ไปเรื่อยตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วหัวใจเราเริ่มเต้นมากขึ้นท่าใหม่เตรียมตัว4 3 2 step touch forward ก้าวทัดไปด้านหน้าถอยไปด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7เอียงขวาเอียงซ้ายถอยหลังโอเค step touch เยี่ยมมากครับเป็นไงครับน้องไม้เยี่ยมมากสุดยอดครับผม4 3 Laker Single Double Laker Single Double เยี่ยมมากครับเป็นการยกขาขึ้นให้แตะก้นนะครับผม Laker Single ท่านี้นะครับผมหัวใจเราจะเต้นแรงมากขึ้นดึงส้นเท้านะครับให้แตะที่ก้น LakerSingle, double, ย่อแล้วยืดย่อ power ย่อ leker leker เยี่ยมมากมือไขว้ยืดอกขึ้นlast one 4 3 2 marching marching ย่ำเท้าอยู่กับที่เหมือนเดิมกลับมาโฮเหมือนเดิมนะครับผม1 2 3รอบต่อไปดูตั้มให้ดีนะครับ4 3 Mambo cha cha cha Mambo cha cha cha ไปด้านหลังเกร็งหน้าท้องตัวต้องตรงตลอดเวลาจังหวะที่บิดมองไปด้านหน้าโอเคจังหวะหน้า cha cha cha ถ้าเกิดเราจะเล่นหรือว่าอยากให้เป็นแบบซูมบ้าซาว cha cha chaยังนะครับผมอีก2รอบ last one 4 3 step touch hold step touch basic ไว้ดนตรีเริ่มเปลี่ยนไปหัวใจเราเติมแข็งแรงมากขึ้นเริ่มหายขึ้น step touch ย่อหน่อยย่อย่อย่อยืดย่อยืด step tap step tap perfect ขอเสียงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยเร็วเยอะมากครับผมย่อยืดตอนนี้ฮาร์ทเรทเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นรีแลกซ์หน่อยนะครับผมหายใจปกตินะครับผม1 2 3ขออีก3รอบเราลองมานับพร้อมกันดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 Hop baby babymarching เอาใหม่ marching เอาใหม่ครับ1 2 3ย่ำ baby baby marching marching marching ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับ marching ยกเข่าให้สูงยกเข่าให้สูงเราจะเริ่ม move ไปด้านซ้ายด้านขวาท่าใหม่4 3 2 gap wide ก้าวไขว้ก้าวชิดเยี่ยมมากครับ5เยี่ยมมากตอนนี้เหงื่อเราเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มซึมแล้วนะครับผมเฮ้ยขอมือหน่อย1 2ท่าใหม่เตรียมตัวนะครับผม4 3 pony pony pony and pony ขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากครับผมลองเงียบดูนะครับว่าหัวใจเราเต้นแรงแค่ไหนไปด้วยกันสัก30วินาที Let's go ย่อ and bow ขวาซ้ายเสียงหน่อยหัวไม้ go ดีมากGo! อีกสัก10รอบได้ไหม Go! Bow and bow! เพิ่ม power! One more! 4 3 Step touch! Step touch! เยี่ยมมากครับต่อให้กลับไปแล้วกลับมาท่าเดิมผมว่าสมาชิก

ทางบ้านน่าจะไปได้ด้วยกันนะครับโอเคเล็กเคอร์เล็กเคอร์เล็กเคอร์ดึงให้สุดยืดอกเลเวลที่1พับขาให้สุดเยี่ยมมากครับผมเหงื่อเริ่มมาแล้วครับอยากให้สมาชิกย่อให้ต่ำแล้วยืดย่อทึบยี่มากครับผมสุดยอดGo! เริ่มมาเริ่มเหนื่อยขึ้นเสียงผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะหัวใจเริ่มเต้นไม่ปกติแล้วทีนี้เพราะว่าฮาร์ทเรทเราเริ่มไหลเวียนเร็วขึ้นวันมอร์4 3 marching ho marching marching ย่ำเท้าเหมือนเดิมชูบ่อลองนับพร้อมกันนะครับ4 3 2 easy walk โอเคก้าวเป็นรูปตัว V ท่าใหม่ดูตั้มนะครับผม4 3 X step V X เป็นรูปตัว X ย่อแล้วยืดย่อแล้วยืดย่อย่อแล้วยืดย่อแรงกว่านี้ย่อให้ต่ำต้นขาเราทำงานมากขึ้นเวลาเราออกแรงหัวใจเราทำงานมากขึ้นผมเชื่อว่าสมาชิกท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับจะทำได้ดีมากย่ออีกได้ไหมย่ออีกซ้ำเข้าไป4 3 2 10ทัดโห10ทัด last one 43 10ทัด L let's go move ไปด้านข้างเป็นรูปตัว L perfect ที่สุด1 2สวยงามมากครับยืดอกไว้นะครับไม่ตัวงอไม่ตัวโก่งยืดไว้เกรงหน้าท้องทุกครั้ง Let's go 1 2 3 1 more 4 3 sashay ด้านข้างครับชาชาชาขอมือยกให้สูงชาชาชา1 2 3 ชาชาชาไงครับครูไม้เริ่มสึงแล้วเหยียดให้สุดชาชาชา last one 4 3 marching marching โอเค4 3 lock back ครับผม lock back 9 lock back marching lock back ถ้าอยากจะแอดวานซ์ขึ้นดูตั้มนะ lock back lock backแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้นะครับให้กลับมาท่าเดิมท่าแรก One more time 4 3 10ทัดเบสิกไว้ Last one One more 4 3 2 pony pony ยกมือขวาซ้ายตอนนี้หัวใจทำงานมากเร็วมากขึ้นเราเริ่มใส่อารมณ์ไปกับเพลงได้โดดให้สูง power jump and jump น้องไม้สูงขึ้นนี้

0: สมาชิกที่อยู่ทางบ้านเป็นไงเนาะเฮ้ย
1: เหนื่อยตอนนี้
0: ผมว่าน่าจะครับ One more time รอบสุดท้าย4 3 Laker single double Laker single double Laker single ยืดให้สุดเฮ้ยเยี่ยมมากครับผม

อีก2แบบไปต่ออีก4รอบเรามานับพร้อมกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 One more time 4 3 2 3 Mambo 1

ด้านหน้าแมมโบข้างหลังมาร์ทรอบสุดท้าย10ทัดเป็นไงครับเหงื่อเริ่มมาแล้วครับสุดยอดหัวใจเราเต้นแรงมากขึ้นย่ออีกนิดนึงย่อย่อยืดเยี่ยม10ทัดone more 4 3 2 pony and pony โดดซ้ายขวาย่ำเหมือนโพนี่ขวาซ้ายชะชะชะชะเยี่ยมมากครับผม4 3 mambo mambo basic mamboหน้าหลังหน้าหลังเราอาจจะเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไป1 2 1 more 4 3 double leg curl 10ทัดเปลี่ยนข้างกันหน่อยโอเค4 3 เก็บไบไปด้านข้าง1 2 3ก้าวไขว้ก้าวชิดก้าวไขว้ก้าวแตะเชื่อมัน go perfect 1 2 3 4 two more time โค้ชมาครับเสร็จทัดเยี่ยมมากรอบสุดท้ายเราจะไปล็อกแบ็คสวยๆ4 3 2 lock back lock back 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 march march ย่ำย่ำเหมือนย่ำอยู่กับที่ไขว้เป็น lock back marching 1 2 3 4 5 6ย่ำย่ำเยี่ยมมากครับ4 3 easy walk ย่อรอบนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมย่อลึกๆ heart rate เราจะเริ่มทำงานมากขึ้นย่อแล้วยืดขออีก10รอบได้ไหม10 9 8 7 6ดีมาก5 4ขอเสียงหน่อย3ไปอีกขออีกได้ไหม one more time 4 3เสพทัดเสพทัดเสพทัด9ชิดเยี่ยมมากครับผมถ้าต่อไป leg curl 4 3 2 leg curl leg curl เยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆดนตรีเริ่มเปลี่ยนท่าเริ่มมาเรื่อยๆนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4อยากเห็นทุกคนย่อมือทั้งสองข้างวางไว้ด้านข้างไขว้ย่อหน่อยขอแรงกว่านี้ได้ไหมเชื่อเยี่ยมมาก Last one 4 3 2 10ทัด10ทัดสังเกตได้เลยนะครับผมว่าเหงื่อครูตั้มเองนะครับกับโค้ชมายก็เริ่มไหลออกมาเยอะเลยเพราะว่าหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นฮาร์ทเรทระบบไหลเวียนเลือดอย่างที่บอกครับผมคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงเต้นทุกครั้งย้ำๆสามารถทำให้หัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นเราจะไปกันอีกรอบนึงนะครับรอบสุดท้ายของเรานะครับโอเคพร้อมไหมครูมาย Let's go ย่อท่านผู้ชมทางบ้านแล้วพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วไปกับผมเลยนะรอบสุดท้ายย่อให้สุดย่อยืดอันแทบแทบ one more time 4 3 easy walk 4 3 except except 1 and 2 3 and 4ย่อถอยก็ย่อยืดย่อแล้วยืดดีมากครับผมตอนนี้เหงื่อเริ่มออกแล้วครับ

0: โอเคไหมครับย่อย่อลึกๆได้ไหมครับโค้ชไมค์ย่อแล้วยืดสุดท้าย4 3 2 Mambo Mambo Mambo 1 2 3 4 3 Mambo cha cha cha Mambo cha cha cha cha cha cha ขอสวยๆหน่อยอ cha cha cha One more time เราจะต่อกันด้วยซาเช่สวยๆนะพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมท่านผู้ชมทางบ้านนะเอาใหม่ 4 3 3 4 cha cha cha ยกมือขึ้นยืดให้สุด 1 and 2พร้อมสะบัดเยี่ยมมาก สุดท้ายโอเคไปอีกสุดครับรอบสุดท้ายนะเฮ้ย4 3 2 step touch step touch สุดยอดมากครับผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะเหนื่อยเหมือนเรานะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฮาร์ดเรทเราเต้นแรงมากเลยนะครับทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกเช้านะครับทุกเช้ากับช่องทีถูกต้องไปเลยนะครับผมรอบสุดท้ายขอ X 10แล้วย่อให้ลึกนะครับทำเป็นรูปตัว X 4 3 2 X 10ย่อ Marching Hold ขวาย่ำขวาย่ำเท้าขวานะครับ4 3 X 10ย่อแล้วยืดเอาไหมให้กลับมาที่เดิมของเราเกรงหน้าท้องทุกครั้งที่ย่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแรงกว่านี้ได้ไหมย่อลึกๆโค้ชครูไมค์ก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมครูตั้มก็ไม่ไหวเอาไหม1 2 3 4ย่อ4 3 2 step touch 4 3 marching marching marchingโค้ชไมค์ครับโอเคไหมครับโย่ marching 1 2 3 step touch hold hold hold เยี่ยมมากครับผมโฟเหงื่อครูไม้เริ่มออกหมดแล้วครับโอเคมาร์ชิ่งมาร์ชิ่งโอเคครับผมโอเคครับเมื่อกี้เราก็เต้นแอโรบิกไปแล้วร่างกายเราเริ่มล้ามากขึ้นนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วก็จะมีการสเตรทชิ่งนะร่างกายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บอันดับแรกเราก็ยกแขนขวานะครับขึ้นมาโฟกัสที่หัวไหล่นะครับโอเคเชิงซ้ายเปลี่ยนข้างครับยืดเหยียดหัวไหล่ดึงก็หาลำตัวนะครับให้รู้สึกฟิลที่หัวไหล่นะครับโอเคครับยืดต้นแขนด้านหลังด้านหลังนะครับไตรเซปเอ็กเซนชันนะครับยืดไตรเซปเปลี่ยนข้างครับหายใจเข้าลึกๆนะครับผมหายใจปกติหลังจากนั้นวาดแขนเท้าชิดทั้งสองข้างชิดย่อเข่าเล็กน้อยจับข้อมือนะครับผมดันตัวขึ้นให้เป็นโค้งนะครับสังเกตที่ลำตัวตั้งนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นหลังด้านล่างนะครับผมหลังจากนั้นนะครับถอยเท้าขวายืดหน้าท้องเป็นการยืดหน้าท้องนะครับผมเปลี่ยนข้างครับไปพร้อมๆกันนะครับผมเปิดส้นเท้าหลังนะครับเงยหน้าขึ้นโอเคครับแล้วก็ยืดต้นขาด้านหน้านะครับผม

0: ใช้ขามากเลยครับเปลี่ยนข้างครับผมดันสะโพกไปด้านหน้าโอเคครับผมหลังจากนั้นยืดต้นขาด้านในนะครับหันปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาด้านในนะครับเชิงซ้ายช้าๆไปตามเสียงเพลงนะครับสุดยอดไหมครับครูไมค์วันนี้หวังว่ายืดขึ้นมานะครับผมเท้าสองข้างยกเข่าขึ้นมานะครับกดปลายเท้าลงนะครับยืดตัวให้ตรงเปลี่ยนข้างครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ด้านบ้านครับทางบ้านนะครับต้องยืดทุกครั้งนะครับเวลาเราออกกำลังกายโอเคยืดตัวลงมาบิดลำตัวเล็กน้อยนี่อย่างเซ็กซี่ด้วยครับเปลี่ยนข้างครับผมทั้งสองข้างประสานกันก้มลงไปให้ต่ำโอเคครับผายมือออกด้านหน้าบิดซ้ายขวาโอเคครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วครับกับคลาสสปอร์ตเดย์ของเรานะครับผม
1: ซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านสามารถออกกำลังกายตามได้ในทุกๆวันเลยนะคะเพียงท่านผู้ชมเปิดที่ช่อง T-Sport

0: ำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
1: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกล่เกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกล่เกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
2: wow.
1: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
0: ไม่จะมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะรู้จักก็ยาได้ได้ยาได้ก็ไม่รู้จัก
1: ยา
3: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
2: ยาได้ได้ก็ไม่รู้จัก
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนีได้ยา
4: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
3: จะหนีไปไหนทำไงดี
5: นี
3: ่ตรงไหนเ
1: ฮ้ยเข็มทอง
4: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
3: ้อยากนะไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
5: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
3: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
6: เข็มทองเจ้าทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
3: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
6: โหสุดยอดเลยเข็มทองพี่ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
7: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
4: นี่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
7: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: เข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
3: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
1: เอ๊ะ
6: ทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
8: ฮะ
1: ท่านอาจารย์
8: ค่ะ
1: ท่านอาจารย์จอยออย
7: เมยเจ้าปัน
9: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
7: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
6: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
9: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยาก ความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
7: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
9: ถูกต้องแล้วศิลา
3: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
6: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
9: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
10: ขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
7: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
6: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
9: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
6: เจ้าค่ะ
7: ท่านอาจารย
9: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
7: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
9: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
0: ในที่สุดศิลาเจ้าปั่นกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
7: คำถาม
10: คำไทย
7: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
10: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
7: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
10: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
7: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
10: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
7: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
10: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

รู้จักหนอนกันไหมคะหนอนก็คือตัวอ่อนของแมลงที่จะอาศัยอยู่ตามใบไม้ใบหญ้าค่ะและเมื่อเจ้าตัวหนอนเติบโตขึ้นก็จะกลายร่างไปเป็นดักแด้นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปเจ้าหนอนแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดทั้งสองข้างกันก่อนค่ะก่อนอื่นน้องๆต้องวาดเส้นลงมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ลากเส้นตรงกลับขึ้นไปแล้วก็วาดวงกลมขนาดเล็กๆน้องๆต้องทำแบบนี้ให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะพอได้หนวดทั้งสองข้างแล้วเนี่ยเราก็จะมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนน้อยของเรากันต่อเลยค่ะโดยเริ่มจากวาดวงกลมขนาดใหญ่ค่ะให้ติดกับหนวดทั้งสองข้างที่เราวาดเอาไว้แล้วค่อยๆวาดวงกลมขนาดเท่าๆกันต่อลงมาให้ได้แบบนี้ค่ะวาดไปทั้งหมด7วงนะคะ1 2 3 4 5 6 7หลังจากนั้นเราก็จะกลับมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนให้ดูน่ารักกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากวาดตาทั้งสองข้างค่ะให้เป็นลูกกลมๆสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆวาดปากของเจ้าหนอนให้ยิ้มแบบน่ารักสุดๆไปเลยจากนั้นเราก็มาวาดขาของเจ้าหนอนกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดขาให้ได้ทั้งหมด12ขานะคะแบ่งเป็นวงกลมและสองขาแบบนี้เลยค่ะพอวาดขาครบแล้วอย่าลืมระบายสีดำเติมเข้าไปด้วยนะคะ

ต่อไปเราก็จะมาเริ่มระบายสีที่ตัวหนอนกันต่อเลยค่ะเริ่มจากระบายสีแดงลงไปที่ปากกันก่อนค่ะแล้วก็เติมด้วยสีเหลืองให้เต็มหน้าของเจ้าหนอนเลยนะคะแล้วก็เอาสีน้ำเงินระบายลงไปที่หนวดทั้งสองข้างค่ะจากนั้นเราก็เอาสีชมพูมาระบายลงที่วงกลมอันที่สองต่อด้วยสีม่วงในวงกลมวงที่สามในวงกลมวงที่4น้องๆลองเอาสีฟ้าอ่อนมาระบายดูนะคะคราวนี้เราก็เริ่มได้ตัวหนอนแสนน่ารักขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เอาสีเหลืองที่เหมือนกับวงกลมวงแรกค่ะมาระบายต่ออีกทีนึง

สุดท้ายลองใช้สีเขียวอ่อนมาระบายในวงกลมสุดท้ายดูนะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถวาดรูปเจ้าหนอนน้อยน่ารัก

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงตามโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
7: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating.
7: Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious บ๊ายบาย
8: พ่อกำนันถ้าพ่อลูกหนิมอยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
9: ไม่ยาก ทางการเขามีจุดไกลเกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะนี่เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกลเกลี่ยผ่านทางด่วนแก้นี่จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกลเกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกลเกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกลเกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังด้วย
10: wow.
9: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกลเกลี่ยที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
11: และจะมีคนกลางช่วยไกลเกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
9: ใช่แล้วเปี๊ยกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย
12: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นิ่งๆนะหนึ่งสองสาม
1: นี่เด็กๆปู่มีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมดีโลกยาราพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่มั้ยครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีเมาลิดกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
1: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
2: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
3: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
2: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้รอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถ

0: ามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
1: เย้ yeah! อีกไกลไหมคะเนี่ย
2: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
2: ตรงไปตรงไป
3: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
2: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
2: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
1: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
2: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
4: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับ

0: นี่เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
1: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายรีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
2: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้ใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเนาะ
4: รู้มาก่อนเลยเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
5: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
5: DLTV DLTV
6: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
6: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การทำไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะ

0: รีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปอีกด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม hereditary characteristic hereditary characteristic
4: R I

HASTIC Hereditary Characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
5: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
4: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
6: ้ wow.
4: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
5: โอ้ยเยี่ยมเลย
4: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ
7: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: Class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you, everyone. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gael Ta Chit Pet. You can call me Teacher Gael. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะซึ่งก่อนอื่นเลยค่ะเพื่อนๆครูแก้วนะคะก็จะมีอะไรคะมีแผ่นสีมีกิจกรรมนะคะที่จะนำเข้าสู่บทเรียนนั่นเองค่ะซึ่งก่อนอื่นครูแก้วจะให้กรุ๊ปไหนดีกรุ๊ป2กรุ๊ป2 select a color เลือก1สีค่ะสีอะไรคะพร้อมเพรียงกันมากนะคะต่อไปขออีกซุ่มอีกกรุ๊ป1กรุ๊ป1เลือกอีก1สีบลูสีนี้ไหมบลูต่อไปขออีกกรุ๊ป3กลุ่มที่3สีอะไรคะ Again please Black สามารถตอบได้ยังไหนใครบอกขอกรุ๊ป4อยากเลือกแผ่นสีสีอะไร Purple สีอะไร Purple สีนี้เปล่า Yes or noดีมากกรุ๊ป5ยังไม่ได้ตอบสีอะไรดีสีอะไรนะคะ
3: Red
2: ใครสามารถตอบได้หรือบ้างกรุ๊ป
4: 2
2: ยังมีอีกนิดนึงขอเปิดอีกหนึ่งแผ่นสีสีอะไรดีคะ
1: Green
2: นักเรียน
1: Green
2: พอได้ยังกรุ๊ป5นักเรียนปลายทางตอบคุณครูได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางตอบคุณครูได้เลยค่ะ
4: socks
2: ใช่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนใครคิดว่าวันใหม่ออกเสียงได้ถูกต้องไหนกดไลค์หน่อยค่ะใช่ไม่ใช่คะ yes or no ขอเปิดอีกหนึ่งและหนึ่งคืออะไรคะเก่งมากปรบมือให้วันใหม่ด้วยค่ะภาพนี้นั่นก็คือคำว่าอะไรนะคะ
1: socks
2: เพราะอะไรทำไมถึงต้องมี s ด้วยคะเพื่อนเพราะมีสองข้างนั่นเองนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่าถุงเท้ามีกี่ข้างคะ
1: สองข
2: ้างเวลาเราใส่ถุงเท้าเราก็จะต้องใส่ทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นคำว่า socks ก็จะต้องมักจะเติมอะไรอยู่เสมอคะ
1: yes.
2: เติม s อยู่เสมอนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็มาเรียนกันเรื่องอะไรอีกแล้วคะ ต่อกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของ my beautiful clothes เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเพื่อนเกี่ยวกับเสื้อผ้าเรามาดูอะไรนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องบอกคำศัพท์แล้วก็ประโยคเกี่ยวกับสีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้รวมถึงสามารถพูดถามตอบเกี่ยวกับสีของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็วันนี้ครูแก้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะจะสามารถทำกิจกรรมด้วยความตั้งใจแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมีการทำอะไรคะเพื่อนทบทวนสีนั่นเองให้นักเรียนพูดไปพร้อมๆกันรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางพูดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในห้องเรียนเลยนะคะ Are you ready?
1: Yes, I am.
2: เก่งมากค่ะสีแรกค่ะเด็กๆสีอะไรคะ
1: Yellow
2: สีนี้ก่อนค่ะ
1: Yellow
2: Yellow ต่อไป
1: Green

0: สีอะไรพิงค์นั่นเองต่อไปเก่งมากสีนี้สีอะไรนะคะขอหนึ่งคนชัดๆไหนใครสามารถพูดได้อ่ะดาเนียดาเนียพูดสีนี้ให้ฟังหน่อย
1: brown
0: brown
1: brown
0: brown เก่งมากนะคะอ่ะเด็กๆสีที่วันนี้ครูแก้วนำมาเสนออ่ะมีทั้งหมดกี่สีคะอ่ะใครได้ก่อนยกมือ group 5 group 5ใครรู้เงียบไปก่อนนะคะมีทั้งหมดกี่สีเอ่ยพูดเลยค่ะ
1: 12
0: ใช่ไม่ใช่ค่ะ yes or no กรุ๊ปไหนเอามือลงก่อนเอามือลง1 2 3กรุ๊ป
1: 4
0: 10 colors yes or no
1: yes
0: 14ใช่ไม่ใช่อันนับพร้อมกันค่ะ Give a big hand to your friend ปรบมือให้เพื่อนค่ะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปไหนจะได้หัวใจไปคะกรุ๊ปไหนคะกรุ๊ป4นั่นเองนะคะดีมากแล้วก็กลุ่มที่5ตอบคำว่าอะไรได้นะคะเมื่อก่อนหน้านี้คำว่า socks ใช่ไหมคะก็จะได้1หัวใจไปด้วยเช่นกันนะคะต่อไปไอเอ๋ยนักเรียนทบทวนอีกหนึ่งรอบคือคำว่า
2: socks
0: socks
2: socks
0: ฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์ลงบนกระดานให้นักเรียนดูด้วยนะคะดีมากนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอะไรเอ๋ยใครสามารถสะกดคำศัพท์คำนี้ได้บ้างสะกด spellspell the word skirt ได้ไหมมาดูพร้อมกันนะคะคำนี้ก็คือ skirt
2: skirt
0: นักเรียนปลายทางสะกดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในห้องเรียนเลยนะคะ
2: s
0: k
2: i
0: r
2: t
0: skirt นั่นก็คืออะไรคะเพื่อนไหนใครกำลังสวมใส่กระโปรงอยู่บ้างยกมือหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางคนใดใส่กระโปรงอยู่บ้างสวมใส่กระโปรงอยู่บ้างคะดีมากค่ะเอามือลงได้ค่ะต่อไปเด็กอะไรเอ่ยอะไรคะ what are these what are these มันคืออะไรรองเท้าใช่ไหมคะรองเท้ามีกี่ข้างมี1คู่ใช่ไหมคะไหนลองตอบค่ะกรุ๊ป2กรุ๊ป2มั่นใจในคำตอบตัวเองออกเสียงว่า
1: ลอส
0: ยังไม่ใช่กรุ๊ป5กรุ๊ป5กรุ๊ป4โอเคกรุ๊ป4ค่ะ
1: ล็อก
0: ไม่ได้กลุ่มที่3ตอบดังๆยกมือแล้วใช่ค่ะพูดเลยค่ะลูกพูดเลยค่ะ
1: shoes
0: เติม s ให้หน่อย
1: shoes
0: เติม s หรือ es shoes เก่งมากค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ shoes
2: shoes
0: เด็กๆคำนี้นะคะก็จะต้องเติม s ด้วยเสมอนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่รองเท้าเราใส่เป็นยังไงคะถูกต้องค่ะเด็กๆกรุ๊ปไหนจะได้หัวใจไปคะกรุ๊ปไหนดีมากนะคะตอนนี้กรุ๊ปที่3นะคะเริ่มจะตื่นตัวแล้วนะคะเด็กๆสะกดคำศัพท์พร้อมกันค่ะ S
2: H
0: O
2: E
0: S shoes เก่งมากค่ะในใครมีรองเท้าแบบนี้ที่บ้านบ้างให้เด็กๆเรียกคำศัพท์นี้ว่าอะไรนะคะเก่งมากค่ะต่อไปคืออะไรเอ่ยไหนใครจำได้ใช้ไมค์เลยค่ะกรุ๊ปที่3อีกครั้งลูกดังๆค่ะ
1: ช็อต
0: คอสเป็นรูปของผู้โหรพหูพจน์ต้องเติมอะไรลงไปด้านท้ายด้วยคะ
1: ช็อต
0: ออกเสียง S หน่อยค่ะ1 2

0: าง
1: ชอส
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า shots
2: shots
0: เด็กๆสะกดคำศัพท์เลยค่ะ
2: shots
0: กางเกงขาสั้นนั่นเองใช่ไหมคะเพื่อนๆดีมากนะคะกรุ๊ปที่3นะคะต่อไป what are these group 4 again please
1: boots
0: ดีมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า boots เด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าคำศัพท์ที่ครูแก้วตาให้มาวันนี้เป็นอย่างไรคะ
3: เป็นคู
0: ่มีคำเป็นคำศัพท์ที่เติมอะไรคะ
3: is
0: ใช้ไม้เลยค่ะดาเนียเป็นคำศัพท์ที่เป็นยังไง
1: ลงท้ายด้วย is
0: มีการเติม is ใช่ไหมคะมีการเติม is นั่น is. เองนะคะเก่งมากค่ะกรุ๊ป4นะคะต่อไปเด็กๆสะกดคำศัพท์ไปแล้วหรือยังสะกดพร้อมกันเลยค่ะ
2: B O E S
0: เก่งมากค่ะต่อไปดีมากเด็กๆพูดคำศัพท์คำนี้พร้อมกันค่ะ
2: Cap
0: แล้วเรียนปลายทางลองพูดเลยค่ะดีมากนะคะนั่นก็คือคำว่า
2: Cap
0: เราได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆอีกครั้งวันนี้อีกหนึ่งคำถามนะคะวันนี้อีกหนึ่งคำถามคำถามว่าอะไรนะคะ what อะไรเอ่ยมีสองต้องใช้ is หรือ are นะเด็กๆวันนี้นะคะคำถามของเรานะคะก็จะต้องใช้ว่า what are theseWhat are these?
2: What are these?
0: What are these? เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่ามีความเปลี่ยนแปลงจากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเนื่องจากว่าคำศัพท์ของเรานะคะเป็นอย่างไรคะเป็นรูปของพหูพจน์นั่นเองคือมีมากกว่าเท่าไหร่นั่นเองคะเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางลองออกเสียงประโยคนี้หน่อยค่ะนักเรียนในห้องเรียนช่วยเพื่อนปลายทางหน่อยค่ะเก่งมากค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคลงในกระดาษแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางนะคะจดประโยคลงในสมุดด้วยนะคะดีมากค่ะเอาละค่ะต่อไปเด็กๆคิดว่าจะตอบว่าอย่างไรกรุ๊ป2ลองเดาสิคะ
4: is a yellow boots
0: ยังไม่ใช่กรุ๊ป 5ส่งไมค์ให้เพื่อนลูก
4: is a yellow boot
0: ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่กรุ๊ป 4
1: is it a yellow boot
0: ยังไม่ใช่เด็กๆตั้งใจฟังนะคะ everyone listen carefully ประโยคนี้นะคะคำตอบนั่นก็คือ
2: they are yellow boots
0: they are yellow boots
2: they are
0: เด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่ามีความแตกต่างจากบทเรียนครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าคำศัพท์ที่ครูแก้วให้มาเป็นรูปของพหูพจน์หรือว่า plural มีมากกว่าเท่าไหร่นะคะมีมากกว่า1นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการบอกสีด้วยแล้วก็บอกของรองเท้าคำนามนั้นๆ นะคะก็จะได้ประโยคอย่างนี้นักเรียนลองพูดอีกครั้งค่ะ
2: they are
0: เก่งมากค่ะเด็กๆเรามาดูคำศัพท์คำถัดไปนะคะใครจำคำถามได้แล้วกรุ๊ป1กรุ๊ป1ลองพูดเลยค่ะ
1: what are these
0: again please
1: What are these?
0: ยังไม่ชัดเจนขอกรุ๊ป4ขึ้นต้นว่าอย่างไร What are อะไรเอ่ย
1: What are these?
0: Again please
1: What are these?
0: ไม่มี S นะคะที่คำว่า What ขอกรุ๊ป2
4: What are these?
0: ยังไม่ชัดเจนเด็กๆกูแก้อยากฟังกรุ๊ปที่3ค่ะ

0: these
1: ดีมากนะคะก็จะได้ประโยคว่า what are these
0: what are these
1: what are these ให้เด็กออกเสียงให้ถูกต้องนะคะต่อไปเด็กๆคิดว่าจะตอบว่าอย่างไรขึ้นต้นว่า they are ตามด้วยสีอักรูปโฟ
2: they are red socks
1: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะประโยคนี้ก็จะได้ว่า they are red socks they are red socks คือถุงเท้าสีอะไรคะ
0: red.
1: สีแดงนั่นเองกรุ๊ปไหนได้ไปคะกรุ๊ป 4นั่นเองเพราะว่าตอบได้ถูกต้องและชัดเจนนะคะดีมากค่ะต่อไปนะคะต่อไปQuestion group 5 group 5ส่งไมค์ให้เพื่อนค่ะกลุ่มที่1จำคำถามได้ไหมนักเรียนปลายทางลองบอกคำถามลูกแก้วฟังหน่อยค่ะว่าวันนี้เรียนเกี่ยวกับคำถามว่าอะไร
2: What are these
1: เด็กๆตั้งใจฟังดีๆประโยคคำถามวันนี้คือ What are these
0: What are these
1: เด็กๆลองพูดตามคุณครูช้าๆนะคะ
0: these
1: are theseWhat are these?
0: What are these?
1: What are these?
0: What are these?
1: วันใหม่พูดอีกรอบค่ะ
2: What are these?
1: What are these? นั่นเองนะคะขอคำตอบค่ะคำตอบว่าอย่างไรขึ้นต้นว่า they are อะไรเอ่ย group two
2: are boots skirts
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆพูดพร้อมกันทั้งห้องเลยค่ะ
0: They are blue skirts
1: เด็กสังเกตไหมเอ่ยว่าครูแก้วมีการขึ้นเสียงสูงที่คำว่าขึ้นเสียงสูงที่คำว่าฟังดีๆนะคะ They are blue skirts แสดงว่าครูแก้วขึ้นเสียงสูงที่คำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะดาเนียตอบค่ะคำว่า
2: blue ค
1: ่
2: ะ
1: เก่งมากค่ะประมือให้เพื่อนค่ะเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะระบุอะไรเข้าไปด้วยคะระบุสีเข้าไปด้วยนั่นเองเมื่อสักครู่กรุ๊ปไหนตอบนะคะกรุ๊ป2นั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเพื่อนๆQuestion group 2
2: What are these?
1: Again please
2: What are these?
1: What are these? เก่งมากค่ะขอคำตอบวันใหม่ตอบเลยค่ะ group 2นะคะ group 2วันใหม่ตอบ
2: They are brown
1: อะไรเอ่ย They are brown ขอกรุ๊ป2กรุ๊ป2
2: They are blue brown
1: ยังไม่ใช่ขอกรุ๊ป3วันนี้ยกก่อนนะคะกลุ่มนี้ยกก่อนพูดเลยค่ะ
2: They are brown
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะก็จะได้ประโยคว่า
0: they are brown shots
1: อีกรอบนะคะ
0: they are brown shots
1: เก่งมากค่ะนักเรียนนั่นก็คือกางเกงขาสั้นที่เป็นสีอะไรคะสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งใบหม่อนนะคะใบหม่อนตอบได้ชัดเจนปรบมือให้ใบหม่อนหน่อยค่ะดีมากนะคะวันนี้กรุ๊ปไหนได้อีกแล้วคะกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่3นะคะเริ่มจะมาแล้วค่ะต่อไปนะคะ question group 4
2: What are these
1: Again please
2: What are these
1: เก่งมากค่ะเด็กๆพูดคำถามพร้อมกันค่ะWhat are these?

0: ขอ answer ตอบชัดๆ group 5ตอบเลยค่ะอ่ะครูแก้วอยากให้คนอื่นในกลุ่มของ group 5ตอบบ้างได้ไหมคะอ่าเมื่อสักครู่กลุ่มไหนได้นะคะ group 4อ่ะลองให้ปณิดาปณิดาลองตอบเลยค่ะ answer
1: they are blue cap
0: ใช่ไม่ใช่ค่ะเพื่อนยังไม่ถูกทั้งหมดอะขอสุ่มเลขที่ดีกว่านะคะ number 9
2: they
0: อ่ะได้ไหมคะ
2: they are careful
0: ใช่ไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆ yes or no
3: no
0: ขออีกหนึ่ง20เอาวันใหม่ดวงดีนะคะ
1: they are blue cap
0: ยังไม่ใช่อ่ะ group 2อยากตอบแล้วขอคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะ
1: they are blue cap
0: ใช่ไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆ
1: they are blue cap
0: group 4
4: They are blue caps.
0: เก่งมาก Give a big hand to your friend. ประโยคนี้ก็จะได้ว่า They are blue caps.
3: They are blue caps.
0: They are blue caps.
3: They are blue caps.
0: มีเป็นหมวกสีอะไรคะ
3: ส
0: ีเก่งมากค่ะเป็นหมวกอะไรเอ่ยเป็นหมวกชนิดใดหมวกแก๊ปใช่ไหมคะเป็นหมวกแก๊ปนั่นเองต่อไปค่ะต่อไป question group 2 group 2 ไม่ได้ขอกลุ่มอื่น group 5 question คำถาม
1: What are this?
0: No. Group 4.
4: What are these?
0: ประโยคก็จะได้ว่า What are these? เด็กๆพูดพร้อมกันค่ะ What are these?
3: What are these?
0: What are these? เด็กๆคำว่า What เราต้องใส่เสียง S sound ไปไหมคะไม่ต้องใส่ลงไปนะคะอ่ะขอคำตอบค่ะใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้าง they are รองเท้าสีอะไรสีอะไรตอบค่ะ group 2กลุ่มที่2พักวลันตอบเลย
1: they are pink too
0: ขอเสียงเติมอะไรลงไปด้วยด้านอ่ะดานีตอบให้ชัดเจนเลยค่ะ
1: they are pink shoes
0: ประโยคก็จะได้ว่า they are pink shoes นั่นเองปรบมือให้ดานีค่ะนักเรียนปลายทางลองพูดประโยคคำตอบให้คุณครูฟังหน่อยค่ะจะได้ว่าอย่างไรนักเรียนในห้องเรียนช่วยด้วยนะคะเก่งมากค่ะแล้วค่ะเด็กๆ เรามาสรุปกันนะคะว่าประโยควันนี้เราเรียนว่าอย่างไรนะคะเก่งมากค่ะเวลาที่เราจะตอบนะคะเราก็จะสามารถตอบขึ้นต้นว่าอะไรได้คะ they are ตามด้วยสีแล้วก็ตามด้วยคำนามที่ต้องเป็นในรูปของอะไรคะรูปของผู้เราหรือว่าพหูพจน์นั่นเองนะคะเด็กๆอันนี้นะคะฝากครูปลายทางช่วยจดลงไปด้วยนะคะก็จะเป็นโครงสร้างทางภาษานั่นเองค่ะต่อไปนะคะต่อไปเรามาทำกิจกรรมสำหรับวันนี้กันค่ะซึ่งกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องทำใบงานที่15และ16นะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยเดินดูนะคะว่านักเรียนสามารถทำได้หรือไม่นะคะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมถ้าหากว่านักเรียนไม่เข้าใจหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะแล้วค่ะเรามาดูใบงานที่15กันดีกว่านะคะเด็กๆวันนี้ใบงานน่าสนุกมากเลยนะคะเพราะว่านักเรียนจะต้องวงรอบคำศัพท์ที่ซ่อนอยู่ในตารางวงใครเคยทำบ้างใครเคยทำใบงาน

านในลักษณะนี้บ้างมีบอกไปเรียนพิเศษมาแล้วนักเรียนปลายทางเคยทำใบงานในลักษณะนี้ไหมคะมีคนเคยทำด้วยนะคะดีเยี่ยมเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเรามาลองอ่านคำศัพท์กันก่อนดีไหมคะคำแรกคือคำว่าอะไรคะเพื่อน Again please ต่อไปเก่งมากมีทั้งหมดกี่คำคะ6 words นั่นเองมีทั้งหมด6คำนะคะซึ่งนักเรียนก็จะต้องวงกลมรอบคำศัพท์นะคะหาคำศัพท์ที่ซ่อนอยู่ในตารางนี้นะคะครูแก้วจะให้ตัวอย่างอย่างเช่นครูแก้วเจอคำว่าเจอคำว่าอะไรคะลูกครูแก้วก็วงกลมลงไปแบบนี้เป็นตัวอย่างนะคะใครเข้าใจแล้วนะคะเริ่มไปทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะครูแก้วให้เวลา5 minutes to do this I give you 5 minutes to do this ไปเริ่มทำได้เลยค่ะใบงานอยู่หน้าที่เท่าไหร่คะเพื่อนอยู่ที่หน้าที่27นะคะนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

ำนะคะนักเรียนจะมีคำศัพท์ที่ซ่อนอยู่ในตารางนี้ทั้งหมด6คำมันจะมีทั้งหมด6คำต้องหาให้ครบ6คำนะคะได้เพราะว่ามันซ้อนกันใช่ไหมคะหาเจอบ้างไหมหาเจอกี่คำแล้วคำว่าถุงเท้า socks เห็นไหมว่ามันมี s ด้วยใช่ไหมคะต้องวงให้เป็นอย่างไรคะลูกให้ครบนะคะ

นักเรียนปลายทางลองดูของประภัสรานะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะครูแก้วขออนุญาตให้นักเรียนปลายทางลองดูใบงานของเพื่อนนะคะเพื่อนก็สามารถหาคำศัพท์ได้อันนี้หาได้หมดหรือยังประภัสรายังไม่หมดนะคะให้นักเรียนวงนะคะวงกลมคำศัพท์ที่นักเรียนหาเจอนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด6คำสำหรับใบงานนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะฝากครูปลายทางช่วยเดินดูตรวจสอบนะคะว่านักเรียนวงกลมได้ถูกต้องหรือไม่ด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะกรุ๊ปไหนที่เสร็จเรียบร้อยทุกคนนะคะเดี๋ยวจะได้หัวใจเพิ่มอีก1ดวงนะคะต้องเสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนทั้งกลุ่มนะคะอย่าลืมเขียนชื่อด้วยอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนักเรียนตอนนี้เหลือเวลาอีก2นาทีนะคะ2 minutes left เหลือเวลาอีก2นาทีนะคะให้นักเรียนตั้งใจทำงานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วครบ6คำหรือไม่1 2 3 4 5 6 perfect ให้นักเรียนเสร็จเรียบร้อยทั้งกลุ่มนะคะยกมือขึ้นจะได้หัวใจเพิ่มอีก1ดวงนะคะเป็นคะแนนความสามัคคีนั่นเองค่ะให้ยกอะไรอย่างเดียวใช้เสียงไหมลูกทั้งกลุ่มทั้งกลุ่มนะคะทั้งกลุ่มทำเสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนให้ยกมือค่ะดาเนียแล้วอีกกี่คำครบยังครบยัง

0: ครบหรือยังกลุ่มไหนที่เสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนยกมือทุกคนนะคะทุกคนนะทุกคนทุกคนแล้วก็ยกมือให้เจอคำศัพท์ได้ทั้งกลุ่มแล้วกลุ่ม5ปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเวลาอีก1นาทีนะคะ1นาทีนักเรียนเร่งมือเลยได้ค่ะเด็กๆเมื่อสักครู่กลุ่มที่5เป็นอย่างไรนะคะทำเสร็จเรียบร้อยทุกคนเลยนะคะครูแก้วก็จะให้เป็นคะแนนจิตพิสัยนะคะหรือว่านักเรียนมีความสามัคคีกันนะคะเพิ่มไปอีก1ดวงนั่นเองค่ะแค่ one group only one คนที่เสร็จเรียบร้อย1กลุ่มนะคะแค่กลุ่มเดียวขอแค่กลุ่มเดียวนะคะเดี๋ยวจะมีอีก1ใบนักเรียนจะต้องมีความสามัคคีกันนะคะอาจจะได้เพิ่มเด็กๆหมดเวลาสำหรับการทำใบงานนี้นะคะเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะเด็กๆมาช่วยเฉลยพร้อมกันนะคะคำแรกที่พบเจอเลยคือคำว่าอะไรนะครูแก้วเจอคำว่าน ักเรียนปลายทางเจอคำนี้ไหมคะถ้านักเรียนเจอนะคะให้นักเรียนการ์ดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะไหนเพื่อนๆในห้องเรียนเจอไหมคะไหนถ้าเจอยกมือหน่อยค่ะดีมากนะคะคำต่อไปครูแก้วเจอคำว่าลองพูดสิคะลูก choose รองเท้านั่นเองนะคะการ์ดเครื่องหมายถูกได้เลยต่อไปคำว่าอะไรคะเนี่ยลูกคำว่าอะไรคะรองเท้าบูทนั่นเองต่อไปเจอคำว่า skirt ใครเจอคำนี้บ้างดีมากทำถูกต้องนะคะต่อไปอีกครูแก้วเจอคำว่าครูแก้วเจอคำว่าอะไรคะเนี่ยลูก shorts shorts ต่อไปครูแก้วเจอคำว่าคำนี้อ่านว่าอะไรคะ socks ก็คืออะไรคะนักเรียนถุงเท้ามีทั้งหมดกี่คำนะคะเด็กๆ6คำนั่นเองนะคะใครที่ทำถูกต้องนะคะสามารถกาเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะในใครถูกทุกข้อบ้างยกมือนักเรียนปลายทางทำได้ถูกต้องทุกข้อไหมคะดีมากนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คะแนนนักเรียนได้เลยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะมาอีก1ใบงานนะคะนั่นก็คือใบงานที่16ใบงานที่16นะคะก่อนอื่นเลยครูแก้วจะขอทบทวนเกี่ยวกับสีก่อนนะคะเด็กๆพูดสีพร้อมกันค่ะ
1: Red
0: เก่งมากแล้วก
1: ็
0: brown นั่นเองนะคะนักเรียนใบงานนี้นะคะจะต้องเกี่ยวกับสีอย่างแน่นอนใช่ไหมคะซึ่งใบงานจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะนักเรียนจะต้องมีการโยงเส้นจะต้องมีการโยงเส้นประโยคให้สัมพันธ์กับอะไรคะโยงเส้นเก่งมากค่ะจะโยงเส้นประโยคให้สัมพันธ์กับรูปภาพและก็นักเรียนก็จะต้องเติมสีคำศัพท์นะคะเติมสีคำศัพท์หน้านี้เดี๋ยวครูแก้วจะขึ้นค้างไว้ให้นะคะนำมาเติมให้ถูกต้องนำมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องใครคิดว่าทำได้ยกมือดีมากค่ะซึ่งนักเรียนเวลาที่นักเรียนนะคะนำคำศัพท์สมมติว่าเด็กๆเขียนว่านำคำศัพท์คำว่า blue มาเติมที่รองเท้าประโยคแรกนะคะนักเรียนก็จะต้องโยงไปหาคำว่า boots ใช่ไหมคะและนักเรียนจะต้องระบายรองเท้าสีอะไรคะเพื่อนๆสีน้ำเงินนั่นเองนะคะอย่างเช่นตัวอย่างแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันนะคะหากว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะไปเริ่มทำกิจกรรมได้เลยนะคะ จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะนักเรียนไปทำได้เลยนะคะครูแก้วจะขึ้นเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรไว้ให้คะสี่ไว้ให้นั่นเองนะคะนักเรียนทำได้เลยค่ะใบงานนี้ยากไหมคะเพื่อนๆทำได้ไหมคะทำได้นะคะวันใหม่อย่าลืมโยงเส้นให้สัมพันธ์กับรูปภาพด้วยนะคะว่านักเรียนกลุ่มใดนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้จับคู่กันนะคะแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงประโยคนั้นๆด้วยนะคะให้จับคู่ฝึกอ่านออกเสียงประโยคนั้นๆกันด้วยนะคะครูแก้วจะให้เวลาในการทำกี่นาทีดีครับเพื่อน5นาทีเสร็จหรือไม่5นาทีนะคะให้เวลา5นาทีก่อนนะคะไปเริ่มทำได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราก็จะต้องใช้อะไรด้วยคะวันนี้ใช้สีด้วยนั่นเองนะคะใช้สีไม้นะคะในการระบายสีให้ถูกต้องกับประโยคที่นักเรียนเขียนลงไปนะคะทำได้ไหมได้ข้อไหนแล้วลูกเหลืออีก2ข้อใช่ไหมคะดีมากสามารถดูบนกระดานได้ด้วยนะคะสามารถดูบนหน้าจอได้ด้วยนะคะโอเคไหมคะให้นักเรียนเลือกสีนะคะแล้วก็ระบายให้สัมพันธ์กับประโยคได้ไหมคะตอนนี้กลุ่มใดนักเรียนคนใดถึงขั้นตอนที่ระบายสีแล้วบ้างคะมีกรุ๊ป5กรุ๊ป4 group 3 group 2 group 1ทุกกรุ๊ปเลยนักเรียนเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะในการทำใบงานนี้นะคะเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะนักเรียนคนใดนะคะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ยกมือขึ้นนะคะนักเรียนคนใดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกมือขึ้นได้เลยนะคะครูปลายทางสามารถเดินดูคำตอบของนักเรียนได้นะคะว่านักเรียนทำได้ถูกต้องหรือไม่ระบายสีได้สัมพันธ์กับประโยคที่นักเรียนเขียนหรือไม่นะคะเยลโลสีเหลืองเขียนอย่างไร

เรียบร้อยนะคะดีมากค่ะเขียนชื่อหรือยังเขียนชื่อหรือยังพักเวลานี่กำมลรัดได้หรือยังลูกกำมลรัดเร่งมือนะคะ

ในคำว่า shorts shorts คืออะไรคะกางเกงขาขาไล่ขาไล่ขาไล่โอเคนักเรียนใกล้จะหมดเวลานะคะใกล้จะหมดเวลาในการทำใบงานนี้นะคะมีคำศัพท์หรือยังแก้วขอเช็คหน่อยค่ะ

นักเรียนหมดเวลาทำใบงานนี้นะคะครูแก้วมีตัวอย่างของเพื่อน1คนนะคะนั่นคือของพักวรันนะคะ please come to the front please come to the front ให้มาหน้าชั้นเรียนเลยค่ะอ่ะเพื่อนๆในห้องและเพื่อนๆปลายทางนะคะดูคำตอบของพักวรัน

0: ย yellow boots
1: แล้วพักวันก็โยงไปที่รองเท้าบูทสีอะไรคะเพื่อนๆสีอะไรคะสีเหลืองนั่นเองนักเรียนปลายทางคิดว่าคำตอบของพักวันถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องปรบมือให้พักวันหน่อยค่ะดีมากนะคะช่วยดูหน่อยค่ะช่วยตรวจคำตอบหน่อยค่ะดีมากนะคะต่อไปข้อที่3ล่ะคะ
0: They are pink shoes
1: ระบายรองเท้าสีอะไรคะพักวรันระบายรองเท้าสีอะไรคะลูกสีชมพูนั่นเองเก่งมากค่ะและอีกหนึ่งข้อหนูอ่านเลยค่ะ
0: They are blue socks
1: ระบายกางเกงขาสั้นสีอะไรสีน้ำเงินนั่นเองเดียวเทียมมาปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากปรบมืออย่างจริงใจอีกรอบค่ะดีมากนะคะโอเคต่อไปนะคะขอไปต่อเลยนะคะนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเพื่อนที่คุณครูนะคะได้ให้เพื่อนมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้กันนะคะเด็กๆเตรียมความพร้อมเด็กๆให้เด็กๆวางดินสอสีลงค่ะแล้วก็ look at the screen ตอนนี้สายตาอยู่ที่ไหนคะสายตาอยู่ที่ไหนคะเพื่อนๆ group 5สายตาอยู่ที่ไหนคะ
2: หน
1: ้
2: าจอ
1: ตอนนี้สายตาอยู่ที่หน้าจอนะคะประกรณ์ดีมากค่ะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆคำถามวันนี้นั่นคือคำถามว่า
0: what are these
1: นักเรียนประโยคในวันนี้นะคะที่เราเรียนนั่นก็คือประโยคว่า what are these นั่นเองนะคะและตอบว่าอย่างไรนะคะจักรพรรดิช่วยหน่อยค่ะจักรพรรดิช่วยครูแก้วตาหน่อยค่ะตอบว่า
0: They are yellow boots
1: เก่งมากค่ะนั่นก็คือ They are yellow boots นั่นเองนะคะให้นักเรียนนะคะสามารถตอบได้ในลักษณะแบบนี้ได้นะคะซึ่งโครงสร้างนะคะประโยคในวันนี้เด็กๆนักเรียนพูดพร้อมกันทั้งห้องเลยค่ะประโยคคำถามว่า Again please Again pleaseWhat are these นั่นเองนะคะสามารถตอบได้นะคะโดยสามารถขึ้นต้นว่า they are ตามด้วยสีแล้วก็ตามด้วยคำนามที่ต้องเป็นอย่างไรคะลูกอยู่ในรูปของพหูพจน์หรือว่ามีมากกว่าเท่าไหร่นั่นเองคะมีมากกว่า1นั่นเองใครเข้าใจเรื่องนี้บ้างยกมือค่ะวันนี้ยากหรือง่ายคะทำได้ไหมคะวันนี้ทำeasy ไหมคะeasy มากนะคะซึ่งหากว่านักเรียนนะคะคนใดที่ยังไม่เข้าใจสามารถสอบถามคุณครูเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ what colors are they สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่17สามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltvac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะ
0: Class ready
3: Thank you teacher
1: Thank you so much See you later Goodbye,
3: Goodbye.

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV

พลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้บ่ครับ
2: อันดันดันดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
3: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV ทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าทั้งต้นทางและปลายทางคงสบายดี
2: สบายด
0: ีสบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรนะใครตอบคุณครูได้บ้างครับปกรณ์ลูกปกรณ์จากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
3: การตั้งบวกไม่มีการทดครับ
0: การตั้งบวกใช่ไหมจากครั้งที่แล้วจำได้ไหมเราใช้อะไรนะเราใช้แผ่นตารางใช่ไหมครับเราใช้แผ่นตารางในการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนนักเรียนคิดว่าในชีวิตจริงของเราถ้าเราต้องการที่จะทราบผลบวกของจำนวน2จำนวนเราควรพกแผ่นตารางไปด้วยไหมสมมติเราเดินทางไปร้านสะดวกซื้อหรือไปตลาดนักเรียนคิดว่าถ้าเราจะหาผลบวกของราคาของหรือจำนวนเงินที่จะต้องใช้จ่ายทั้งหมดในลักษณะนี้นักเรียนคิดว่าเราจะต้องใช้แผ่นตารางด้วยไหมนักเรียนคิดว่าใช้ไหมในชีวิตจริงเราคงไม่สามารถที่จะพกพาแผ่นตารางไปได้แต่แผ่นตารางจะทำให้เราเข้าใจในเรื่องของการตั้งบวกว่าแต่การหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกจะเป็นอย่างไรในครั้งนี้มีการทดด้วยเรามาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกมีการทดในตอนที่1นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวกนะครับแบบมีทดได้นะและอย่างที่2นะครับนักเรียนจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ออกมาพูดออกมานำเสนอได้นะครับซึ่งชั่วโมงนี้นักเรียนอาจจะต้องทำแบบฝึกเพื่อฝึกทักษะในเรื่องของการตั้งบวกนั่นเองนะครับมาดูโจทย์ข้อแรกลูกข้อแรกโจทย์ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกัน1 2 3
2: 245 บวก 128 เท่ากับจำนวน
0: เยี่ยมมากมีจำนวน2จำนวนบวกกันอยู่จากครั้งที่แล้วเราใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยช่วยในการหาคำตอบใช่ไหมครับเด็กๆช่วยคุณครูตอบหน่อยว่า245มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยใครตอบได้บ้างชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์245มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยครับ
4: 245หน่วยครับ
0: เยี่ยมมากถูกต้องไหมถูกต้องนะถ้าเราใช้แผ่นตารางมาดูกันนะครับจะเห็นว่า245มี200ใช่ไหมครับแสดงด้วยแผ่นตาราง100 2แผ่นแสดง200นะครับกับ40นั่นหมายความว่าแสดงด้วยแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูก4แผ่นหรือ40นั่นเองกับ5หน่วยแสดงด้วยแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นครับ5แผ่นหรือ5หน่วยนั่นเองนะคุณครูถามว่า2อยู่ในหลักใดใครตอบคุณครูได้บ้างนัทรินีลูกนัทรินีนัทรินีตอบคุณครูหน่อยว่า2อยู่ในหลักใดครับ
5: 2อยู่ในหลักร้อยค่ะ
0: 2อยู่ในหลักร้อยนั่นเองนะครับเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากมีค่าเท่าไหร่ตอบพร้อมกันลูก
2: ม
0: ี
2: ค
0: ่
2: า
0: 200นะครับ4แล้วลูกอยู่ในหลักใดปณิดาลูกปณิดาช่วยครูตอบหน่อยว่า4อยู่ในหลักใด
5: 4อยู่ในหลัก10ค่ะ
0: 4อยู่ในหลัก10ใช่ไหมครับมีค่าเท่าไหร่ครับ
2: 4
0: มีค่า40นั่นเองนะครับหรือเราดูจากแผ่นตาราง10ก็ได้ใช่ไหมแผ่นตาราง10ของเรามี4แผ่นแสดง40นั่นเอง5แล้วลูก5อยู่ในหลักใดเจ้านายลูกเจ้านาย5อยู่ในหลัก

0: ไปครับ
1: 5อยู่ในหลักหน่วยครับ
0: 5อยู่ในหลักหน่วยนะครับมีค่าเท่าไหร่ประภัสราลูก5อยู่ในหลักหน่วยมีค่า
2: 5มีค่าเท่ากับ5หน่วยค่ะ
0: มีค่า5นั่นเองนะฉะนั้นถ้าเรานํา245มาเขียนนะนำเลขโดดของ245มาเขียนในหลักหน่วยหลัก10และหลักร้อยเราจะเขียนได้ว่าอย่างไรมาดูกันนะครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนตอบคุณครูเสียงดังฟังชัดเลยว่า2อยู่ในหลัก
3: ร
0: ้
3: อย
0: เขียน2ที่หลักร้อย4อยู่ในหลัก10เขียน4ที่หลัก10 5อยู่ในหลัก
3: หน่วย
0: เขียน5ที่หลักหน่วยมาดูกันนะ245เราเขียนประจำหลักแต่ละหลักเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมาดูอีกจำนวนหนึ่งบ้าง128 128มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยมือจับหูประมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งยกวันใหม่ลูกวันใหม่ตอบคุณครูหน่อยว่า128มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยครับ
2: 128 1อยู่ในหลักหน่วย2อยู่ในหลัก10 8อยู่ในหลักหน่วยค่ะ
0: ฮะคุณครูถามว่า128มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยลูก
2: มี100ค่ะ
0: มี100ใช่ไหมแสดงด้วยแผ่นตาราง101แผ่นในลักษณะนี้มีกี่สิบลูก
2: 20ค่ะ
0: อ๋อกับ20นะแสดงด้วยแผ่นตาราง10 2แผ่นนะครับและกับอีกกี่หน่วย
2: 8หน่วยค่ะ
0: กับอีก8หน่วยนะครับแสดงด้วยแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นลูกกี่แผ่นเอ่ย8แผ่นนั่นเองนะครับยากไหมอันนี้ทบทวนนะครับทบทวนนะจะเห็นว่า1อยู่ในหลักใดครับดาเนียลูก1อยู่ในหลักใด
4: 1อยู่ในหลักร้อยค่ะ
0: 1อยู่ในหลักร้อยนะครับ2 อยู่ในหลักใดเอ่ยพักวลันลูก
5: 2 อยู่ในหลัก10ค่ะ
0: 2 อยู่ในหลัก10นะครับและจากเมื่อสักครู่นี้นะ1 อยู่ในหลัก100นะครับมีค่า100ใช่ไหม2 อยู่ในหลัก10เหมือนที่พักวลันบอกนะครับมีค่า20นะครับมีค่า20นะ8 อยู่ในหลักใดครับ8อยู่ในหลักใดนะโมลูก
6: ครับ
0: 8อยู่ในหลักหน่วยมีค่า
6: 8ครับ
0: มีค่า8นะครับเยี่ยมมากนะเราก็สามารถที่จะนำมาเขียนได้ให้เด็กๆใช้กระดานนะครับบนโต๊ะของแต่ละกลุ่มลองเขียนจำนวนเมื่อสักครู่นี้สิ128เขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันเขียนตั้งบวกให้ครูดูหน่อยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางสามารถที่จะลุกออกมาเขียนที่หน้ากระดานได้เลยนะครับหรืออาจจะเขียนใส่กระดาษของตนเองก็ได้ครับลองเขียนซิ245บวก128เขียนอย่างไรเขียนอย่างไรหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเวลาเขียนนักเรียนจำได้ไหมว่าเลขโดดในแต่ละหลักต้องตรงกันเลขโดดในแต่ละหลักต้องตรงกันนะถ้าเสร็จแล้วชูขึ้นถ้าเสร็จแล้วชูขึ้นคนครูยังไม่ได้หาผลบวกคนครูยังไม่ได้หาผลบวกคนครูให้เขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันก่อนเสร็จแล้วชูขึ้นกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่3ลูกเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มที่3ก็เสร็จเรียบร้อยนะนักเรียนครับเรานำจำนวน2จำนวนมาทำไมกันนะ
3: บว
0: กกันเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่ามีบางกลุ่มยังไม่ได้เขียนเครื่องหมายบวกใช่ไหมเขียนเครื่องหมายบวกด้วยนะครับเราจะทำไปพร้อมๆกันกลุ่มที่4ออกมานำเสนอให้เพื่อนดูสิกลุ่มที่4ลูก2คนนะ

0: ว่าเพื่อนเขียนถูกต้องไหมใครได้เหมือนกลุ่มที่4บ้างเราเขียนเลขโดดในหลักใดบ้างเนี่ย
1: ตอบลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิ
2: 10
1: เขียนเลขอะไรบ้างเนี่ยเลข5กับเลข8อยู่ในหลักอะไรนะลูก
2: หลักหน่วยครับ
1: ไล่ไปเลยลูกอธิบายเพื่อนฟัง
2: 8กับ5อยู่ในหลักหน่วย
1: 8กับ5อยู่ในหลักหน่วยอะไรอีก
2: 4กับ2อยู่ในหลัก10
1: 4กับ2อยู่ในหลัก10ไหนชี้เพื่อนดู4กับ2อ๋อ4กับ2อยู่ในหลัก10นะแล้วถัดไปละลูก
2: 2กับ1อยู่ในหลัก100ครับ
1: 2กับ1อยู่ในหลัก100นะครับ
0: สังเกตว่าเลขโดดในแต่ละหลักของเพื่อนตรงกันไหมตรงกันนะครับและอย่าลืมเขียนเครื่องหมายอะไรด้วยเครื่องหมายบวกเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยนะครับเยี่ยมมากเอาปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยเยี่ยมมากนะมาดูกันต่อนะคุณครูยังไม่ได้ให้ลบนะคุณครูยังไม่ได้ให้ลบนะให้เราค้างไว้บนกระดานแบบนั้นนะครับให้เราค้างไว้นะเขียนเครื่องหมายบวกเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยใช่ไหมครับจากนั้น1อยู่ในหลัก100เขียน1ที่หลัก100นะครับ2อยู่ในหลัก10เขียน2ที่หลัก10และ8อยู่ในหลักหน่วยเขียน8ที่หลักหน่วยจะสังเกตเห็นว่าเลขโดดในแต่ละหลักของคุณครูตรงยังครับถ้าตรงแล้วปรบมือ2ครั้ง3ครั้งเมื่อตรงเรียบร้อยแล้วก็อาจจะขีดเส้นใต้รอไว้ในลักษณะนี้นะเพื่อหาผลบวกนะครับเวลาเราเริ่มบวกจำได้ไหมจากครั้งที่แล้วเราใช้แผ่นตารางไปใช่ไหมครับเราอาจจะนำแผ่นตารางอะไรมารวมกันก่อนนะแผ่นตารางหน่วยใช่ไหมลูกอาจจะนำแผ่นตารางหน่วยมารวมกันก่อนก็ได้นะครับในลักษณะนี้นะจากเมื่อสักครู่นี้245แสดงด้วยแผ่นตาราง100 2แผ่นแผ่นตาราง10 4แผ่นและแผ่นตารางหน่วย5แผ่นนะครับรวมกับอะไรเอ่ยรวมกับ10028ใช่ไหม128มีแผ่นตารางร้อย1แผ่นใช่ไหมแผ่นตาราง10 2แผ่นและแผ่นตารางหน่วย8แผ่นนะครับเรารวมกันนักเรียนลองสังเกตสิครับว่าลองสังเกตนะถ้าเรานำแผ่นตารางหน่วยมารวมกันตอนนี้มีกี่แผ่นลูก13แผ่นแสดงกี่หน่วย13หน่วยนักเรียนจำได้ไหมเราเจอแผ่นตารางหน่วยที่มากกว่า10แผ่นเราสามารถที่จะเปลี่ยนแผ่นตารางหน่วย10แผ่นแสดง10หน่วยกลายไปเป็นแผ่นตาราง10กี่แผ่น1แผ่นแสดงกี่10 10ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเมื่อเราสังเกตนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ในลักษณะนี้ถูกไหมลูกนั่นก็คือได้แผ่นตาราง10 1แผ่นใช่ไหมและแผ่นตารางหน่วยเหลืออยู่3แผ่นนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการบวกจำนวนได้นะครับนั่นก็คือบวกในหลักหน่วยก่อนนะครับเสมือนกับการนำแผ่นตารางหน่วยมารวมกัน5หน่วยบวก8หน่วยเมื่อสักครู่นี้เราตอบได้13หน่วยใช่ไหมลูกหรือ110กับ3หน่วยฉะนั้นเขียน3ที่หลักหน่วยทด110โดยเขียนตัวเลข1ไว้ที่หลัก10ด้านบนในลักษณะนี้นะครับงงไหม
3: ไม
1: ่
3: งง
1: ไม่งงนะอ่ะให้เราหัดเขียนในกระดานลูกหัดเขียนในกระดานเขียน3ในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคุณครูสังเกตว่ามีบางกลุ่มไปทด1ที่หลัก10ก่อนได้ไหมไม่ได้เราจะต้องเขียนทีละขั้นตอนโดยเขียน3ในหลักหน่วยแล้วเขียนทด1ไปที่หลัก10นะครับทด1 10ไว้ที่หลัก10นะชูขึ้นคุณครูให้บวกเพียงในหลักหน่วยและทดไว้ในหลัก10ใช่ไหมยังไม่ได้หาผลบวกทั้งหมดลูกกลุ่มที่1ถูกต้องกลุ่มที่5ถูกต้องกลุ่มที่2ถูกต้องนะกลุ่มที่4ถูกต้องกลุ่มที่3แล้วลูกเสร็จหรือยังเสร็จ

0: ียบร้อยเราทดเท่าไหร่เราทด10นะไม่ใช่ทด20นะลูกแก้ไขให้เรียบร้อยแก้ไขเรียบร้อยเห็นไหมจะเห็นว่าเมื่อเราบวกในหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทำอย่างไรต่อทำอย่างไรต่อลูกบวกในหลักบวกในหลัก10นะโดยการนำแผ่นตาราง10มาทำไมกันนำแผ่นตาราง10มารวมกันนั่นเองนะครับในลักษณะนี้ตอนนี้จะเห็นว่าแผ่นตาราง10ที่ครูนำมารวมกันมีกี่10นะลูกมีกี่10กี่10กี่10นะ70ใช่ไหมเพราะว่าอะไรนำมารวมกันได้อยู่60ใช่ไหมลูกและที่กลายมาเป็นแผ่นตาราง10อีก1แผ่นที่เราทดไว้ใช่ไหมอีก10 60บวกอีก10เป็น70นั่นเองฉะนั้นแล้วเวลาที่เราบวกในหลัก10นะครับจะเห็นว่ามี40บวก20นะนั่นหมายถึงได้กี่10ลูก40บวก20ได้60แต่จะตอบ60ได้เลยได้ไหมลูกไม่ได้เพราะอะไรมีทดอยู่1อะไร1 10 60รวมกับอีก1 10เป็น70เขียน7ที่หลัก10ในลักษณะนี้นะครับเขียนลงไปเขียนลงไปได้เท่าไหร่อันนี้ให้เราหัดเขียนนะเพราะว่ามันมีการทดนะครับสังเกตว่าเวลาเราเขียนนะลูกเลขโดดในแต่ละหลักต้องทำไมตรงกันทั้ง3บรรทัดนะทั้ง3บรรทัดตรงกันนะครับกลุ่มที่5ถูกต้องกลุ่มที่2เขียนเยื้องไปนิดนึงนะเขียนให้ตรงกลุ่มที่3ถูกต้องกลุ่มที่1ถูกต้องกลุ่มที่4แล้วลูกเสร็จหรือยังกลุ่มที่4ถูกต้องนะครับเขียนในลักษณะนี้เลยสุดท้ายเราลองหาเองซิบวกในหลักร้อยเราได้เท่าไหร่ลองเขียนสิทั้งต้นทางและปลายทางนะครับกลุ่มที่5ได้คำตอบเรียบร้อยกลุ่มที่3ได้คำตอบเรียบร้อยกลุ่มที่2กลุ่มที่1และกลุ่มที่4เยี่ยมมากนะครับเรามาบวกในหลักร้อยเสมือนกับการนำแผ่นตารางอะไรมารวมกันแผ่นตารางร้อยมารวมกันใช่ไหมได้กี่ร้อยลูกเนี่ยได้กี่ร้อย300ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเสมือนกับการนำจำนวนในหลักร้อยมาบวกกันนั่นก็คือ200บวก100ได้กี่ร้อยลูก300เขียน3ที่หลักร้อยคำตอบคือได้ตรงกันไหมตรงกันนะครับดังนั้น245บวก128เท่ากับ373นั่นเองและเวลาที่เราเขียนนะจริงๆแล้วเราสามารถเขียนได้ในลักษณะนี้โดยที่ไม่ต้องมีหลักกำกับอยู่นะไม่ต้องมีชื่อหลักกำกับอยู่ไม่ต้องมีคำว่าหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยก็ได้นะครับสามารถเขียนได้ในลักษณะนี้นะทบทวนอีก1ครั้ง5หน่วยบวก8หน่วยได้13ได้13หน่วยหรือ110กับ3หน่วยฉะนั้นเขียน3ที่หลักหน่วยทด110ไว้ที่หลัก10โดยเขียนตัวเลข1กำกับไว้ที่หลัก10นะครับจากนั้นมาดู40บวก20ได้60ตอบ60เลยได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ทดอีก110เป็น70เขียน7ที่หลัก10200บวก100ได้กี่ร้อยลูก300เขียน3ที่หลักร้อยคำตอบคือ373ใครตอบคุณครูได้บ้างว่าคำตอบหรือผลบวกที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่ตรวจสอบความสมเหตุสมผลกันสักเล็กน้อยประกรณ์ลูกประกรณ์ตอบคุณครูหน่อยว่า373เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหม
2: สมเหตุสมผลนะครับ
0: เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมลูก
2: สมเหตุสมผลครับ
0: สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรลูก
2: เพราะว่าที่เราตั้งบวก
0: 245มันทำไมมากกว่าอะไร
2: มันมากกว่า200ครับ
0: มากกว่า200และ128ล่ะลูก
2: มากกว่า100ครับ
0: แสดงว่าบวกกันมันควรที่จะมากกว่าอะไร

0: ต้องมากกว่า300ครับ
1: เยี่ยมมากเอาปรบมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับจากที่เพื่อนพูดเลยนะว่าถ้าเราตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นะจะได้ว่าผลบวกที่ได้ควรที่จะมากกว่า300เพราะอะไรเพราะค่าของเลขโดดในหลักร้อยของโจทย์เป็น200กับ100นะเมื่อนำมาบวกกันจะเท่ากับ300ผลบวกที่ได้จึงควรมากกว่า300นั่นเองนะยากไหมเราลองหัดตรวจสอบความสมเหตุสมผลเพราะว่าบางครั้งเวลาที่เราไปซื้อของอาจจะตามร้านสะดวกซื้อต่างๆหรือตามตลาดนะครับนักเรียนจะเห็นว่าของบางอย่างเราไม่สามารถที่จะบวกได้ในใจได้ตรงเป๊ะๆใช่ไหมในบางครั้งถ้าของนั้นมีจำนวนมากๆนะครับฉะนั้นแล้วเราก็อาจจะใช้การตรวจสอบความสมเหตุสมผลตอบที่ได้นี่แหละครับไปใช้ในชีวิตจริงของเรานะว่าเอ๊ะราคาที่แม่ค้าหรือพ่อค้าคิดมาเนี่ยสมเหตุสมผลไหมอย่างเช่นของราคามากกว่า500กับมากกว่า200คำตอบที่ได้ก็ควรที่จะมากกว่า700ในลักษณะนี้นะครับฉะนั้นแล้วเราก็สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตจริงได้นะมาดูข้อที่2กันต่อเลยข้อที่2โจทย์ว่าอย่างไรลูก1 2 3
2: 581
1: บวกเท่าไหร่นะ
2: 76
1: บวก76เท่ากับจำนวนได้เราทำอย่างไรดีเอามาดูกันนะ381นะครับมีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยครับชัยพฤกษ์ลูก381มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยครับ
0: 300อยู่ในหลักร้อยครับ
1: 300มี381มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยลูก
0: มี300ครับ
1: 300กับ
0: 80กับ1หน่วยครับ
1: กับ80กับ1หน่วยนะครับเยี่ยมมากคุณครูไปรวดเร็วนะในส่วนนี้นะครับ3อยู่ในหลักใดใครตอบครูได้บ้างธนพรลูก3อยู่ในหลักใด
3: 3อยู่ในหลักร้อยค่ะ
1: 3อยู่ในหลักร้อยมีค่า
3: 300
1: มีค่า300นั่นเองนะครับ8อยู่ในหลักใดใครตอบคุณครูได้บ้าง8อยู่ในหลักใดใครตอบครูได้บ้างเอ่ยมือจับหูจับแขนยกชนาการลูก8อยู่ในหลักใดลูก
3: 8อยู่ในหลัก10ค่ะ
1: 8อยู่ในหลัก10มีค่า
3: 80ค่ะ
1: มีค่า80นะครับและสุดท้าย1อยู่ในหลักใดใครตอบครูได้บ้างเราลูกเรา1อยู่ในหลักใด
3: 1อยู่ในหลักหน่วยค่ะ
1: ถูกต้องมีค่า
3: 1หน่วย
1: มีค่า1นั่นเองนะครับจะเห็นว่า381นะเราสามารถนำเลขโดดมาเขียนได้ใช่ไหมจะเห็นว่า3อยู่ในหลักอะไรนะตอบพร้อมกันลูก3อยู่ในหลัก100 8อยู่ในหลัก
2: 10
1: และ1อยู่ในหลัก
2: หน่วย
1: เยี่ยมมากนะครับเอามาดูอีกจำนวนหนึ่ง76มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยดานิเอลลูก
4: 0ค่ะ
1: 0
4: กับ70
1: กับ70กับกี่หน่วย
4: 6หน่วย
1: กับ6หน่วยนะครับแสดงด้วยแผ่นตารางได้ในลักษณะนี้นะคุณครูไปรวดเร็วนะเด็กๆลองสังเกตนะครับ7อยู่ในหลักใดประภัสราลูก7อยู่ในหลัก
3: 10ค่ะ
1: 7อยู่ในหลัก10นะครับมีค่าเท่าไหร่ลูก
3: 70ค่ะ
1: มีค่า70ยากไหมคณิตศาสตร์ไม่ยากเลยนะ6อยู่ในหลักใดลูก6อยู่ในหลักใดลูก
5: ในหลักหน่วยครับ
1: 6อยู่ในหลักหน่วยมีค่า
5: 6หน่วยครับ
1: มีค่า6นะนักเรียนลองเขียนตั้งบวกให้ครูดูซิว่าถ้าเราใช้การตั้งบวกเราจะเขียนเลขโดดในแต่ละหลักได้อย่างไรอ่ะเขียนเลยในกระดานนะครับเขียนในกระดานนะบวก76คุณครูจะดูว่าเราเขียนเลขโดด7กับ6เนี่ยอยู่ในหลักใดนะกลุ่มที่5อย่าลืมเขียนเครื่องหมายอะไรกลุ่มที่4ถูกต้องกลุ่มที่5ถูกต้องกลุ่มที่2ถูกต้องเนี่ย

0: กลุ่มที่3ถูกต้องนะกลุ่มที่1ถูกต้องเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่3บอกว่าอะไรนะเราเติมศูนย์เข้าไปในหลักร้อยด้วยใช่ไหมถามว่าได้ไหมได้เช่นกันนะใครที่เขียนศูนย์ในหลักร้อยได้เช่นกันแต่เราไม่นิยมเขียนนะลูกนะไม่นิยมเขียนแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันผิดนะครับมาดูกันเอ้าวางลงก่อนวางลงก่อนนะบวกด้วยอะไรนะ381บวกด้วย
1: 76
0: 7อยู่ในหลักร้อยใช่ไหม7อยู่ในหลักใด7ในหลัก10นะครับแล้ว6ในหลักหน่วยสังเกตว่าในแต่ละหลักของครูเลขโดดตรงกันยังลูกตรงกันเรียบร้อยแล้วนะครับ1ตรงกับ6 8ตรงกับ7นะครับและ3อยู่ในหลักร้อยนะบางคนอาจจะเขียน0อยู่ในหลักร้อยตรงนี้ด้วยก็ได้นะแต่เราไม่นิยมเขียนนะมาดูกันต่อถ้าเราใช้แผ่นตารางช่วยนะครับ381ใช่ไหม381นะครับแสดงด้วยแผ่นตาราง100 3แผ่นนะแผ่นตาราง10 8แผ่นและแผ่นตารางหน่วย1แผ่นนะครับรวมกับ76 76จะเห็นว่าอะไรลูกมีแผ่นตาราง10 7แผ่นแผ่นตารางหน่วย6แผ่นรวมกันเราอาจจะนำแผ่นตารางอะไรมารวมกันก่อนนะลูกหน่วยใช่ไหมแผ่นตารางหน่วยมารวมกันก่อนได้กี่หน่วยเนี่ยลูกได้กี่หน่วยเขียนลงไปสิถ้าเราตั้งบวกเราจะเขียนได้ว่าอย่างไรเขียนในหลักหน่วยใช่ไหมเราเสมือนกับการบวกในหลักหน่วยเลยได้เท่าไหร่ลองช่วยครูดูหน่อยกลุ่มที่2ถูกต้องกลุ่มที่1ถูกต้องกลุ่มที่4ถูกต้องเดี๋ยวครูจะกลุ่มที่5ออกมานำเสนอหน่อยกลุ่มที่5ลูกออกมานำเสนอหน่อยของตนเองมา2คนเร็วปลื้มกับวันใหม่มาเลยลูกปลื้มกับวันใหม่มาลูกมารถเร็วนะเราได้เท่าไหร่เนี่ยลูกเราได้ผลบวกเท่าไหร่เนี่ยในหลักหน่วย
2: 7หน่วยค่ะ
0: เพราะอะไรลูกเราดูจากแผ่นตารางใช่ไหมแผ่นตารางหน่วยมีกี่แผ่นนะ
2: มี
0: ทั้งหมด
2: มี
0: เท่าไหร
2: ่6แผ่นค่ะ
0: ลองดูสิมีกี่แผ่นทั้งหมด
2: 6ทั้งหมด7แผ่นค่ะ
0: ทั้งหมด7แผ่นใช่ไหมแสดงว่า1หน่วยบวก6หน่วยได้กี่หน่วย
2: ได้7หน่วยค่ะ
0: เยี่ยมมากแสดงเขียน7ที่หลักอะไร
2: หน่วยค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับใครได้เหมือนเพื่อนบ้างเหมือนนะเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยวันใหม่กับปลื้มนะเยี่ยมมากนะครับแสดงว่าเวลาเราเขียนนะผลบวกที่ได้ในหลักหน่วยนะครับหรือบวกในหลักหน่วยนั่นก็คือ1หน่วยบวก6หน่วยได้กี่หน่วยลูก7หน่วยเขียน7ที่หลักหน่วยในลักษณะนี้นะจากนั้นบวกต่อในหลักอะไรหลัก10เราก็นำแผ่นตาราง10มารวมกันใช่ไหมของ2จำนวนนี้เอ๊ได้กี่แผ่นเนี่ยลูกได้กี่10ได้กี่10เฮ้ยได้กี่10นะช่วยครูนับหน่อยได้เท่าไหร่เนี่ยลูก15 10ใช่ไหมได้15 10โอ้โห15 10นักเรียนคิดว่าเป็นกี่ร้อยกี่สิบลูก15 10เนี่ยจำได้ไหมแผ่นตาราง10 10แผ่นแสดง10 10กลายไปเป็นแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นนะ1แผ่นแสดง100แสดงว่าสามารถเปลี่ยนได้เป็นในลักษณะนี้นั่นก็คือได้แผ่นตารางร้อยกะมา1แผ่นใช่ไหมเหลือแผ่นตาราง10อีก5แผ่นนั่นเองนั่นคือ100กับ50นะครับเขียนบวกในหลัก10ได้ในลักษณะนี้อ่ะลองเขียนด้วยตัวเองก่อนครูยังไม่เฉลยลองเขียนสิว่า80บวก70นะ80บวก70นะครับเราจะเขียนด้านล่างได้อย่างไรเขียนตรงผลบวกได้อย่างไรอ่ะกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่5ลองดูดีๆนะต ้องทดที่อะไรต้องทดที่หลักอะไรในกลุ่ม5กลุ่มที่3เยี่ยมมากกลุ่มที่1เยี่ยมมากและกลุ่มที่4นะครับเอากลุ่มที่จะออกมานำเสนอรอบนี้กลุ่มที่2บ้างใครออกมานำเสนอ2คนนัทรินีมากับพักวรันมาคุณครูยังไม่เฉลยนะอ้าวทำไมเราถึงเลือกเขียนตัวเลข5ในหลัก10และทด1 1ตรงนี้ไว้ที่หลักร้อยลูกบอกครูหน่อย
2: เพราะว่า
0: 80บวก70ได้กี่10
2: 50เอ้ยไม่ใช่
0: ได้เท่าไหร่นะ
2: 1550
0: ได้1550ใช่ไหมลูกแล้ว1550เนี่ยมันเท่ากับกี่ร้อยกับกี่10นะ100กับ
2: 10ค่ะ
0: 100กับ100กับอะไรลูก
2: กับ5ค่ะ
0: 50ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขียน5ที่หลักอะไร
2: 10ค่ะ
0: เขียน5ที่หลัก10ทด100ไว้ที่หลัก
2: 100ค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยใครได้ตรงกับเพื่อนถูกต้องนะครับกลับที่นะเยี่ยมมากนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าในหลัก10 80บวก70ได้1550ซึ่ง1550เมื่อเราดูจากแผ่นตารางไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้จะได้ว่าอะไรจะได้ว่าคือ100กับ50เขียน5ที่หลัก10ทด1 100ไว้ที่หลักร้อยโดยเขียนตัวเลข1กำกับไว้ที่หลักร้อยในลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราบวกในหลักอะไรต่อลูกบวกในหลักร้อยเราก็นำแผ่นตาราง100มานะเอ๊ะตอนนี้ในหลักร้อยจะได้กี่ร้อยนะลองเติมคำตอบในกระดานให้ครูหน่อยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่1ออกมานำเสนอหน่อยลูก2คนมาเจ้านายกับดาเนียมาในหลักร้อยเราได้คำตอบเท่าไหร่เราได้เท่าไหร่ลูกบอกเพื่อนหน่อย
2: 400
0: 400ใช่ไหมเพราะอะไรลูกทำไมเราไม่ได้300ล่ะ
2: เพราะว่ามันมีทด1ค่ะ
0: อ๋อมีทด100อยู่ใช่ไหมจึงได้400ถูกต้องไหมลูกทั้งต้นทางและปลายทางได้ตรงกับเพื่อนไหมตรงนะเอาปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากจะเห็นว่าในหลักร้อยมีอยู่300และทดอยู่อีก100รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับกลุ่มที่2 400นั่นเองเขียน4ที่หลักร้อยนะนี้ดังนั้น381บวก76เท่ากับ457นั่นเองนะครับหรือเราอาจจะไม่ต้องเขียนหลักกำกับไว้เช่นหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยนะไม่ต้องเขียนกำกับไว้สามารถที่จะเขียนได้ในลักษณะนี้นะครับทบทวนอีก1ครั้ง1หน่วยบวก6หน่วยได้7หน่วยเขียน7ที่หลักหน่วย80บวก70ได้15 10หรือ100กับ50เขียน5ที่หลัก10ทด100ไว้ที่หลัก100นะครับโดยเขียน1กำกับไว้300บวก100ได
1: ้
0: 400เพราะอะไรถึงต้องนำมาบวกกันเพราะว่าทดอยู่ใช่ไหมมีอยู่300ก็จริงทดอีก100ฉะนั้นก็ต้องนำมารวมกันหรือบวกกันก็จะได้เป็น400เขียน4ที่หลักร้อยนะครับดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า381บวก76เท่ากับ457นั่นเองใครตรวจสอบความสมเหตุสมผลได้บ้างนะโมลูกเราจะทราบได้อย่างไรว่า457เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่
2: เพราะ381มากกว่า300
0: 381มากกว่า300แล้วยังไงต่อลูก
2: 70มากกว่า70ครับ76มากกว่า70ครับ
0: 76มากกว่า70แล้วยังไงต่อลูกแสดงว่าคำตอบที่ได้ควรที่จะมากกว่าเท่าไหร่ท่านน้ำมูก
2: 400ครับ
0: มากกว่า
2: 400
0: เท่าไหร
2: ่457ครับ
0: เอ้ยมากกว่า450ถูกไหมถ้าน้ำโมคิดแบบนั้นก็ได้เช่นกันนะต้องมากกว่า450นะเพราะว่าน้ำโมบอกว่าอ๋อ381มากกว่า376มากกว่า

0: 70ใช่ไหมแสดงว่าคำตอบที่ได้ก็ควรมากกว่า450นะเยี่ยมมากหรืออาจจะตรวจสอบแบบอื่นได้อีกตรวจสอบแบบไหนได้อีกลูกประกรณ์ลูกลองดูซิว่า381มันน้อยกว่าอะไร381มันน้อยกว่าอะไร
1: น้อยกว่า400ครับ
0: น้อยกว่า400ใช่ไหมและ76มันน้อยกว่าอะไรลูกน้อยกว่าอะไร
1: น้อย
0: 76น้อยกว่าอะไร
1: 100
0: น้อยกว่า100แสดงว่าบวกกันนำมารวมกันเนี่ยต้องน้อยกว่าอะไร
1: ต้องน้อยกว่า500ครับ
0: ต้องน้อยกว่า500นั่นเองนะครับฉะนั้นเราจึงได้ว่าถ้าเราตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะจะเห็นว่าเนื่องจาก381นะน้อยกว่า400ใช่ไหมและ76น้อยกว่า100จะได้381บวก76เนี่ยเท่ากับ457เนี่ยควรที่จะน้อยกว่า400บวก100ซึ่งเท่ากับ500จะพบว่า457ซึ่งเป็นคำตอบที่ได้น้อยกว่า500เหมือนที่ปกรณ์บอกอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะดังนั้นจึงสรุปได้ว่า457เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับมาดูสรุปสักเล็กน้อยนี่นะสรุปแล้วนะนักเรียนจะต้องได้ทำแบบฝึกหัดแน่นอนในชั่วโมงเรียนนี้นะสรุปสักเล็กน้อยก่อนนะเราได้ความรู้อะไรบ้างลูกใครตอบคุณครูได้บ้างพักวลันลูกได้ความรู้เรื่องการตั้งบวกอะไรอีกลูกปรัชญาลูก
1: การตั้งบวกแบบมีทศค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อการตั้งบวกแบบมีทศเพิ่มแบบมีทศไปดานีลลูก
2: การทศค่ะ
0: การทศใครได้อะไรอีกวันใหม่ลูกวันใหม่ได้ความรู้อะไรจากชั่วโมงเรียนนี้ลูก
3: การตั้งมีทศค่ะการตั้งบวกมีทศ
0: การตั้งบวกแบบมีทศเยี่ยมมากนะครับอาจจะเห็นว่าถ้าเราที่อยากจะทราบใช่ไหมว่าจำนวน2จำนวนบวกกันได้เท่าใดเราก็อาจจะใช้วิธีการอะไรนะการตั้งบวกใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วการบวกจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกเราอาจจะต้องเขียนเลขโดดทำไมก่อนลูกขั้นแรกเราต้องเขียนเลขโดดให้ทำไมนะเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันและนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักอะไรก่อนนะลูกเริ่มจากหลักอะไรก่อนหน่วยหลักหน่วยแล้วต่อด้วยหลัก10เมื่อบวกในหลัก10เรียบร้อยแล้วต่อที่หลัก100ตามลำดับนะครับถ้าเราพบว่าถ้าผลบวกในหลักหน่วยเป็น10หน่วยหรือมากกว่า10หน่วยเราจะต้องทดใช่ไหมทดจำนวนที่ครบ10ไปรวมกับจำนวนในหลัก10นะครับแต่ถ้าผลบวกในหลัก10เป็น10 10หรือมากกว่า10 10เราต้องทดจำนวนที่ครบ100ไปรวมกับจำนวนในหลักอะไรหลัก100นะครับจำนวนในหลัก100นะไม่ยากไปนะสำหรับแบบฝึกหัดที่จะต้องทำในชั่วโมงเรียนนี้นั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.6 ข้อที่1ถึง6นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะมาดูกันนะซึ่งเป็นกิจกรรมของปลายทางด้วยนะครับให้นักเรียนนะครับอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.6 ทำแบบฝึกหัด 2.6 นะข้อที่1ถึง6นะตรวจสอบคำตอบนะครับส่วนคุณครูรบกวนคุณครูช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.6 พร้อมกับอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับมาดูกันนะลูกคำสั่งให้ทำไมเนี่ยลูก
4: หาผลบวก
0: หาผลบวกอ่ะเราเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยพร้อมกันนะครับเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมานะมีทั้งหมดกี่ข้อมี6ข้อนะคุณครูให้ทำข้อที่เท่าไหร่1ถึง6ก่อนใช่ไหมในชั่วโมงเรียนนี้นะทำเลยถ้าได้แบบฝึกหัดแล้วลงมือปฏิบัติได้นะครับ

อย่างที่ครูบอกเมื่อเราเห็นโจทย์การบวกนะจำนวน2จำนวนขั้นแรกเราจะต้องทำไมนะดูว่าเลขโดดในแต่ละหลักทำไมตรงกันไหมใช่ไหมครับซึ่งในที่นี้ในแบบฝึกหัดเขาเขียนมาให้แล้วใช่ไหมเราก็เริ่มบวกจำนวนในหลักหน่วยได้เลยใช่ไหมครับต่อที่หลัก10และเมื่อบวกในหลัก10เรียบร้อยก็ไปบวกในหลักร้อยและอย่าลืมว่าถ้ามีทศก็จะต้องทศให้ถูกต้องเราต้องทศในหลักถัดไปใช่ไหมจะไม่ทศในหลักเดิมนะครับอันนี้ระวังนะและอาจจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ว่าคำตอบที่ได้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ก่อนที่จะนำมาส่งคุณครูนะครับใครสงสัยยกมือถามครูได้นะหกข้อนะเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันใช่ไหมเนี่ยต้องเขียนให้ตรงกันเลขโดดอ่ะแก้ไขให้เรียบร้อยแม้ว่าในแบบฝึกหัดนะครับจะให้เลขโดดมาที่ตรงกันเรียบร้อยแล้วแต่ผลบวกนักเรียนก็จะต้องเขียนเลขโดดด้วยตนเองใช่ไหมครับเลขโดดที่ผลบวกก็จะต้องตรงกันนะเช่นในหลักหน่วยก็ต้องตรงกันทั้ง3บรรทัดในหลัก10ก็ต้องตรงกันทั้ง3บรรทัดในหลักร้อยก็ต้องตรงกันทั้ง3บรรทัดนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับระวังด้วยในเรื่องนี้นะครับทำได้ไหมลูกทำได้ไหมทำได้นะบางคนไปข้อที่3ข้อที่4แล้วนะรวดเร็วมาก

มีเพื่อนถึงข้อที่6แล้วนะเสร็จแล้วเหรอมีเสร็จแล้วเหรอลูกรวดเร็วมากไหนครูขอดูหน่อย

ลองดูข้อนี้ใหม่นะข้อที่3เมื่อนักเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นะตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะลูกนะบางคนอาจจะลืมทดว่าไงลูก

0: นักเรียนปลายทางครับให้นักเรียนสังเกตที่คุณครูได้นำตัวอย่างมานะคุณครูเห็นจากเพื่อนๆในห้องต้นทางนะครับนักเรียนจะสังเกตตรงส่วนใดผิดครับ
1: เห็นว่า3หน่วยบวก7หน่วยได้

ได้ไหมเขียน8ที่หลัก10เลยได้ไหมไม่ได้นะครับเราจะต้องทดอีก10ใช่ไหมนั่นก็คือบวกอีก10เป็น90นั่นเองนะครับระวังด้วยนะครับคุณครูเห็นนักเรียนหลายคนคุณครูจึงอยากให้นักเรียนทำให้ถูกต้องนะครับหวังว่าเมื่อนักเรียนได้ความรู้ตรงนี้แล้วนักเรียนจะทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องนะครับระวังนะเสร็จเรียบร้อยนะนักเรียนอย่าลืมบวกจำนวนที่ทดด้วยนะว่ายังไงนัทนีลูกคุณครูเพิ่งอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะนักเรียนหลายคนเสร็จเรียบร้อยแล้ววางดินสอลงวางดินสอลงนะถ้ายังไม่เสร็จให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับหวังว่านักเรียนน่าจะเข้าใจในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนนะโดยการตั้งบวกแบบมีทดไปเรียบร้อยนะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันบ้างบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกแบบมีการทดในตอนที่2นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดเดิมแบบฝึกหัดที่ 2.6 ในข้อที่7ถึง12นะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกมีการทดในตอนที่1ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่

สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงใหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world.

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงินอ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
1: อยากมีเงินล้าน
0: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
0: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
1: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
0: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี
1: ้ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
0: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
1: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
0: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับช้างป่านี่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระบิดาที่น่าสนใจมากเลยคือการไปศึกษาร่วมกันกับทุกหน่วยชาวบ้านทั้งหมดทั้งกลุ่มทั้งชุมชนร่วมกับพื้นที่ร่วมกับกรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เขามีความรู้เกี่ยวกับช้างป่าไปหาทำเลที่เป็นแหล่งอาหารให้ช้างสร้างแหล่งน้ำให้ช้างสร้างเรียกว่าบ่อดินบ่อแร่เรียกว่าหรือที่เรียกว่าโป่งสัตว์เนี่ยทำโป่งทำแหล่งน้ำทำพืชอาหารสัตว์ให้ช้างก็ทำแหล่งไม่เป็นกระจายเป็นหย่อมๆๆเงี้ยทุกคนทุกสวนเนี่ยเสียสละรวมกันแทนที่จะเอาเงินนั้นไปสร้างรั้วซึ่งเชื่อว่าช้างเอาไฟฟ้าไปดักยังไงสุดท้ายช้างมันก็มีทักษะในการทำลายรั้วแต่ว่าถ้าเราไปสร้างแหล่งอาหารให้ไปสร้างแหล่งน้ำให้ไปสร้างไอ้แหล่งบ่อดินที่เป็นโป่งสัตว์ให้อย่างเนี้ยก็จะทำให้ช้างเนี่ยมีความสุขมีอาหารการกินมีน้ำไว้เล่นมีโป่งดินไม่ให้กินอย่างเนี้ยมันก็จะไม่ออกมาทำลายอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนรู้ในเรื่องของคำควบแท้ที่มีตัวอะไรเป็นพยัญชนะควบคะ
2: รอ
1: คำควบแท้ที่มีรอเรือเป็นพยัญชนะควบไปแล้วนะคะในชั่วโมงนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องคอยติดตามนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆคุณครูมีปริศนาคำทายมาฝากเด็กๆด้วยเดี๋ยวดูนะคะว่าเด็กๆต้นทางคนไหนหรือเด็กๆปลายทางคนไหนตอบได้ให้เด็กๆยกมือนะคะแล้วก็สามารถตอบคำถามได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆมาดูคำถามแรกฉันคืออะไรตีได้เสียงดังตุ้มตะตุ้มปังเสียงดังกังวานคำว่าอะไรคะมือจับหูไว้ก่อนค่ะ1 2 3คืออะไรคะดาเนีย
3: กองค่ะ
1: กองเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1และน้องดาเนียนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำถามที่2ปริศนาที่2ฉันคืออะไรถ่ายภาพสวยงามนับ1 2 3เก็บภาพเก็บวิวเด็กๆเอามือจับหูไว้ก่อนค่ะไม่ยากเลยนะคะสำหรับเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางภาพสวยงามนี่คือคำสำคัญของปริศนาคำทายนี้นะคะ1 2 3กลุ่มที่3ตอบพร้อมกันค่ะสิ่งนี้คือคำว่าก
2: ล
1: ้องไหนลองทำท่าถ่ายภาพสิคะนี่เด็กๆทำท่าถ่ายภาพด้วยนะคะนี่เลยก็คือกล้องนั่นเองค่ะถูกต้องประมือให้กลุ่มที่3ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะไหนเด็กๆลองทำท่าถ่ายรูปนี่มีเด็กๆคนไหนอยากเป็นช่างภาพบ้างนี่เรียกว่าเด็กๆจะต้องมีศิลปะในการถ่ายภาพนะคะเอาละค่ะต่อไปปริศนาต่อไปฉันคืออะไรน้ำไหลวนพานลงเล่นสำราญเบิกบานอุรานี่น้ำไหลวนผ่านลงเล่นสำราญเบิกบานอุรานะมือจับหวยค่ะใครตอบได้คะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ตอบพร้อมกันค่ะคืออะไรคะ
2: ลำธาร
1: ลำธารยังไม่ถูกต้องค่ะกลุ่มอื่นเอามือจับหวยค่ะคล้ายๆกับลำธารเอามือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะตอบพร้อมกันค่ะคืออะไรคะคืออะไรคะคลองเก่งมากๆถูกต้องหรือเปล่ามาดูเฉลยของเรานะคะก็คือคลองนั่นเองปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะต่อไปปริศนาที่เท่าไหร่แล้วคะ3แล้วฉันคืออะไรอยู่ในวารีก็คืออยู่ในน้ำคลีบหางงามดีฉันมีโปรตีนรับประทานแล้วมีโปรตีนด้วยมือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ตอบพร้อมกันค่ะสิ่งนี้คืออะไรคะปลาเด็กๆคิดว่าถูกหรือเปล่าเด็กๆปลายทางคิดว่ากลุ่มที่4ตอบถูกหรือเปล่าคะคำตอบก็คือปลานั่นเองปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะนี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและปริศนาสุดท้ายค่ะเด็กๆฉันคืออะไรเนื้อในสีขาวบดผสมข้าวให้เด็กรับประทานในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะนำสิ่งนี้เนี่ยไว้ผสมกับข้าวนะคะให้เด็กรับประทานแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคุณหมอนะคะก็แนะนำว่ายังไม่ให้รับประทานสิ่งนี้กับเด็กทารกนั่นเองนะคะคืออะไรเอ่ยเป็นเรียกว่าเป็นลูกก็ได้เป็นเครือก็ได้เป็นหวีก็ได้ไม่ใช่หวีที่เอามาหวีผมนะคะเป็นคำลักษณะนามเรียกสิ่งนี้คืออะไรเอามือจับหวยค่ะ1 2กลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบคะกลุ่มให้โอกาสกลุ่มที่5แก้ตัวค่ะ ปริศนานี้น้องคิดว่าคืออะไรคะ
4: กล้วยค่ะ
1: กล้วยเป็นคำตอบที่ถูกต้องมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเราจะมาดูคำศัพท์จากกิจกรรมมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกเด็กๆเสียงค่ะกลอง
4: กล
1: ้
4: อง
1: กล้อง
4: คลอง
1: ปลาและสุดท้ายคำนี้ออกเสียงว่าก
4: ล
1: ้วยเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองดูการออกเสียงคำศัพท์และสังเกตคำนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างใครสามารถตอบคุณแหม่มได้ว่ามีอะไรที่เหมือนกันไหนลองตอบพร้อมกันสิคะเด็กๆมีลอลิงลอลิงตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรคะพยัญชนะต้นตัวที่สองเรียกว่าลอลิงทำหน้าที่เป็นพยัญชนะควบก็ได้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะซึ่ง

0: คะเด็กๆบทเรียนของเราก็คือในเรื่องของคำควบแท้ที่มีลอลิงเป็นพยัญชนะควบนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะคำควบแท้ที่เป็นลอลิงได้อ่านและเขียนคำควบแท้ที่มีลอลิงเนี่ยเป็นพยัญชนะควบได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำควบนะคะเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเรียนรู้ไปแล้วก็จะต้องนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะเรามาทบทวนคำควบแท้มีลักษณะอย่างไรบ้าง1เลยคำควบแท้ก็คือคำหรือพยางค์ที่มีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะ2ตัวประสมกับสระเดียวกันและเมื่อเวลาอ่านเราจะอ่านออกเสียงอย่างไรออกเสียงพร้อมกันหรือว่ากล้ำกันนั่นเองนะคะซึ่งมีตัวอะไรเป็นพยัญชนะควบบ้างใครตอบคุณแหม่มได้บ้างตัวแรกรอเรือออกเสียงค่ะรอเรือรอเรือตัวต่อไปล่ะคะลอลิงและตัวต่อไปล่ะคะวอแหวนยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆลองดูวันนี้คุณแหม่มพาเด็กๆเข้าป่าเด็กๆลองดูนะคะดูป่าที่แรกนี่มีลิงกี่ตัวนับให้คุณแหม่มหน่อย1 2 3
1: 1 2 3 4 5
0: มีลิงทั้งหมด5ตัวแล้วป่าที่2ล่ะคะมีลิงทั้งหมดกี่ตัว
1: 1 2 3 4 5
0: มีลิง5ตัวเหมือนกันแต่เด็กๆคะให้เด็กๆสังเกตว่าป่าทั้งสองแห่งนี้มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างน้องวันใหม่ออกมาค่ะน้องวันใหม่ออกมาประมือให้น้องวันใหม่ค่ะนี่เลยนะคะขอไม้ด้วยน้องวันใหม่บอกคุณแม่หน่อยค่ะน้องวันใหม่ดูสังเกตป่าแห่งแรกและป่าแห่งที่สองมีอะไรที่แตกต่างกันคะน้องวันใหม
2: ่พยัญชนะค่ะ
0: มีพยัญชนะที่แตกต่างกันแล้วน้องวันใหม่บอกคุณแหม่มได้ไหมคะว่ามีพยัญชนะอะไรที่แตกต่างกันมีพยัญชนะอะไรคะลองดูเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางดูด้วยนะคะว่ามีพยัญชนะตัวไหนที่แตกต่างกันน้องวันใหม่ตอบคุณแหม่มได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: คือตัวอะไรที่แตกต่างกันคะชี้ให้คุณแหม่มดูได้เลยค่ะ
2: ตัวนี้ค่ะกับตัวน
0: ี้เด็กๆลองดูป่าแห่งแรกน้องวันใหม่บอกว่ามีพอพานที่แตกต่างกันหนูดูป่าแห่งแรกมีพอพานป่าแห่งที่สองมีพอพานไหมคะ
2: ม
0: ีอ้าวแล้วอะไรที่แตกต่างกันล่ะเด็กๆลองดูมีพอพานเหมือนกันอยู่คนละที่แต่ว่ามีเหมือนกันไหมคะมีเหมือนกันน้องจักรพรรดิน้องจักรพรรดิเห็นอะไรคะพอพึ่งป่าแห่งแรกหรือป่าแห่งที่สองคะ
3: แห่งที่2ครับ
0: แห่งที่2น้องจักรพรรดิบอกว่าป่าแห่งที่2มีผอพึ่งลองดูป่าแห่งแรกมีผอพึ่งไหมคะไม่มีแล้วป่าแห่งแรกมีตัวอะไรที่ป่าแห่งที่2ไม่มีตอบพร้อมกันค่ะ
1: ต
0: ่อเต่าเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องวันใหม่กับน้องจักรพรรดิค่ะเด็กๆสังเกตลองดูป่าแห่งแรกมีกอไก่มีคอควายมีพอพานมีตอเต่ามีปอปามีขอไข่ป่าแห่งแรกเป็นพยัญชนะคู่เป็นพยัญชนะต้นตัวแรกที่มีตัวอะไรเป็นตัวควบตัวที่สองคะลองดูจากชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราได้เรียนรู้คำควบแท้ที่มีรอเรือไปพยัญชนะตัวแรกที่จะถูกควบด้วยตัวรอเรือวิธีการท่องจำคืออะไรจำได้ไหมคะเด็กๆลองบอกคุณแม่หน่อยคืออะไรคะ
4: ก
0: ็
4: ไก
0: ่ไก่ไก่อะไรคะ
4: ไก
0: ่ไก
4: ่
0: ขี่ไก่ขี่อะไรคะ
4: ควาย
0: ไป
4: พบ
0: เตี่ยแสดงว่าป่าแห่งแรกคือป่าที่มีตัวอะไรเป็นพยัญชนะควบคะรอเรือเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องปณิดาค่ะป่าแห่งแรกนะคะคือคำควบแท้ที่มีรอเรือเป็นพยัญชนะควบเด็กๆลองมาดูป่าแห่งที่2ป่าแห่งที่2มีตัวอะไรบ้างเด็กๆลองดูค่ะตัวแรกคอควายพอพานขอไข่ปอปลาพอพึ่งกอไก่เด็กๆคิดว่าลองสันนิษฐานว่าเป็นป่าที่มีตัวอะไรเป็นพยัญชนะควบคะตัวอะไรคะ

0: เด็กนี่ก็คือลักษณะของพยัญชนะต้นตัวแรกนะคะที่มีตัวรอเรือและรอลิงเป็นพยัญชนะควบนะคะมาดูตัวลอลิงวิธีการท่องจำตัวลอลิงจากเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือจะมีตัวกอเดี๋ยวเสียงค่ะกอ
1: กอ
0: ข
1: อ
0: ค
1: อ
0: ป
1: อ
0: พ
1: อ
0: ผอและวิธีการท่องจำนะคะคำควบแท้ที่มีลอลิงเป็นพยัญชนะควบก็คือ
1: ไก
0: ่ขี่
1: ควาย
0: ไป
1: พ
0: บ
1: พ
0: ึ่งและควบมีลอลิงเป็นพยัญชนะควบนะคะจะแตกต่างเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นจากพยัญชนะควบที่มีรอเรือตัวหลังไก่ขี่ควายไปพบเตี่ยใช่ไหมคะรอเรือแต่ถ้าลอลิงเราจะเปลี่ยนจากเตี่ยเป็นพึ่งนะคะเด็กๆได้เด็กลองบอกวิธีการท่องจำพยัญชนะต้นตัวแรกให้คุณแม่ฟังอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามไก่ขี่ควายไปพบพึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็มีลอลิงเป็นพยัญชนะควบนะคะมาดูกันคำศัพท์นะคะกอรอคำแรกกอร
1: อ
0: เด็กๆไม่ต้องกระดกลิ้นนะคะเพราะว่าตัวนี้คือตัวรอลอลิงนะคะไม่ใช่ตัวรอเรือนะคะคำศัพท์คำแรกค่ะเด็กๆเสียงพร้อมกัน
1: กรา
0: บเด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะกราบ
1: กล
0: ้าก
1: ล
0: ิ่
1: น
0: กลีบต่อไปค่ะคำอ่านออกเสียงคำนี้ค่ะ
1: กล
0: ืนในเดี๋ยวเสียงค่ะกลืนกลัว
1: ใกล
0: ้ไกลคุณแม่มีวิธีการฝากเด็กๆคำว่าใกล้กับไกลเด็กๆลองดูเขียนลักษณะมีตัวกอรอเป็นพยัญชนะควบใช้สระไอเสียงสระไอเหมือนกันแต่คำว่าใกล้จะใช้สระไอไม้หมวนให้เด็กๆจำไว้ว่าใกล้เพียงแค่ใกล้ๆเราก็แค่วนโค้งแบบนี้ก็จะถึงบ้านเข้าใจไหมคะใกล้ใช้สระไอไม้หมวนไกลใช้สระ
1: ไ
0: อไม้มาลายนะคะต่อไปค่ะเด็กๆ
1: เกลอ
0: แปลว่าอะไรใครตอบได้บ้างเกลอแปลว่าอะไรคะชัยพฤกษ
2: ์มาตาเกลอค่ะ
0: ไม่ใช่นะคะถ้าเป็นมาตราเกิลจะเขียนว่ากอเอวอเกิลนะคะแต่คำนี้อ่านออกเสียงว่าเกลอให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งค่ะเกลอหมายถึงอะไรที่มีพวกเราอยู่ในห้องนี้เอ็กผู้หญิงยังไม่ถูกค่ะถ้าอันนั้นเกลอที่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะยังไม่ค่ะเกลอแปลว่าเพื่อนเก่งมากค่ะประกอบเอาประมือให้ประกอบหน่อยค่ะเกลอแปลว่าเพื่อนทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะเด็กๆต่อไปกล้องเด็กๆเสียงค่ะกล้องต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
1: เ
0: ด็กๆเสียงค่ะเกลื่
1: อน
0: คำนี้กลับ
1: กล
0: ับ ต่อไปค่ะตัวขอรอนะคะได้แก่คำนี้ค่ะเด็กๆเสียงค่ะขลัง
1: ขล
0: ังขลังนะคะเด็กๆหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการชาการมีอำนาจนะคะหรือกำลังที่สามารถดลบันดาลให้สิ่งนั้นเนี่ยสามารถเป็นจริงขึ้นมาได้นะคะใช้คำว่าขลังนะคะต่อไปค่ะคลุย
1: คล
0: ุ
1: ย
0: คลุยคืออะไรคะเด็กๆเครื่องดนตรีไทยเก่งมากเลยนะคะลักษณะคล้ายๆกับปี่นะคะเด็กๆต่อไปโขลง
1: โขลง
0: โคลงหมายถึงฝูงให้เด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางทายว่าคำว่าโคลงเนี่ยใช้แปลว่าฝูงใช้กับสัตว์ชนิดใดใครตอบได้บ้างนกยังไม่ถูกค่ะน้องทิทัศน์ค่ะ
2: ลิง
0: ยังไม่ถูกค่ะอุ้ยมีคนตอบถูกคืออะไรคะโคลงนะคะหมายถึงฝูงจะใช้กับสัตว์ก็คือช้างนั่นเองนะคะช้างเขาก็จะมีลักษณะนามด้วยนะคะเด็กๆถ้าเป็นช้างบ้านเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าช้าง1เชือกแต่ถ้าเป็นช้างป่าเนี่ยเราก็จะเรียกว่าช้าง1ตัวนะคะแต่ถ้าเขาอยู่รวมกันจำนวนหลายๆตัวเขาจะเรียกเป็นโขลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเขลานะคะเด็กๆหมายถึงไม่รู้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคลาดนี้หมายถึงเสื้อขาดไหมคะเด็กๆหมายถึง
1: ขี้ขาด
0: เด็กๆบางคนก็อาจจะตอบว่าเขาจะใช้รวมกับคำว่าขี้นะคะเป็นคำว่าขี้ขาดหมายถึงการที่เราไม่กล้าหรือว่ากลัวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยตัวอะไรคะ
1: คอ
0: ลอเป็นพยัญชนะต้นนะคะได้แก่คำว่าคลัง
1: คลาน
0: คลานคลื่นคำนี้ค่ะเอาเสียงว่า
1: คล
0: ุกคลุกนี้หมายถึงคลุกที่หมายถึงที่ขังผู้ร้ายหรือเปล่าคลุกนี้หมายถึงอะไรคะคลุกข้าวคลุกอาหารนะคะต่อไปค่ะเด็กๆแคลน
1: แคลน
0: แคลนนี้นะคะหมายถึงขัดสนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: โคลน
0: โคลนเด็กเอาเสียงค่ะโคลน
1: คล
0: ้ำคล้ำหมายถึงค่อนข้างที่จะดำนะคะหรือว่าไม่ผ่องใสนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเคลิ้ม
1: เคล
0: ิ้
1: ม
0: ต่อไปค่ะเด็กๆปลอเด็กๆใครจะยกตัวอย่างคำที่มีปลอเป็นพยัญชนะต้นบ้างไม่เอาคำว่าปลานะคะเอามือจับหูไว้ค่ะบวก10คะแนนค่ะ1 2 3น้องณัฐธรินีค่ะคำว่าอะไรเอ่ย
2: ปลายค่ะ
0: คำว่า
2: ปลาย
0: สะกดคำว่าปลายให้คุณแหม่มฟังค่ะ
2: ปลอยอปลายค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะมาดูคำศัพท์ของครูแหม่มบ้างนะคะคำแรกค่ะปลิว
1: ปลิว
0: คำที่2ค่ะปลูก
1: ปล
0: ู
1: ก
0: เปล
1: เปล
0: เปลคืออะไรคะเด็กๆเปลไว้สำหรับนอนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะแปลต่อไปค่ะกลุ่มที่3อ่านคำนี้ให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะออกเสียงดังฟังชัดค่ะ1 2 3ปลอดได้แถวเสียงตามค่ะปลอด
1: ปลอด
0: ต่อไปค่ะปลง
1: ปลง
0: ปลงหมายถึงปล่อยให้ผ่านไปหมายถึงว่าปล่อยไปเลยนะคะปลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะปลื้ม
1: ปล
0: ื้
1: ม
0: นี่ชื่อของนักเรียนของเรานะคะน้องปลื้มนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเปลี่ยน
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: ต่อไปค่ะตัวพอลอเด็กๆลองคิดคำศัพท์มีพยัญชนะต้นตัวพอกับตัวลอมีคำว่าอะไรบ้างเอามือจับหูค่ะบวก10คะแนน1 2 3น้องเจ้านายค่ะตัวพอลอค่ะมีคำศัพท์เป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคะพอลอ
2: พละครับพละ
0: พละใช่คำควบแท้หรือเปล่ายังไม่ใช่กุมอื่นเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3น้องตะวันค่ะคำว่าอะไรคะน้องตะวัน
2: พริกครับ
0: คำว่าพริกแบบไหนอ่ะสะกดคำว่าพริกให้คุณแหม่มฟังค่ะ
2: พลอยอีกอพริก
0: พริกที่หมายถึงผักสวนครัวมีสีแดงๆสีเขียวๆหรือหมายถึงการกลับด้านคะน้องตะวันน้องตะวันคำที่น้องตะวันยกตัวอย่างมาคำว่าพริกหมายถึงผักสวนครัวสีแดงสีเขียวหรือหมายถึงการกลับด้านคะกลุ่มที่3ช่วยกันตอบค่ะน้องคิดว่ามีความหมายยังไงคะ
2: กลับด้านครับ
0: กลับด้านถูกต้องประเมินให้กลุ่มที่3รับ10คะแนนค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะคำศัพท์ของครูแหม่มก็คือคำว่าพลาดเด็กๆเสียงค่ะพลาด
1: พลาด
0: พลิกนี้เลยหมายถึงคำที่น้องตะวันยกตัวอย่างนะคะเช่นหมายถึงอะไรเราทำกับข้าวอยู่เราทอดปลาเราพลิกปลาก็หมายถึงการกลับด้านของปลานะคะต่อไปค่ะเด็กๆพลี
1: พล
0: ีพลีคำนี้หมายถึงการเสียสละเช่นทหารพลีชีพเพื่อชาติแต่คำนี้ถ้าเด็กๆอ่านออกเสียงว่าพลีจะเป็นคำควบแท้เขาสามารถอ่านออกเสียงได้อีกหนึ่งแบบก็คือคำว่าพลีพลีถ้าพลีนะคะจะไม่ใช่การออกเสียงแบบคำควบแท้นะคะคำว่าพลีหมายถึงการบวงสรวงหรือว่าการบูชานั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆพลุ
1: พ
0: ลุ
1: พล
0: ุเพลง
1: เพลง
0: พลู
1: พ
0: ลูพลูนี้นะคะเนี่ยเด็กๆหมายถึงไม้ที่เป็นแบบว่าเป็นไม้เถาเช่นใบพลูแต่ถ้าเด็กๆบอกว่าคุณแหม่มคะหนูชอบแบบว่าชอบกินทุเรียน1พูค่ะ คำว่าทุเรียนหนึ่งภูที่เป็นคำลักษณะนามนะคะเราจะ

0: ็นว่าพออูพูไม่ใช่พอลออูพลูนะคะถ้าคำว่าพอลออูพูเนี่ยจะมีความหมายเดียวก็คือใบพลูนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้อ่านออกเสียงว่าอ่านออกเสียงว่าคำนี้น้องณัฐวัฒน์อ่านออกเสียงให้คุณแบบฟังหน่อยค่ะน้องณัฐวัฒน์ค่ะเด็กๆปลายทางดูด้วยนะคะว่าคำนี้เนี่ยออกเสียงว่าอย่างไรนะคะออกเสียงให้คุณครูฟังด้วยนะคะน้องณัฐวัฒน์คำนี้อ่านออกเสียงว่า
1: พละ
0: พละเด็กๆออกเสียงค่ะพละ
1: พละ
0: พละน้องทิทัศน์ยกมือทำไมคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าพละนะคะเด็กๆออกเสียงค่ะพละ
2: พละ
0: พละครูนึกว่าน้องทีทัศน์จะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำนี้เด็กๆดูคำนี้คำนี้อ่านออกเสียงกี่พยางค์พละ
2: 2
0: พยางค์แสดงว่าคำนี้เนี่ยใช่คำควบแท้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ใช่นะคะเพราะเราไม่ได้ออกเสียงเพียงแค่1ครั้งไม่ได้ออกเสียงควบกันหรือว่ากล้ำกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำควบแท้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วคือตัว
2: พอล
0: อนะคะได้แก่คำนี้ค่ะพลี
2: พล
0: ีพลีหมายถึงอะไรการออกดอกแตกใบนั่นเองนะคะเช่นฤดูใบไม้ผลิแบบนี้นะคะต่อไปค่ะผลัก
2: ผล
0: ักโผล่
2: โ
0: ผล
2: ่
0: ผลานผลานผลานนี้นะคะหมายถึงทำให้หมดไปเช่นวันนี้คุณแหม่มออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญหมูกระทะที่คุณแหม่มกินมาเมื่อคืนก็คือการเผาผลาญร่างกายก็คือทำให้สิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยออกไปนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเผลอ
2: เผลอ
0: เผลอและคำสุดท้ายค่ะแผล
2: แผล
0: แผลยังไม่หมดค่ะแถมให้อีกหนึ่งคำคำนี้อ่านออกเสียงว่า
2: ผล
0: ผล
2: ผล
0: ผลใช่คำควบแท้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ใช่เด็กๆก็นี่ไงคะพยัญชนะต้นตัวแรกคือผอพึ่งพยัญชนะต้นตัวที่2คือลอลิงทำไมจะไม่ใช่ล่ะคะอ่ะน้องพักวรันค่ะบอกครูแหม่มหน่อยว่าทำไมคำว่าผลถึงไม่ใช
3: ่ลอลิงเพราะว่าลอลิงมันเป็นตัวสะกดค่ะ
0: ลอลิงเป็นตัวสะกดเยอะๆมากๆปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาทำอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็คือการแต่งประโยคคำควบแท้ที่มีลอลิงเป็นพยัญชนะควบนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งการแต่งประโยค1เลยสำคัญที่สุดก็คือใคร2คือทำอะไรเด็กๆประโยคก็คือเมื่อเด็กๆแต่งหรือเด็กๆเขียนเนี่ยจะรับรู้ได้โดยใจความสมบูรณ์รับรู้ได้เลยว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรถ้าครูแหม่มเขียนว่าประโยคของครูแหม่มคือตุ๊กตา1ตัวรู้เรื่องหรือยังคะยังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นคำว่าตุ๊กตา1ตัวไม่ใช่ประโยคนะคะประโยคจะต้องทราบได้โดยละเอียดก็คือใครทำอะไรนะคะหลักๆนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมแต่งประโยคนะคะให้เด็กๆเขียนคำศัพท์นะคะด้านบนช่องแบบนี้นะคะเขียนคำที่มีลอลิงเป็นพยัญชนะควบนะคะและให้เด็กๆมาแต่งประโยคนะคะเด็กๆนี่เลยในเส้นนี้ในช่องนี้นะคะเขียนให้เต็มช่องนะคะเพื่อนต้นทางนะคะและเพื่อนปลายทางจะได้เห็นชัดเจนด้วยเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะแต่ละกลุ่มนะคะให้เพื่อนยืมยางลบค่ะให้เพื่อนยืมยางลบค่ะเด็กๆช่วยกันคิดด้วยนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วทั้งสองประโยคนะคะให้มากดกระดิ่งตรงนี้นะคะเขียนติดกันไปเลยค่ะไม่เว้นนะคะไม่เว้นแบบนั้นนะคะเราจะเขียนติดแบบนี้นะคะเด็กๆคะนี่เพื่อนกลุ่มนี้ทำเสร็จแล้วเพื่อนกลุ่มนี้ได้คำว่าปลานะคะประโยคก็คือฉันจับปลาให้เด็กๆปลายทางเขียนแบบนี้นะคะกลุ่มไหนเขียนเสร็จทั้งสองคำแล้วออกมาคลิกกระดิ่งได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางมีกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างไหมคะมาเลย

็มประโยคค่ะนี่ไม่เต็มเลยค่ะไม่เต็มช่องเลยตัวตรงค่ะช่วยเพื่อนคิดค่ะ

0: ะคะกลุ่มที่5มาได้เลยค่ะให้เพื่อนตัวแทนมาอีก1คนนะคะอ่ะคนเดียวก็ได้ค่ะมาเลยค่ะเด็กๆดูประโยคของกลุ่มที่5ค่ะปรบมือ1ครั้งขึ้นมาได้เลยค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง2ครั้งมาดูประโยคของเพื่อนกันนะคะนี่ก็คือประโยคของกลุ่มที่5นะคะน้องคะกลุ่มที่5น้องเขียนคำศัพท์คำว่าอะไรคะดูค่ะคำศัพท์ก่อนค่ะ
1: กล้องค่ะ
0: คำว่ากล้องนะคะประโยคที่หนูได้ก็คือ
1: ฉันเจอกล้องค่ะ
0: ฉันเจอกล้องเก่งมากๆเลยนะคะประโยคแรกต่อไปประโยคที่2ค่ะคำว่าอะไรคะ
1: พี่คลองค่ะ
0: คำว่าคลองนะคะประโยคที่หนูแต่งได้ก็คือ
1: พี่ไปเล่นน้ำคลองค่ะ
0: พี่ไปเล่นน้ำคลองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะรับ10คะแนนเลยนะคะเสร็จกลุ่มแรกกลุ่มต่อไปที่จะออกมานำเสนอคือกลุ่มที่3ค่ะมาค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ค่ะนี่คือผลงานของกลุ่มที่3เด็กๆลองดูกลุ่มที่3เพื่อนเขียนคำว่าอะไรคะเพื่อนเขียนคำว่าอะไรคะ
2: เพลง
0: ประโยคที่เพื่อนแต่งได้ก็คือ
1: ร้องเพลง
0: น้องพูดเสียงดังๆค่ะประโยคที่หนูกลุ่มหนูแต่งได้ก็คือ
1: ฉันร้องเพลง
0: เด็กๆออกเสียงค่ะฉันร้องเพลง
2: ฉ
0: ัน
2: ร้องเพลง
0: เก่งมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งแผ่นค่ะคำศัพท์ที่หนูได้ก็คือคำว่า
1: ที่ฉันกลับบ้าน
0: คำศัพท์ค่ะคำศัพท์ที่หนูได้ก็คือ
1: กลับ
0: นะคะเด็กๆออกเสียงค่ะกลับประโยคที่หนูแต่งได้ก็คือ
1: พี่ฉันกลับบ้าน
0: ในเดี๋ยวเสียงค่ะพี่ฉันกลับบ้านเก่งมากค่ะประเมินให้กลุ่มที่3รับไปเลย20คะแนนค่ะกลุ่มต่อไปที่เสร็จแล้วคือกลุ่มที่4เชิญค่ะมาเลยค่ะมาค่ะประเมินให้กลุ่มที่4ค่ะประเมินให้กลุ่มที่4กลุ่มที่4คำศัพท์ที่หนูได้ก็คือคำว่า
1: ปลาปลาครับ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะปลาประโยคที่หนูแต่งได้ก็คือ
1: ฉันจับปลาครับ
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะฉันจับปลาเก่งมากๆค่ะอีกหนึ่งประโยคค่ะอีกหนึ่งคำค่ะหนูเขียนคำว่าอันนี้ยังเขียนไม่เสร็จใช่ไหมคะประโยคที่หนูได้ก็คือคำว่า
1: พ่อซื้อกลองครับ
0: พ่อซื้อกลองในเดาเสียงค่ะพ่อซื้อกลองอย่าลืมไปเขียนคำว่ากลองด้านบนด้วยนะคะประเมินให้กลุ่มที่4รับไปเลย20คะแนนค่ะและกลุ่มเหลืออีกกี่กลุ่มคะ2กลุ่มกลุ่มไหนจะออกมานำเสนอคะกลุ่มที่2ยังเขียนไม่เสร็จเลยนะคะกลุ่มที่1มาค่ะกลุ่มที่1ค่ะมาเลยนะคะเจ้านายนะคะเอาละค่ะคำศัพท์คำแรกที่หนูได้ก็คือคำว่าก
1: ล้วยค่ะ
0: ได้ออกเสียงค่ะกล้วยประโยคที่หนูได้ก็คือ
1: ฉันไปซื้อกล้วย
0: ในเดี๋ยวเสียงค่ะ

0: เด็กๆลองดูคำว่าซื้อวรรณยุกต์หายไปคือวรรณยุกต์อะไรคะไม้โชนะคะอย่าลืมไปเติมด้วยนะคะต่อไปค่ะอีกหนึ่งคำค่ะคำควบแท้ที่มีลอลิงก็คือ
1: กลอง
0: กลองโอ้โหกลองน่าจะขายดีนะคะป.สองแต่งประโยคคำว่ากลองก็คือ
1: พ่อตีกลอง
0: พ่อตีกลองเก่งมากๆเลยนะคะแต่มีข้อสังเกตกลุ่มนี้ก็คือเวลาเขียนนะคะคุณแม่มีเส้นมาให้เห็นไหมคะคุณแม่มีช่องมาให้เวลาเด็กๆเขียนเด็กๆก็จะต้องเขียนให้เต็มช่องนะคะเอาละค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่2ค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวปรบมือให้กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่2ค่ะมาเลยค่ะน้องคำศัพท์ที่หนูได้คำแรกก็คือคำว่าก
1: ล
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: กล้าแต่น้องเนี่ยเอาคำว่ากล้าที่ไม่ได้หมายถึงความกล้านะคะมาดูประโยคที่น้องได้ประโยคก็คือ
1: ฉันปลูกต้นกล้า
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้เดี๋ยวเสียงค่ะฉันปลูกต้นกล้า
2: ฉันปลูกต้นกล้า
0: คำว่ากล้าน้องยังเขียนผิดนะคะกล้าต้องเป็นตัวอะไรคะตัวนี้ยังเขียนผิดอยู่เลยต้องเป็นกอไก่ใช่ไหมคะกอรออากลาไม่โทกล้านะคะแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยได้คำศัพท์นะคะที่เป็นคำควบแท้ที่มีลอลิงเป็นพยัญชนะควบอยู่สองคำคือคำว่าอะไรคะ
2: ปล
0: ูกกับ
2: กล
0: ้านะคะเก่งมากๆเลยอีกหนึ่งคำค่ะคำนี้คือคำว่า
1: ปลาคร
0: ับ
1: ปลาตายในโอ่งครับ
0: ปลาตายในโอ่งปลาตายในโอ่งนะคะเวลาเขียนอย่าลืมให้ติดกันด้วยนะคะเอาละค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆแล้วนะคะก็คือใบงานที่2เรื่องคำควบแท้ที่มีลอลิงเป็นพยัญชนะควบนะคะนี่เลยครูแหม่มจะมีคำศัพท์มาให้และมีความหมายมาให้นะคะเอาละค่ะเด็กๆก่อนอื่นมาดูคำศัพท์กันบ้างนะคะเด็กๆเสียงขับพลอยกลุ่ม
2: พ
0: ลุ
2: ปลด
0: ปลิ
2: ว
0: โผล
2: ่
0: คลาน
2: คลอง
0: กลัวเด็กๆลองดูข้อแรกเขาบอกว่าความหมายก็คือรู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัวคือคำว่าอะไรคะ
2: กล
0: ัวเด็กๆก็คำว่ากลัวเนี่ยมาใส่ในข้อที่1นะคะอย่าลืมกากบาทคำศัพท์ด้านบนด้วยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะข้อแรกก็คือคำว่ากลัวนะคะเด็กๆ เขียนคำว่ากลัวได้เลยค่ะในแบบฝึกหัดเด็กๆเนี่ยจะไม่มีคำศัพท์ใช่ไหมคะแต่คุณครูเขียนคำศัพท์ไกด์ไลน์ให้เด็กๆแล้วจะได้ทำคำได้ง่ายๆนะคะลองดูเลยค่ะข้อที่2ทางน้ำหรือลำน้ำที่เกิดขึ้นเองหรือขุดเชื่อมกับแม่น้ำหรือทะเลต้องเป็นคำว่าอะไรคะคลองเก่งมากเลยค่ะเอาละค่ะเสร็จหรือยังเอ่ยใครเสร็จข้อ1แล้วคะทำข้อ2ต่อได้เลยค่ะที่ซ้ำเอาออกใช้แก่สิ่งที่เกี่ยวอยู่เช่น

0: ขวนอยู่คล้องอยู่หรือขัดอยู่น่าจะเป็นคำว่าอะไรคะเป็นคำว่าอะไรคะที่หมายถึงเอาออกคำว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่ค่ะคำว่าโผล่ไม่ใช่ปลดเก่งมากค่ะคำว่าปลดค่ะต่อไปหมายถึงดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่งบรรจุดินปืนในกระบอกไม้ไผ่คำว่าอะไรคะเป็นดอกไม้เพลิงจุดขึ้นไปบนฟ้าพลุเก่งมากค่ะต่อไปปรากฏหรือทำให้ปรากฏพ้นจากสิ่งที่บังอยู่คืออะไรคะ
1: โ
0: ผล่คำว่าโผล่เก่งมากค่ะต่อไปคนสัตว์หรือสิ่งต่างๆที่รวมกันเป็นหมู่ๆหรือกลุ่มเป็นก้อนคำว่าอะไรคะกลุ่มเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเคลื่อนไปด้วยมือและเข่าอย่างเด็กคืออะไรคะเคลื่อนไปด้วยมือและเข่าอย่างเด็กคลานเก่งมากค่ะข้อต่อไปค่ะเด็กๆลอยตามลมถูกลมพัด
1: ป
0: ลิวเด็กๆตามไม่ทันเลยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะหินที่มีเนื้อใสสีต่างๆใช้ทำเป็นเครื่องประดับคืออะไรคะคำว่าพลอยเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆเสร็จหรือยังเอ่ยเอาละค่ะมาดูเฉลยของครูแหม่มบ้างเด็กๆวางดินสอนะคะมาดูเฉลยของครูแหม่มบ้างเอาละค่ะข้อแรกรู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัวคือคำว่าก
1: ล
0: ั
1: ว
0: โอ้โหกลัวน้องวันใหม่น่ารักมากเลยนะคะกลัวต่อไปค่ะข้อที่สองทางน้ำหรือลำน้ำที่เกิดขึ้นเองหรือขุดเชื่อมกับแม่น้ำหรือทะเลคือคลองนะคะต่อไปค่ะเอาออกใช้แก่สิ่งที่เกี่ยวอยู่แขวนอยู่คล้องอยู่หรือขัดอยู่เป็นต้นคือ
1: ปลด
0: ปลดเก่งมากค่ะต่อไปค่ะดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่งบรรจุดินปืนในกระบอกไม้ไผ่เมื่อจุดมีเสียงระเบิดดังคล้ายเสียงปืนคืออะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: พลุเก่งมากค่ะข้อที่5ค่ะปรากฏหรือทำให้ปรากฏพ้นจากสิ่งที่บังอยู่ก็คือโผล่ค่ะต่อไปค่ะคนสัตว์หรือสิ่งต่างๆที่รวมกันเป็นหมู่หมู่หรือกลุ่มก้อนก็คือ
1: กล
0: ุ่มนะคะข้อที่7ค่ะเคลื่อนไปด้วยมือและเข่าอย่างเด็กคือ
1: คลาน
0: คลานค่ะข้อที่8ค่ะลอยตามลมถูกลมพัดคือปลิวข้อที่9สุดท้ายแล้วนะคะหินที่มีเนื้อใสสีต่างๆใช้ทำเป็นเครื่องประดับมีหัวแหวนเป็นต้นก็คืออะไรคะพลอยเก่งมากเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆประมือให้ตัวเองค่ะให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดค่ะเอาเลยค่ะเก็บแบบฝึกหัดเร็วๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะและเพิ่มเติมความรู้ให้กับเด็กๆ

0: ยนะคะ5 4 3 2 1กลุ่มที่1ยังไม่เรียบร้อยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเราจะมาดูกันนะคะเด็กๆว่าบทเรียนวันนี้พยัญชนะควบของเราก็คือตัวลอลิงนี่เลยวิธีการท่องจำพยัญชนะต้นตัวแรกก็คือไก่ขี่ควายไปพบพึ่งนะคะก็จะได้ก็คือตัวกอลอได้เดี๋ยวเสียงค่ะกอล
1: อ
0: ขอล
1: อ
0: คอล
1: อ
0: ปอล
1: อ
0: พอล
1: อ
0: และสุดท้ายค่ะ
1: ผอลอ
0: เก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคุณครูจะมาเพิ่มเติมความรู้ให้เด็กๆนะคะวันนี้มีคุณปู่มาสอนเด็กๆก็คือให้เด็กๆจดจำสิ่งเหล่านี้ให้ดีนี่เลยครูแหม่มจะมีคำมาให้ออกเสียงคล้ายๆกันทั้งหมด3คำเด็กๆลองดูคำแรกอ่านออกเสียงว่า
1: คำที่
0: 2อ่านออกเสียงว่า
1: คร
0: ำคำที่3อ่านออกเสียงว่าคลำคล้ายๆกันแต่อ่านออกเสียงต่างกันเด็กๆคิดว่าคำศัพท์ทั้ง3คำนี้มีความหมายเหมือนกันไหมคะ
1: ไม่
0: เหมือนคำแรกนะคะคออำคำหมายถึงเสียงพูดหรือเสียงที่เปล่งออกมาเป็นครั้งนะคะเด็กๆนี่เช่นคำพูดนะคะแต่ถ้าเป็นคอรออำคำใครรู้บ้างว่าหมายถึงอะไรคะหมายถึงเรียกน้ำเสียที่ขังอยู่ในพื้นดินเป็นแอ่งนะคะเราจะเรียกว่าน้ำคร่ำนะคะแต่ถ้าเป็นคอรออำคร่ำจะหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงอะไรคะหมายถึงกริยาที่เราใช้อวัยวะนะคะใช้มือเนี่ยแตะรูปหรือควานหาอย่างช้าๆนะคะก็คือคลำทางแบบนี้นะคะเด็กๆ3คำนี้อ่านออกเสียงเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนะคะเด็กๆ เขียนคำศัพท์เหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเวลาเด็กๆจะเขียนคำศัพท์หรืออ่านออกเสียงเนี่ยจะต้องเขียนให้ถูกและอ่านออกเสียงให้ถูกนะคะจะได้สื่อสารได้อย่างถูกต้องนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้กอง
1: กรอง
0: กรองและสุดท้ายกอง
1: กรอง
0: เด็กๆลองดูกองงอกองหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งต่างๆที่รวมหรือสุมกันไว้เช่นกองทรายใช่ไหมคะเด็กๆกรองนี้กรองอกรองจะหมายถึงเอาของละเอียดออกจากของหยาบเช่นกรองทรายหรือว่าเอาฝุ่นละอองนะคะหรือสิ่งสกปรกออกนะคะคำว่ากรองคำนี้นะคะก็จะได้เช่นคำว่ากรองน้ำนะคะส่วนกรองอกรองหมายถึงอะไรคะหมายถึงเครื่องดนตรีนะคะเช่นกลองยาวแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยคำนี้อ่านออกเสียงว่าปี
1: ป
0: ี
1: ป
0: ี
1: ป
0: ีและปี
1: ป
0: ีคำไหนที่หมายถึงวันทั้งหมด365วันสะกดให้ฟังหน่อยค่ะปีหมายถึงเวลาที่โคจรราวเวลาที่โลกเนี่ยโคจรราว365วันเราก็จะเรียกว่าเป็นปีหรือว่าอีกหนึ่งความหมายก็คือปีนักษัตริย์ปีนักษัตริย์เช่นปีชวดปีฉลูปีขานแบบนี้นะคะต่อไปปรอีปีนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอิ่มอกอิ่มใจยินดีนะคะมักจะใช้คำว่าปรีดาปรีเปรมก็ได้นะคะต่อไปปรอีปีนี้หมายถึงอะไรคะกะหล่ำปลีหมายถึงอะไรอีกหมายถึงช่อดอกของกล้วยที่ยังมีกาบหุ้มอยู่อะไรคืออะไรคะ
1: หัวปล
0: ีเก่งมากนะคะนี่เลยต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้กาย
1: กราย
0: กลายคำไหนที่หมายถึงร่างกายของเราสะกดให้ฟังหน่อยค่ะกออายอกายนี่หมายถึงตัวนะคะมาใช้คู่กับคำว่าร่างเป็นร่างกายแบบนี้ต่อไปกรายนี่หมายถึงอะไรอะไรคะกรายนี้หมายถึงปลาน้ำจืดเด็กเคยได้กินเด็กเคยได้ยินไหมคะเด็กๆอาจจะไม่เคยได้ยินแล้วถ้าลูกชิ้นปลากายเคยได้ยินไหมคะนี่เลยปลากายจะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้นี่ปลาแบบนี้แหละที่เราเอามารับประทานนะคะต่อไป กลายคำนี้จะหมายถึงเปลี่ยนไปนะคะเช่นคำว่ากลับกลายเป็นต้นนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของคำควบแท้ที่มีลอลิงเป็นพยัญชนะควบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำควบแท้ที่มีวอแว

0: .ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของคำควบแท้นะคะฝากเด็กๆนะคะกลับไปอ่านไปเขียนลองแต่งประโยคนะคะเวลาที่เด็กๆสื่อสารเนี่ยจะได้สื่อสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้งเด็กๆก็จะต้องออกเสียงได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะระวังจะมาสลับสับสนนะคะกับคำควบแท้ที่มีรอเรือเป็นพยัญชนะควบนะคะวันนี้นะคะเด็กๆครูแมมขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไปแล้วแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าจะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากเด็กๆต้องติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ต้องถามคำถามนี้เลยค่ะว่าเงินเดือนที่นี่ดีไหมคะ
1: ก็ดีนะมันก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างสูงกว่า average ปกติเพราะว่าอาชีพที่เราของที่นี่ทำอ่ะมันเป็นธุรกิจสมัยใหม่ที่ต้องการคนรุ่นใหม่และกำลังเติบโตพอมันกำลังเติบโตเนี่ยทุกคนที่เข้ามาทำงานอ่ะถ้าเกิดเรา active เรามี attitude ที่ดีเราอินกับอาชีพอ่ะเราก็จะโตได้รวดเร็วผลตอบแทนเราก็จะได้เหมาะสมแล้วก็ได้ดีขึ้นตามความเชี่ยวชาญของเรา
0: แล้วอย่างเงินเดือนนะคะอย่างนี้ก็คือจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งงานใช่ไหมคะแบบโปรแกรมมิ่งก็จะเงินเดือนไม่เท่ากับ UX UI designer
1: ใช่ครับใช่ครับแต่โปรแกรมมิ่งมันปัจจุบันมันมีความต้องการมากในขณะที่คนมันมีน้อยเพราะฉะนั้นน่ะแน่นอนคือทุกคนก็แย่งตัวกัน
0: พี่ว่าหลายอาชีพตอนนี้ค่ะโดน disrupt ด้วยเทคโนโลยีพี่คิดว่าในสาย IT เนี่ยจะโดน disrupt ด้วยเทคโนโลยีไหมคะ
1: แน่นอนแน่นอนแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรา specialist ด้านอะไรแล้วเรายึดติดกับมันหรือเปล่าอย่างเช่นไปยึดติดกับ Photoshop ไปยึดติดกับอะไรพวกเนี้ยเราก็จะไม่ทำอย่างอื่นเลยโอ้แน่นอนแป๊บเดียวเราก็ตายแล้วแต่ถ้าเกิดเรายึดติดกับ principle ยึดติดกับวิธีการแล้วเราสามารถประยุกต์ใช้ knowledge ของเรากับสิ่งใหม่ๆได้ก็คือโอเค
0: ถ้าพูดถึงเรื่องแบบโค้ดก็คือเราห้ามยึดติดกับภาษาเดียว
1: ใช่ครับ
0: ก็คือต้องเรียนภาษาใหม่ๆ
1: ใช
0: ่ค่ะพี่เดียคิดว่าทักษะอะไรบ้าง3อันที่ไม่ควรทิ้งแล้วก็ต้องมีในยุคปัจจุบันนี้คะ
1: มีทั้งหมด3อันเนาะอันแรกคือโคดดิ้งครับก็คือว่าการทำงานของเราในอนาคตทุกส่วนมันต้องใช้โคดดิ้งเป็นองค์ประกอบนะฮะเพราะว่าทูลของเรามันจะซับซ้อนมากขึ้นจนเราต้องเขียนโค้ดให้เป็นอันที่2ก็คือ problem solving ครับก็คือว่าการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพราะเราไม่สามารถคาดการปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้อันที่3ก็คือว่าการเรียนรู้ตลอดเวลาเป็นทักษะที่สำคัญมากที่เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
0: สกิลที่ต้องใช้ในการเป็น infographic creative มีอะไรบ้างคะที่แบบควรต้องมีเลย
1: เป็นคนอ่านจับใจความเก่ง
0: จับใจความเก่ง
1: สรุปความได้แล้วก็สามารถ visualize ข้อมูลได
0: ้โอ้ค่ะ
1: ข้อดีของอาชีพเนี้ยคือมันสนุกมากตรงที่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบอ่านเรื่องใหม่ๆอยากมีความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาเพราะว่ามันต้องย่อยข้อมูลตลอดเวลาอ่านข้อมูลลูกค้าทุกวันเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราชอบอะไรเราถนัดเรื่องอะไรเช่นที่เนี้ยเราชอบเรื่องทำเรื่องที่มีประโยชน์เราถนัดเรื่องการย่อยข้อมูลเราจุดเด่นของเราคือตรรกะจุดเด่นของเราคือการเล่าเรื่องเป็นระบบเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไปทำอะไรที่มันหลุดจากสิ่งที่เราเอนจอยเราถนัดเราจะไม่ไปทำอะไรที่เป็นวาไรตี้อย่างเช่นทุกวันนี้ทีมมันก็คือแบบพวกวอล์กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะพวกนั้นเขาก็จะถนัดเรื่องของแบบการเอนเตอร์เทนความสนุกตลกอะไรอย่างเงี้ยเราแค่ต้องหาจุดที่เราเชี่ยวชาญให้มันเจอแล้วก็โฟกัสทำให้เรื่อยๆถ้าเกิดเราเป็นคนเริ่มคนแรกๆอ่ะแล้วเราสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วเราคีปโกอิ่งมันต่อไปอ่ะมันยากมากที่คนใหม่ๆจะเข้ามาทำแทนเราได้
0: อือค่ะก็คือต้องหาจุดแข็งของเราให้เจอแล้วก็พัฒนาแค่จุดนั้นไปเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วชีวิตการทำงานนะคะต่างจากตอนที่พี่เรียน ICT มหิดลยังไงบ้างคะ
1: การเรียนมันง่ายอ่ะทุกอย่างมันถูกคอนโทรลอยู่ใน environment ที่อาจารย์ดีไซน์ไว้ให้หมดแล้วแต่ว่าชีวิตจริงอ่ะมันมี uncontrol factor ที่เกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็เราไม่รู้หรอกเรากำลังจะเผชิญกับอะไรเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรามีพื้นฐานที่แน่นอ่ะเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้คือชาเลนจ์ของพี่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าทุกอย่างที่พี่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยบางอย่างมันไม่ได้ถูกสอนมาตั้งแต่สมัยเรียนแต่ด้วยพื้นฐานที่พี่มีสมัยเรียนมันเลยสามารถทำให้พี่ต่อยอดทำทุกอย่างที่พี่อยากทำได
0: ้พี่เดียค่ะแล้วการที่พี่ดีเรียนที่ ICT มหิดลนะคะมันส่งผลอะไรกับอาชีพพี่บ้างแล้วมันช่วยส่งเสริมอะไรบ้างคะ
1: มันส่งเสริมแก่นความรู้ของพี่อะคือทุกวันนี้พอพี่เรียน ICT มหิดลพี่รู้สึกว่าพี่สามารถทำทุกงานที่พี่ถูกแอดไซน์ให้ทำได้เพราะเวลาเราเรียนอย่างเงี้ยเราเรียนเทคโนโลยีใช่ไหมแล้วเราก็จะได้รับการแอดไซน์งานเป็นโปรเจกต์เพราะฉะนั้นอ่ะพอเราเข้าใจเทคโนโลยีอ่ะเราเอาความรู้ที่เรามีอ่ะไปเสิร์ช Google ไปเรียนรู้ต่อได้แล้วพอเราถูกแอดไซน์งานให้เป็นโปรเจกต์อ่ะทุกครั้งจะมีแค่โจทย์แล้วเราก็ไปหาวิธีสร้างมันขึ้นมาซึ่งเราถูกพัฒนาเรื่อง problem solving critical thinking ตั้งแต่ตอนที่เราเรียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราสามารถทำได้หมดเลยเพราะทุกอย่างมันแค่เริ่มต้นจากการตั้งโจทย์แล้วก็แก้ปัญหา
0: ค่ะนอกจาก hard skill เช่นพวกโปรแกรมมิ่งที่อาจารย์สอนที่ ICT มหิดลพี่ว่า ICT มหิดลแบบช่วยส่งเสริม soft skill อะไรบ้างไหมคะ
1: attitude ก็ถือเป็น soft skill นะด้วย process หรือความเป็นโปรแกรมเมอร์มันจะสอนให้เรามี soft skill อยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องตรรกะเรื่อง problem solving สมมติคุยกับ A ที่จบโปรแกรมเมอร์เนี่ยพอโยนโจทย์ปุ๊บทุกคนจะไป find solution มาถ้าคุยกับ B ปุ๊บทุกคนจะตั้งคำถามว่าทำยังไงพี
0: ่ค่ะ ประสบการณ์นอกห้องเรียนแบบการประกวดเนี่ยค่ะมันมีผลต่อแบบเรซูเม่ของพี่ไหมคะ
1: โอ้แน่นอนดิฮะเพราะว่าเวลาเราไปสมัครงานอย่างเงี้ยแค่ผลการเรียนอ่ะใครก็มีแต่ว่าผลการประกวดเนี่ยมันบ่งบอกถึงหลายปัจจัยอย่างเช่นความตั้งใจทำงานความสนใจทำงานใครๆก็อยากได้คนที่มีความตั้งใจพิเศษอ่ะเอาจริงเรียนให้เกียรติดีมันไม่ยากแต่การที่ทำงานที่น้องเหนือจากการเรียนแล้วมันเป็นสายอาชีพมันบ่งบอกถึงอะไรหลายอย่างเรามากๆเลยข้อดีของการประกวดก็คือว่าทุกๆครั้งมันจะมีคนให้โจทย์เราแล้วเราก็พยายามแก้ปัญหานั้นแล้วก็มีคู่แข่งขันที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องเอาชนะให้ได้แล้วทุกครั้งที่เราติดปัญหาหรือว่าเราต้องการจะไปจอยการประกวดพวกเนี้ยเราก็สามารถไปคุยกับอาจารย์นะที่อยู่ในคณะที่ให้เขามาเป็นโค้ชให้กับเราได
0: ้
1: ซึ่งระหว่างเรียนอ่ะพี่ทำเรื่องพวกนี้บ่อยมากพี่ประกวดไปประมาณน่าจะ 6-7 รายการได้แล้วก็เนี่ยปีนึงคือ2-3 รายการแล้วก็ทุกครั้งอ่ะพี่ก็จะได้คำแนะนำจากดีๆจากอาจารย์ที่คอยมาบอกว่าพี่ควรจะแก้ไขยังไงแล้วก็หลายๆครั้งมันก็ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อย
0: ๆแล้วถ้าพี่เดียทำนายอาชีพของตัวเองในอีก5ปีข้างหน้าค่ะพี่คิดว่ามันจะแบบเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหม
1: ตอนนี้คือพูดกับทุกคนเหมือนกันหมดเลยว่าเชื่อว่าอีก5ปีข้างหน้าเรากำลังจะเข้าสู่ new interface
0: ค่
1: ะ แล้วอินเทอร์เฟซที่มันสำคัญมากๆและน่าสนใจมากๆในมุมมองของพี่ก็คือว่าพวก reality ต่างๆก็คือการเล่นโลกแห่งความจริงกับโลกเสมือนเข้าด้วยกันซึ่งมันจะนำมาสู่อาชีพที่เกี่ยวกับพวก 3D พวกโปรแกรมมิ่งที่มัน advance หน่อยแล้วก็พวกระบบ network ซึ่งตอนนี้เทรนด์ที่มันกำลังมาเลยคือ 5G5G กับ VR กับพวก reality มันจะมาพร้อมๆกันเพราะว่าอีกหน่อยเราจะใช้แว่นเหมือนที่เราใช้มือถือทุกวันนี้ซึ่งมันก็มาพร้อมกับสปีด 5G อะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยต
0: ัวเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ควรจะมีสกิลเรื่องแบบ 3D พวก VR ไว้แต่แบบไม่ตกงาน

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหา

0: สารต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งนะ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
3: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกไหนจะฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลย

0: าก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel TROWEL trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork HANDFORK hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering canWatering can watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หิวไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: ไป
0: เดี๋ยวนี่ใจคอจะไปโดยไม่เชิญกันเลยใช่ปะเนี่ย
1: ไม่ไหวแล้วเนี่ยหิว
0: ไม่ต้องเลยเดี๋ยวเราทำให้กินเองไม่ต้องไปไหนไกล
2: โบ๊ทเนี่ยนะจะทำให้กิน
0: เออฉันไม่กินก็ได้นะกินกินกินอ่ะงั้นเราไปดูตู้เย็นกันดีกว่า
1: ไปไปไปไ
0: ปโอ้โห
1: โอ้โหทำไมของกินเยอะขนาดนี้เนี่ยอยู่คนเดียวจริงปะเนี่ย
0: มาอยู่คนเดียวจริง
1: ๆว่าแต่จะทำอะไรให้กินเนี่ย
0: เมนูง่ายๆดีต่อสุขภาพเหมาะกับการสอบด้วยนะ

0: พิซซ่ายำปลากระป๋อง
1: ว้าว
2: น่ากินมาก
1: หอมด้วยอ่ะโหทำไมมันหายไปเยอะจังอ่ะโบ๊ทโบ๊ทกินคนเดียวเลยเหรอ
3: ดูออกมาสาวก็

0: ยมาแล้ว
1: อะไรอ่ะ
2: อะไรอ่ะ
0: มันคือโลสองสหายชิมชิมชิม
1: อยากกินของหวานอ่ะ
2: เฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะอยากกินคุกกี้อ
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยอยากกินเฟรนช์ฟรายด้วย
0: อาหารพวกนั้นอ่ะมันขัดขวางการทำงานของสมองไปกินของที่เราเตรียมไว้ให้ดีกว่าอยากรู้ไปหยิบในตู้เย็นให้หน่อยดิ

0: โอ้โหดูดีมาก
1: คืออะไรอะมอส
2: มันคือโยเกิร์ตกล้วยหอมธัญพืชต้องลองชิมชิมเลย
3: เป็นอาหารเช้าก็ดีเหมือนกันนะเน
1: ี่
3: ยอ
1: ร่อยจนไม่อยากกินที่หมดเลยอ่ะอยากกินอีกอ่ะ
4: จะเก็บไว้กินใช่ไหม
1: ใช่
3: ไม่อยากก
1: ิน อร
3: ่
1: อยจน
3: ไ
1: ม่ทานเลยมันอร่อยไหม
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ก็ห้ามใจก็คือสิ่งแรกเลยเราจะเอามาทำอะไรมองเห็นประโยชน์สิ่งที่สองนะมันลกบ้านสิ่งที่สามเงินทองเนี่ยมันหายากถ้าเราพิจารณาให้รอบทิศนะถ้าคิดอยากได้อย่างเดียวมันก็จะเอามาแต่ถ้าคิดให้รอบทิศเราก็จะยั่งใจคิดได้นะก็คือพิจารณาอันนี้ก็มีแล้วอันนี้ก็มีแล้วซื้อมามันก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เงินทองกับของเนี่ยของมันหาง่ายเงินทองมันหายากกว่าเพราะนั้นต้องเก็บของที่หายากกว่าเอาไว้เจริญพร

พัดลมมันเปิดไม่ติดนะครับแม่มันน่าหงุดหงิดนะครับต้องมีการช็อตนะครับต้องมีการทำงานไม่ได้อยู่ในตัวพัดลมนะครับทุกอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้ามีเจ้าหนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะใช้ในการตรวจสอบนะครับมี2เส้นวิ่งเข้าหาตัวพัดลมเนี่ยตอนนี้1ใน2เส้นขาดนี่นะครับหมุนได้สายได้เหมือนเดิมนะครับโอ้โหก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะไปซ่อมอะไรนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe Mahidol Channel นะครับเราจะก้าวไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับไปแล้วครับไปสิอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับแล้วพัดลมมันเปิดไม่ติดนะครับแม่มันน่าหงุดหงิดนะครับสิ่งแรกควรจะทำอะไรครับเช็คก่อนนะครับว่าเสียบปลั๊กหรือเปล่านะครับนั่นคือใครเล่นมุกเนี่ยไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับปะโถอะไรกันเอาใหม่นะครับปัญหาร้อนๆแบบนี้นะครับแล้วเปิดพัดลม

พัดลมตัวนี้นะครับเมื่อกี้เปิดไม่ติดนะครับแล้วมันไม่ติดเพราะว่าอะไรนะครับถ้ารู้หลักการสักนิดนึงนะครับการซ่อมการตรวจสอบแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับอุปกรณ์สำคัญในการตรวจเช็คนะครับก็คือเจ้ามัลติมิเตอร์แบบนี้นะครับทุกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับถ้ามีเจ้านี้เนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะใช้ในการตรวจสอบนะครับก็จะมีในจุดที่จะต้องตรวจสอบเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละจุดนะครับว่าจะต้องเช็คตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะครับคือต้องมีการขาดต้องมีการช็อตนะครับต้องมีการทำงานไม่ได้อยู่ในตัวพัดลมนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่มักจะเป็นปัญหาส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นสายไฟตัวนี้นะครับที่ใช้เสียบนะครับเพื่อนำไฟฟ้าเข้าสู่ตัวพัดลมนะครับเปิดออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่จะควบคุมว่า เวลาเรากดเบอร์1เบอร์2เบอร์3หรือเบอร์0นะครับอย่างกรณีเนี้ยผมกดเบอร์0ก็จะเห็นว่าไอ้นี่มันเคลื่อนอยู่การกดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะทำให้สายไฟมันต่อกันเนาะไฟวิ่งเข้าไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ทำให้พัดลมหมุนที่ความเร็วต่างๆกรณีสายไฟเนี่ยนะครับถ้าเกิดผมมีมิเตอร์แบบนี้นะครับผมก็จะเช็คดูว่าสายไฟมันขาดหรือเปล่านะครับโดยที่ผมก็จะหาก่อนว่าสายไฟเนี่ยที่วิ่งเข้าเนี่ยเส้นมันอยู่ที่ไหนนะครับหมายถึงว่าจุดปลายมันอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้นี่ก็คือตัวเส้นสีฟ้ากับสีน้ำตาลนี้นะครับถ้าสายไฟมันต่อกันอยู่นะครับแล้วผมเอามิเตอร์เนี่ยไปจิ้มไว้ทั้งคู่นะครับเพื่อวัดความต้านทานเนี่ยเข็มจะกระดิกผมว่ามันใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเช็คสายไฟของผมนะครับทำงานหรือเปล่าสมมติอันนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วถ้าเกิดผมเช็คที่สีน้ำตาลแล้วเกิดเข็มตรงนี้กระดิกแสดงว่าทั้งเส้นที่เป็นน้ำตาลเนี่ยไม่มีการขาดเช็คน้ำตาล ไม่กระดิกนะครับมันอาจจะเป็นที่ว่าไอ้เขี้ยวนี้ไม่ใช่เส้นน้ำตาลก็ได้นะครับผมก็ย้ายไปเส้นสีฟ้านะครับปุ๊บอ่ะกระดิกนะครับแสดงว่าอันเนี้ยนะครับขั้วเนี้ยเป็นเส้นสีฟ้านะครับแล้วตอนนี้เส้นสีฟ้าไม่ได้ขาดนะครับงั้นเราย้ายไปอีกขั้วหนึ่งนะครับแล้วผมก็เช็คฟ้าก็ไม่ขยับนะครับน้ำตาลก็ไม่ขยับตอนนี้นะครับก็แสดงว่ามี2เส้นวิ่งเข้ามาเข้าหาตัวพัดลมเนี่ยตอนนี้1ในเส้น2เส้นนี้ขาดนะครับหน้าที่เราก็เปลี่ยนซะนะครับหรือใครไม่มีมิเตอร์อย่างนี้นะครับแล้วคิดว่าเป็นเรื่องของสายไฟก่อนถ้าผมคาดการว่าสายไฟผมเสียนะครับแล้วก็ตัวมิเตอร์ผมก็ไม่มีนะครับผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับมาจั๊มต่อเข้ากับจุดที่สายไฟวิ่งเข้าเราเห็นใช่ไหมครับตอนนี้วิ่งเข้ากับสีน้ำตาลจั๊มแบบง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็อีกฝั่งนึงผมก็จะติดไว้กับฝั่งนี้นะครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วผมก็เอาไปเสียบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพัดลมมันติดก็แสดงว่าแน่นอนแล้วครับว่าสายไฟของเดิมของเขาเสียนะครับผมก็ถอดสายไฟชุดนี้ออกนะครับคราวนี้ก็

ปลดแล้วก็เชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนสายเจ้าสายไฟตัวนี้นะครับก็ผมจะปลดชุดสายออกมาก่อนนะครับแล้วก็ผมจะตัดตรงนี้แล้วก็ทำต่อสายเข้ามาแล้วก็ใช้บัตรกรีนะครับหรือว่าเชื่อมตะกั่วแบบนี้นะครับก็ได้หรือใครไม่มีก็ให้ตัดสายแถวๆนี้เอานะครับแล้วก็เหลือสายไว้นะครับแล้วเราก็เอาสายใหม่มาพันนะครับแล้วก็เอาเทปพันสายพันให้ปลอดภัยนะครับสายสำหรับตัวพัดลมพร้อมที่จะต่อละท่านสามารถเดินไปซื้อสายพัดลมแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะบอกเดินไปร้านอะไรพัดลมนะครับผมก็มีสายเดิมของผมนะครับแล้วก็ปอกสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอา2เส้นนี้จ้ำเข้าไปนะครับ

ผมขมวดไว้ปกติแล้วผมจะไม่ทิ้งสายนะครับอันนี้ก็ เป็นข้อควรระวังนิดนึงนะครับอย่าทิ้งสายไว้แล้วถ้าเกิดไม่ทำปมไม่ทำอะไรไว้หน่อยเนี่ยนะครับอุตส่าห์ต่อไว้ซะอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้เวลาใครไปดึงสายนะครับไอ้จุดที่เราต่อไว้ก็สามารถหลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็มักจะสร้างปมไว้หน่อยเพื่อทำให้เวลาใครมาดึงสายเนี่ยนะครับชุดนี้ไม่หลุดนะครับทุกความเรียบร้อยโอเคโอเคสายเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับหมุนได้สายได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะที่เหลือเราก็จะเอาตัวใบพัดเข้ามาใส่นะครับแล้วก็เป็นอันว่าตัวพัดลมนี้ใช้งานได้นะครับเรียบร้อยครับสดชื่นเย็นสบายนะครับแล้วก็แนะนำนะครับว่าถ้ามีพัดลมในบ้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดไม่ติดเปิดแล้วหมุนช้าหมุนไม่หมุนบ้างเนี่ยนะครับจริงแก้ง่ายแล้วก็ราคาถูกมากดีกว่าจริงๆดีกว่าไปซ่อมด้วยซ้ำนะครับได้พัดลมกลับมาใช้ได้ใช้งานได้เหมือนเดิมพัดลมต้องใส่ได้แต่ถ้ามีใจแล้วต้องนิ่งนะครับพบกับผมได้ใหม่ครับอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ

0: 2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษาหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
1: ประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระอุโบสถวัดพระศรีธรรมารามจังหวัดยโสธรประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทางด้านกระบวนการยุติธรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการกำลังใจที่วัดพระธาตุเถริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

0: มหาวชิระราชธิดาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
1: เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยนะคะได้ร่วมถ่ายทอดความประทับใจและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาและทอดพระเนตรสถานที่สำคัญในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่1สิงหาคม2562
2: วางอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทำให้เรารู้ส
1: ึ
2: ก
1: วงพาคำเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมศาลจังหวัดเกาะสมุยเล่าถึงความประทับใจว่ารู้สึกปลาบปลื้มและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีโอกาสได้เข้าเฝ้าถวายงานอย่างใกล้ชิดในช่วงที่เสด็จเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่เกาะสมุยโดยเหตุการณ์ที่ยังคงประทับใจไม่เคยลืมแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็สามารถสัมผัสได้ถึงพระเมตตาและความใส่พระทัยที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนทุกคนและเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนตนเองรู้สึกเสียใจและใจหายเป็นอย่างมาก
3: ก็ได้รับแจ้งจากพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้ไปช่วยท่านนายอำเภอเกาะสมุยท่านก็เลยขอให้หนูช่วยไปหยิบน้ำที่พลับพลาครับให้ไปเอาน้ำมาล้างมือให้พระองค์ทีพระองค์ทีสีติดมือเป็นวาสนาของหนูนะคะที่ได้นำน้ำแล้วก็ไปให้ท่านนายอำเภอซึ่งก็อยู่ใกล้ๆบริเวณที่ท่านประทับอยู่ท่านยืนอยู่กับพระองค์ทีทีนี้ได้จ้องมองได้ประสบพระพักท่านโดยแบบชัดแล้วก็ได้ยินเสียงของท่านที่กล่าวกับน้องว่าเห็นไหมพี่บอกแล้วให้ระวังอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทำให้เรารู้สึกแบบถึงความรักความห่วงใยที่ท่านมีกับพระองค์ทีรู้สึกจุกในอกแล้วก็ตกใจค่ะเสียใจด้วยคือท่านเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถที่แบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆหรือประชาชนทั่วไปท่านมีพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆให้เราสามารถนำท่านมาเป็นไอดอลหรือเป็นตัวอย่างในการดำรงชีวิตใช้ชีวิตในประจำวันได้เลย
1: ด้านนายพลาดลเที่ยวแสวงนิติกรศาลจังหวัดเกาะสมุยก็เล่าถึงความรู้สึกว่าได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนข้าวในการรับข้าวกล่องพระราชทานและไอศครีมพระราชทานจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งตนเองรู้สึกตื่นเต้นและปลื้มปิติเป็นอย่างมากยังจำพระดำรัสที่ตรัสทักทายด้วยความห่วงใยว่าทานให้อิ่มนะถึงแม้ว่าจะเป็นถ้อยคำสั้นๆแต่สะท้อนถึงพระเมตตาและความใส่พระทัยต่อประชาชนอย่างหาที่สุดมิได
4: ้ตอนนั้นก็ไปทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับพระองค์ท่านนะครับพลุเฉวงก็เห็นได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านแบบท่านพระองค์ท่านก็กวาดขยะถูพื้นที่ลานทำกิจกรรมพลุเฉวงแล้วก็ทาสีพระองค์ท่านก็ทักทายประชาชนแบบพูดใจกันเองน่ารักนะครับท่านก็ดูแลพระองค์ทีตลอดพระองค์ทีทำอะไรแกก็มาช่วยทำแนะนำให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้พูดน่ารักท่านพระองค์ท่านใจดีมากครับแล้วก็ทำกิจกรรมเสร็จก็ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปรับพระราชทานข้าวกล่องจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านพระองค์ท่านมาทานอิ่มนะครับพระองค์ท่านเป็นพี่สาวที่น่ารักแล้วก็ดูแลน้องชายแบบอบอุ่นนะครับคือไม่ดุจะพูดจาน่ารักหวานน้ำเสียงไพเราะแบบพี่สอนน้องแบบน่ารักไม่ได้ดุแบบสอนแบบทำอย่างนี้นะแนะนำอะไรแบบนี้ครับเป็นห่วงเป็นใยแบบดูแลใกล้ชิดเหมือนพระองค์ท่านก็รักพระองค์ทีมากครับก็รู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจไม่อยากให้พระองค์ท่านจากพวกเราประชาชนชาวไทยไปพระองค์ท่านเป็นคนใจดีน่ารักนะครับ
0: พระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดายังคงสถิตอยู่ในใจของผู้คนโดยเฉพาะผู้ที่เคยก้าวพลาดซึ่งโครงการกำลังใจในพระดำริได้ช่วยผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ให้มีความหวังที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ

0: ผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงรายหนึ่งในเรือนจำกลางยะลาที่ต้องโทษในคดีบัญชีม้าน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยถ่ายทอดถึงความทรงจำถึงความประทับใจเมื่อครั้งเคยรับเสด็จและขอพระราชทานถวายสิ่งของอย่างใกล้ชิดขณะยังวัยเยาว์รวมถึงพระจริยวัตรอันเข้มแข็งในการทรงม้าซึ่งเธอตั้งครรภ์ระหว่างต้องโทษยังได้รับการช่วยเหลือจากโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือในเรือนจำเท่านั้นแต่ยังมอบความหวังและโอกาสจากที่เคยผิดพลาดให้ลุกขึ้นมาเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยมีลูกเป็นกำลังใจซึ่งขณะนี้ญาตินำไปอุปการะแล้วโดยช่วงที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนเธอกำลังพักรักษาตัวจากการคลอดบุตรที่โรงพยาบาลได้เพียง2วันก็รู้สึกเสียใจอย่างหาที่สุด
1: เคยได้เห็นตอนสมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะคะคือได้เห็นแบบใกล้ชิดเลยได้มอบของให้อะค่ะรู้สึกตื้นตันใจมากคือได้เห็นแบบใกล้ๆเลยแล้วรู้สึกใจหายรู้สึกเสียใจมากค่ะเสียใจที่เสียพระองค์พาไปค่ะทำอะไรไปไม่ได้นอกจากนี้ได้แต่น้อมส่งเสด็จให้ท่านขึ้นสวรรคาลัย
0: ด้านนายธวัชเอียดทิมผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลากล่าวว่าทางเรือนจำได้น้อมนำแนวพระดำริที่มุ่งเน้นการมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์และการให้โอกาสมาเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการดูแลผู้ต้องขังหญิงในบทบาทความเป็นแม่จัดพื้นที่และเตรียมความพร้อมช่วงเปลี่ยนผ่านให้แม่และเด็กมีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัยก่อนส่งต่อให้ครอบครัวภายนอกอุปการะอย่างราบรื่นควบคู่ไปกับการฝึกทักษะอาชีพวิชาชีพงานฝีมือการทำอาหารเพื่อให้ผู้ต้องขังนั้นมีวิชาชีพติดตัวเพื่อไม่ให้กลับมาทำผิดซ้ำอีกและพร้อมก้าวสู่สังคมภายนอกในฐานะแม่ที่ดีและพลเมืองที่มีคุณภาพ

0: พาคุณผู้ชมนะคะไปเกาะติดสถานชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะล่าสุดทางกองทัพบกก็มีการประเมินสถานการณ์ชายแดนณขณะนี้ยังสามารถที่จะควบคุมได้ค่ะพร้อมที่จะเดินหน้าในการปกป้องอธิปไตยดูแลประชาชนเต็มขีดความสามารถยืนยันนะคะกองทัพยึดตามเจตนารมณ์ข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุม GBC ค่ะพลตรีวินไทยสุวาลีโฆษกกองทัพบกก็เปิดเผยนะคะว่ากองทัพบกขอยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการยึดถือข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุม GBC เมื่อวันที่27ธันวาคมปี2568เป็นกรอบการดำเนินงานหลักพร้อมดำรงความพร้อมสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนในพื้นที่โดยทุกภารกิจดำเนินด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขที่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในเวทีระหว่างประเทศสำหรับภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่ายังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวอย่างเช่นการเข้ามาทักท้วงที่ใกล้แนวเครื่องกีดขวางของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาแต่ว่าสถานการณ์โดยรวมก็ยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังในส่วนของแนวทางปฏิบัตินะคะกองทัพบกได้ดำเนินงานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกอย่างเคร่งครัดมุ่งเน้นการเพิ่มความเข้มงวดด้านการเฝ้าระวังเรื่องของการตรวจการเสริมความมั่นคงของที่มั่นปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนแล้วก็ระบบส่งกำลังบำรุงตลอดจนเร่งแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนทั้งนี้ค่ะหากเกิดปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่ฝ่ายไทยจะเน้นแนวทางสันติวิธีและการเจรจาทวิภาคีเป็นลำดับแรกอย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันยังไม่พบสิ่งบ่งชี้เชิงลึกที่สะท้อนถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ว่าฝ่ายไทยจะไม่ประมาทแล้วก็พร้อมรับมือต่อทุกสถานการณ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ย้ำนะครับว่ากองทัพนั้นเฝ้าระวังสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งให้มีการเกาะติดสถานการณ์และยึดกฎการปะทะอย่างเคร่งครัดส่วนกรณีที่กัมพูชารับรถถังล็อตใหม่จากจีนตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นโครงการจัดซื้อเดิมและยังไม่มีการเคลื่อนกำลังประชิดชายแดนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่กองทัพ

0: ประกาศได้ส่งเครื่องบิน F-16 ขึ้นฝึกบินและกองทัพบกได้เพิ่มมาตรการควบคุมพื้นที่โดยเน้นย้ำว่าการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งทุกหน่วยต้องเพิ่มความระมัดระวังและยึดมั่นในการปะทะอย่างเคร่งครัดสำหรับกระแสข่าวที่กัมพูชาได้รับรถถังล็อตใหม่จากประเทศจีนนั้นเรื่องนี้เป็นโครงการเดิมที่มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วและจากการตรวจสอบล่าสุดนั้นยังไม่มีการนำรถถังดังกล่าวเข้าประจำการตามแนวชายแดน
1: ส่วนความกังวลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีนะคะพื้นที่แนวชายแดนในเขตพื้นที่อีสานใต้ได้แก่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยอมรับว่ามีความห่วงใยเป็นพิเศษแต่ว่าในปัจจุบันทางแม่ทัพได้เข้ากำกับดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ด้วยความไม่ประมาทส่วนกรณีเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมายืนยันว่าจุดระเบิดไม่ได้อยู่ในฝั่งไทยค่ะซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากการปฏิบัติงานของกำลังพลกัมพูชาชุดใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาในพื้นที่แล้วก็อาจจะยังไม่คุ้นชินภูมิประเทศจนทำให้เกิดเสียงดังกล่าวขณะที่ประเด็นการขุดคูสนามหรือว่าคูเล็ดนั้นถือเป็นเรื่องปกติทางยุทธวิธีเนื่องจากในทางปฏิบัติเมื่อทหารเข้าตั้งฐานปฏิบัติการในจุดใดก็จำเป็นจะต้องมีการขุดที่ตั้งเพื่อความปลอดภัย
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวการประกาศทวงคืนพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองย่าแก้วโดยระบุว่าในขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานใดๆในเรื่องนี้และยืนยันว่าหลังพ้นเหตุการณ์สู้รบในอดีตฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามแถลงการร่วมว่าด้วยการหยุดยิงหรือว่า Joint Statement ที่ลงนามร่วมกันไว้อย่างเคร่งครัด
2: ในการปฏิบัติการชายแดนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของกฎการปะทะและยิ่งมีข่าวเรื่องรถถังที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีนซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ารถถังข่าวเหล่านี้เป็นข้อตกลงเดิมที่เขาได้พูดคุยกันไว้แล้วก็ยืนยันณปัจจุบันนี้รถถังไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ชายแดนแต่สำหรับหน่วยในพื้นที่ชายแดนเนี่ยทุกหน่วยตั้งแต่กองกำลังบุรพากองกำลังสุรานีเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งที่เรากังวลใจก็คือพื้นที่กองกำลังสุรานีนะครับก็ได้ยืนยันว่าทางท่านแม่ทัพกำกับดูแลอย่างดีไม่ได้มีความประมาทเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเราทราบมาอยู่แล้วไม่ใช่กำลังคนฝ่ายเราที่อาจจะเป็นไปได้ที่กำลังคนนี้เข้ามาใหม่ของกัมพูชาเราก็ไม่รู้อันนี้เราไม่ยืนยันนะครับแต่ฝ่ายเราไม่
3: จะทำงานที่ฮ่องกงเลย
2: ครับใช่ครับก็ผมว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าปกตินะทหารที่เข้ามาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ต้องสร้างที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงเพื่อป้องกันตนเองนะครับ
4: ถ้าเห็นว่ามีกรณีของการที่มีการประกาศควบคุมพื้นที่ของบ้านหนองตานะครับท่านจะทำอะไร
2: ก็ไม่ผมไม่ได้รับการติดต่ออะไรนะครับในส่วนของเราก็ยืนยันตามJoint Statementเดิมทุกอย่าง
1: และจนถึงขณะนี้นะคะที่บริเวณด่านชายแดนจังหวัดสุรินทร์ยังคงปิดอย่างต่อเนื่องค่ะทางเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องจอมนะคะจะมีการปรับภารกิจให้เป็นเน้นตรวจค้นจับกลุ่มภายในเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบส่งสินค้าออกนอกเส้นทางและเส้นทางธรรมชาติขณะเดียวกันก็มีการฝึกทบทวนการใช้ยุทธวิธีกับอาวุธปืนค่ะเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินตามแนวชายแดนร้อยตำรวจโทปฏิพัฒน์จำปาอ่อนครูฝึกประจำกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่214ได้นำเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกทบทวนการใช้ยุทธวิธีกับอาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อใช้ในการป้องปรามการกระทำความผิดทางศุลกากรรวมถึงกรณีฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนนายประสิทธิ์ดีจงเจริญค่ะนายด่านศุลกากรช่องจอมกล่าวว่าการฝึกทบทวนในครั้งนี้ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทบทวนความรู้ที่มีอยู่แล้วให้เกิดความทะมัดทะแมงและเกิดความปลอดภัยทั้งกับตัวเจ้าหน้าที่เองและประชาชนทั้งนี้นะคะด่านชายแดนยังคงปิดในฐานะที่กำกับดูแล3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์และโคราชจึงปรับภารกิจมาเป็นการควบคุมภายในตรวจค้นจับกลุ่มร้านค้าของผิดกฎหมายของหนีภาษีในตัวเมืองเป็นหลักรวมทั้งมีการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบขนส่งสินค้าออกนอกเส้นทางและตามเส้นทางธรรมชาติ
5: ทบทวนความรู้อยู่แล้วนะครับในการใช้ให้เกิดความทะมัดทะแมงแล้วก็ความปลอดภัยทั้งกับตัวเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ตัวพี่น้องประชาชนด้วยนะครับให้สร้างความมั่นใจกับตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยครับ
6: ช่วงนี้

0: สถานการณ์ชายแดนไม่ปกติในทางเส้นสุรกากรมีการปรับวิธีการทำงานยังไงบ้างครับที่ด่านปิดแล้ว
1: ครับก็อย่างที่ทราบดีนะครับว่าตอนนี้ด่านชายแดนปิดนะครับแล้วก็อยู่ในการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดกองทัพภาคที่2นะครับทางสุรกากรช่องจอมเองเนี่ยในฐานะที่กำกับดูแล3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์

0: เงี้ยครับเพื่อป้องกันไม่ให้กระบวนการเหล่านี้ออกนอกเส้นทางแล้วก็ออกตามธรรมชาติครับ
1: กองทัพเรือยังคงดำเนินการมาตรการปิดด่าน 100% ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากับล่าสุดนั้นหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกุมคนไทย4คนลักลอบเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีหลังข้ามนะครับไปเล่นการพนันที่ฝั่งกัมพูชาหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้จัดชุดลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่บริเวณคลองตะเคียนด้านหลังลานจอดรถหน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและตรวจพบบุคคลต้องสงสัยพร้อมสัมภาระจำนวนหนึ่งจากการตรวจสอบพบเป็นบุคคลสัญชาติไทย4คนชาย2คนหญิง2คนทั้งหมดให้การว่าเดินทางข้ามแดนไปเล่นการพนันที่ฝั่งกัมพูชาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2568และพำนักอยู่ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารการเข้าเมืองทำให้ทั้ง4คนเกรงว่าจะถูกดำเนินคดีจึงตัดสินใจลักลอบเดินทางกลับประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจนถูกทหารพรานนาวิกโยธินตรวจพบแล้วก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยเดินทางเข้าออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทางที่รัฐกำหนดจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ปูงน้ำร้อนและก็เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: ไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยที่บริเวณภาคเหนือกันบ้างนะคะล่าสุดทางกองทัพบกไปติดตามสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากที่พบแนวโน้มการปะทะระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านในพื้นที่ของจังหวัดเมียวดีซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจึงสั่งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3โดยกองกำลังนเรศวรได้ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบว่าระหว่างวันที่21ถึง23มิถุนายนมีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมาและกองกำลังกลุ่มต่อต้านในพื้นที่ของบริเวณบ้านมินละปานและบ้านผาลูจังหวัดเมียววดีประเทศเมียนมาพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีความเป็นไปได้ที่กระสุนจากการปะทะอาจตกข้ามมายังฝั่งไทยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูค่ะจึงได้ประสานไปยังโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ให้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติการเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากนี้ค่ะมีการแจ้งเตือนคนในพื้นที่ที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันให้เพิ่มความระมัดระวังหากพบเหตุผิดปกติแจ้งหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ดูเรื่องคดี Forex นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ประกาศตามหาผู้เสียหายทั้งจากการลงทุนกับกลุ่มโบรกเกอร์ผู้แนะนำการลงทุนและบริษัทช่องทางการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex นอกระบบติดต่อเขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากโบรกเกอร์ Forex เช่น QRS Global HFM GOFXEtherwealth นะครับแล้วก็กลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ IB ประกอบด้วยอาจารย์ P โค้ชเจมส์ JP Global Acme บริษัทที่ให้คำบริการเกี่ยวกับเรื่องของการรับส่งเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อีก2บริษัทได้แก่บริษัท Lenny Corporation และบริษัท Pay Solution เขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมายโดยสามารถติดต่อกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศหมายเลขโทรศัพท์ครับ028319888หรือโทร1202ต่อ50219หรือ50231
2: ก่อนหน้านี้

0: นิ่งๆนะ1 2 3
1: นี่เด็กๆปู่มีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมลีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการ
2: ค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีเมาลิดกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิลปกรศรีพรมทองวันนี้นะครับเราจะมาต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการใช้งานซึ่งเป็นโปรแกรมที่เด็กๆเนี่ยจะใช้ในการฝึกพิมพ์ข้อความซึ่งมีชื่อเรียกว่าโปรแกรม Microsoft Word นะครับวันนี้จะเรียนรู้อะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับก็จะยังอยู่ถึงเรื่องของการสร้างงานเอกสารนะครับในเรื่องของการสร้างงานเอกสารเนี่ยเราจะยังเหลืออยู่นะครับในเรื่องของการสร้างชิ้นงานซึ่งวันนี้เนี่ยเด็กๆก็จะได้มีการคิดชิ้นงานกันในกลุ่มด้วยนะครับไปดูกันเลยครับคุณครูมีตัวอย่างชิ้นงานมาให้เด็กๆได้ดูครับชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานที่สร้างจากโปรแกรมประมวลคำหรือโปรแกรม Microsoft Word เด็กๆเห็นอะไรครับเห็นอะไรเอ่ยเห็นโลโก้ใช่ไหมเห็นอะไรครับเห็นข้อความใช่ไหมเห็นข้อความที่มีสีสันต่างๆใช่ไหมครับเห็นอะไรเห็นรูปภาพประกอบที่อยู่ด้านในนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นป้ายประกาศนะครับซึ่งเป็นประกาศอะไรครับประกาศให้อะไรให้เราทราบเรื่องของการอะไรครับการแข่งขันกีฬาสีภายในนะครับซึ่งคุณครูก็สมมติขึ้นมานะครับว่าเป็นวันนี้นะครับป้ายนี้เป็นป้ายประกาศนะครับที่สร้างจากโปรแกรมประมวลคำหรือโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งโปรแกรมประมวลคำหรือโปรแกรม Microsoft Word เนี่ยสามารถที่จะแทรกในส่วนของรูปภาพได้ไหมครับโลโก้โรงเรียนเป็นในส่วนของรูปภาพข้อความเล็กข้อความใหญ่เห็นไหมครับใส่สีสันข้อความเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรแทรกรูปภาพเหล่านี้เนี่ยสามารถทำได้จากโปรแกรมประมวลคำซึ่งวันนี้ครับเด็กๆจะต้องมาทำการคิดงานนะครับแล้วก็ทำการสร้างงานจากโปรแกรมประมวลคำนี้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของชิ้นงานนะครับที่มีองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข้อความนะครับสีสันต่างๆนั่นก็คือสามารถพิมพ์ข้อความได้นะครับพิมพ์ข้อความได้และแทรกรูปภาพได้อย่างที่บอกไปรวมถึงตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามได้ซึ่งเด็กๆก็สามารถที่จะปฏิบัติแบบนี้ได้ไหมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ยากเลยหลังจากที่เด็กๆได้ดูในส่วนของป้ายประกาศนะครับเป็นชิ้นงานที่สร้างมาจากโปรแกรมประมวลคำเรียบร้อยต่อไปเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันนะครับยังอยู่ที่หน่วยเดิมหน่วยที่2ครับเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์1ครับนักเรียนจะต้องออกแบบชิ้นงานเอกสารตามวัตถุประสงค์และนำเสนองานออกแบบได้วันนี้เด็กๆจะต้องมานำเสนอด้วยและ2ครับเด็กๆจะต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองแน่นอนวันนี้เป็นงานกลุ่มนะครับสำหรับโรงเรียนวังไกลข้างบนคุณครูมอบหมายให้เป็นงานคู่นะครับจับคู่กันนะครับสำหรับโรงเรียนปลายทางก็อาจจะจับเป็นกลุ่มนะครับ 3-4 คนก็แล้วแต่บริบทของแต่ละโรงเรียนนะครับต่อไปมาดูที่สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับเด็กๆนั่นก็คือเด็กๆจะต้องออกแบบชิ้นงานตามสถานการณ์ที่กำหนดและนำเสนอผลการออกแบบโดยรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่าลืมนะครับเราจะต้องทำงานกลุ่มนะเหมือนตอนที่เราทำการวาดภาพใช่ไหมเด็กๆก็ได้มีการไปคิดว่าเราจะวาดภาพอะไรแล้วก็มาช่วยกันทำช่วยกันคิดนั่นเองเอาละก่อนอื่นมาทบทวนหลังจากที่คุณครูแนะนำเรื่องของการทบทวนแล้วเนี่ยคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยเปิดเครื่องและทำการปฏิบัติตอนนี้ยังครับไม่ต้องรีบครับคุณครูจะแนะนำเด็กๆก่อนหลังจากนั้นเราจะมาฝึกปฏิบัติพร้อมๆกันตามคุณครูไปทีละลำดับขั้นตอนนะครับลำดับแรกเลยก็คือเรื่องของการ ปิดโปรแกรมใช่ไหมครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรม Microsoft Word ที่เราจะได้เรียนรู้กันนะครับการเข้าใช้งานโปรแกรมวิธีที่1คือทำอะไรครับเขาเรียกว่าอะไร Double Click Double Click นะครับ Double Click คือการคลิกด้วยนิ้วอะไรนิ้วชี้ติดต่อกันกี่ครั้งครับยอดเยี่ยมมาก2ครั้งอย่างรวดเร็วคลิกๆเพื่อที่จะเปิดหน้าจอของโปรแกรมขึ้นมานะครับเด็กๆก็ไปหาไอคอนนี้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปจากนั้นก็เปิดครับต่อไปเรามาดูวิธีที่2กันนะครับเราจะใช้วิธีที่2นี้ในกรณีที่ไม่มีไอคอนของโปรแกรมอยู่ที่หน้าจอนะครับวิธีที่2เนี่ยเราจะทำการไปคลิกขวาที่ปุ่ม start นะครับคลิกขวาที่ปุ่ม start จากนั้นไปคลิกที่คำว่า search นะครับคลิกที่คำว่า search เพื่อเด็กๆจะได้ทำการพิมพ์โปรแกรมหรือพิมพ์ชื่อของไอคอนโปรแกรมลงไปนะครับพอพิมพ์ลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเด็กๆก็จะเจอกับไอคอนของโปรแกรม Word นะครับไอคอนของโปรแกรม Microsoft Word เด็กๆก็คลิกเข้าไปก็จะทำการเปิดในส่วนของโปรแกรมขึ้นมาใช้งานได้เรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องมาเรียนรู้ก็คือเรื่องของการออกจากโปรแกรมนะครับเด็กๆมีอยู่ด้วยกัน2วิธีวิธีที่1ก็คือไปที่ไฟล์แล้วคลิกโค้ดครับเพื่อที่จะปิดกระดาษออกไปหลังจากนั้น

0: เราก็จะไปทำการคลิกที่วิธีที่2หรือกดปุ่มกากบาทนะครับโดยการกดปุ่มกากบาทมุมขวาบนเพื่อปิดการใช้งานโปรแกรมนั่นเองนะครับถ้าเราจะบันทึกเราก็กดเซฟถ้าเราจะไม่บันทึกเราก็กดที่ไม่บันทึกหรือ Don't Save นั่นเองครับนี่ครับการเข้าใช้หรือออกจากโปรแกรมเนี่ยมีหลากหลายวิธีครับให้นักเรียนเลือกใช้ตามความสะดวกและเหมาะสมกับสถานการณ์อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของการพิมพ์ข้อความในส่วนของการพิมพ์ข้อความตรงนี้เนี่ยมีแนะนำนิดเดียวเองครับหลังจากที่เด็กๆพิมพ์ข้อความเนี่ยถ้าเราพิมพ์ผิดเราก็ไปกดปุ่ม backspace ครับเพื่อลบตัวอักษรที่อยู่ก่อนหน้าเคอร์เซอร์นะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับให้เด็กๆสังเกตที่นามสกุลเห็นไหมครับเด็กชายวินัยจิตใจดีดอเด็กสระอีสมมติว่าถ้าเราจะลบเราก็กดปุ่ม backspace 1ครั้งสระอีก็จะหายไปเห็นไหมครับก็จะลบไปเรื่อยๆครับดอเด็กจอจานนะครับไปเรื่อยๆนี่คือการลบตัวอักษรนะครับและให้เด็กสังเกตด้วยว่าเวลาที่เราพิมพ์ข้อความเนี่ยนะครับข้อความจะปรากฏอยู่ด้านหน้าเคอร์เซอร์ที่กระพริบอยู่นะครับสังเกตให้ดีด้วยต่อไปอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเปิดเอกสารครับหลังจากที่เราบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเด็กๆจะต้องทำการเปิดเอกสารขึ้นมาได้ครับโดยการไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือก Open หรือเปิดนะครับจากนั้นก็คลิกเลือกไฟล์ที่เราทำการบันทึกไว้ครับซึ่งเด็กๆก็น่าจะมีไฟล์ที่บันทึกไว้เมื่อคราวที่แล้วเนาะเมื่อคราวที่แล้วเราทำการบันทึกไฟล์ไว้นะครับและเราจะทำการเปิดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัตินะรอคุณครูฟังอธิบายก่อนอีกหนึ่งเรื่องที่เด็กๆจะต้องมาเรียนรู้นะครับเด็กๆเรียนรู้ไปยังเรื่องการเปลี่ยนสีเรียนรู้ไปแล้วนะครับแต่เพื่อให้เด็กๆเข้าใจง่ายมากขึ้นหรือปฏิบัติได้เนี่ยวันนี้คุณครูจะพาทำหรือจะสาธิตไปพร้อมกันและได้เรียนปฏิบัติตามด้วยนะครับโดยเราจะต้องทำการคลิกเลือกข้อความที่ต้องการสมมติว่าคุณครูต้องการเปลี่ยนสีที่ชื่อเด็กชายวินัยจิตใจดีเนี่ยพอคุณครูเปลี่ยนต้องการที่จะเปลี่ยนเนี่ยคุณครูก็ไปเลือกให้เป็นแถบทึบๆแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณครูจะไปคลิกที่ลูกศรนะครับที่อยู่ถัดจากสีฟอนต์นะครับที่อยู่ถัดจากสีฟอนต์แล้วก็ทำการเลือกสีที่คุณครูต้องการนั่นเองนะครับคลิกเลือกข้อความก่อนนะคลิกเลือกข้อความก่อนจากนั้นเราไปคลิกเลือกที่ลูกศรนะครับไปคลิกเลือกที่ลูกศรที่หยุดถัดจากที่อยู่ถัดจากกลุ่มฟอนต์นะครับเราก็เลือกสีฟอนต์แล้วจากนั้นก็เลือกที่สีนั่นเองเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะได้ไปฝึกปฏิบัติกันต่อไปครับในส่วนของการบันทึกชิ้นงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆมีใครที่บันทึกชิ้นงานได้บ้างครับมีไหมมีเหมือนกันนะครับหลายคนนะครับไหนยกมือหน่อยใครที่บันทึกชิ้นงานได้นะครับเก่งมากมือลงครับเดี๋ยววันนี้นะใครที่ยังไม่ได้บันทึกชิ้นงานคุณครูจะไปแนะนำทีละขั้นตอนเลยนะครับการบันทึกชิ้นงานเนี่ยหลังจากที่เราทำการสร้างงานเสร็จเรียบร้อยให้เด็กๆไปเลือกที่เมนูไฟล์แล้วคลิกที่ Save As หรือบันทึกเป็นนะครับจากนั้นก็เบลก่อนครับเบลเพื่ออะไรครับเบลเพื่อที่จะทำการพิมพ์ชื่อไฟล์งานแล้วไปคลิกที่ Save หรือบันทึกนั่นเองนะครับแต่ในส่วนของขั้นตอนเนี่ยก็จะมีในส่วนของการเลือกช่องทางที่จะบันทึกด้วยเด็กๆจะเลือกไปที่ My Document นะครับหรือที่ Desktop ก็แล้วแต่เด็กๆเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะมาทบทวนกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเด็กๆเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะมาแนะนำนะครับทีละขั้นตอนเลยนั่นก็คือเรื่องของการเปิดโปรแกรมก่อนนะครับตอนนี้นะครับเด็กๆเปิดเครื่องขึ้นมาใครที่ยังเปิดเครื่องไม่ได้มีบ้างไหมอ ตอนนี้ครูจะขอเดินดูนิดนึงว่าเด็กๆเปิดได้หรือเปล่าYeah. ยังมีใครที่เปิดเครื่องไม่ได้บ้างไหมครับยังมีใครที่เปิดเครื่องไม่ได้บ้างไหมครับเอาล่ะตอนนี้เด็กๆเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทุกคนแล้วนะครับให้เด็กๆนำเมาส์ไปคลิกที่ไอคอนที่อยู่หน้าจอนะครับไอคอน Word เห็นไหมครับเด็กๆเห็นไหมไอคอน Word เห็นไหมครับนำเมาส์ไปคลิกแล้วดับเบิลคลิกขึ้นมาครับเพื่อที่จะเปิดดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยได้ไหมครับสำหรับโรงเรียนวังไกลกังวลครับไปคลิกที่เอกสารเปล่าเห็นไหมครับได้ไหมไปคลิกที่เอกสารเปล่าในลักษณะแบบนี้นะครับได้ไหมครับไปคลิกที่เอกสารเปล่าอ่านครูจะสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมเห็นไอคอนไหมครับเห็นไอคอนหน้าจอไหมครับดับเบิลคลิกเลยเรียบร้อยจากนั้นเข้าไปคลิกที่เอกสารเปล่าครับเข้าไปคลิกที่เอกสารเปล่าคลิกเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับได้เรียบร้อยได้ไหมครับใครยังเปิดไม่ได้ต่อไปให้เด็กๆมีใครยังเปิดไม่ได้ไหมครับไม่มีนะให้ทำการปิดโปรแกรมหรือออกจากโปรแกรมออกจากโปรแกรมโดยการไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกที่ปิดเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งไปคลิกที่ไฟล์ครับเจอไหมไปคลิกที่ไฟล์ไหมครับไปคลิกที่ไฟล์ตรงนี้ครับตรงนี้แล้วเลือกที่ปิดหน้าจอจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นสีเทาๆแบบนี้โล่งๆแบบนี้ปฏิบัติได้ไหม
2: ได้คร
0: ับ ปฏิบัติได้ไหมจากนั้นเด็กๆไปกดกากบาทปิดกากบาทสีแดงตรงนี้เลยมุมบนขวาของจอภาพกดกากบาทสีแดงโปรแกรมก็จะปิดเรียบร้อยใครที่ขึ้นแบบนี้ครูจะสาธิตให้ดูนิดนึงใครที่ขึ้นแบบนี้ให้เด็กๆไปคลิกที่ไม่บันทึกนะครับให้ไปคลิกที่ไม่บันทึกนะเราก็จะปิดโปรแกรมได้เรียบร้อยเห็นไหมครับต่อไปให้เด็กๆเปิดขึ้นมาใหม่เปิดขึ้นมาใหม่แล้วดูสิเราจะทำการเปิดงานที่เราทำการบันทึกไปเมื่อคราวที่แล้วที่เราบันทึกไปให้เด็กๆไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกเปิดเห็นไหมครับไฟล์แล้วเลือกเปิดดูไหมไปคลิกที่ไฟล์เข้าไปที่เอกสารเปล่าก่อนเด็กๆเข้าไปที่เอกสารเปล่าก่อนให้ขึ้นหน้าแบบคุณครูตามตัวอย่างแบบนี้ก่อนครับหลังจากนั้นไปคลิกที่ไฟล์ตรงนี้ครับแล้วเลือกที่เปิดก็จะมีงานที่เราบันทึกไว้เอาหาดูซิมีไหมถ้ามีคลิกเข้าไปเลยถ้ามีคลิกเข้าไปเลยถ้ามีคลิกเข้าไปได้เลยครับไปคลิกที่เปิดนะไฟล์แล้วเปิดมีงานที่เราคลิกไว้ไหมกดเลยคลิกเลยเยี่ยมมากไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็ ปิดเอกสารเปล่าขึ้นมาเอาล่ะตอนนี้คุณครูต้องการให้เด็กๆพิมพ์ข้อความนี่ไงประวัติส่วนตัวเอมิการหรือเปล่าชุดสไปซิลุถูกต้องตอนนี้คุณครูต้องการให้เด็กๆทำการพิมพ์ข้อความให้ครบครับชื่อเพื่อนชื่อเราก่อนชื่อเพื่อนแล้วก็ชื่อโรงเรียนนะครับชื่อเราชื่อเพื่อนชื่อโรงเรียนพิมพ์เลยครับคุณจะให้เวลาสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งอย่าลืมนะครับให้เด็กๆไปทำการถ้าใครที่ยังไม่ได้เพิ่มขนาดไปเพิ่มขนาดที่36ก่อนแล้วก็พิมพ์ลงไปพิมพ์ชื่อลงไปนะครับพิมพ์ชื่อลงไปชื่อเราชื่อเราชื่อเราเปลี่ยนภาษาด้วยเปลี่ยนภาษาเด็กชายวินัยของคุณครูสมบูรณ์ขึ้นมาหลังจากพิมพ์ชื่อตัวเองเสร็จเรียบร้อยเด็กๆก็กด Enter ลงมาครับเพื่อที่จะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเพื่อที่จะขึ้นบรรทัดใหม่

แล้วก็ชื่อโรงเรียนนะครับเวลาที่ให้เด็กๆสังเกตนำเมาส์ไปคลิกข้างหลังครับเด็กๆนำเมาส์ไปคลิกข้างหลังที่เราจะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเด็กกด Enter ครับเคอร์เซอร์ก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ครับนำเมาส์ไปคลิกด้านหลังครับนำเมาส์ไปคลิกด้านหลังครับด้านหลังข้อความที่เราจะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับด้านหลังข้อความก่อนที่เราจะขึ้นบรรทัดใหม่เด็กๆก็กด Enter ปุ๊บก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ได้คุณจะไปเดินดูกด Enter ขึ้นมาทัดใหม่นะลูก Enter สีม่วงๆไอ้ลูกตรงกลางนี่ครับนามสกุลด้วยสิลูกนามสกุลหายไปไหนเนี่ยไงของใครลูกถ้าไม่มีก็พิมพ์ใหม่ก็พิมพ์ใหม่ครับมาพิมพ์ใหม่ได้เลยเปลี่ยนภาษากดตรงนี้เปลี่ยนภาษากดปุ่มที่อยู่ด้านล่างปุ่ม ESC ใครที่ยังพิมพ์ไม่เรียบร้อยเปิดขึ้นมาพิมพ์ได้เลยครับทั้งต้นทางและ

ปลายทางนะครับพิมพ์เลยพิมพ์เลยคุณครูจะให้เวลาเด็กๆพิมพ์อีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการเปลี่ยนสีตัวอักษรอะไรลูกอะไรนะลูกเวลาเราจะพิมพ์อักษรตัวบนนะครับกดชิปค้างไว้ก่อนกดชิปค้างไว้แล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์สระอูกดชิปค้างไว้ก่อนกดชิปค้างไว้แล้วก็กดสระอูพอสระอีสระอีกดได้เลยตัวอักษรตัวบนอย่าลืมนะคะกดปุ่มชิปค้างไว้ด้วยสระอูอยู่ตรงเลข6นะเลข6เก่งมากอ่านเรียบร้อย1คนสระอูนี่ไงกดชิปก่อนกดชิปก่อนเพราะมันอยู่ข้างบนก็กดนักเรียนพยายามพิมพ์ให้ได้นะครับตามที่คุณครูแนะนำไปนะเดี๋ยวจะได้ไปฝึกปฏิบัติกันได้ต่อเนื่องนะครับสระอูกดชิปค้างไว้แล้วกดสระอูลูกกดชิปค้างไว้กดชิปค้างไว้กดค้างไว้อันนี้กดค้างแล้วกดสำหรับการพิมพ์ตัวอักษรที่อยู่ด้านบนนะครับอย่าลืมกดปุ่มชิปปุ่มชิปจะอยู่ทางด้านบนของปุ่มคอนโทรลนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือสุดนะตรงกลางก็มีนะครับตรงกลางก็มีกดถ้าจะพิมพ์ตัวบนต้องกดปุ่มชิปค้างไว้ก่อนนะครับเพิ่มขนาดก่อนลูกนี่เราไปเพิ่มขนาดก่อน

0: ไม่เป็นไรมันอยู่ข้างล่างมันไม่ต้องกดปุ่มชิปกดเลยลูกกดเลยพิมพ์ให้เรียบร้อยลูกพิมพ์ให้เรียบร้อยเปลี่ยนขนาดตัวอักษรก่อนลูกเปลี่ยนเป็น36ครับ36ลูกพิมพ์คำว่าเด็กชายสิลูกแล้วก็ชื่อเราเองอ่ะพิมพ์เลยครับเราเอเราเด็ก
1: ช
0: ื่อ
1: เป็นชอช้างชื่อลูกชื่อชอช
0: ้
1: าง
0: ชอช้างมีสิลูกสำหรับโรงเรียนวังการกังวลนะครับเพื่อนที่อยู่ข้างๆกันก็ช่วยเหลือกันได้นะสำหรับที่อยู่ข้างๆกันครับบอกเพื่อนนะบอกเพื่อนเด็กๆบอกเพื่อนนะอย่าไปพิมพ์ให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนพิมพ์เองแนะนำเพื่อนแนะนำเพื่อนนะครับแนะนำเพื่อนเยี่ยมมากนี่ต้องเริ่มวัดใครที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาแนะนำเรื่องของการเปลี่ยนสีเดี๋ยวเด็กๆจะไปฝึกปฏิบัติตามคุณครูเลยนะอ่ะตอนนี้เท่าที่คุณครูสังเกตนะครับเด็กๆสามารถพิมพ์ชื่อของเราพิมพ์ชื่อเพื่อนเราและพิมพ์ชื่อโรงเรียนได้เรียบร้อยเด็กๆไปทางก็น่าจะปฏิบัติได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติเรื่องของการเปลี่ยนสีกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่จอคุณครูได้เลยครับเอาล่ะตอนนี้ให้เด็กๆจับเมาส์ครับเราจะเปลี่ยนสีกันให้นักเรียนนำเมาส์นะครับไปคลิกด้านหน้าข้อความครับคลิกหนึ่งครั้งให้เมาส์ให้เมาส์เป็นรูปลูกศรเห็นไหมครับคลิกไปครั้งเดียวก็จะคุมได้หมดเลยเห็นไหมครับให้เมาส์เปลี่ยนเป็นรูปลูกศรแบบนี้ครับเห็นไหมแต่ถ้าเมาส์ไม่ได้เปลี่ยนเป็นรูปลูกศรหรือเราจะเลือกข้อความเรานำเมาส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปแบบนี้ก็ได้นะครับคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากไปแต่ถ้าเราจะเลือกแค่บรรทัดเดียวเรานำเมาส์ไปวางไว้ด้านหน้านะครับไปวางไว้ด้านหน้าแล้วคลิกซ้ายหนึ่งครั้งก็จะทำการคลุมดำได้หมดแล้วหลังจากนั้นให้เด็กๆไปที่ตัว A ที่มีสีครับเด็กๆเลือกสีที่มองเห็นชัดเจนครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นสีเขียวแบบนี้ที่ชัดเจนนะถ้าเป็นสีแบบนี้เนี่ยเด็กๆจะมองไม่เห็นนะครับถ้าแบบนี้ไม่แนะนำนะครับมองไม่เห็นมองไม่เห็นไม่เปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นสีที่ชัดเจนยกตัวอย่างสีเขียวแบบนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วข้อความด้านล่างครับข้อความที่2ด้วยข้อความที่2ด้วยเหมือนเดิมเลยครับนำเมาส์ไปคลิกที่บรรทัดที่2แล้วก็ไปเลือกสีเลยคุณครูจะใช้สีแดงและชื่อโรงเรียนครับก็แล้วแต่ว่าจะเป็นโรงเรียนของใครนะครับก็ขึ้นอยู่กับปลายทางด้วยใช้เป็นโรงเรียนตัวเองนะไม่ต้องพิมพ์โรงเรียนวังการกังวลก็ได้นะครับเหมือนเดิมคลิกซ้ายหนึ่งครั้งอย่าลืมนะเวลาเราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเนี่ยเมาส์ต้องเป็นรูปลูกศรก่อนเมาส์ต้องเป็นรูปลูกศรก่อนคลิกไปปุ๊บไปเปลี่ยนสีได้เลยคุณจะขอใช้เป็นสีไหนดีที่แตกต่างอ่ะสีส้มออกส้มแล้วกันเรียบร้อยใครที่ไม่ได้มีไหมคุณจะเดินดูหน่อยได้ไหมครับแล้วหลังจากที่เด็กๆเปลี่ยนสีเรียบร้อยครูจะไปแนะนำเรื่องของการบันทึกให้บันทึกให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ3สีเลยลูก3สีเลย3บรรทัด3สีบางคนไปเลือกไฮไลท์แบบนี้ไม่ถูกนะครับแบบนี้ไฮไลท์ไม่เอานะแบบนี้ไม่เอานะครับเราจะไม่เลือกไฮไลท์แบบนี้นะครับ ให้เลือกเป็นสีตัวอักษรเท่านั้นนะครับให้เลือกเป็นสีตัวอักษรต่อไปหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนสีเรียบร้อยมีใครยังปฏิบัติไม่ได้ไหมไม่มีนะครับเราจะมาทำการบันทึกข้อความกันครับหรือบันทึกงานของเราในชื่อของเรานะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาให้เด็กๆหลังจากเปลี่ยนสีเรียบร้อยมาบันทึกข้อความครับแนะนำกันอีกครั้งหนึ่งครับให้เด็กๆไปคลิกที่ไฟล์ครับไปคลิกที่ไฟล์จับเมาส์เลยไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกบันทึกเป็นเลือกบันทึกเป็นเห็นไหมครับไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกบันทึกเป็นหรือ save as นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บเด็กๆเข้าไปคลิกที่เลือกดูเรียกดูเรียกดูเห็นไหมเรียกดูคลิกลงไปขึ้นแบบนี้ครับให้เด็กๆพิมพ์ลงไปเลยเปลี่ยนชื่อนิดนึงก่อนพิมพ์ว่าประวัติส่วนตัวนำเมาส์ไปลบตรงนี้ก่อนนะครับชื่อไฟล์ตรงนี้ประวัติส่วนตัววินัยก็ใส่เป็นชื่อของเราชื่อของเราเองนะชื่อของเราเองอ่ะคุณครูจะค้างไว้ก่อนคุณครูจะค้างไว้ก่อนกดปุ่ม backspace ลบข้อความก่อนกดปุ่ม backspace ลบข้อความก่อนครับแล้วพิมพ์ว่าประวัติส่วนตัวตามตัวอย่างที่คุณครูให้ดูเลยดูที่จอทีวีได้เลยครับดูที่สไลด์ได้เลยประวัติส่วนตัวชื่อเรานะไม่ได้ชื่อวินัยนะครับเราไม่ได้ชื่อวินัยนะครับประวัติส่วนตัวแล้วชื่อเรานะครับเพราะว่าเป็นผลงานของเราพิมพ์ชื่อเราต่อได้เลยว่องไวนิดนึงครับว่องไวนิดนึงประวัติส่วนตัวเราชื่อเราเองจากนั้นให้เด็กๆไปคลิกที่บันทึกครับเด็กๆที่เมาส์คุณครูชี้อยู่เห็นไหมที่บันทึกที่เมาส์คุณครูชี้อยู่เห็นไหมครับที่บันทึกนะที่บันทึกใครที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วไปกดบันทึกครับไปคลิกบันทึกได้เลยประวัติส่วนตัวของเราพิมพ์ชื่อสนุกพิมพ์ต่อเลยประวัติส่วนตัวแล้วชื่อเรานะไม่ต้องมีนามสกุลนะครับชื่อเราอย่างเดียวนะลูกจากนั้นกดบันทึกกดบันทึกได้เลยแล้วให้เด็กๆสังเกตด้านบนแถบหัวเรื่องจะมีเขียนว่าประวัติส่วนตัวแล้วชื่อเราเรียบร้อยนะครับหลังจากที่คุณครูกดบันทึกปุ๊บด้านบนเห็นไหมครับด้านบนแถบหัวเรื่องครับจะมีเขียนว่าประวัติส่วนตัววินัยแบบนี้แสดงว่าเราบันทึกได้เรียบร้อยนะครับแสดงว่าเราบันทึกได้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆเป็นไงบ้างเด็กๆสามารถบันทึกข้อความได้หรือเปล่าบันทึกชิ้นงานได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ให้เด็กๆทำการบันทึกให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมครับสังเกตที่แถบหัวเรื่องด้านบนนะครับว่ามีคำว่าประวัติส่วนตัวแล้วชื่อเราหรือเปล่าถ้ามีแสดงว่าเราบันทึกได้เรียบร้อยตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ใบงานกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยเอาละครับมาที่ใบงานกันครับวันนี้เป็นใบงานที่1ครับเรื่องสร้างเอกสารใบงานที่1เรื่องสร้างเอกสารมาดูกิจกรรมของปลายทางกันครับสำหรับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางนะครับคุณครูจะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยจะแบ่งหน้าที่การทำงานของสมาชิกแต่ละคนให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานคำคมหรือข้อความตามที่ตนเองสนใจลงในใบงาน1นะครับสร้างงานเอกสารข้อที่1เพื่อวางแผนก่อนนำไปทำในโปรแกรมประมวลคำ เดี๋ยวเราจะไปวางแผนแล้วเขียนลงไปในใบงานวันนี้นะครับและคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนแบ่งหน้าที่การทำงานและออกแบบชิ้นงานที่ตนเองสนใจเพื่อนำไปสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมประมวลคำในใบงาน1สร้างงานเอกสารข้อที่1นั่นเองนะครับเดี๋ยวเด็กๆจะต้องมาทำการคิดชิ้นงานนะครับก่อนที่เราจะคิดชิ้นงานเนี่ยครูจะให้ดูตัวอย่างก่อนนี่ครับเด็กๆเห็นป้ายสัญลักษณ์ไหมป้ายสัญลักษณ์นี้เราพบเจอได้ใช่ไหมครับตามสถานที่ต่างๆรวมถึงคำคมคำคมเขาเขียนว่าอะไรอย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่นะครับเป็นคำคมจากท่านพระพุทธทาสนะครับท่านพุทธทาสนั่นเองนะครับมีคำถามครับมีคำถามพบป้ายนี้ได้ที่ใดบ้างเด็กป้ายสัญลักษณ์พบที่ใดบ้างครับในโรงเรียนเจอไหมก่อนทางเข้าโรงเรียนเห็นไหมป้ายที่ให้ลดกระจกใช่ไหมครับเจอไหมสำหรับโรงเรียนวังนะครับเจอและที่ติดอยู่ตามที่เที่ยวต่างๆใช่ไหมครับที่เที่ยวต่างๆที่สาธารณะก็ติดไว้อยู่นะครับใช้ทำอะไรใช้เพื่อบอกใช่ไหมบอกให้บุคคลที่สัญจรไปมาได้ทราบว่าตรงนั้นเนี่ยต้องเฉพาะผู้ได้รับอนุญาตหรือโปรดติดบัตรเห็นไหมครับหรือโปรดติดบัตรเป็นป้ายสัญลักษณ์นะครับป้ายนี้มีข้อมูลอะไรบ้างมีภาพเกี่ยวกับอะไรนะครับก็มีภาพเกี่ยวกับอะไรครับมีภาพเกี่ยวกับสิ่งที่จะให้ทำการปฏิบัติหรือบ่งบอกใช่ไหมบ่งบอกว่าตรงนั้นตรงนี้ต้องทำอะไรใช่ไหมครับรวมถึงป้ายข้างล่างก็คือป้ายคำคมใช่ไหมบอกอะไรป้ายคำคมเนี่ยบอกอะไรเราบอกอะไรครับบอกว่าอย่ายอมแพ้ใช่ไหมครับก็เป็นคำคมสอนใจนะครับส่วนใหญ่ก็จะติดตามสถานที่ราชการหรือตามวัดวาอารามต่างๆนะครับป้ายนี้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับก็ทำให้เราได้ทราบใช่ไหมได้คิดได้ทราบว่าเราต้องปฏิบัติอะไรรวมถึงคำคมทำให้เราได้ไปฉุดคิดว่าเราต้องอยู่ในสังคมได้อย่างไรนะครับป้ายนี้มีความสวยงามน่าสนใจไหมมีใช่ไหมครับก็เห็นได้ชัดเจนใช่ไหมครับเด่นชัดแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นป้ายคำคมเนี่ยเขาใช้สีเขียนบนแผ่นไม้ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเราจะไปทำอะไรครับไปใช้โปรแกรมประมวลคำในการสร้างป้ายเหล่านี้นั่นเองนะครับเอาละในข้อที่1ครับเด็กๆจะต้องทำอะไรบ้างในวันนี้1ให้นักเรียนเขียนคำคมหรือข้อความตามที่ตนเองสนใจวันนี้เราทำลงไปในใบงานครับแล้วเดี๋ยวจะขอตัวแทนสักกลุ่มหรือ2กลุ่มสำหรับโรงเรียนวังกังวลนะครับครูให้เป็นงานคู่นะครับจับคู่กันเพราะว่าเรานั่งกันเป็นคู่อยู่แล้วนะครับแต่สำหรับเด็กๆปลายทางนะครับอาจจะจับกันเป็นกลุ่ม 3-4 คนก็แล้วแต่บริบทของแต่ละโรงเรียนนะครับเดี๋ยวจะให้เด็กๆเขียนลงไปในใบงานนะแล้วออกมานำเสนอนะครับตอนนี้ให้เด็กๆไปลงมือปฏิบัติกันเลยครับเปิดใบงานเลยหน้าอะไรเอ่ยหน้าอะไรเอ่ยใครบอกได้หน้า26นะครับหน้า26จากนั้นเด็กๆที่อยู่ด้วยกันคู่กันสำหรับโรงเรียนวังครับช่วยกันคิดว่าเราจะทำอะไรลงไปในชิ้นงานของเราเด็กๆช่วยกันคิดเลยครับแล้วเขียนลงไปเลยครับว่าเราจะทำอะไรดีเราเขียนลูกเราเขียนเป็นคำคมหรือข้อความตามที่ตนเองสนใจเปิดไปหน้า26ครับเขียนอะไรดีเขียนลงไปได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะนำสิ่งที่เราได้วางแผนไว้ในวันนี้รวมถึงเด็กๆอาจจะกลับไปวางแผนกันที่บ้านด้วยนะครับนอกเวลาไปวางแผนกันแล้วสัปดาห์หน้าเด็กๆจะต้องนำมาทำการสร้างงานครับนำมาสร้างงานหรือเป็น คำคมหรือคำขวัญก็ได้เด็กๆลองแต่งขึ้นมานะครับถ้าคำคมไม่ได้ก็คำขวัญก็ได้นะครับหรือเป็นข้อความที่เด็กๆสนใจก็ได้นะครับข้อความที่สนใจสามารถเขียนลงไปได้เลยนะครับ

เขียนคำคมลงไปนะครับเด็กๆเขียนคำคมลงไปเลยครับทางต้นทางและปลายทางจะเป็นคำคมคำขวัญป้ายบอกทางนะครับหรือจะเป็นข้อความอะไรที่เด็กๆสนใจหรืออาจจะเป็นป้ายประกาศอันนี้ตรงนี้เด็กๆสามารถที่จะเขียนลงไปได้ออกแบบแล้วก็เขียนลงไปได้เลยแล้วในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาทำการสร้างงานที่เด็กๆได้ออกแบบไว้เนี่ยจากโปรแกรมประมวลคำหรือโปรแกรม Microsoft Word นั่นเองครับหาว่องไวเลยลูก

0: เด็กๆคิดได้เลยลูกช่วยกันคิด2คนมีใครที่ได้คำคมแล้วบ้างเอ่ยมีไหมเอาเขียนเลยลูกเขียนเลยลูกมีไหมครับมีไหมมีใครได้คำคมบ้างไหมเขียนลงไปเลยออกแบบเลยเป็นไงบ้างครับใครมีคำคมหรือว่าข้อความที่สนใจบ้างขอตัวแทนนำเสนอนิดนึงมาเลยลูกตัวแทนนำเสนอมาเลยมาเลยครับเด็กๆมาอ่านคำคมหรือว่าทั้งคู่เลยมาหยิบไมค์มาด้วยนะครับมานำเสนอให้คุณครูฟังนิดนึงนายอยู่ตรงนี้นะครับมาเร็วครับเดี๋ยวเรานำเสนอเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันแล้วนะครับเด็กๆอ่านได้เลยครับอ่านได้เลยนะครับอ่านได้เลยลูกสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเด็กๆเขียนเป็นเหมือนเป็นคำขวัญใช่ไหมเด็กๆอ่านเลยครับที่เด็กๆเขียนมา
1: โรงเรียนจะสะอาดถ้าช่วยกันทิ้งขยะ
0: ลงถังเอาล่ะเด็กๆเขียนมาว่าโรงเรียนจะสะอาดถ้าช่วยกันทิ้งขยะลงถังนะครับยอดเยี่ยมมากปรบมือเก่งมากเอาละครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเด็กๆก็คงจะลงมือปฏิบัติได้เรียบร้อยอย่าลืมนะครับเด็กๆไปคิดคำคมป้ายประกาศต่างๆนะครับหรือข้อความตามที่ตนเองสนใจได้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างของคุณครูครับแปรงฟันทุกวันฟันสะอาดและแข็งแรงเห็นไหมครับคำคมหรือคำขวัญก็ได้นะแปรงฟันทุกวันฟันสะอาดและแข็งแรงกลับไปคิดกันมานะครับแต่ละกลุ่มนะสำหรับโรงเรียนวังก็ไปคิดกันมาเป็นคู่นะครับเอาล่ะมาสรุปกันนิดนึงกิจกรรมของปลายทางครับคำที่แจงบทบาทของคุณครูกันก่อนครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการออกแบบชิ้นงานครับและคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามสรุปความรู้ร่วมกันและทำแบบประเมินตนเองข้อที่1ถึงข้อที่3มีคำถามครับช่วยกันตอบเลยช่วยกันตอบเนื่องจากเวลาเราน้อยให้เด็กๆช่วยกันตอบคำถามก็คือโปรแกรมสร้างงานเอกสารมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับตอบประมาณได้เลยใช้ในการฝึกพิมพ์ข้อความใช้อะไรครับ

ช้ในการสร้างงานฝึกพิมพ์ข้อความสร้างงานใช่ไหมฝึกความว่องไวของการพิมพ์ฝึกพิมพ์ข้อความให้คล่องเอาละครับยอดเยี่ยมมากนะครับแนวคำตอบของครูก็คือเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการทำงานสร้างงานเอกสารนะครับสามารถสร้างเอกสารแก้ไขเอกสารและจัดรูปแบบเอกสารได้อย่างรวดเร็วครับ

ือเปล่าช่วยให้เรามีการวางแผนใช่ไหมมีใครบอกว่าวางแผนมาดูแนวของคุณครูครับแนวคำตอบก็คือช่วยให้มองเห็นภาพรวมของชิ้นงานตัดสินใจได้อย่างถูกต้องประหยัดเวลาทำมาได้ชิ้นงานที่ดีและมีคุณภาพอย่างที่เด็กๆตอบมาว่าช่วยในการเหมือนเป็นการวางแผนนั่นเองอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนทำหน้าที่ของตนเองหรือไม่ทำไหมเมื่อสักครู่นี้ช่วยกันคิดไหมช่วยกันคิดใช่ไหมทำไมเราถึงต้องทำตามหน้าที่ของตัวเองครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยงานของเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับแนวคำตอบของคุณครูครับให้ทำหน้าที่ของตนเองเพื่อให้งานประสบความสำเร็จและได้งานที่ดีมีคุณภาพนะครับอีกหนึ่งคำถามยังไม่จบนักเรียนมีปัญหาในการทำงานร่วมกันไหมมีไหมครับไม่มีนักเรียนบอกไม่มีใครมีบ้างเอ่ยไม่มีในห้องนี้ยอดเยี่ยมมากแนวคำตอบของคุณครูครับเด็กๆอาจจะตอบว่ามีหรือไม่มีนะครับคำถามเขาบอกว่านักเรียนมีปัญหาในการทำงานร่วมกันหรือไม่เด็กที่โรงเรียนวางบอกว่าไม่มีนะครับแต่ว่าถ้ามีเนี่ยสมมติว่ามีแนวคำตอบของครูก็จะบอกว่าช่วยกันแก้ปัญหากับเพื่อนๆรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและหาทางออกร่วมกันนั่นเองอย่าลืมครับฝากไว้ด้วยครับแบบประเมินตนเองในข้อที่1ถึงข้อที่3ครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปครับเป็นเรื่องของการสร้างงานเอกสารในชั่วโมงที่2นะครับมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และใบงานที่1เรื่องสร้างงานเอกสารที่เราจะต้องนำมาทำกับนำมาสร้างงานในสัปดาห์ต่อไปหรือชั่วโมงต่อไปนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้ทำการทบทวนในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมประมวลคำหรือโปรแกรม Microsoft Word ได้เรียบร้อยและอย่าลืม

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube มหิดล Channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับเปลี่ยนไฟเสร็จพอดีเลยครับเข้าใจว่าหลายๆท่านคงจะไม่อยากจะเปลี่ยนไฟแบบนี้กันบ่อยๆนะครับวันนี้ศาลายาการช่างมีเทคนิคดีๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อทำให้ท่านไม่ต้องเปลี่ยนไฟบ่อยๆแถมยังประหยัดพลังงานด้วยครับก่อนที่จะไปดูว่าจะเปลี่ยนหลอดไฟกันยังไงนะครับมารู้จักเรื่องของหลอดกันดีกว่าว่าปัจจุบันมีหลอดอยู่สักกี่ประเภทนะครับไม่งั้นเดี๋ยวท่านเดินไปซื้อหลอดมาเปลี่ยนแบบที่ผมจะบอกให้เนี่ยจะไม่เข้าใจนะครับว่ามันมีหลอดอะไรกันอยู่บ้างนะครับที่วางอยู่ข้างหน้าผมนะครับไล่ตามยุคตามสมัยเลยนะครับทั้งขวามือของผมเนี่ยจะเป็นหลอดที่เรียกว่าหลอดไส้นะครับบางที่บางบ้านนะครับอาจจะยังมีใช้อยู่นะครับข้อเสียของหลอดไส้แบบนี้นะครับก็คือขาดง่ายนะครับแล้วที่สำคัญเลยลักษณะเฉพาะมากเลยคือร้อนนะครับด้วยความที่จะต้องมีกระแสไฟวิ่งไปแล้วทำให้แสงสว่างออกมาเนี่ยจะมีความร้อนออกมาด้วยนะครับถัดมานะครับอันนี้น่าจะทุกบ้านมีการใช้กันอยู่นะครับก็คือหลอดคอมแพคนะครับตัวหลอดคอมแพคนี่จริงๆมันคือฟลูออเรสเซนซ์นะครับเราเรียกว่าคอมแพคก็เพราะว่าเขาทำมาเพื่อให้แทนหลอดไส้แบบนี้นะครับก็ทำให้ท่านทิ้งหลอดไม่เอาละถ้ามันขาดนะครับก็มาใช้หลอดแบบนี้แทนนะครับจริงๆเทคโนโลยีมันคือฟลูออเรสเซนซ์นั่นเองนะครับอายุการใช้งานก็จะนานขึ้นนะครับการกินไฟหรือว่ากำลังไฟที่ต้องใช้เนี่ยจะน้อยกว่านะครับก็เป็นครึ่งๆนะครับนอกจากหลอดคอมแพคแบบนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีที่มีในตลาดเราแล้วก็ช่วยให้ท่านประหยัดพลังงานมากๆเลยเนี่ยนะครับก็คือหลอดลักษณะแบบนี้นะครับขุ่นขาวนะครับแต่หน้าตาก็จะโบราณโบราณหน่อยนะครับสิ่งที่อยู่ข้างในนี่คือหลอด LED นะครับข้อดีของ LED คือกำลังวัตต์ที่ใช้เนี่ยนะครับน้อยมากนะครับครึ่งๆนะครับก็จะทำให้ท่านประหยัดไฟได้มากนะครับแล้วก็ข้อเสียอย่างเดียวนะครับก็คือราคาแพง

ทีนี้มาดูอีกแบบนึงนะครับก็คือหลอดนีออนที่เราใช้กันอยู่ตามบ้านทั่วๆไปนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงหลอดคอมแพคใช่ไหมครับอันนั้นเปลี่ยนง่ายไม่มีปัญหาแล้วอยากจะเปลี่ยนหลอดแบบนี้บ้างล่ะนะครับแบบนี้ก็มีขายนะครับก็ไปถึงร้านเรียกหาหลอด LED เหมือนกันนะครับแล้วก็หลอดแบบนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะครับซื้อมาเปลี่ยนก็ติดนะครับแต่ถ้ารู้อะไรเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงจะทำให้การเปลี่ยนมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วท่านก็จะได้ความประหยัดอย่างที่ท่านอยากได้ด้วยความสว่างเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นโคมเดิมนะครับแล้วนี่ยังเป็นหลอดเดิมอยู่ที่เราเรียกว่าหลอดพร้อมนะครับน่าจะเคยได้ยินคำว่าหลอดพร้อมเวลาเนี่ยก็จะมีตัวบัลลาดอยู่ในรางนี้แล้วก็ตัวสตาร์เตอร์ต้องต่อวงจรอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปลี่ยนโคมนี้นะครับมาหันมาใช้เป็น LED นะครับแล้วดูซิว่าวิธีการเปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไงนะครับดับไฟก่อนก็จะเห็นนะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีตัวสตาร์เตอร์แล้วก็ตัวบัลลาดอยู่ต้องบอกไว้นิดนึงว่าเรื่องของ LED เนี่ยมันจะแล้วแต่รุ่นโดยปกติแล้วมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่ถ้าซื้อมาแล้วจะมีตัวสตาร์เตอร์มาด้วยนะครับหรืออีกแบบนึงก็คือแบบเนี้ยที่เราซื้อมาอันนี้ไม่มีนะครับวิธีการต่อ2แบบก็จะต่างกันนะครับวันนี้จะลองต่อตัวกรณีที่ไม่มีสตาร์เตอร์อยู่ให้นะครับนี่เดี๋ยวผมเสียบให้ดูติดครับแล้วจะพูดทำไมใช่ไหมครับติดอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือว่าท่านซื้อมาเลยเนี่ยก็ติดเหมือนกันนะครับแต่มันมีสตาร์เตอร์ทำงานนะครับอันนี้คือไม่ได้ต่อตามวิธีการที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าวิธีการที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราปิดก่อนเนาะอาการเมื่อสักครู่นี้นะครับบางคนถ้าไม่รู้ก็อาจจะคิดว่าหลอดไฟเสียนะครับแต่จริงๆไม่เสียเลยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเอาแค่สตาร์เตอร์ออกนะครับของเดิมเนี่ยของเดิมที่อยู่กับโคมเดิมเนี่ยแหละครับแค่เอาออกนะครับก็จะอาการเมื่อสักครู่นี้ก็จะหายไปนะครับแต่นั้นก็ยังไม่ใช่วิธีที่ถูกที่สุดนะครับวิธีที่ถูกต้องที่สุดเลยนะครับอย่างแรกเอาสตาร์เตอร์ออกนะครับอย่างที่2นะครับบายพาสหรือว่าเชื่อมต่อสายที่วิ่งเข้าบัลลาดตัวนี้นะเหมือนเรายกบัลลาดออกไปจากรางเลยนะครับแต่ไม่ต้องยกครับคาไว้อย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับวิธีการก็ดึงสายออกมา2เส้นนี้นะครับแล้วก็มาจำเข้าหากันเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็เช็คหน่อยนะฮะว่ามันอยู่กันแน่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวหลุดแล้วก็จะเกิดช็อตที่หลังเรียบร้อยครับก็จะเห็นได้ว่าเปลี่ยนไม่ยากเลยนะครับก็แค่มันจะมีความลำบากนิดหน่อยนะครับกับกรณีของหลอดยาวหลอดนีออนแบบนี้นะครับแต่ก็แค่ดึงสาย2เส้นนะครับต่อเข้าหากันนะครับที่ตัวของตัวบัลลาดท่านก็จะได้ความสว่างที่อยู่กับท่านนานเลยแล้วก็ประหยัดไฟด้วยนะครับเรื่องของการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับสักเล็กน้อยเลยก็คือเรื่องของเราจะเปลี่ยนทุกหลอดให้เป็น LED ไหมนะครับข้อเสียของ LED อย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของราคาที่ยังไงซะตอนนี้ก็ยังสูงกว่าหลอดคอมแพคหรือว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปเปลี่ยนกับหลอดที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับด้วยราคาที่สูงกว่าท่านอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าหลอดไหนในบ้านเปิดทุกวันละ6ชั่วโมง8ชั่วโมงอย่างนี้แนะนำเลยครับเปลี่ยนไปเลยครับเป็นหลอด LED รับประกันได้คืนทุนคุ้มไวแน่นอนนะครับก็เป็นทริคที่อยากจะฝากไว้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเราพบกันใหม่นะครับกับสารยาการช่างครับ

0: Class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you, everyone. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV too. Welcome to English class with me, Miss แก้วตาชิดเพชร. You can call me Teacher แก้ว. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะ. คุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชร. หรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะ. เอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะ. ซึ่งก่อนอื่นเลยค่ะเพื่อนๆ ครูแก้วนะคะก็จะมีอะไรคะมีแผ่นสีมีกิจกรรมนะคะที่จะนำเข้าสู่บทเรียนนั่นเองค่ะซึ่งก่อนอื่นครูแก้วจะให้กรุ๊ปไหนดีกรุ๊ป 2 select a color เลือกหนึ่งสีค่ะสีอะไรคะพร้อมเพรียงกันมากนะคะต่อไปขออีกซุ่มอีกกรุ๊ป 1เลือกอีกหนึ่งสีบลูสีนี้ไหมบลูต่อไปขออีกกลุ่มที่3สีอะไรคะ again please black สามารถตอบได้ยังไหนใครบอกขอกรุ๊ป4อยากเลือกแผ่นสีสีอะไร purple สีอะไร purple สีนี้เปล่า yes or noดีมากกรุ๊ป5ยังไม่ได้ตอบสีอะไรดีสีอะไรนะคะ
3: red
2: ใครสามารถตอบได้หรือบ้างกรุ๊ป2
4: 2
2: ยังมีอีกนิดนึงขอเปิดอีกหนึ่งแผ่นสีสีอะไรดีคะ
1: green
2: นักเรียน
1: green
2: พอได้ยังกรุ๊ป5นักเรียนปลายทางตอบคุณครูได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางตอบคุณครูได้เลยค่ะ
4: socks
2: ใช่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนใครคิดว่าวันใหม่ออกเสียงได้ถูกต้องไหนกดไลค์หน่อยค่ะใช่ไม่ใช่คะ yes or no ขอเปิดอีกหนึ่งและหนึ่งคืออะไรคะเก่งมากปรบมือให้วันใหม่ด้วยค่ะภาพนี้นั่นก็คือคำว่าอะไรนะคะ
1: socks
2: เพราะอะไรทำไมถึงต้องมี s ด้วยคะเพื่อนเพราะมีสองข้างนั่นเองนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่าถุงเท้ามีกี่ข้างคะ
1: สองข้าง
2: เวลาเราใส่ถุงเท้าเราก็จะต้องใส่ทั้ง

0: ข้างเพราะฉะนั้นคำว่า socks ก็จะต้องมักจะเติมอะไรอยู่เสมอคะ
1: yes.
0: เติม s อยู่เสมอนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็มาเรียนกันเรื่องอะไรอีกแล้วคะต่อกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของ my beautiful clothes my beautiful clothes เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเพื่อนเกี่ยวกับเสื้อผ้าเรามาดูอะไรนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องบอกคำศัพท์แล้วก็ประโยคเกี่ยวกับสีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้รวมถึงสามารถพูดถามตอบเกี่ยวกับสีของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็วันนี้ครูแก้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะจะสามารถทำกิจกรรมด้วยความตั้งใจแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมีการทำอะไรคะเพื่อนทบทวนสีนั่นเองให้นักเรียนพูดไปพร้อมๆกันรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในห้องเรียนเลยนะคะ Are you ready?
1: Yes, I am
0: เก่งมากค่ะสีแรกค่ะเด็กๆสีอะไรคะ
1: Yellow
0: สีนี้ก่อนค่ะ
1: Yellow
0: Yellow ต่อไป
1: Green
0: สีอะไร
1: pink.
0: pink นั่นเองต่อไป
1: blue
0: purple เก่งมากสีนี้สีอะไรนะคะ
1: brown
0: ขอหนึ่งคนชัดๆไหนใครสามารถพูดได้ดาเนียดาเนียพูดสีนี้ให้ฟังหน่อย
2: brown
0: brown
2: brown
0: brownเก่งมากนะคะเด็กๆสีที่วันนี้ครูแก้วนำมาเสนอมีทั้งหมดกี่สีคะใครได้ก่อนยกมือกรุ๊ป5กรุ๊ป5ใครรู้เงียบไว้ก่อนนะคะมีทั้งหมดกี่สีเอ่ยพูดเลยค่ะ
2: 12
0: ใช่ไม่ใช่ค่ะ yes or no กรุ๊ปไหนเอามือลงก่อนเอามือลง1 2 3group 4
2: 10
0: 10 colors yes or no
2: yes
0: 14ใช่ไม่ใช่นับพร้อมกันค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: give a big hand to your friend ปรบมือให้เพื่อนค่ะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปไหนจะได้หัวใจไปคะกรุ๊ปไหนคะกรุ๊ป4นั่นเองนะคะดีมากแล้วก็กลุ่มที่5ตอบคำว่าอะไรได้นะคะเมื่อก่อนหน้านี้คำว่า socks ใช่ไหมคะก็จะได้1หัวใจไปด้วยเช่นกันนะคะต่อไปไอเอ๋ยนักเรียนทบทวนอีก1รอบคือคำว่า socksocks ฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์ลงบนกระดานให้นักเรียนดูด้วยนะคะดีมากนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยใครสามารถสะกดคำศัพท์คำนี้ได้บ้างสะกด spell the word skirt ได้ไหมมาดูพร้อมกันนะคะคำนี้ก็คือ skirt skirtนักเรียนปลายทางสะกดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในห้องเรียนเลยนะคะ S K
1: I
0: R
1: T
0: skirt นั่นก็คืออะไรคะเพื่อนไหนใครกำลังสวมใส่กระโปรงอยู่บ้างยกมือหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางคนใดใส่กระโปรงอยู่บ้างสวมใส่กระโปรงอยู่บ้างคะดีมากค่ะเอามือลงได้ค่ะต่อไปเด็กๆอะไรเอ่ยอะไรคะ What are these What are these มันคืออะไรรองเท้าใช่ไหมคะรองเท้ามีกี่ข้างมี1คู่ใช่ไหมคะไหนลองตอบค่ะ Group 2 Group 2มั่นใจในคำตอบตัวเองออกเสียงว่า
2: ลอส
0: ยังไม่ใช่กรุ๊ป5กรุ๊ป5กรุ๊ป4โอเคกรุ๊ป4ค่ะ
2: rock
0: ยังไม่ได้กลุ่มที่3

0: ตอบดังๆยกมือแล้วใช่ค่ะพูดเลยค่ะพูดเลยค่ะ
1: ชู
0: เติม s ให้หน่อย
1: choose
0: เติม s หรือ es choose เก่งมากค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ choose
2: choose
0: เด็กๆคำนี้นะคะก็จะต้องเติม s ด้วยเสมอนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่รองเท้าเราใส่เป็นยังไงคะถูกต้องค่ะเด็กๆกรุ๊ปไหนจะได้หัวใจไปคะกรุ๊ปไหนดีมากนะคะตอนนี้กรุ๊ปที่3นะคะเริ่มจะตื่นตัวแล้วนะคะเด็กๆสะกดคำศัพท์พร้อมกันค่ะ S
2: H
0: O
2: E
0: S Shoes เก่งมากค่ะในใครมีรองเท้าแบบนี้ที่บ้านบ้างให้เด็กๆเรียกคำศัพท์นี้ว่าอะไรนะคะเก่งมากค่ะต่อไปคืออะไรเอ่ยไหนใครจำได้ใช้ไมค์เลยค่ะกรุ๊ปที่3อีกครั้งลูกดังๆค่ะ
1: ช็อต
0: คอสเป็นรูปของผู้โหรพหูพจน์ต้องเติมอะไรลงไปด้านท้ายด้วยคะ
1: ช็อต
0: ออกเสียง S หน่อยค่ะ1 2 3
1: ช็อต
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า shots
2: shots
0: shots เด็กๆสะกดคำศัพท์เลยค่ะ
2: shots shots
0: กางเกงขาสั้นนั่นเองใช่ไหมคะเพื่อนๆดีมากนะคะกรุ๊ปที่3นะคะต่อไป what are these กรุ๊ป4Again please.
1: Boost.
0: ดีมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า boots.
2: Boots.
0: Boots. เด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าคำศัพท์ที่ครูแก้วตาให้มาวันนี้เป็นอย่างไรคะ
2: เป็น
0: boots. มีคำเป็นคำศัพท์ที่เติมอะไรคะ
2: yes.
0: ใช้ไมค์เลยค่ะดาเนียเป็นคำศัพท์ที่เป็นยังไง
1: ลงท้ายด้วย s
0: มีการเติม s ใช่ไหมคะมีการเติม s นั่น s. เองนะคะเก่งมากค่ะกรุ๊ป4นะคะต่อไปเด็กๆสะกดคำศัพท์ไปแล้วหรือยังสะกดพร้อมกันเลยค่ะ
2: b o
0: เก่งมากค่ะต่อไปดีมากเด็กๆพูดคำศัพท์คำนี้พร้อมกันค่ะ
2: cap
0: แล้วเรียนปลายทางลองพูดเลยค่ะดีมากนะคะนั่นก็คือคำว่า
2: cap
0: เราได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆอีกครั้งวันนี้อีกหนึ่งคำถามนะคะวันนี้อีกหนึ่งคำถามคำถามว่าอะไรนะคะwhat อะไรเอ่ยมี2ต้องใช้ is หรือ are นะ
2: what
0: เด็กๆวันนี้นะคะคำถามของเรานะคะก็จะต้องใช้ว่า
2: what are these
0: เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่ามีความเปลี่ยนแปลงจากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเนื่องจากว่าคำศัพท์ของเรานะคะเป็นอย่างไรคะเป็นรูปของพหูพจน์นั่นเองคือมีมากกว่าเท่าไหร่นั่นเองคะเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางลองออกเสียงประโยคนี้หน่อยค่ะ
2: What
0: are these นักเรียนในห้องเรียนช่วยเพื่อนปลายทางหน่อยค่ะ
2: What are
0: these เก่งมากค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคลงในกระดาษแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางนะคะจดประโยคลงในสมุดด้วยนะคะดีมากค่ะเอาละค่ะต่อไปเด็กๆคิดว่าจะตอบว่าอย่างไรกรุ๊ป2ลองเดาสิคะ
1: is a yellow boot
0: ยังไม่ใช่กรุ๊ป5กรุ๊ป5ส่งไมค์ให้เพื่อนลูก
1: is a yellow boot
0: ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่กรุ๊ป4กรุ๊ป
1: 4 This is a yellow bus
0: ยังไม่ใช่เด็กๆตั้งใจฟังนะคะ Everyone listen carefully ประโยคนี้นะ

0: คำตอบนั่นก็คือ they are yellow boots
1: they are yellow boots
0: they are yellow boots
1: they are yellow
0: boots เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่ามีความแตกต่างจากบทเรียนครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าคำศัพท์ที่ครูแก้วให้มาเป็นรูปของพหูพจน์หรือว่าพลูรัลมีมากกว่าเท่าไหร่นะคะมีมากกว่า1นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการบอกสีด้วยแล้วก็บอกของรองเท้าคำนามนั้นๆ นะคะก็จะได้ประโยคอย่างนี้นักเรียนลองพูดอีกครั้งค่ะ they
1: are
0: เก่งมากค่ะเด็กๆเรามาดูคำศัพท์คำถัดไปนะคะใครจำคำถามได้แล้วกรุ๊ปวันกรุ๊ปวันลองพูดเลยค่ะ
2: what are these
0: again please
2: What are these?
0: ยังไม่ชัดเจนขอกรุ๊ป4ขึ้นต้นว่าอย่างไร What are อะไรเอ่ย
2: What are these?
0: Again please
2: What are these?
0: ไม่มี S นะคะที่คำว่า What ขอกรุ๊ป2
3: Are these?
0: ยังไม่ชัดเจนเด็กๆกูแก้วอยากฟังกรุ๊ปที่3ค่ะ
3: What are these?
0: ดีมากนะคะก็จะได้ประโยคว่า What are these?
1: What are these?
0: What are these? ให้เด็กออกเสียงให้ถูกต้องนะคะต่อไปเด็กๆคิดว่าจะตอบว่าอย่างไรขึ้นต้นว่า They are ตามด้วยสีอักรุฟโฟ
2: They are red socks
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะประโยคนี้ก็จะได้ว่า they are red socks they are red socks คือถุงเท้าสีอะไรคะ
1: red
0: สีแดงนั่นเองกรุ๊ปไหนได้ไปคะกรุ๊ป4นั่นเองเพราะว่าตอบได้ถูกต้องและชัดเจนนะคะดีมากค่ะต่อไปนะคะต่อไป question กรุ๊ป5กรุ๊ป5ส่งไมค์ให้เพื่อนค่ะกลุ่มที่1จำคำถามได้ไหมนักเรียนปลายทางลองบอกคำถามลูกแก้วฟังหน่อยค่ะว่าวันนี้เรียนเกี่ยวกับคำถามว่าอะไร
2: What are these
0: เด็กๆตั้งใจฟังดีๆประโยคคำถามวันนี้คือ What are these
1: What are these
0: เด็กๆลองพูดตามคุณครูช้าๆนะคะ
1: these
0: are these
1: are these
0: What are theseWhat are these?
1: What are these?
0: วันใหม่พูดอีกรอบค่ะ
2: What are these?
0: What are these? นั่นเองนะคะขอคำตอบค่ะคำตอบว่าอย่างไรขึ้นต้นว่า they are อะไรเอ่ย group 2
2: they are boots skirts
0: เก่งมากประมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆพูดพร้อมกันทั้งห้องเลยค่ะ
1: They are blue skirts
0: They are blue skirts เด็กสังเกตไหมเอ่ยว่าครูแก้วมีการขึ้นเสียงสูงที่คำว่า ขึ้นเสียงสูงที่คำว่าฟังดีๆนะคะ They are blue skirts แสดงว่าครูแก้วขึ้นเสียงสูงที่คำว่าอะไรคะ คำว่าอะไรคะดาเนียตอบค่ะคำว่า
2: blue
0: เก่งมากค่ะประมือให้เพื่อนค่ะเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะระบุอะไรเข้าไปด้วยคะระบุสีเข้าไปด้วยนั่นเองเมื่อสักครู่กรุ๊ปไหนตอบนะคะกรุ๊ป2นั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเพื่อนๆquestion กรุ๊ป2
2: what are these
0: Again please.
2: What are these?
0: What are these? เก่งมากค่ะขอคำตอบวันใหม่ตอบเลยค่ะ group 2นะคะ group 2วันใหม่ตอบ
2: they are about
0: brow อะไรเอ่ย they are brow
2: what are these
0: ขอกรุ๊ป2กรุ๊ป2

0: ช่ขอกรุ๊ป3วันนี้ยกก่อนนะคะกลุ่มนี้ยกก่อนอ่ะพูดเลยค่ะ
1: they are bouncers
0: เก่งมากประมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะก็จะได้ประโยคว่า they are brow shots
2: they are brow shots
0: they are brow shots
2: they are brow shots
0: อีกรอบนะคะ they are brow shots
2: they are brow shots
0: เก่งมากค่ะนักเรียนนั่นก็คือกางเกงขาสั้นที่เป็นสีอะไรคะสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งใบหม่อนนะคะใบหม่อนตอบได้ชัดเจนปรบมือให้ใบหม่อนหน่อยค่ะดีมากนะคะวันนี้กรุ๊ปไหนได้อีกแล้วคะกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่3นะคะเริ่มจะมาแล้วค่ะต่อไปนะคะ question กรุ๊ป4 กรุ๊ป 4
3: what are these
0: again please
3: what are these
0: เก่งมากค่ะเด็กๆพูดคำถามพร้อมกันค่ะWhat are these?
2: What are these?
0: เก่งมากขอ answer ตอบชัดๆ Group 5ตอบเลยค่ะครูแก้วอยากให้คนอื่นในกลุ่มของ Group 5ตอบบ้างได้ไหมคะเมื่อสักครู่กลุ่มไหนได้นะคะ Group 4ลองให้ปณิดาลองตอบเลยค่ะ answer
4: They are blue cap
0: ใช่ไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆยังไม่ถูกทั้งหมดขอสุ่มเลขที่ดีกว่านะคะ number 9
5: they
0: are ได้มั้ยคะ
5: they are careful
0: ใช่ไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆ yes or no ขอ1 2020เอาวันใหม่ดวงดีนะคะ
4: They are blue cap
0: ยังไม่ใช่กรุ๊ป2อยากตอบแล้วขอคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะ
6: They are blue cap
0: ใช่ไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆ
6: They are blue cap
0: กรุ๊ป4
7: They are blue caps.
0: เก่งมาก Give a big hand to your friend. ประโยคนี้ก็จะได้ว่า They are blue caps.
2: They are blue caps.
0: They are blue caps. มีเป็นหมวกสีอะไรคะ
2: สี
0: ฟ้า สีเก่งมากค่ะเป็นหมวกอะไรเอ่ยเป็นหมวกชนิดใดหมวกแก๊ปใช่ไหมคะเป็นหมวกแก๊ปนั่นเองต่อไปค่ะต่อไป question group 2 group 2 ไม่ได้ขอกรุ๊ปอื่นกรุ๊ป5 question คำถาม
4: What are these?
0: No. Group 4.
7: What are these?
0: ประโยคก็จะได้ว่า What are these?
2: What are these?
0: เด็กๆพูดพร้อมกันค่ะ What are these?
2: What are these?
0: What are these? เด็กๆคำว่า What เราต้องใส่เสียง S sound ไปไหมคะไม่ต้องใส่ลงไปนะคะขอคำตอบค่ะใครตอบได้บ้างให้ตอบได้บ้าง they are รองเท้าสีอะไรสีอะไรตอบค่ะกรุ๊ป2กลุ่มที่2พักวลันตอบเลย
8: they are pink too
0: ขอเสียงเติมอะไรลงไปด้วยด้านดานีดานีตอบให้ชัดเจนเลยค่ะ
9: they are pink shoes
0: ประโยคก็จะได้ว่า they are pink shoes นั่นเองปรบมือให้ดาเนียค่ะนักเรียนปลายทางลองพูดประโยคคำตอบให้คุณครูฟังหน่อยค่ะจะได้ว่าอย่างไร
2: they are pink
0: นักเรียนในห้องเรียนช่วยด้วยนะคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆเรามาสรุปกันนะคะว่าประโยควันนี้เราเรียนว่าอย่างไรนะคะเก่งมากค่ะเวลาที่เราจะตอบนะคะเราก็จะสามารถตอบขึ้นต้นว่าอะไรได้คะ they are ตามด้วยสีแล้วก็ตามด้วยคำนามที่ต้องเป็นในรูปของอะไรคะรูปของพูโรหรือว่าพหูพจน์นั่นเองนะคะเด็กๆอันนี้นะคะฝากครูปลายทางช่วยจดลงไปด้วยนะคะก็จะเป็นโครงสร้างทางภาษานั่นเองค่ะต่อไปนะคะต่อไปเรามาทำกิจกรรมสำหรับวันนี้กันค่ะซึ่งกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องทำใบงานที่15และ16นะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยเดินดูนะคะว่านักเรียนสามารถทำได้หรือไม่นะคะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมถ้าหากว่านักเรียนไม่เข้าใจหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะแล้วค่ะเรามาดูใบงานที่15กันดีกว่านะคะเด็กๆวันนี้ใบงานน่าสนุกมากเลยนะคะเพราะว่านักเรียนจะต้องวงรอบคำศัพท์ที่ซ่อนอยู่ในตารางวงใครเคยทำบ้างใครเคยทำใบงานในลักษณะนี้บ้างมีบอกไปเรียนพิเศษมาแล้วนักเรียนปลายทางเคยทำใบงานในลักษณะนี้ไหมคะมีคนเคยทำด้วยนะคะดีเยี่ยมเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเรามาลองอ่านคำศัพท์กันก่อนดีไหมคะคำแรกคือคำว่าอะไรคะเพื่อนๆ Again please ต่อไป
1: Shot
0: เก่งมากมีทั้งหมดกี่คำคะ six words นั่นเองมีทั้งหมด6คำนะคะซึ่งนักเรียนก็จะต้องวงกลมรอบคำศัพท์นะคะหาคำศัพท์ที่ซ่อนอยู่ในตารางนี้นะคะครูแก้วจะให้ตัวอย่างอย่างเช่นครูแก้วเจอคำว่าอะไรคะลูกครูแก้วก็วงกลมลงไปแบบนี้เป็นตัวอย่างนะคะใครเข้าใจแล้วนะคะเริ่มไปทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะครูแก้วให้เวลา5 minutes to do thisI give you 5 minutes to do this. ไปเริ่มทำได้เลยค่ะใบงานอยู่หน้าที่เท่าไหร่คะเพื่อนอยู่ที่หน้าที่27นะคะนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

6คำนะคะนักเรียนจะมีคำศัพท์ที่ซ่อนอยู่ในตารางนี้ทั้งหมด6คำมันจะมีทั้งหมด6คำต้องหาให้ครบ6คำนะคะได้เพราะว่ามันซ้อนกันใช่ไหมคะหาเจอบ้างไหมหาเจอกี่คำแล้วคำว่าถุงเท้า socks เห็นไหมว่ามันมี s ด้วยใช่ไหมคะต้องวงให้เป็นอย่างไรคะลูกให้ครบนะคะ

0: นักเรียนปลายทางลองดูของประภัสรานะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะครูแก้วขออนุญาตให้นักเรียนปลายทางลองดูใบงานของเพื่อนนะคะเพื่อนก็สามารถหาคำศัพท์ได้อันนี้หาได้หมดหรือยังประภัสรายังไม่หมดนะคะให้นักเรียนวงนะคะวงกลมคำศัพท์ที่นักเรียนหาเจอนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด6คำสำหรับใบงานนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะฝากครูปลายทางช่วยเดินดูตรวจสอบนะคะว่านักเรียนวงกลมได้ถูกต้องหรือไม่ด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะกรุ๊ปไหนที่เสร็จเรียบร้อยทุกคนนะคะเดี๋ยวจะได้หัวใจเพิ่มอีก1ดวงนะคะต้องเสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนทั้งกลุ่มนะคะอย่าลืมเขียนชื่อด้วยอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนักเรียนตอนนี้เหลือเวลาอีก2นาทีนะคะ2 minutes left เหลือเวลาอีก2นาทีนะคะให้นักเรียนตั้งใจทำงานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วครบ6คำหรือไม่1 2 3 4 5 6 perfect ให้นักเรียนเสร็จเรียบร้อยทั้งกลุ่มนะคะยกมือขึ้นจะได้หัวใจเพิ่มอีก1ดวงนะคะเป็นคะแนนความสามัคคีนั่นเองค่ะให้ยกอะไรอย่างเดียวใช้เสียงไหมลูกทั้งกลุ่มทั้งกลุ่มนะคะทั้งกลุ่มทำเสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนให้ยกมือค่ะดาเนียแล้วอีกกี่คำครบยังครบยังครบหรือยังกลุ่มไหนที่เสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนยกมือทุกคนนะคะทุกคนทุกคนทุกคนแล้วค่อยยกมือให้เจอคำศัพท์ได้ทั้งกลุ่มแล้วกลุ่ม5ปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเวลาอีก1นาทีนะคะ1นาทีนักเรียนเร่งมือเลยได้ค่ะเด็กๆเมื่อสักครู่กลุ่มที่5เป็นอย่างไรนะคะทำเสร็จเรียบร้อยทุกคนเลยนะคะครูแก้วก็จะให้เป็นคะแนนจิตพิสัยนะคะหรือว่านักเรียนมีความสามัคคีกันนะคะเพิ่มไปอีก1ดวงนั่นเองค่ะแค่ one group only one คนที่เสร็จเรียบร้อย1กลุ่มนะคะแค่กลุ่มเดียวขอแค่กลุ่มเดียวนะคะเดี๋ยวจะมีอีก1ใบนักเรียนจะต้องมีความสามัคคีกันนะคะอาจจะได้เพิ่มเด็กๆหมดเวลาสำหรับการทำใบงานนี้นะคะเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะเด็กๆมาช่วยเฉลยพร้อมกันนะคะคำแรกที่พบเจอเลยคือคำว่าอะไรนะครูแก้วเจอคำว่าน ักเรียนปลายทางเจอคำนี้ไหมคะถ้านักเรียนเจอนะคะให้นักเรียนการ์ดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะไหนเพื่อนๆในห้องเรียนเจอไหมคะไหนถ้าเจอยกมือหน่อยค่ะดีมากนะคะคำต่อไปครูแก้วเจอคำว่าลองพูดสิคะลูก choose รองเท้านั่นเองนะคะการ์ดเครื่องหมายถูกได้เลยต่อไปคำว่าอะไรคะเนี่ยลูกคำว่าอะไรคะรองเท้าบูทนั่นเองต่อไปเจอคำว่า skirt ใครเจอคำนี้บ้างดีมากทำถูกต้องนะคะต่อไปอีกครูแก้วเจอคำว่าครูแก้วเจอคำว่าอะไรคะเนี่ยลูก shorts ต่อไปครูแก้วเจอคำว่าคำนี้อ่านว่าอะไรคะ socks ก็คืออะไรคะนักเรียนถุงเท้ามีทั้งหมดกี่คำนะคะเด็กๆ6คำนั่นเองนะคะใครที่ทำถูกต้องนะคะสามารถไก่ถูกได้เลยค่ะ ในใครถูกทุกข้อบ้างยกมือยกมือนักเรียนปลายทางทำได้ถูกต้องทุกข้อไหมคะดีมากนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คะแนนนักเรียนได้เลยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะมาอีก1ใบงานนะคะนั่นก็คือใบงานที่16ใบงานที่16นะคะก่อนอื่นเลยครูแก้วจะขอทบทวนเกี่ยวกับสีก่อนนะคะเด็กๆพูดสีพร้อมกันค่ะ
1: Red
0: เก่งมากแล้วก
1: ็
0: brown นั่นเองนะคะอ่ะนักเรียนใบงานนี้นะคะจะต้องเกี่ยวกับสีอย่างแน่นอนใช่ไหมคะอ่ะซึ่งใบงานจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะนักเรียนจะต้องมีการโยงเส้นจะต้องมีการโยงเส้นประโยคให้สัมพันธ์กับอะไรคะโยงเส้นเก่งมากค่ะจะโยงเส้นประโยคให้สัมพันธ์กับรูปภาพและก็นักเรียนก็จะต้องเติมสีคำศัพท์นะคะเติมสีคำศัพท์หน้านี้เดี๋ยวครูแก้วจะขึ้นค้างไว้ให้นะคะนำมาเติมให้ถูกต้องนำมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องใครคิดว่าทำได้ยกมือดีมากค่ะซึ่งนักเรียนเวลาที่นักเรียนนะคะนำคำศัพท์สมมติว่าเด็กๆเขียนว่านำคำศัพท์คำว่า blue มาเติมที่รองท้าประโยคแรกนะคะนักเรียนก็จะต้องโยงไปหาคำว่า boots ใช่ไหมคะและนักเรียนจะต้องระบายรองเท้าสีอะไรคะเพื่อนสีน้ำเงินนั่นเองนะคะอย่างเช่นตัวอย่างแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันนะคะหากว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะไปเริ่มทำกิจกรรมได้เลยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะนักเรียนไปทำได้เลยนะคะครูแก้วจะขึ้นเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรไว้ให้คะสีไว้ให้นั่นเองนะคะนักเรียนทำได้เลยค่ะใบงานนี้ยากไหมคะเพื่อนๆทำได้ไหมคะทำได้นะคะวันใหม่อย่าลืมโยงเส้นให้สัมพันธ์กับรูปภาพด้วยนะคะว่านักเรียนกลุ่มใดนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้จับคู่กันนะคะแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงประโยคนั้นๆด้วยนะคะให้จับคู่ฝึกอ่านออกเสียงประโยคนั้นๆกันด้วยนะคะครูแก้วจะให้เวลาในการทำกี่นาทีดีครับเพื่อน5นาทีเสร็จหรือไม่5นาทีนะคะให้เวลา5นาทีก่อนนะคะไปเริ่มทำได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราก็จะต้องใช้อะไรด้วยคะวันนี้ใช้สีด้วยนั่นเองนะคะใช้สีไม้นะคะในการระบายสีให้ถูกต้องกับประโยคที่นักเรียนเขียนลงไปนะคะทำได้ไหมได้ข้อไหนแล้วลูกเหลืออีก2ข้อใช่ไหมคะดีมากสามารถดูบนกระดานได้ด้วยนะคะสามารถดูบนหน้าจอได้ด้วยนะคะโอเคไหมคะให้นักเรียนเลือกสีนะคะแล้วก็ระบายให้สัมพันธ์กับประโยชน์ได้ไหมคะตอนนี้กลุ่มใดนักเรียนคนใดถึงขั้นตอนที่ระบายสีแล้วบ้างคะมีกลุ่ม5กลุ่ม 4 group 3 group 2 group 1อ่ะทุกกรุ๊ปเลยนักเรียนเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะในการทำใบงานนี้นะคะเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะ

นักเรียนคนใดนะคะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ยกมือขึ้นนะคะนักเรียนคนใดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกมือขึ้นได้เลยนะคะครูปลายทางสามารถเดินดูคำตอบของนักเรียนได้นะคะว่านักเรียนทำได้ถูกต้องหรือไม่ระบายสีได้สัมพันธ์กับประโยคที่นักเรียนเขียนหรือไม่นะคะเหลืองเขียนอย่างไรสีเหลืองเขียนอย่างไร

เรียบร้อยนะคะดีมากค่ะเขียนชื่อหรือยังเขียนชื่อหรือยังพักวรานกำมลรัดได้หรือยังลูกกำมลรัดเร่งมือนะคะ

ในคำว่า shorts shorts คืออะไรคะกางเกงขาขาไล่ขาไล่ขาไล่โอเคนักเรียนใกล้จะหมดเวลานะคะใกล้จะหมดเวลาในการทำใบงานนี้นะคะเห็นคำศัพท์หรือยังแก้วขอเช็คหน่อยค่ะ

0: นักเรียนหมดเวลาในการทำใบงานนี้นะคะครูแก้วมีตัวอย่างของเพื่อน1คนนะคะนั่นคือของพักวรันนะคะ please come to the front please to the front ให้มาหน้าชั้นเรียนเลยค่ะเพื่อนๆในห้องและเพื่อนๆปลายทางนะคะดูคำตอบของพักวรันกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้พักวรันทำได้ถูกต้องกี่ข้อนะคะพักวรันลองบรรยายลองอธิบายสิลูกว่าประโยคที่1ของหนูพูดว่าอย่างไรคะThey are ใช้ไมค์ค่ะใช้ไมค์ได้เลยค่ะ
1: They are yellow boots
0: แล้วพักวรันก็โยงไปที่รองเท้าบูทสีอะไรคะเพื่อนๆสีอะไรคะสีเหลืองนั่นเองนักเรียนปลายทางคิดว่าคำตอบของพักวรันถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องปรบมือให้พักวรันหน่อยค่ะดีมากนะคะต่อไปข้อที่2แล้วค่ะลูก
1: They are white socks
0: เติม S ด้วยใช่ไหมคะดีมากโยงถูกต้องไหมคะช่วยดูหน่อยค่ะช่วยตรวจคำตอบหน่อยค่ะดีมากนะคะต่อไปข้อที่3ล่ะคะ
1: They are pink shoes
0: ระบายรองเท้าสีอะไรคะพักวรันระบายรองเท้าสีอะไรคะลูกสีชมพูนั่นเองเก่งมากค่ะและอีกหนึ่งข้อหนูอ่านเลยค่ะ
1: They are blue
0: ระบายกางเกงขาสั้นสีอะไรสีน้ำเงินนั่นเองเดียวเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากปรบมืออย่างจริงใจอีกรอบค่ะดีมากนะคะโอเคต่อไปนะคะขอไปต่อเลยนะคะนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเพื่อนที่คุณครูนะคะได้ให้เพื่อนมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้กันนะคะเด็กๆเตรียมความพร้อมเด็กๆให้เด็กๆวางดินสอสีลงค่ะแล้วก็ look at the screen ตอนนี้สายตาอยู่ที่ไหนคะสายตาอยู่ที่ไหนคะเพื่อนGroup 5สายตาอยู่ที่ไหนคะหน้าจอตอนนี้สายตาอยู่ที่หน้าจอนะคะประกรณ์ดีมากค่ะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆคำถามวันนี้นั่นคือคำถามว่า
1: What are these
0: นักเรียนประโยคในวันนี้นะคะที่เราเรียนนั่นก็คือประโยคว่า What are these นั่นเองนะคะและตอบว่าอย่างไรนะคะจักรพรรดิช่วยหน่อยค่ะจักรพรรดิช่วยครูแก้วตาหน่อยค่ะตอบว่า
1: They are yellow boots
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือ They are yellow boots นั่นเองนะคะให้นักเรียนนะคะสามารถตอบได้ในลักษณะแบบนี้ได้นะคะซึ่งโครงสร้างนะคะประโยคในวันนี้เด็กๆนักเรียนพูดพร้อมกันทั้งห้องเลยค่ะประโยคคำถามว่า Again please Again pleaseWhat are these นั่นเองนะคะสามารถตอบได้นะคะโดยสามารถขึ้นต้นว่า they are ตามด้วยสีแล้วก็ตามด้วยคำนามที่ต้องเป็นอย่างไรคะลูกอยู่ในรูปของพหูพจ

0: HR Day สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่17สามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไป
1: As ready
2: Thank you so much. See you later. Goodbye.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงวิทย์นักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so

0: cool, yeah.
1: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: การสร้างครอบครัวให้มีความสุขอบอุ่นประกอบกับมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปถ้าหากว่าเรามีการวางแผนที่ดีและมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นสร้างครอบครัวค่ะครอบครัวอบอุ่นก็ทำให้ชีวิตมีความสุขนะคะวันนี้เงินทองต้องวางแผนเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับหนึ่งครอบครัวตัวอย่างค่ะเป็นครอบครัวนักวางแผนตัวจริงนะคะวางแผนทั้งชีวิตครอบครัวและวางแผนการเงินรวมถึงยังสอนให้ลูกๆที่อายุยังน้อยรู้จักการออมตั้งแต่เล็กๆด้วยนะคะไปดูวิธีการปั้นลูกให้เป็นนักออมกันค่ะและวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมออิทธิฤทธิ์จุฬารักษ์สิริบุญนะคะจะมาคุยเรื่องของการวางแผนครอบครัวแล้วก็การปั้นลูกให้เป็นนักออมค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะวันนี้มาบุกถึงหมู่บ้านเลยด้วยถามก่อนเลยค่ะคุณหมอตอนนี้เป็นหมอด้านไหนคะ
1: ครับผมจบเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวครับ
0: เป็นอาชีพแพทย์เนี่ยมากี่ปีแล้วคะ
1: ปีนี้ก็14ปีแล้วครับ14ปีแล้ว
0: ทำไมถึงเลือกเวชศาสตร์ครอบครัวล่ะคะ
1: จริงๆถ้าเล่าแล้วมันยาวมันก็เป็นจังหวะชีวิตครับเพราะว่าสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเป็นสาขาที่ไม่ได้มีเวรกลางคืนของผมมีปัญหาคือหลับแล้วหลับเลย
0: หลับไม่ตื่น
1: ใช่ครับก็เลยได้เลือกสาขานี้แล้วก็เป็นจังหวะที่ผมได้สามารถกลับบ้านที่อยุธยาได้เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมากรุงเทพเนี่ยคือใช้ทุนที่อยุธยาครับ
0: ค่ะก็ถือว่าวางแผนไว้แล้วส่วนหนึ่งนะคะที่จะเลือกเรียนสาขาไหนนะคะเพราะว่าในเรื่องของการบริหารชีวิตด้วยแล้วก็ในเรื่องเวลาด้วยเหมือนกันนะคะแต่คุณหมอมีครอบครัวแล้วแต่งงานมากี่ปีได้ละ
1: แต่งงานมาปีนี้ปีที่10แล้วครับ
0: กับภรรยาที่เป็นคุณหมอด้วยเหมือนกันแต่เป็นคุณหมอคนละด้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับภรรยาผมเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
0: โอ้โหก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่กับครอบครัวกับเด็กท
1: ั้
0: งคู่เลยด้วยนะคะคำถามก็คือเวลาเราวางแผนครอบครัวให้กับคนอื่นเนี่ยมันต่างกับเวลาเราดูแลครอบครัวตัวเองไงคะ
1: จริงๆก็มันก็มีความต่างเพราะว่าชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่างตอนของบ้านผมเนี่ยเวลาแต่งงานปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องคุยกันคือจริงๆตั้งแต่คุยกันตั้งแต่ก่อนแต่งงานว่าเอ๊ะถ้ามีลูกทำยังไงมันก็เลยทำให้ชีวิตดำเนินมาเป็นแบบนี้ตอนอยู่อยุธยาเนี่ยเราก็เลยต้องซื้อตึกแถวเพราะเราบอกเฮ้ยเราไม่อยากอยู่บ้านพักโรงพยาบาลเพราะมันเล็กเกินไปนะฮะเราอยากให้มีให้ลูกมีพื้นที่ทำนองนี้ครับแล้วก็เราก็เปิดกิจการเปิดคลินิกเปิดสอนพิเศษตอนอยู่อยุธยา
0: ตอนนี้อยู่กรุงเทพมหานครแล้วนะครับประจำที่โรงพยาบาลไหนคะ
1: ตอนนี้ผมเป็นแพทย์พาร์ทไทม์นะครับของโรงพยาบาลพระมงกุฎสังกัดอยู่ที่กรมทหารราบที่11
0: ก็ใกล้บ้าน
1: ใช่ครับ
0: ตั้งใจเหมือนกันว่า
1: ตั้งใจคือจริงๆย้ายมากรุงเทพตอนปี56เนี่ยย้ายมาเพราะว่าอยากพาลูกมาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็เลยเตรียมลูกสอบเข้าสาธิตเกษตรแล้วพอสอบได้เสร็จเราค่อยมาหาบ้าน
0: ค่ะตอนนี้ลูก2คน
1: ใช่ครับ
0: กี่ขวบบ้างคะ
1: ลูกชายคนโต8ขวบลูกชายคนเล็ก5ขวบครับคนโตขึ้นป.4คนเล็กกำลังจะขึ้นป.1
0: ค่ะ2หนุ่มเลย
1: 2หนุ่มเลย
0: อยากมีคนนึงเนี่ยคุณหมอ
1: ไม่นะครับ
0: ก็ดูแลกันนะคะในครอบครัวทีนี้เราเห็นคุณหมอเนี่ยวางแผนชีวิตตั้งแต่ตอนเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็วางแผนที่จะย้ายครอบครัวมาอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าลูกเพราะฉะนั้นลูกก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญเลยกับชีวิตของเราก่อนที่คุณหมอจะมีน้องวางแผนไว้ยังไงบ้างอะคะ
1: ครับจริงๆก่อนแต่งงานเนี่ยเราคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าถ้าแต่งงานปุ๊บเนี่ยแฟนผมจะลาออก
0: อ๋อคุยกันตั้งแต่ก่อนแต่งเลยเหรอ
1: ใช่ถ้ามีลูก

0: ะคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีลูกหรือเปล่าทันทีที่มีลูกตอนปี50ปุ๊บเนี่ยแฟนผมก็ลาออกจากราชการนะครับเพื่อเลี้ยงลูก
1: ค
0: ันนี้ผมอยู่ไปอยู่มาผมก็ไม่แฮปปี้กับราชการผมก็เลยตัดสินใจลาออกด้วยในปีถัดมาตอนลูกผมครบ1พอดี
1: ตั้งใจลาออกแบบนี้แล้วรายได้ที่เคยมาจาก2ฝั่งคือทั้งฝั่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นฝั่งเดียวคุณพ่อฝั่งเดียวไม่หนักไปหรือว่ามีความลำบากในการใช้ชีวิตหรือว่าต้องมีคุณภาพลดลงยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
0: คือช่วงแรกรายได้ลดลงครับเพราะว่าเรามาสนใจเรื่องลูกแทนคือเลี้ยงลูกจริงเหนื่อยมากนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เราก็จัดการจัดสรรเรื่องเงินคือเราก็ใช้จ่ายตามประฐานะไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยคืออย่างต่างประเทศอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดถึงเราไม่ได้ไปก่อนแต่งเราไปแต่พอหลังแต่งเราไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นทำให้เราก็สามารถอยู่ได้
1: พอยุคช่วงเวลาผ่านมาปุ๊บเนี่ยนะคะเราบริหารจัดการเงินของเรายังไงต่อคะ
0: ครับพอปี56นะครับที่ลูกชายผมมาสอบเข้าสาธิตเกษตรนะฮะแล้วก็ได้ตามแผนแล้วก็มาย้ายมาอยู่ที่นี่พอย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็เราตัดสินใจเลือกที่จะไม่ทำงานช่วงนึงเพราะว่าเราขายตึกที่อยุธยาได
1: ้
0: ทำให้มี
1: รายได้
0: มีคือพออยู่ได้1ปีหลังจากลูกคนเล็กเข้าอนุบาลปุ๊บเนี่ยเราค่อยเริ่มกลับมาทำงาน
1: ตอนที่ไม่ทำงานนี่ก็คือดูแลลูกอย่างเดียวเลย
0: ใช่ครับวันๆเล่นกับลูกฮะ
1: ก็คือฟูลไทม์ดัดดี้กับมัมมี่เลย
0: ใช่ตอนนั้นยังไม่ได้มีบ้านด้วยตอนนั้นก็อยู่อพาร์ตเมนต์เช่าเล
1: ็
0: กๆห้องเล็กๆนิดเดียวเอง
1: ถือว่าคุณหมอสมถะมากเลย
0: ใช่ครับคือเราแทบไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะฮะแล้วก็ตัดสินใจหาบ้านนะครับแล้วก็พอลูกเข้าโรงเรียนเราก็ค่อยกลับมาทำงาน
1: อย่างนี้เวลาเราวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่คุณหมอทำต่อมาก็คือโฟกัสกับลูกทำไมถึงให้น้ำหนักกับลูกตั้งแต่เขายังเล็กๆแบบนี้คะคุณหมอ
0: ใช่ก็คือด้วยความที่มนุษย์น่าจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่พอมีลูกปุ๊บไม่ได้คิดจะเลี้ยงลูกคนส่วนใหญ่นะฮะคนส่วนใหญ่คำถามแรกที่มีลูกพี่เลี้ยงจะหาจากไหนจะส่งไปให้ญาติที่ไหนหรือจะอิมพอร์ตญาติพี่น้องมาจากยังไงนะฮะซึ่งในขณะที่สิ่งมีชีวิตอื่นเลี้ยงลูก
1: ดูแลลูกตัวเอง
0: พี่เพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าเด็กคนนึงเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูเองแปลว่าต้องมีคนอื่นดู
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราด้วยความที่ภรรยาผมเป็นจิตแพทย์เด็กแล้วก็เห็นปัญหาจากการตรวจรักษาเรารู้ว่าเด็กที่ไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาดีๆเนี่ยปัญหาเยอะเราก็เลยตั้งโจทย์ตั้งแต่แรกว่าเอาละถ้ามีลูกต้องเลี้ยงเองพอตั้งโจทย์ปุ๊บวิธีการจะเริ่มตามมา
1: โจทย
0: ์
1: ช
0: ั
1: ด
0: ใช่โจทย์ต้องชัดเฮ้ยทำไงเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นพอเลี้ยงลูกช่วงแรกมันเหนื่อยมันใช้พลังเยอะเราก็จะไม่ไปหมดพลังกับการทำงาน
1: ท้อไหมคะ
0: ไม่ท้อครับเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเด็กต้องโตแล้วจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราลงทุนถูกเรื่องก็คือลงทุนเรื่องเลี้ยงลูกก่อนนะครับเงินช่วงแรกอาจจะไม่ถึงกับเยอะเท่าไหร่ทันทีที่พอลูกสักประมาณ2ขวบโอ้โหกลายเป็นแบบแฮปปี้มากชีวิตมันแฮปปี้ในขณะที่บ้านทั่วไปเนี่ยพอลูก2ขวบก็มักจะเจอปัญหาที่เรียกว่า terrible two คือลูกแบบโอ้โหแบบต่อสู้ต่อต้านสุดๆลูก2คนไม่เป็นเลยแล้วยิ่งเลี้ยงยิ่งน่ารักยิ่งเลี้ยงยิ่งเก่งยิ่งเลี้ยงยิ่งรู้เรื่องนะแล้วทันทีที่ลูก2คนเข้าโรงเรียนหมอ2คนก็เลยตัดสินใจเอาละได้เวลาทำงานละเพราะว่าลูกไปโรงเรียนเราก็ทำงานช่วงกลางวันทำให้จบก่อนลูกเลิกแล้วก็บ่ายสามครึ่งก็ไปรับลูกอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ที่เป็นคนลุกตลอดเลยนะเพราะว่าคืออินมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคนที่เป็นเพื่อนเหมือนคุณหมอบอกเป๊ะเลยคือพอมีน้องปุ๊บคำถามแรกคือจะหาพี่เลี้ยงที่ไหนจะให้คุณแม่ช่วยเลี้ยงยังไงนะคะแต่ไม่ได้มองว่าตัวเราต้องเสียสละอะไรบ้างคือต้องลาออกจากงานไหมเพื่อมาดูลูกคือหลายคนไม่ได้คิดอันนี้เป็นจุดแรกต
0: ่
1: างจากคุณหมอและภรรยานะคะเวลาเราเลี้ยงลูกไปเรื่อยๆสิ่งที่เราเห็นเป็นพัฒนาการนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในแง่ของการดำเนินชีวิตของเขานะคะพอเรากลับมาทำงานปุ๊บเนี่ยการเข้ามาในโหมดของการเป็นคนทำงานยากไหมคะหรือว่าทุกอย่างก็เป็นโอเพ่นเหมือนเดิมหร
0: ือ
1: ว่าเป็นเพราะอาชีพหมอหรือเปล่าอาชีพอื่นจะมีโอกาสเหมือนคุณหมอหรือเปล่าคะ
0: จริงๆพอกลับมาทำงานมันก็ไม่ได้ยากเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นทักษะติดตัวนะฮะเพราะฉะนั้นพอกลับมามันก็ต่อได
1: ้เลย
0: ใช่
1: ต่อติดไม่ต้องใช้เวลาเยอะมากใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าในที่สุดชั่วโมงทำงานของผมกับภรรยารวมกันเนี่ย30ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นเองคือน้อยมาก
1: รวมกันด้วยเหรอคะ
0: รวมกัน
1: 30ชั่วโมงก็แปลว่าคนละ15ชั่วโมง
0: โดยเฉลี่ยฮะคือเราก็ยังเลือกลูกก่อนอยู่ดีเพราะว่าเราอย่างปิดเทอมเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็แบบโหต้องเอาลูกไปที่ทำงานหรือต้องแบบไปส่งไปต่างจังหวัดอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ไปซัมเมอร์ต่างประเทศอะไรก็มี
0: เราก็แบบเราก็ออกแบบเราก็ดีไซน์ชีวิตไว้ตั้งแต่แรกเพราะรู้ว่ายังไงลูกก็ต้องปิดเทอ
1: ม
0: นะฮะซึ่งถามว่ารายได้ลดลงจากช่วงเปิดเทอมไหมลดลงนิดหน่อยแต่ว่าเราอยู่ได้อย่างที่บอกก็คือบ้านผมเนี่ยเน้นเรื่องของการกินอยู่ต่ำกว่าฐานะซึ่งพอเรามีเรื่องนี้ปุ๊บเงินที่ได้มามันไม่เยอะนะฮะคือต้องบอกว่าบ้านผมนี่รายได้ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันจะถูกจัดสรรอย่างดี
1: ความสุขและความมั่นคงในชีวิตนั้นนอกจากจะสามารถสร้างได้ด้วยตัวเราเองแล้วในบางครั้งนะคะก็อาจจะต้องเริ่มต้นมาจากการปลูกฝังเล็กๆน้อยๆของคนในครอบครัวเราและช่วงหน้าจะมาฟังเคล็ดลับดีๆจากคุณหมอกันต่อว่ามีวิธีการสอนลูกๆให้เป็นนักออมตั้งแต่ตัวน้อยๆได้อย่างไรบ้าง
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
1: คุณหมอนี่ถือว่าเป็นนักวางแผนตัวจริงเลยนะคะอยากรู้ว่าแรงบันดาลใจนี่มาจากไหนการปลูกฝังของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าการศึกษาของคุณหมอมีอะไรที่เป็นวิกฤตทำให้เราเนี่ยต้องกลับมามีวินัยให้กับตัวเองขนาดนี้หรือเปล่า
0: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าถูกทุกข้อไม่ทุกอย่างเลย
1: ค่ะผสมกัน
0: ใช่ผมโตมากับคุณพ่อคุณแม่ที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความยากลำบากแล้วก็ด้วยความที่คุณพ่อผมเป็นคนจีนเขาก็จะเน้นเสมอบอกอยากเป็นเศรษฐีต้องเก็บออม
1: ขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทน
0: อะไรอย่าง
1: นี้แม่ก็บอกว่าบอกคนตลอดเหมือนกัน
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กแล้วครับเราจะได้ถูกปลูกฝังให้จดบัญชีเก็บออมเงินนั่นคือตั้
1: งแต่เด็กเลยก็คือบัญชีรับจ่ายนี่แหละ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็จดแล้วป้าผมก็จะแถมให้ด้วยสมมติเก็บได้ร้อยนึงแถมให้อีก50อย่างเงี้ย
1: คือ
0: เป็นแรงบันดาลใจให้แรงจูงใจให้นะครับแล้วก็พอตอนปี45ที่คุณพ่อผมเสียชีวิตนั่นก็คงเป็นแรงกระทบใหญ่อีกครั้งนึงที่ทำให้ต้องมาคิดเรื่องเงินเองเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือมันสมองอยู่ที่คุณพ่อผมหมดเลยค
1: ุ
0: ณพ่อช่วยคิดภาษีให้อะไรให
1: ้
0: ผมเป็นหมอจบใหม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่ก่อนไม่เคยหาความรู้เลยไม่รู้จักตลาดหุ้นกองทุนรวมไม่เคยรู้จักนะฮะเลยต้องเอาหนังสือพวกนี้มาอ่านมาซื้ออ่านค่อยๆอ่าน
1: แล้วก็
0: ศ
1: ึ
0: กษาด้วยตัวเอง
1: ไปฟังสัมมนาหรือว่าไปเข้าคลาสอะไรที่มีอบรมกันบ้างไหมคะ
0: แทบไม่มีเลยครับแทบไม่มี
1: อ่านเองล้วนๆ
0: อ
1: ่
0: านเอง
1: เลือกยังไงคะหนังสือเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่ามีมือใหม่หลายคนบอกว่าอยากเริ่มต้นแต่ลองผิดลองถูกหลายวิธีเสียตังค์เข้าคอร์สก็แล้วสัมมนาฟรีก็แล้วไปตามกูรูก็แล้วอ่านเองก็แล้วทำไมยังทำไม่ได
0: ้คือด้วยความที่ผมไม่ได้มีเวลาเยอะแยะเพราะฉะนั้นจะพึ่งหนังสือเป็นหลักเพราะฉะนั้นหนังสือที่ซื้อมาก็ค่อยๆทยอยซื
1: ้อ
0: แล้วก็พยายามมาอ่านดูว่าแบบไหนที่แมทช์กับเราแล้วเราก็ต้องลองเองด้วยอย่างเงี้ยตอนผมลองลงทุนช่วงปี46
1: ค่ะ
0: นะฮะตอนนั้นก็ลงหุ้นเป็นตัวซึ่งมันก็
1: เคยแล้ว
0: ซึ่งมันก็เป็นจังหวะหุ้นขึ้นคือจับอะไรก็โหได้หมดเลย
1: เข
0: ีย
1: วหมด
0: ใช่คือกำไรเยอะเลยพอปี47รู้เลยว่าเราไม่ได้มีความรู้เลยคือคืนหมดอย่างเงี้ยให้ยกตัวอย่างคือเราก็ค่อยๆหาความรู้อะครับแล้วก็ค่อยๆหาความรู้ว่าเอ๊ะทำยังไงที่วันนึงเราจะออกจากงานประจำได
1: ้
0: ทำนองเนี้ยครับคือตอนนั้นมันก็เรียกว่าอยากมีชีวิตอิสระนะฮะทำนองน
1: ี
0: ้แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้คิดเรื่องครอบครัวนะครับเพียงแต่ว่ามันก็เหมือนมีต้นหน่อเรื่องเนี้ยคือมันมีตัวจุดประกายก็คือคุณพ่อผมเสียชีวิตเราก็เลยต้องหาความรู้พอหาความรู้เราก็มีประสบการณ์พอมีประสบการณ์เล่นเองเก็บเอง
1: เล่นจริงเก็บจริง
0: ลองผิดลองถูกนะฮะแล้วก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์พวกนั้นจนในที่สุดได้ข้อสรุปซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยแล้วแต่ละคือมันคงไม่ได้มีวิธีการเฉพาะว่าเอ้ยคุณต้องทำอย่างนี้1 2 3
1: 4
0: ใช่ๆคือมันต้องเอาที่แบบแมทช์กับตัวเองอย่างบ้านผมเนี่ยในที่สุดผมกับภรรยาก็คุยกันแล้วบอกเฮ้ยของเราเนี่ยกองทุนรวมแบบเนี้ยป
1: ัน
0: ผลเวิร์คสุดเอ้ยทุก3เดือนมันได้ปันผลแบบสม่ำเสมอมา7ปีละคือเราลงทุนไม่ถึง7ปีนะฮะแต่ว่ากองเนี้ยมันทำมา7ปีแล้วมันแบบสม่ำเสมอแบบนี้คือเราบอกเฮ้ยอย่างเงี้ยสเปคเรา
1: ใช่เลย
0: ใช่เลยคือมีเงินปุ๊บหลับหูหลับตาซื้อเลย
1: ไม่ได้ต้องมาลงทุนแบบไหนคะเป็นลำซำเป็นเงินก้อนหรือว่าทยอยลงทุนทุกเดือน
0: ครั้งนึง 2,000 3,000 5,000 ทีละนิดทีละหน่อยครับ
1: ค
0: ือสมมติว่าสัก2สัปดาห์เก็บมาได้สัก 4,000 สมมุติแล้วก็หาจังหวะซื้
1: อ
0: นะฮะแล้วก็จะเป็นกองทุนที่ซื้ออย่างเดียวเป็นกติกาว่าไม่ขาย
1: แล้วก็กินปันผล
0: ใช่ตั้งใจให้เป็นเหมือนหันทองคำนะคือให้มันออกไข่มาเรื่อยๆ
1: ค่ะถามอย่างนี้ดีกว่าว่าพอคุณพ่อเนี่ยเป็นนักลงทุนนักวางแผนขนาดนี้แล้วอย่างเรื่องของเวลาเราให้ค่าขนมลูกๆไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเรามีการบอกกล่าวหรือว่าสอนเขายังไงบ้างว่าควรจะใช้เงินแบบไหนหรือควรเก็บออม 10% เหมือนที่คุณหมอทำหรือเปล่ายังไงบ้างคะ
0: คืออย่างคนเล็กไม่ได้ใช้เงินเพราะเด็กอนุบาลนะฮะคนโตก็มีพกเงินไปโรงเรียนซึ่งปกติเราจะใส่เงินในกระเป๋าเขา20บาททุกวันเราก็บอกลูกว่า20บาทมีเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องเอาไปใช้นะถ้าลูกไม่ได้ใช้ลูกก็เก็บเท่านั้นเองเพราะว่าทันทีที่ลูกใช้เงินลูกก็ไม่สามารถเอาเงินที่ใช้ไปแล้วเนี่ยไปใช้กับอย่างอื่นได้ถ้าต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นด้วยความที่ชั้นประถมมันไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องซื้อนะครับแล้วลูกผมก็ไม่ได้เป็นเด็กแบบชอบซื้
1: อ
0: เขาก็จะเหลือเงินมา20บาททุกวัน
1: คือ
0: เขา
1: ก็ไม่ให้ใช้เลย
0: ใช่ใช่คือเขาก็ไม่ใช้ของเขาเองฮะยกเว้นถ้ามีโรงเรียนมีตลาดนัดเขาก็อาจจะใช้ไป15บาทบ้างอะไรเงี้ยฮะน้อยมากที่จะใช้จนหมดเพราะว่าเราก็บอกเขาว่า อย่างน้อยต้องมีเงินติดกระเป๋านะอย่างน้อยต้องมีเหรียญสักเหรียญนึงเผื่อเอาไว้โทรหาป้าป๊าคุณแม่เวลาฉุกเฉิน
1: สอนลูกให้เก็บเงินแบบนี
0: ้
1: นะคะแล้วก็เป็นการประหยัดแบบนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็

0: ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทํามานานแล้วเหมือนกันเกือบ10ปีนะคะ
1: เริ
0: ่มให้เขาเข้าใจโลกของการลงทุนบ้างหรือยังคะ
1: คือก็เล่าเรื่องฮะทุกเช้าที่ไปโรงเรียนเนี่ยมันจะใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีก็เล่าให้เขาฟังว่าบิลเกตคือใครวอร์เรนบัฟเฟตคือใคร
0: ใช่ไหม
1: ค่อยๆเล่าฮะคือให้เขาคุ้นวิธีการสอนเด็กเนี่ยสำหรับผมคิดว่าเป็นการเพิ่มคำศัพท์ในสมองเขามากกว่าค่อยๆคุ้นเคยหรือแม้กระทั่งอย่างเรื่องการขายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็สอนเขาให้เขามีทัศนคติที่ถูกต้อง
0: การขายเช่นไรคะ
1: ก็อย่างกิจการหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะสอนเขาว่าการขายเนี่ยมันดีนะคืออย่างผมโตมากับคุณพ่อข้าราชการซึ่งก็มองว่าพ่อค้าไม่ดีค้าขายแบบไม่ดีหรือเราไม่กล้าค้าขายอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะถ้าลูกอยากประสบความสำเร็จนะลูกต้องขายตัวตนขายอะไรเงี้ยฮะเราก็ผมก็จะเล่าเรื่องคนนั้นคนนี้อย่างโจจีลาดเนี่ยมือนักขายมือทองของโลกเงี้ยฮะ
0: ก็คือปลูกฝังนะคะเพิ่มศัพท์ในสมองของลูกๆนะคะเรื่องการออมเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาจะใช้จ่ายยังไงมากกว่าตอนนี้เรื่องของการใช้จ่ายก่อนว่าประหยัดนะคะใช้ให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแต่ว่าเรื่องของการทำบัญชีรับจ่ายที่โรงเรียนสอนอยู่แล้วด้วยแล้วคนเล็กเองล่ะคะตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มเข้าใจเรื่องนี้หรือยังหรือว่ามีให้ทำบัญชีรับจ่ายในเรื่อง
1: บัญชีรับจ่ายคงยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเขาเพิ่งจบอนุบาลนะฮะเราก็จะสอนเขาในแง่เรื่องของการประหยัดนะฮะประหยัดนี่ไม่ใช่แค่ประหยัดค่าใช้จ่ายปกติแต่ว่าหมายถึงทุกอย่างอย่างเช่นใช้น้ำให้ประหยัดนะใช้กระดาษทิชชู่ไม่ใช่แบบดึงสาวๆๆมาแบบที่เราเห็นเด็กหลายคนทำ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของวินัยหรือแม้แต่การประหยัดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสตางค์เท่านั้นแต่หมายถึงทุกอย่างทรัพยากรบนโลกใบนี้ต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเราใช้เยอะก็แปลว่าเราต้องจ่ายเงินเยอะนั่นเองด้วยนะคะเห็นคำแนะนำดีๆของคุณหมอที่มีในครอบครัวกับลูกๆแบบนี้อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มือเก่าเองนะคะหรือว่าคนที่อาจจะยังไม่ได้สอนลูกตั้งแต่ยังเล็กแต่ว่าถ้ามาสอนตอนโตแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำเขาอย่างไรบ้างคะ
1: ก็คือจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับปัญหาของพ่อแม่ปัจจุบันเนี่ยก็คือหลายคนไม่ได้บอกสถานการณ์จริงๆเรื่องเงินในบ้านแล้วก็ที่จะเป็นจุดสลบเท่าที่ผมสังเกตคือเรื่องของเรียนพิเศษคือต้องบอกงี้นะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องคิดเรื่องเงินของตัวเองมากๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าต้องทุ่มทุนให้ลูกแล้วเสร็จแล้วก็แบบคือหมุนเงินแบบหมุนเงินไม่ทันไม่ใช่ต้องตั้งหลักดีๆแล้วก็อย่าลืมว่าพวกเราเนี่ยถ้าไม่ได้แบบบาดเจ็บล้มตายกันไปก่อนเนี่ยอายุ80นะฮะซึ่งแปลว่าทำงานส่วนใหญ่60เราก็ต้องออกละเขาก็ไม่ให้ทำงานละคนส่วนใหญ่เราจะต้องอยู่20ปี
0: โดยไม่มีรายได้
1: ใช่มันต้องคิดคือมันต้องบาลานซ์กันถามว่าไม่ใช่ไม่ลงทุนกับลูกเรื่องลูกต้องลงทุนแต่ว่าต้องลงทุนอย่างฉลาดนะฮะ
0: ค่ะมีคนเคยกล่าวไว้ว่าถ้าพูดถึงวางแผนเกษียณกับเรื่องของการให้การศึกษาบุตรเนี่ยถ้ามีเงินอยู่ก้อนเดียวเนี่ยเราเลือกยากเหมือนกันเวลาเราไปเครื่องบินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าขาดอากาศเนี่ยให้ช่วยผู้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยช่วยเด็กเช่นเดียวกับเรื่องนี้ไหมคะว่าเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนค่อยจัดการเรื่องลูกให้ดีกว่าที่เราอยากให้เป็น
1: จริงๆเป็นคำที่ถูกต้องเลยครับเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนถ้าเราไม่รอดแล้วลูกจะรอดได้ยังไง
0: แต่ปัจจุบันนี้หลายคนก็ทุ่มไปกับลูกก่อนเพราะหวังว่าวันนึงเขาก็จะกลับเลี้ยงเรา
1: คือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเงินที่พ่อแม่ต้องใช้เนี่ยหมดไปกับเรื่องค่าโรงเรียนแพงๆค่าเทอมหลักแสนนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้น
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะคะ
1: คือมันต้องบาลานซ์กัน
0: เป็นความพยายามในการปั้นลูกแต่ว่าไม่ใช่เป็นแค่การปั้นลูกให้เป็นนักออมนะคะแต่ว่าให้เป็นคนดีของสังคมเลยก็ว่าได้นะคะใช้เวลาส่วนใหญ่กับชีวิตของลูกตั้งแต่เขายังเล็กนะคะยอมเสียสละรายได้เสียสละเวลาที่เคยต้องไปทำงานนะคะแต่ว่ามาทุ่มเทให้กับเด็กเหล่านี้นะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องเหนื่อยกับเขาตอนเขาโตมาเพราะว่าเขาก็เป็นอย่างที่เราต้องการจะให้เป็นนะคะสุดท้ายเนี่ยการจะสอนเด็กเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการให้หยอดกระปุกเท่านั้นแต่ว่าถือว่ามีบริบทหลายอย่างที่ต้องควบคู่กันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นให้รู้จักประหยัดใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราอยากให้เขาเป็นยังไงต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกๆเราด้วยนะคะถือว่าเป็นคุณหมอนักวางแผนตัวจริงนะคะแล้วก็ปั้นลูกให้เป็นนักออมได้ตั้งแต่วัยเยาว์เลยด้วยวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: การปลูกฝังให้ลูกนั้นเริ่มต้นมีวินัยนะคะรู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายและรู้จักการออมไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะนั่นคือมุมมองของคุณหมอที่นำมาฝากกันแต่ว่าวันนี้เรามีมุมมองของกูรูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาฝากคุณผู้ชมด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินค่ะ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราคุยเรื่องการเงินกันมาหลายๆตอน

พบว่าเป็นการคุยเพื่อจัดการเงินให้กับตัวเองให้กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่แต่ทีนี้มันก็มีความจำเป็นมากเลยนะครับที่เราจะส่งเสริมหรือว่าส่งต่อวิธีการแนวคิดหรือทัศนคติในการจัดการการเงินของเราที่เรามีอยู่ต่อไปให้ลูกให้ได้ด้วยเหมือนกันซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายดีกว่าเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาในการที่จะได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนในเรื่องทางการเงินเนี่ยมักจะได้เรียนรู้และฝึกฝนกันตอนโตแล้วครับแต่ในความเป็นจริงเราสามารถสอนเรื่องการเงินให้กับเด็กๆได้ตั้งแต่เขายังเล็กๆ เลยถามว่าทำยังไงดีเรามาลองดูแล้วกันครับวิธีการค่อยๆสอนหรือค่อยๆฝึกให้ลูกของเรามีความรู้มีวิธีคิดมีทัศนคติที่ดีหรือมีพฤติกรรมที่ดีทางการเงินเนี่ยเราสามารถทำได้ง่ายๆด้วย4ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1คือการค่อยๆให้ลูกเริ่มรู้จักคุณค่าของเงินคนส่วนใหญ่จะเริ่มรู้จักคุณค่าของเงินก็ต่อเมื่อเริ่มทำงานคือเมื่อเริ่มเหนื่อยและหาเงินเองเป็นแต่เด็กไม่มีทางที่จะเริ่มหาเงินได้ง่ายๆตั้งแต่ยังวัยเล็กกันนะครับตั้งแต่เด็กๆอยู่ทำยังไงดีเราก็ค่อยๆเริ่มที่เขาหาเงินเองได้แบบง่ายๆอาจจะใช้วิธีในการที่เขาเริ่มทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆแล้วได้มีเรียกว่ามีรายได้ที่เกิดจากการทำงานพิเศษนั้นเพิ่มขึ้นอาจจะค่อยๆมีการคุยเรื่องการทำงานของพ่อแม่คุยเรื่องรายได้ที่เกิดจากการทำงานคุยเรื่องความสำคัญเมื่อเทียบกันระหว่างการหาเงินกับการใช้เงินให้เขาฟังง่ายๆแค่นี้ก็จะช่วยทำให้เด็กเริ่มรู้จักและเข้าใจถึงคุณค่าของเงินได้ครับวิธีที่2ครับเราบอกว่าการสอนเด็กให้รู้เรื่องการเงินง่ายที่สุดทุกคนทำก็คือสอนให้เขารู้จักออมแต่ในความเป็นจริงการสอนให้เด็กคนนึงรู้จักเก็บเงินเอาไว้ใช้ในอนาคตไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะในความเป็นจริงผู้ใหญ่นี่แหละที่มักจะตอบสนองความต้องการของเด็กด้วยเงินของผู้ใหญ่เองเด็กเลยไม่มีแนวโน้มที่จะต้องเก็บออมเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะการออมเงินของเด็กมันเลยเป็นเพียงแค่ว่ามีกระปุกแล้วหยอดเงินเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ฝึกอะไรเลยครับการฝึกให้เด็กรู้จักออมเงินมันจึงเป็นการทำให้เขารู้จัก1ตั้งเป้าหมายผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกอย่างให้เด็กเพราะเราสามารถคุยเรื่องเป้าหมายกับเด็กได้เขาอยากได้หุ่นยนต์เขาอยากได้ของเล่นเขาอยากได้หนังสือแล้วผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องซื้อให้นั่นก็แปลว่าเราก็แค่พาเขาไปดูแล้วก็บอกว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วเราก็แค่ให้เงินเขาเอาไว้ใช้จ่ายและเขารู้จักเก็บออมได้เมื่อไหร่ค่อยเอาไปซื้อมันคือการรู้จักตั้งเป้าหมายแล้วออมเงินเพื่อเอาไปซื้อเป้าหมายแค่นี้ก็เป็นวิธีฝึกออมเงินอย่างง่ายๆส่วนวิธีที่จะบอกว่าออมเงินก่อนใช้ผมว่าอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นแท็กติกกันแล้วกันครับเราอยากฝึกให้เด็กออมเงินก่อนใช้เวลาให้เงินเขาก็แค่บอกเขาครับว่าได้ไปแล้วให้เก็บก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายหรืออีกวิธีนึงคือเราบอกว่าทุกครั้งที่ให้เงินอย่าให้เงินเป็นเงินแบงค์ใหญ่อย่าให้เงินที่มันไม่มีเศษเพราะการที่ให้เงินเป็นแบงค์ใหญ่ๆหรือให้เงินแล้วไม่มีเศษมันก็จะไม่เอื้อในการที่จะทำให้เขาออมก่อนใช้ได้ง่ายๆยกตัวอย่างจะให้เงินลูก30บาทหรือ40บาทการให้แบงค์22ใบไม่มีทางที่เขาจะเก็บก่อนใช้ได้เลยครับแต่ถ้าให้เงิน40บาทแล้วเราบอกว่าให้แบงค์20 1ใบเหรียญ5 4เหรียญแค่นี้เขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะหยิบเหรียญ5 1เหรียญหยอดได้ทันทีนี่คือวิธีฝึกแบบง่ายๆของการฝึกให้รู้จักการอดออมสอนที่3ที่ควรจะสอนได้สำหรับเด็กๆก็คือเรื่องการใช้เงินครับแต่การสอนเรื่องการใช้เงินให้กับเด็กคงจะต้องเป็นการสอนควบคู่ไปกับการที่ผู้ใหญ่ใช้เงินด้วยนั่นคือตอนที่ผู้ใหญ่ใช้ก็พาเด็กไปด้วยครับให้เด็กได้เรียนรู้จากการใช้ร่วมกันเพราะในชีวิตจริงแล้วเด็กๆไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อของมากนักวิธีการสอนเราอาจจะใช้วิธีการให้เด็กรู้จักเปรียบเทียบสินค้าเปรียบเทียบคุณค่าที่ได้จากสินค้ากับราคาที่จะต้องจ่ายเปรียบเทียบระยะเวลาในการใช้งานเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์เปรียบเทียบระหว่างของที่มีโฆษณากับไม่มีโฆษณาของพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นการฝึกเรื่องการใช้เงินถือว่าเป็นเบสิกที่จำเป็นสำหรับการที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆคนที่กำลังนั่งดูอยู่เนี่ยก็จะรู้สึกตรงกันว่าเรื่องเหล่านี้ไม่เคยถูกสอนในโรงเรียนแล้วใครล่ะที่จะทำหน้าที่นี้ได้ดีนอกจากพ่อแม่เห็นไหมล่ะครับเราสอนเรื่องการเงินให้กับเด็กไปแล้ว3เรื่องเรามาดูเรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายในการสอนเรื่องการเงินที่ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องนึงในยุคปัจจุบันเลยก็คือการสอนให้เด็กรู้จักให้ครับการให้เด็กรู้จักให้ไม่จำเป็นว่าจะต้องหมายถึงการบริจาคเงินอย่างเดียวเสมอไปการให้เด็กรู้จักให้ของของเขากับคนอื่นให้ของที่เขามีกับคนที่มีน้อยกว่าให้ของที่เขามีกับคนที่ไม่มีให้ของที่เขามีกับคนที่ต้องการและเขาไม่ต้องการแล้วหมายถึงตัวเขาไม่ได้อยากได้ของชิ้นนั้นแล้วถือว่าเป็นการฝึกวิธีคิดฝึกการให้ที่ดีมากๆสำหรับเด็กๆแล้วเรื่องการเงินทั้ง4เรื่องที่ได้คุยกันมาในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนฟังแล้วคงเห็นตรงกันนะครับว่าถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญคงมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องฝึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมองเรื่องความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจแต่ทั้งหลายทั้งปวงในการฝึกเรื่องเงินให้กับเด็กๆผมว่าหลักง่ายๆหนึ่งเรื่องที่พ่อแม่ควรจะต้องทำนั่นก็คือการฝึกให้เขาเห็นจากตัว

0: อย่างของพ่อแม่ครับอยากให้เขาออมพ่อแม่ก็ต้องออมอยากให้เขารู้จักใช้เงินเป็นพ่อแม่ก็ต้องใช้เงินเป็นอยากให้เขารู้จักการให้พ่อแม่ก็ต้องรู้จักการให้นี่คือหลักง่ายๆของการฝึกเด็กให้รู้จักเรื่องการใช้เงินครับ
1: เพราะเงินทองต้องวางแผนนะคะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณเองก็ทำได้เหมือนที่คุณหมอบอกไว้นะคะว่าจริงๆถ้าเราอยู่ต่ำกว่าฐานะนั้นก็สามารถมีเงินเก็บออมและลงทุนและมีความสุขได้ด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะคะหรือว่าข้อมูลที่น่าสนใจเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ www.set.or.th/education ค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: อุทยานหนุนราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมาก

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะพาผู้ชมมาที่งาน Open House มหิดลสิทธาคารณอาคารหอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาชื่อมหิดลสิทธาคารนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีความหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลโดยปีพุทธศักราช2557นี้จะเป็นปีแรกที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นที่มหิดลสิทธาคารซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557
1: หลักการและเหตุผลของการจัดงาน Open House มหิดลสิทธาคารในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดให้สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่จัดงานอีเวนต์ทั้งหลายนะคะงานแสดงละครคอนเสิร์ตหรือว่าการประชุมวิชาการเนี่ยเขาได้มาเห็นศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่เรามีแกรนด์โอเพนนิ่งไปเมื่อวันที่17เมษายนนะคะว่านอกเหนือจากออร์เคสตราซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมหิดลสิทธาคารมีศักยภาพสามารถที่จะจัดการแสดงจัดประชุมวิชาการได้ระดับนานาชาติเลยค่ะเพราะว่าด้วยระบบเสียงของเราที่ดีที่สุดในประเทศไทยและน่าจะดีที่สุดในเอเชียอาคเนย์ด้วยค่ะเพราะนั้นก็สร้างการรับรู้เพราะบางคนยังคิดว่ามหิดลสิทธาคารสำหรับคนมหิดลเท่านั้นนะคะซึ่งไม่ใช่ค่ะมหิดลสิทธาคารสำหรับคนไทยทั้งประเทศค่ะ
0: มหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยและรูปทรงดอกกันไพมหิดลดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลโครงสร้างอาคารปราศจากเสากลางหลังคามี2ชั้นชั้นในใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันเสียงจากภายนอกส่วนหลังคาชั้นนอกใช้วัสดุทองแดงซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนสีงดงามเหมือนหลังคาพระที่นั่งอนันตสมาคมระบบพิเศษของอาคารใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโรงละครจากประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันเป็นที่ปรึกษาจึงมีระบบเสียงแสงวิศวกรรมเวทีและระบบอะคูสติกที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้งานประเภทต่างๆโดยผู้ชมจะได้อรรถรสทางเสียงเหมือนกันทุกที่นั่งนอกจากนี้ระบบปรับอากาศภายในห้องประชุมใช้การพ่นความเย็นจากพื้นใต้เก้าอี้ผู้ชมจึงไม่มีเสียงรบกวนและประหยัดพลังงาน
1: รูปแบบของการจัดงาน Open House ในวันนี้นะคะในครั้งแรกในตอนต้นเนี่ยเราก็จะเชิญนักข่าวให้ได้สัมภาษณ์คล้ายๆกับแถลงข่าวแต่ว่ายาวนะคะให้นักข่าวได้สอบถามผู้บริหารซึ่งได้แก่ท่านอธิบดีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะนาวินนะคะถึงความเป็นมาเป็นไปของ

0: มิดลสิทธาคารต่อมาก็จะเป็นรายการแสดงบนเวทีนะคะซึ่งก็จะมีศิษย์เก่าของมหิดลนะคะเริ่มต้นด้วยคุณแหนมรุณเดชนะคะซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติจะมาแสดงความสามารถของอะคูสติกนะคะร้องเพลงที่เป็นที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยการแสดงขิมกับระนาดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยระบบเสียงจะดีมากเลยที่นี่เนี่ยมี 2,016 ที่นั่งนั่งตำแหน่งไหนก็จะได้ยินเสียงเท่ากันหมดด้วยระบบของการสะท้อนเสียงที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยีของชาวเยอรมันนะคะทั้งสองท่านนี้ก็จะเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติอีกเช่นกันนะคะแล้วก็จะจบด้วยมิวสิคัลนะคะละครเพลงนางพญางูขาวซึ่งเราคัดมาย่อๆนะคะเพื่อให้เห็นศักยภาพของแสงสีเสียงแล้วก็การฉากที่ไม่โดนสามารถรองรับการแสดงที่เป็นระดับใหญ่ได้เลยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะประมาณเป็นแค่ตัวอย่างประมาณ1ชั่วโมงเพื่อสร้างความบันเทิงแล้วก็ได้เห็นรูปแบบต่างๆของการใช้เวทีของไม่โดนสิทธาคารค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับทั้งท่านผู้บริหารคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มหิดลสิทธาคารโอเพนเฮาส์นะครับวันนี้จะเป็นวันดีที่เราได้นำเสนออาคารงานสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของทั้งมหิดลทั้งของประเทศไทยและรวมทั้งยังจะมีโอกาสแสดงให้ท่านผู้มีเกียรติได้เห็นว่าเรามีฟังก์ชันหรือการใช้งานที่เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพที่จะตอบสนองทุกกิจกรรมทุกประเภทของกิจกรรมในอาคารแห่งนี้จริงๆนะครับจริงๆแล้วความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นยาวนานมากนะครับมีอายุมากกว่า100ปีซึ่งก็มีข้อมูลที่ผมขออนุญาตเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบสักนิดหน่อยนะครับก็คือได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2429ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็มียุคสมัยหลายยุคยุคโรงศิริราชพยาบาลยุคโรงเรียนแพทยากรยุคโรงเรียนราชแพทยาลัยยุคมหาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์จนกระทั่งปี2512ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับก็มีการตั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์โดยได้พระราชทานนามมหิดลซึ่งเป็นของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกลายเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่พวกเราภาคภูมิใจในวันนี้นะครับและวันนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คืออาคารแห่งนี้ครับและเพื่อให้งานในวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับกราบเรียนเชิญครับ

0: เรียนท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Open House มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลงานนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์มหิดลสิทธาคารให้เป็นที่รู้จักและเรามีความยินดีที่จะแสดงถึงศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่สามารถรองรับการจัดงานต่างๆได้หลายรูปแบบอาทิการแสดงดนตรีการแสดงละครเวทีเป็นต้นมหิดลสิทธาคารเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลเราสร้างมหิดลสิทธาคารขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลรวมทั้งกิจกรรมสำคัญต่างๆอาทิการแสดงดนตรีอุปรากรกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมการประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติการออกแบบมหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับรูปทรงของดอกกันไผ่มหิดลและสถาปัตยกรรมไทยที่มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 26,470 ตารางเมตรมีที่นั่งจำนวน 2,016 ที่นั่งเวทีมีความกว้างขวางสามารถจัดตกแต่งให้เป็นที่ประทับในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างงดงามและสมพระเกียรติซึ่งในปีนี้จะเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยมหิดลเองในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคม2557ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสศักยภาพของมหิดลสิทธาคารกับการเป็นหอแสดงที่ดีที่สุดในประเทศไทยและขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและบุคลากรที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจเพลิดเพลินไปกับการแสดงต่างๆที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างพิเศษสุด
1: ครับขอบคุณอาจารย์ครับเอาละครับหลังจากนี้จะมีการแสดงอีกหลายอย่างเพื่อตอบให้ท่านได้เห็นว่าเราสามารถใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็มีเรื่องราวรายละเอียดความเป็นมาของอาคารแห่งนี้นะครับมหิดลสิทธาคารให้ท่านได้ชมนะครับ
2: มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งอยู่มา120กว่าปีถึงจะมีหอประชุมหลากหลายวัตถุประสงค์แบบนี้
3: ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: สำหรับการพระราชทานปริญญาการแสดงดนตรีรวมทั้งการประชุมวิชาการและก็เป็นอาคารที่คงจะเป็นไม่ใช่สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือศาลายาแต่จะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปครับ

0: มหิดลสิทธาคารคือฝันที่เป็นจริงคือความสง่างามคือความภาคภูมิใจของชาวมหิดลเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันบำรุงรักษาต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องระลึกถึงคำของสมเด็จพระธิดาที่พระราชทานไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองผลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาถึงท่านหากท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพให้บริสุทธิ์คนเราถ้าทำดีไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งความดีก็จะปรากฏให้เห็นเอง
1: ไม่โดนสิทธาคารจึงมีสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ที่ชาวมหาลัยมหิดลทุกคนมีความภาคภูมิใจและเป็นสถาปัตยกรรมที่ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจด้วยนอกจากนั้นอาคารแห่งนี้นะครับยังจะเป็นอาคารที่จะใช้ในการศึกษาและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมโดยที่เรามีการแสดงทั้งดนตรีหรืออุปกรณ์หรือละครอะไรต่างๆระบบเสียงจึงเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียแห่งนี้ในขณะนี้และอาคารแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจเป็นความภูมิใจเป็นแรงบันดาลใจของชาวมหิดลทุกคนจากนามพระราชทานของอาคารแห่งนี้คือมหิดลสิทธาคารที่มีความหมายว่าเป็นอาคารแห่งความสำเร็จของมหาลัยมหิดลครับ

แนวความคิดในเรื่องของการออกแบบก็คือว่าความเป็นเรื่องราวของรูปทรงทางธรรมชาติทางการแพทย์มีความรู้สึกว่าเห็นเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติเป็นริดหรือเป็นโครงในขณะเดียวกันเนี่ยรูปทรงของอาคารเองเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นชดาหรือเป็นส่วนที่เป็นความเป็นไทยนะครับมันมีความอ่อนช้อยอยู่ด้วยแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นข้อกำหนดสำคัญคือต้องเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็มีหลายอย่างถ้าเป็นต้นไม้ก็จะเป็นเรียกว่าต้นกันภัยมหิดลหรือมีสัญลักษณ์ของพระราชบิดาเราเอาสองสิ่งนี้มาผนวกกันอาคารมหิดลศิริอาคารเนี่ยถ้าจะดูให้ดีแล้วเนี่ยเกือบจะไม่มีหน้าและหลังพูดง่ายว่าทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นทั้งหน้าและหลังในเวลาเดียวกันด้านที่เป็นด้านทิศเหนือเนี่ยจะหันเข้าสู่ตัวมหาวิทยาลัยทั้งหมดฉะนั้นการวางเนี่ยก็จะต้องเป็นแกนในแนวเหนือใต้ส่วนแกนตะวันออกตะวันตกเนี่ยด้านตะวันออกเนี่ยจะเข้ามาทางด้านส่วนที่เป็นอาคารดุริยางคศิลป์แล้วก็ด้านตะวันตกเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นสวนลูกชาตินั่นก็เป็นแกนหลักๆส่วนทางด้านเหนือเนี่ยเส้นนี้จะวิ่งตรงเข้าไปในอาคารศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยหลังคาทองแดงเนี่ยในยุโรปใช้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นหลังคาในโบสถ์ในวาติกันหรืออะไรก็ตามเป็นโลหะที่มีอายุใช้งานโอ้เป็นร้อยๆปีเมื่ออายุใช้งานนานขึ้นไปแล้วเนี่ยผิวของทองแดงเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปอาจจะเป็นสีเทาเข้มหรือเป็นสีเขียวอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปสิ่งนี้สำคัญคือความคงทนของวัสดุของทองแดงเนี่ยจะทำให้มีอายุใช้งานไปนานอยู่ไปหลายสิบปีนั่นคือข้อดีของการใช้หลังคาทองแดงต้องถือว่าเป็นหลังคาทองแดงชิ้นที่ใหญ่มากที่จะปกคลุมใช้ในงานของมหิดลศิริอาคารความพิเศษของมหิดลศิริอาคารอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของprefunction หรือโถงโล่งด้านหน้าก่อนที่จะเข้าไปในตัวฮอลล์นะครับในส่วนนี้เราออกแบบเพื่อที่จะให้มีความโปร่งมีความโล่งแสงเข้าได้โดยรอบด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังทึบทางเดินตลอดแนวอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังกระจกซึ่งยอมให้แสงผ่านเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็มาทำให้เกิดความสว่างลดการใช้ไฟลงไปลดพลังงานลงไปเยอะถึงแม้จะยอมให้แสงเข้ามาได้ความร้อนก็จะถูกสกัดกั้นเอาไว้นะครับได้แต่แสงนั่นเป็นข้อดีของหอนี้ครับ

ายในงานมีการแสดงดนตรีจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่แหนมรณเดชวงฟีโนดิไซโลโฟนเก่งทัชยะและปิดท้ายด้วยการแสดงละครเพลงเรื่องนางพญางูขาวซึ่งการแสดงทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่ามหิดลศิษย์อาคารเป็นอาคารที่มีระบบวิศวกรรมเวทีแสงเสียงที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

0: 耶，
1: 系
0: 变态。
1: 哦，那拉埋。
0: 懂了，就明白，就没。

0: ครับดีใจนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับและขอให้มหิดลสถาบันแห่งนี้นะครับอยู่คู่ประเทศไทยทุกชาวโลกไปตลอดกาลนานครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับแหนมครับเดี๋ยวเขายังอยู่กับเรานะฮะเพราะว่าศิษย์เก่าเขาจะต้องมีการมาเล่าเรื่องราวความหลังกันนิดหน่อยนะขอบคุณมากครับคุณแหนมครับขอเสียบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทุกท่านเลยครับเสียงดีไหมครับระบบเสียงเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมฮะวันนี้เราจะให้ท่านได้ทดสอบว่ามันดีขนาดไหนด้วยการเปลี่ยนประเภทของดนตรีหลากหลายประเภทให้ท่านได้ชมรวมทั้งสุดท้ายเป็นละครร้องละครเพลงละครเวทีให้ได้ชมกันด้วยเพราะว่าในระบบต่างๆของเธียเตอร์ของที่นี่เนี่ยมีความเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติสามารถรองรับการแสดงทุกรูปแบบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพยายามที่จะสาธิตให้ท่านได้เห็นในทุกประเภทมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเวลาอันจำกัดนี้นะครับมาถึงการแสดงชุดต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนประเภทเป็นดนตรีไทยอันนึงก็คือเครื่องดนตรีขิมนะครับเป็นนักศึกษาของมหิดลครับคุณภัทรมนเพชรภูทองชื่อพลอยอายุ21ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการตลาดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับเ

ประธานชมรมดนตรีไทยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2556ถึง57อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเครื่องดนตรีระนาดเอกครับคนเล่นคือคุณปาเจระพัฒนสิริชื่อเล่นชื่อคุณฟีโนอายุ22ปีเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์วิทยาลัยนานาชาติในปี2555ถึง2556รูปแบบการเล่นดนตรีที่ถนัดคือและเป็นเอกลักษณ์ก็คือดนตรีไทยร่วมสมัยนะครับขอเสียงปรบมือครับน้องฟีโน่และก็น้องพลอยครับเชิญครับ

การแสดงชุดที่3นี้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกันนะครับจบการศึกษาในสาขาดนตรีไทยและดนตรีปฏิบัติวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความสามารถมากมายได้ทั้งร้องเพลงไทยเดิมขับเสภาเพลงไทยเพลงสากลเพลงคลาสสิกปัจจุบันยังเป็นคุณครูสอนดนตรีอีกด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเก่งทัชยะปทุมวันครับเชิญครับ

0: คงจะใช้เวลาช่วงนี้มาทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง3ท่านกันอีกหน่อยนะครับเพราะว่าคนนึงเรียนจบไปแล้วเรียนจบหมดแล้วสิเนาะจบทั้ง3คนหรือยังสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับ
1: ยังเรียนอยู่ครับ
0: ยัง
1: จบแล้วครับจบแล้วครับ
0: ในข้อมูลเขาบอกว่าคุณจะทำผมฟูเป็นสิงโตมา
1: ครับ
0: ผมเห็นคุณผมก็เลยแบบใช่เปล่าวะ
1: ครับ
0: ก็เลยแต่พอดูไปนานๆผมมีความรู้สึกว่าเขาทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะหันข้างให้พี่เขาดูเหมือนหลังคาของอาคารนี้ไหมฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในเฟสนี้ครับเราอยู่ในเฟสนี
1: ้
0: อีก30ปีข้างหน้าเราจะไปสู่หลังคาเฟสนี้สวยมาก
1: ครับ
0: อันนี้เรียนดนตรีโดยตรงเลยใช่ไหมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ใช่ไหมครับเอกอะไรครับ
1: ครับดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกครับ
0: ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกแปลว่าพวกเอเชียเหล่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผมเห็นคุณแต่งเพลงก็ได้ร้องก็ได้เล่นเปียโนเล่นอะไร
1: ในคณะของเราเนี่ยจะสอนให้เรียน

0: หลายๆอย่าง
1: คืออาจจะไม่เก่งที่สุดแต่ต้องเล่นได้
0: ต้องเล่นได้ใช่ครับ
1: แล้วส่วนตัวคุณชอบอุปกรณ์อะไรครับอินสตูเมนต์ที
0: ่วิชาถนัดของผมคือขับร้องไทยครับ
1: ขับร้องไทย
0: ครับไทยเดิมเสพาเลยเนี่ย
1: แล้วถ้าเครื่องดนตรีที่เล่นได้มีอะไรบ้างก็ทุกอย่าง
0: จริงๆดนตรีไทยส่วนใหญ่เขาจะเล่นได้รอบวงอยู่แล้วครับคร
1: ับผมอันนี้สายตรงน้องพลอยเรียนอะไรคะ
2: พลอยเรียนมาร์เก็ตติ้งค่ะ
1: มาร์เก็ตติ้งอันนี้จบแล้วใช่ไหม
2: เพิ่งจบเมื่อเดือนที่แล้วก็คือช่วงนี้แหละค่ะพี
1: ่ไปอยู่วงแบบกับพี่เขาอะไรอย่างนี้ไหมมีขีมยังคุณมีขีมยัง
0: ยังครับขาดอยู่ครับ
1: ขาดอยู่เลยนะ
0: แต่คุยกับผมรู้เรื่องหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
1: ระหว่างคุณจะไม่ค่อยมองหน้าแกเขาจะ ไม่รู้นะทรงผมอย่างนี้ นะฮะก็คือเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกแล้วก็คงจะทำงานการตลาดไปนะคะน้องฟีโน่ล่ะครับ
3: จบสังคมศาสตร์ครับ
1: จบอะไรครับ
3: สังคมศาสตร
1: ์สังคมศาสตร์ถ้าเอาตามสายงานเป๊ะเนี่ยไปทำอะไรครับ
3: องค์กรระหว่างประเทศครับ
1: องค์กรระหว่างประเทศ
3: ครับ
1: แล้วเก่งทำงานอะไรอยู่บ้างครับพี่ๆก็จะได้ช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนก
0: ัน ก็เป็นศิลปินอยู่นะครับตอนนี้ก็หลังจากจบรายการเนี่ยก็อยู่ในค่ายชื่อว่าค่ายแอมอยู่ในเครือของทรูนะครับคืออาจารย์สุกรีครับอาจารย์สุกรีเจริญสุขแกบอกไว้ว่าเด็กคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยจบไปเขาให้ออกไปสร้างงานไม่ได้ออกไปหางานตอนแรกเราก็งงเพราะว่าเราจบดนตรีไทยดนตรีไทยตอนนั้นที่คิดหลังจากเรียนจบเป็นอะไรได้บ้างก็เราก็ไม่รู้เราก็คิดไว้ว่าไม่เป็นครูอ่ะก็เรียนต่อปอโทจะได้ไม่ว่าง
1: เล่าไปอันนี้เป็นประโยชน์แก่พลอยแล้วก็ฟีโน่
0: พอเรามีโอกาสได้ไปแข่งจริงๆแบบนี้ครับแล้วพอได้คุกคีจริงๆเนี่ยเรารู้เลยว่าวัตถุดิบที่เราเรียนมามันมีประโยชน์มากๆแค่ไม่มีใครมาทำให้มันเกิดตัวอย่างให้เห็นพอเราทำแล้วมันออกมาเขาเรียกว่า
1: ดีมากเลยครับ
0: มันดีมากเลยครับ
1: มีอะไรจะฝากถึงพี่ๆชาวมหิดลบ้างครับน้องพลอย
2: ก่อนอื่นนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่มาดูพลอยพลอยยังแบบยังเป็นเด็กใหม่แล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นถ้าก็เล่นผิดก็ขอโทษด้วย
1: เก่งจะฝากอะไรไหมครับ
0: ก็ถ้าเกิดจะติดตามกันก็เข้าไปชมตารางงานได้ครับมันก็มีหลากหลายครับ
1: ผมมีตารางงานให้ชมด้วยครับ
0: บีผมมีงานทำผมเป็นเด็กดนตรีไทยที่ไม่ตกงานนะคร
1: ับ โอเคสองคนนั้นก็ไม่ตกหรอกเราก็ล้อเขาไปงั้นแหละ
0: ไม่ใช่มันเป็นช่วงรอยต่อผมเชื่อเลยว่าเด็กไม่โดนจบไปมีงานทำทุกคนคร
1: ับใช่ครับช่วยกันอุดหนุนนะช่วยกันอุดหนุนน้องๆด้วยนะครับต่อไปนี้เป็นการแสดงชุดสุดท้ายของเรานะครับละครเวทีชุดพิเศษครับเคยแสดงช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงตอนนี้เรานำกลับมาให้ท่านได้ชมที่อาคารแห่งนี้นะครับเชิญชมเลยครับนางพญางูขาวครับเชิญครับ

0: ฝ่ายข้ามาอ้อนวอนท่านขอพาสามีข้ากลับบ้านเขาอยู่ที่นี่ใช่หรือไม
1: ่นางปีศาจถ้าเจ้าคิดว่าจะเอาชนะข้าได้ก็ลองดู

0: หลังจากที่จบการแสดงสั้นๆตัวอย่างอย่างที่ได้เรียนนะคะก็จะแบ่งกลุ่มของนักข่าวแล้วก็ผู้จัดรายการนี่ออกเป็น4กลุ่มเพื่อให้ได้เจาะลึกได้เห็นสภาพจริงได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดของมหิดลศิทธาคารซึ่งปกติถ้ามาในเวลาที่มีการแสดงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะกลุ่มที่1ก็จะให้เห็นไปเยี่ยมชมเวทีซึ่งจะมีโอเปร่าเชลนะคะเวลาที่เราจัดเป็นออเคสตราตรงนี้ก็จะต้องเป็นฉากไม้ซึ่งสามารถจะดูดซับเสียงป้องกันการสะท้อนนะคะมีโอเปร่าพิทที่เลื่อนขึ้นลงได้บางครั้งสามารถจะเอาออเคสตราทั้งวงเนี่ยไว้อยู่ใต้ระดับการแสดงได้นะคะใต้เวทีได้นะคะแล้วก็ให้เขาเห็นฉาก80ฉากที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็จะได้ไปดูเวทีไปดูตำแหน่งต่างๆของการจัดฉากนะคะกลุ่มที่2ก็จะมาเยี่ยมชมภายในฮอลล์ของเรานี่เป็น3ชั้นไม่มีเสาตรงกลางนะคะฝ้าเพดานนี่ออกแบบพิเศษนะคะสามารถจะดูดซับเสียงได้ตัวผนังเนี่ยทำด้วยไม้จาก เขตร้อนซึ่งเช่นกันนะคะดูดซับเก้าอี้ก็ต้องออกแบบว่าตัววัสดุที่ใช้ทำผนังเก้าอี้เนี่ยพนักเก้าอี้เนี่ยจะต้องดูดซับเสียงด้วยเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ต้องออกแบบมาพิเศษนะคะซึ่งเรามีผู้ออกแบบจากเยอรมันนะคะมาดูแลแล้วเราต้องส่งทุกอย่างเนี่ยไปเทสให้ได้มาตรฐานก่อนนะคะถึงจะมีการประกอบนะคะทีนี้พอออกมาทางด้านนอกโถงด้านหน้าของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงที่กว้างขวางมากสามารถจะจัดการต้อนรับเวลาที่เรามีงานหรือจัดนิทรรศการนะคะส่วนทางด้านหน้านะคะทางด้านหน้าก็จะเป็นที่เปิดนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราก็เคยจัดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมนะคะสวยงามมากลานที่เห็นกว้างเนี่ยสามารถบรรจุคนได้ถึง 5,000 คนเลยนะคะสามารถจะจัดงานอย่างอื่นด้วยก็ได้อย่างที่ได้เรียนว่ามหิดลศิทธาคารเป็นของชาวไทยทุกคนค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาหรือทางเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ1หมายเลขคดี2สถานที่นัดให้ไปศาลไหน3ประเด็นที่ถูกฟ้อง4จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ5เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไปขึ้นโรงขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังกับทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจวันนี้สตังได้เวลาดีพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของถั่วเขียวอินทรีย์เรื่องราวจะมีดีอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: ด้านหลังเรานี่เป็นแปลงถั่วเขียวที่ปลูกได้ประมาณ18วันแล้วนะครับ
1: เริ่มเขาเรียกว่าแตกใบละ
2: ใช่ใบชุดที่2ที่3แล้วมั้ง
1: คุณลุงบอกว่าใช้อัตราส่วน5กิโลต่อ1ไร่แล้วเมล็ดพันธุ์ก็เก็บเองก็คือลุงซื้อมาครั้งแรก
2: เก็บจากรุ่นที่แล้วรุ่นที่ผ่านมา
0: ต้นทุนในการผลิตเรื่องของค่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยต่อ1ไร่ใช้5กิโลอันนี้8ไร่40กิโลก็คือ500บาทคุณลุงไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
2: ครับ
1: แล้วก็คือมีไว้ใช้ตลอดเลย
2: ก็เราก็เก็บไว้สำรองไว้ของเราตลอดแล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นที่เขาสนใจด้วยหมายความเขาต้องการแบบเนี้ย
1: ครับ
3: ถ้าเกิดการทำนามีอุปสรรคทำให้จมปลักกับความจนอย่ามัวอดทนปลูกเฉพาะข้าวอย่างเดียวนะครับนี่คือแปลงนาถั่วเขียวอินทรีย์ 100% ต้นทุนในการปลูกนั้นคุณลุงบอกว่าลงทุนครั้งแรกซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวประมาณ500บาทขาดตัวหลังจากเก็บเกี่ยวก็ไม่ต้องซื้ออีกต่อไปสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้ตลอดชีพจนกว่าจะวางวายส่วนขั้นตอนเรื่องการดูแลนั้นสุดแสนจะง่ายดายหลังจากไถกลบแล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปขั้นตอนหลังจากนั้นเรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรอีกเลยคุณลุงบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่เทวดาคอยปล่อยฝนลงมาถั่วเขียวก็เจริญเติบโตแล้วล่ะครับ
0: วิธีการเก็บเด็ดไม่ได้ยากเลยนะครับคุณลุงบอกว่าให้เราสังเกตไปที่ฝักมันนะครับถ้าเกิดว่าฝักมันออกดำเนี่ยก็สามารถใช้มือดึงเด็ดได้เลย
1: อันนั้นไปแอบเก็บของใครมาหรือว่าเก็บเองลูกโอ้ยเก่งมากเกือบเต็มแล้วเนาะโอ้พี่ตังค์วันนี้ถ้าเกิดว่าต้นว่านเก็บได้กี่กิโลพี่ตังค์รับซื้อหมดเลยนะ
3: ราคาขายผลผลิตของคุณลุงนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทและข้อดีที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างนาข้าวและถั่วเขียวเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะไถกลบต้นถั่วเขียวเพื่อฝังพรวนดินกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินและที่สำคัญรากของถั่วเขียวนั้นมีคุณสมบัติช่วยตรึงไนโตรเจนจึงทำให้ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนลงดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อปลูกข้าวอินทรีย์ก็จะงามดีข้าวตั้งท้องออกรวงงามสะพรั่งหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จต้นข้าวหรือซากต่อสั่งฟางข้าวก็จะไถกลบกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดให้กับต้นถั่วเขียวง่ายนิดเดียวพึ่งพากันไปทำแบบนี้สลับไปมาชีวิตก็ปราศจากโรคาเพราะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมีนั่นเองครับถั่วเขียวนั้นเป็นพืชไร่ตระกูลถั่วโดยถั่วเขียวที่ปลูกมากในประเทศไทยสามารถจำแนกโดยอาศัยสีของเปลือกเมล็ดเป็นหลักได้4ชนิดคือ 1. ถั่วเขียวเมล็ดด้าน 2. ถั่วเขียวสีทอง 3. ถั่วเขียวผิวมันและ 4. ถั่วเขียวผิวดำหรือเรียกว่าถั่วแขกโดยชนิดที่นิยมปลูกมากคือถั่วเขียวผิวมันนี่ล่ะครับที่มาและแหล่งกำเนิดจากการศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติตะวันตกพบว่ามีการปลูกถั่วเขียวในแคว้นมัธยประเทศอินเดียมากว่า 4,000 ปีแล้วล่ะครับและยังปลูกแพร่หลายในพม่าไทยศรีลังกาปากีสถานอิหร่านจีนและในส่วนของการศึกษาของนักวิจัยไทยโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าถั่วเขียวผิวมันมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยโดยพบที่แหล่งโบราณคดีถ้ำผีจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในสมัยยุคหินกลางมีอายุราว 10,000 ปีเลยล่ะครับถั่วเขียวนั้นจัดเป็นพืชล้มลุกอายุสั้นประมาณ 65-70 วันสามารถปลูกได้ตลอดปีซึ่งมีคุณสมบัติเด่นดีด้านการทนแล้งใช้น้ำน้อยโดยปริมาณน้ำที่ใช้ต่อฤดูกาลเท่ากับ1ใน5ของการปลูกข้าวใน1ฝักนั้นจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 10-15 เมล็ดเมื่อฝักแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำส ่วนฝักในระยะอ่อนที่ยังไม่ติดเมล็ดแบบนี้ก็สามารถรับประทานได้คุณลุงบอกว่าเอาไปผัดกับน้ำมันหอยอร่อยกรอบกรุบเลยล่ะครับประโยชน์ของถั่วเขียวนั้นมีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับถั่วเมล็ดแห้งชนิดอื่นจึงนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนได้และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์นอกจากนี้ในถั่วเขียวยังให้วิตามินและแร่ธาตุบางชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกและมีแคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งจำเป็นต่อความแข็งแรงของกระดูกนอกจากนั้นยังมีธาตุเหล็กซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ถั่วเขียวยังมีใยอาหารซึ่งช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่มีงานวิจัยพบว่าวุ้นเส้นซึ่งทำมาจากถั่วเขียวให้ค่าการตอบสนองต่อน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆเช่นข้าวเหนียวข้าวเจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ก็มีข้อควรระวังในการบริโภคถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวนั้นมีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและที่สำคัญในถั่วเขียวมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนซึ่งมีผลต่อการสะสมกรดยูริกในร่างกายทำให้เกิดโรคเกาต์ได้ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคเกาต์อยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงหรือควบคุมปริมาณการกินถั่วเขียวนะครับเมื่อได้ถั่วเขียวมาก็จะทำการคัดแยกเอาฝักในระยะห่ามออกนำฝักแก่ไปตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ2วันจากนั้นจะทำการนวดเน้นให้ฝักแตกกระจายตามต่อได้จัดการฝัดตอนนี้จะเห็นได้ชัดถึงความเงามันของเมล็ดถั่วเขียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมนำไปปรุงอาหารแล้วล่ะครับส่วนนี่คือถั่วงอกที่คุณลุงเพาะเตรียมไว้เพื่อจะทำอาหารมังสวิรัติเย็นนี้นะครับ
4: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหิว
3: มาถึงเมนูแรกน้องตั๊กได้รับเกียรติจากพี่แววและป้าถนอมพร้อมใจกันมาช่วยปรุงแกงเลียงแต่เป็นแกงเลียงที่หาพบเจอได้ยากและมากด้วยสรรพคุณสมุนไพรกับเมนูแกงเลียงถั่วเขียวอินทรีย์

0: ออกจากนั้นจึงล้างน้ำก่อนจะนำมาสาวขูดแล้วเตรียมตั้งกระทะนำถั่วเขียวลงไปคั่ว
1: ในการคั่วค่ะจะทำให้ถั่วเขียวหอมนะคะจะช่วยให้สุกเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: เมื่อคั่วได้ที่ตามต่อทันทีเทใส่กระด้งยกหม้อซึ้งไปตั้งเตาปิดฝารอให้เดือดจากนั้นจึงทำการบดกดถั่วเขียวง่ายนิดเดียวโดยใช้ด้ามสากมาคลึงทับไปมาเพื่อช่วยให้เม็ดแตกแหลกบางส่วนน้องแววนำปลาทูนึ่งขึ้นย่างบนตะแกรงแล้วจัดแจงนำถั่วเขียวมาฝัดเปลือกออกทิ้งจากนั้นจึงเทน้ำน้องต้นว่านช่วยคุณแม่แช่พริกแห้งส่วนน้องแววนำหอมแดงมาแช่ไว้ก่อนจะปอกเอาเปลือกออกนำถั่วเขียวที่ฝัดได้เทใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าแช่ไว้เพื่อให้เศษเปลือกถั่วเขียวลอยขึ้นมาด้านน้องแววเตรียมคั้นกะทิตอนนี้ปลาทูย่างก็เริ่มหอมพร้อมพลิกกลับสลับด้านแล้วได้การนำถั่วเขียวไปล้างน้ำ 3-4 รอบเพื่อส่งมอบเปลือกถั่วให้หลุดออกไปแล้วจัดการส่งให้เสด็จน้ำใส่ผ้าขาวบางจัดวางนำมานึ่งบนเตาไฟตอนนี้ปลาทูย่างก็สุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วล่ะครับน้องแววช่วยขยำมะขามเปียกน้องต้นว่านช่วยนำมาเทผสมในน้ำเปล่าแล้วถึงคราวแช่พักไว้คือหัวปลีเคล็ดลับนี้จะช่วยให้หัวปลีขาวไม่ดำนั่นเองแช่ทิ้งไว้สักพักแล้วทายทักจัดการซอยเป็นเส้นตามไปจึงซอยตะไคร้เร็วไวหั่นกระชายตามต่อได้หั่นชิ้นหัวหอมพร้อมนำตะไคร้ลงโคลกโยกพริกแห้งตามลงเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยหัวหอมสองสาวพร้อมช่วยกันแกะเอาเนื้อปลาทูด้านสาวน้อยขอชิมสักหน่อยอร่อยถูกใจเลยล่ะครับเมื่อหอมแดงแหลกตามไปคือกระชายปิดท้ายด้วยกะปิตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงนำใส่โคลกยกสากโคลกให้แหลกพอประมาณแล้วจัดการช่วยเด็ดใบพักซึ่งจะใช้ทั้งส่วนใบและส่วนดอกต่อจากนั้นจึงนำหัวปลีไปล้างเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อแช่ด้วยน้ำมะขามเปียกหัวปลีแลดูขาวสวยน่ากินอย่างมากตามต่อไม่ยากเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำกะทิลงใส่เคี่ยวไปให้ร้อนแล้วตามลงไปนอนคือพริกแกงละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมหางกะทิให้กลายเป็นน้ำแกงปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือน้ำตาลทรายเหยาะเพิ่มได้คือซีอิ๊วขาวเมื่อน้ำแกงเดือดได้ที่จึงนำหัวปลีลงใส่เพิ่มน้ำแกงลงไปด้วยกะทิแกงเลียงที่นี่น้ำแกงสีออกแดงๆเหมือนแกงคั่วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาพบเจอได้ยากเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบถั่วเขียวลงใส่จากนั้นไม่นานตามไปคือชิ้นเนื้อปลาทูโรยความหอมเพิ่มเติมใบแมงลักถ่ายทักส่งกลิ่นความหอมรสชาติความอร่อยของแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงทั้งหวานทั้งมันได้กลิ่นความหอมจากถั่วเขียวคั่วผสมลงตัวกับหัวปลีที่มีความเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะลงตัวเหมาะเจาะเข้ากันกับปลาทูชูความโดดเด่นด้วยใบแมงลักถั่วเขียวก็มันหวานยิ่งนักเข้ากันกับน้ำแกงรับประทานเข้าไปก็อร่อยแรงเป็นแกงเลียงที่เซอร์ไพรส์จริงๆเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูขนมหวานค่ะสูตรโบราณค่ะที่สมัยก่อนนะคะจะทำกันในเฉพาะพิธีแต่งงานเท่านั้นค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: ขนมพระพายค่ะ
0: กินคู่กับถั่วเขียวอินทรีต้มขิงค่ะ

0: ก่อนจะเริ่มต้นเมนูที่2น้องตั๊กโชคดีได้ลิ้มลองรสชาติถั่วเขียวสดต้มเกลือคุณป้าแอบแซวว่านี่เป็นการชิงห่ามก่อนสุกเพราะเราจะใช้ถั่วเขียวในระยะที่ห่ามซึ่งใกล้จะสุกนำมาต้มกับเกลือเป็นเมนูที่หารับประทานได้ยากมากหากไม่ได้ปลูกถั่วเขียวเองก็คงจะหมดสิทธิ์พิชิตความอร่อยรสชาตินั้นจะหนึบหนึบมันมันคล้ายๆกินถั่วแระต้มแต่หอมคล้ายๆกลิ่นถั่วลันเตาบวกผสมเอากับกลิ่นถั่วเขียวมันอร่อยแท้เชียวกันเลยล่ะครับเริ่มต้นป้าทุมช่วยปอกมะพร้าวส่วนสามสาวช่วยซาวถั่วเขียวที่ผ่านการแช่น้ำมา3ชั่วโมงกระเทาะเปลือกให้แตกแล้วจัดการสาวขูดเมนูนี้ส่วนของไส้ขนมเราจะใช้เฉพาะเนื้อเมล็ดถั่วเขียวด้านในโดยไม่เอาเปลือกจากนั้นจึงนำไปล้างทำความสะอาดเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งยกมาตั้งไฟตามไปนำถั่วเขียวลงใส่ห่อด้วยผ้าขาวบางจากนั้นจึงคั้นกะทิแล้วมาช่วยกันเตรียมสีสันจากธรรมชาติโดยสีม่วงได้จากดอกอัญชันสีเขียวนั้นได้จากใบเตยแต่ตอนนี้ลงเอยด้วยลมพัดแรงป้าบอกว่าพระพายคงชอบใจอย่างแรงที่พวกเราทำเมนูนี้เพราะพระพายเป็นเทพเจ้าแห่งลมและพายุตามความเชื่อของศาสนาอินดูอยู่ๆก็เป็นเรื่องน่าแปลกทุกคนก็อัศจรรย์ใจว่าทำไมลมจึงพัดมาแรงและนานพอสมควรเลยล่ะครับ
1: ปกตินี่มาอย่างนี้บ่อยไหมคะ
2: ไม่เป็นค่ะเมื่อวานก็ไม่มีค่ะเพิ่งมีวันนี
1: ้พอเราบอกว่าจะทำเมนูขนมพระพายปุ๊บ
2: ลมมาทันทีเลยค่ะ
1: พระพายกลัวว่าเราจะร้อน น้องแววบอกว่าพระพายมาแล้วพระ
2: พิรุณอย่ามา
1: ค่ะใช่ไหมไม่ได้ทำต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นจึงยกถั่วเขียวไปนึ่งตั้งไฟตามไปจึงคั้นน้ำใบเตยจนได้สีเขียวสดและสีของดอกอัญชันจะให้สีน้ำเงินเข้มส่วนนี่คือดอกกระเจี๊ยบแดงนำมาต้มจะได้สีแดงเข้มสมใจปรารถนาปิดท้ายต้องการสีชมพูเรื่อๆสามารถนำไม้ฝางมาต้มก็ออกมาสวยสมอมชมพูเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมปอกขิงจากนั้นจึงหั่นชิ้นสไลด์เตรียมไว้รอตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกได้ที่แล้วล่ะครับแล้วเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงจัดการคั่วถั่วเขียวด้านคุณป้าช่วยกันโขลกตำเนื้อถั่วเขียวให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำขิงลงไปต้มจนกว่าจะออกกลิ่นสมุนไพรแล้วตามไปคือน้ำตาลทรายถั่วเขียวคั่วก็ใช้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วยกน้ำขิงที่สุกเดือดมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำนำถั่วเขียวที่คั่วได้ไปล้างน้ำทำความสะอาดเพื่อให้เปลือกและเมล็ดที่รีบลอยออกไปเร็วไวจัดการเติมถ่านประสานตั้งหม้อต้มจากนั้นนำกระทะวางเตานำเอาถั่วเขียวนึ่งที่ผ่านการตำลงไปผัดกับน้ำกะทิจากนั้นจึงใส่น้ำตาลตัดเกลือเล็กน้อยผัดให้ทุกอย่างละลายเข้ากันหยอดเติมพลันเป็นระยะคือหัวกะทิตอนนี้ถ่านไฟเริ่มแรงป้าถนอมกลัวไส้ขนม

หอมจากการคั่วอีกด้วยในบางพื้นที่มีความเชื่อว่าถ้าจะต้มถั่วเขียวให้สุกและบานเร็วขึ้นจะใส่ช้อนสแตนเลสลงไปช่วยกระจายความร้อนในหม้อต้มและเคล็ดลับอีกอย่างคือจะไม่ใส่น้ำตาลลงไปต้มจนกว่าถั่วเขียวจะบานก่อนเพราะถ้าใส่น้ำตาลลงไปพร้อมกันจะทำให้ถั่วเขียวสุกช้าและถั่วเขียวจะไม่บานนะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคลุกผสมแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าแล้วถึงคราวผสมหัวกะทิลงใส่สีสมุนไพรต่างๆก่อนจะนำมาผสมคลุกกับแป้งนวดให้เข้ากันจากนั้นเตรียมปั้นไส้เป็นลูกกลมๆน้องต้นว่านช่วยขยำแป้งสนุกมือเลยล่ะครับตอนนี้ได้เวลานำพาน้ำขิงเทลงใส่หม้อตามต่อคือน้ำตาลทรายต้มต่อจนกว่าจะได้ถั่วเขียวที่บานสวยแต่ละคนรู้งานช่วยกันปั้นขนมนำแป้งมาห่อชมด้วยไส้ปั้นไว้เป็นลูกกลมๆ ก่อนจะปูรองด้วยใบเตยวางเรียงไว้ในถ้วยตะไลขนมพระพายเป็นขนมไทยโบราณดั้งเดิมที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะมีความเชื่อแฝงความหมายไว้ว่าขนมพระพายหมายถึงความเย็นความชุ่มฉ่ำไม่มีความเดือดร้อนส่วนไส้ขนมที่ทำมาจากถั่วเขียวกวนรสชาติหวานห่อหุ้มด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มนั้นหมายถึงความรักที่เหนียวแน่นของคู่บ่าวสาวนั่นเองตอนนี้ถั่วเขียวก็สุกบานเม็ดสวยเลยล่ะครับตามไปจัดการเคี่ยวหัวกะทิผสมแป้งข้าวเจ้าตัดเกลือเล็กน้อยเอาไว้หยอดหน้าขนมจากนั้นจึงนำขนมพระพายไปนึ่งตั้งไฟนึ่งไปสักพักไม่นานนักประมาณ20นาทีขนมก็สุกสีสันจากธรรมชาติก็สวยสดขึ้นมาแลดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงยกลงมาแล้วนำพาหัวกะทิมาหยอดใส่ให้กลายเป็นหน้าขนมเพียงแค่นี้ก็สุกสมพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูขนมพระพายให้ความมันได้จากไส้ถั่วเขียวเหนียวนุ่มหนุบหนึบสอดรับเพราะแป้งที่ห่อหุ้มยิ่งนึ่งสุกใหม่มันถูกใจทั้งหวานทั้งมันเข้ากันสดได้โล่งคอจากถั่วเขียวต้มน้ำขิงอร่อยเข้ากันจริงเมนูหารับประทานยากอร่อยมากทุกคนต่างถูกใจโดยเฉพาะน้องต้นว่านได้

0: ในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting placePLANTING PLACE planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade SHADE shade แปลว่าร่มเงา season SEASON seasonแปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์เราทำตั้งแต่การวิจัยทำการผลิตปรับปรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้แพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีเครื่องมือแพทย์ที่ปลอดภัยมีเครื่องแพทย์ที่สมบูรณ์นำมาใช้ในคนไข้จริงๆแล้วก็ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลจนกลับบ้าน

0: การแพทย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการรักษาทางยาการผ่าตัดการใช้รังสีรักษาเป็นต้นซึ่งมักจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางมาช่วยในการรักษาและผู้ที่ประดิษฐ์และบำรุงรักษาเครื่องมือเหล่านี้ทำงานเหมือนการปิดทองหลังพระก็คือนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย
1: ์ผมชื่อเฉลิมพลสืบแสงอินนะครับชื่อเล่นชื่อป๋องปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทอาร์เวสจำกัดดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปสายงานวิศวกรรมซึ่งจะดูแลในงานทั้งวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือว่างานเครื่องมือแพทย์กับงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารและยังมีหน้าที่หนึ่งที่ผมรับผิดชอบคือนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์อาชีพนี้ทำงานอะไรบ้างล่ะเราทำงานตั้งแต่การออกแบบการสร้างโดยรับ requirement จากทางแพทย์พยาบาลต่างๆมาดูว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างยังไงเพื่อให้สามารถใช้งานกับผู้ป่วยได้จริงสามารถใช้งานได้ตามตรงความต้องการของแพทย์และพยาบาลได้จริงๆนอกจากการผลิตเครื่องมือแพทย์แล้วหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครื่องมือแพทย์ได้ดีเหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะมีด้านการบริหารจัดการทั้งทางด้านเทคนิคนะครับก็คือเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงทำยังไงก็ตามเพื่อให้เครื่องมือแพทย์เนี่ยพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยกับคนไข้ส่วนสุดท้ายที่ต้องทำก็คือการบริการงานเอกสารคุณภาพการเอกสารคุณภาพเนี่ยสำคัญมากสำหรับระบบเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะสำคัญในด้านของความปลอดภัยการจัดการความเสี่ยงต้องจัดให้พร้อมกับการตรวจรับรองคุณภาพต่างๆของโรงพยาบาลด้วยครับสำหรับความสำคัญของอาชีพนี้นะครับต่อคนไข้ต่อผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเนี่ยครับผมมองว่ามีความสำคัญมากเนื่องจากว่าทุกวินาทีที่เครื่องมือแพทย์ต้องใช้งานผู้ป่วยนะครับเราต้องการเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญความเที่ยงตรงแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์อาการโรคของคนไข้ความเที่ยงตรงแม่นยำในการรักษาโรคต่างๆที่คนไข้เป็นอยู่เพื่อให้เขาหายจากโรคนั้นๆนะครับแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขครับสำหรับการดูแลให้คนไข้มีความปลอดภัยด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีความพร้อมใช้งานนี้นะครับเราก็ต้องบำรุงรักษาให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำโดยเราต้องการทำการ performance verification หรือทำการ calibration อยู่เป็นประจำอยู่เสมอเพื่อให้รู้ว่าค่าต่างๆที่เครื่องมือแพทย์เนี่ยวัดจากตัวคนไข้แล้วมีค่าออกมาถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนหรือค่าต่างที่ออกมาจากตัวเครื่องต้องถ่ายทอดไปยังคนไข้เป็นค่าที่ถูกต้องตามที่แพทย์และพยาบาลเซตอัพไว้หรือเปล่าตรงนี้สำคัญมากนะครับมันจะสอดคล้องกับไปยังความปลอดภัยของคนไข้อยู่เสมอครับผมอาชีพนี้มีความจำเป็นมากในปัจจุบันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเครื่องมือแพทย์ในเมืองไทยเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นมากทั้งเครื่องแพทย์ที่เราผลิตได้เองในประเทศไทยกับเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแต่เรายังขาดคนที่ต้องมาดูแลรู้สาการปรับเปลี่ยนการผลิตการปรับปรุงต่างให้มันใช้งานได้ดีบุคลากรในอาชีพนี้ยังขาดแคลนอยู่มากนะครับปีนึงเราผลิตได้อยู่แค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นเองแต่ปริมาณเครื่องมือแพทย์เนี่ยมีสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่ขยายขนาดจำนวนเตียงเพิ่มมากขึ้นหรือขยายจำนวนอาคารหรือเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมถือว่าจำเป็นมาก

ในความฝันตอนเด็กๆนะครับเนื่องจากครอบครัวผมเนี่ยประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็อยากจะเลยลอยตามครอบครัวผมก็คือมีร้านเล็กๆเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์ครับผมชอบอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนประถมตั้งแต่ป.6เลยนะครับเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยเข้าไปคุกคีเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมวิทยุซ่อมทีวีจนได้ใบประกาศการเรียนต่างๆพวกนี้มาด้วยนะครับในสมัยประถมปลายในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นนี่นะครับผมเรียนจบม.3อยู่ที่โรงเรียนเซนจอนจากนั้นต่อที่วิทยาลัยเซนจอนนะครับในสายอาชีพในด้านของปวช.สาขาอิเล็กทรอนิกส์จบปวช.ปี3สาขาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะมาต่อที่ปริญญาตรีก็

ได้มาพบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สอนเกี่ยวกับด้านนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นั่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผมก็มีโอกาสได้เข้ามาสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเรามีการเรียนตั้งแต่ภาควิชาปกติทั่วไปก็คือฟิสิกส์เคมีต่างๆนะครับซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานส่วนวิชาที่เจาะเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเราเรียนตั้งแต่การออกแบบการทำวิจัยการซ่อมบำรุงรักษาการสอบเทียบการดูแลให้เครื่องมันพร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วยครับการเรียนจบนะครับมาปุ๊บเนี่ยผมได้ทำงานที่แรกอยู่ที่บริษัท Medical Intensive Care จำกัดก็จะทำงานในตำแหน่งวิศวกรบริการตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือรักษาเครื่องมือแพทย์โดยผมมีหน้าที่ต้องไปซ่อมแซมหรือรักษาเครื่องมือต่างๆในโรงพยาบาลที่บริษัทนั้นๆขายเครื่องมือไปให้โรงพยาบาลต่างๆในทั่วประเทศเลยครับสำหรับการทำงานในส่วนของนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับผมเนี่ยได้เข้ามาจริงจังตั้งแต่สมัย15ปีที่แล้วตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาเราได้รับฟีดแบคจากทั้งผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลหรือตัวแพทย์เองนะครับที่ต้องดูแลคนไข้โดยตรงนะครับว่าอยากให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงออกแบบต่างๆให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับคนไข้จริงๆครับ

สำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับมีหลายสิ่งที่ผมภูมิใจมากไม่ว่าเป็นการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรรับเชิญนะครับหรืออาจารย์พิเศษให้กับภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้าไปสอนเกี่ยวกับด้านเครื่องมือแพทย์ให้องค์กรนั้นๆหรือว่าภาครัฐนั้นๆเนี่ยได้มีองค์ความรู้ด้านเพิ่มเติมขึ้นมาครับผลงานต่อไปก็คือการได้รับให้เป็น Certified Trainer จากองค์กร ECN Skill ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านเครื่องมือแพทย์ที่เป็นสากลอยู่ที่อเมริกาให้ดูแลด้านการสอนเครื่องมือแพทย์ต่างๆในภาคพื้นประเทศไทยครับและสำหรับผลงานที่สำคัญนะครับที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ยังทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็คือการได้รับโอกาสจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและบริษัทอาร์เวสให้มีโอกาสเข้ามาเซตอัพระบบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลให้เครื่องมือแพทย์ต่างๆมีความพร้อมใช้งานมีความเที่ยงตรงแม่นยำรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ปีหนึ่งหลายสิบล้านครับ

าพูดถึงแนวคิดในการทำงานอาชีพนี้นะครับผมยึดอยู่3อย่างอย่างที่1คือถ้ามีโอกาสมาผมต้องทำอยู่เสมอแล้วก็ทำอย่างเต็มที่เพื่อให้มันเป็นจริงให้ได้อันที่2ก็คือเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าการที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีทันกับความรู้สมัยใหม่แล้วก็ทันกับความต้องการของผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากส่วนสุดท้ายก็คือผมยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะครับหรือเราเรียกว่า patient center การที่เรามีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนั่นแสดงว่าเราสามารถที่จะทำทุกอย่างไม่ว่าเป็นอุปสรรคต่างๆนะครับให้ตอบประโยชน์ให้กับผู้ป่วยได้เสมอครับผมสำหรับมอตโต้ที่ผมยึดเป็นหลักเลยนะครับก็คือผมยึดมอตโต้จากท่านดร.เทียมโชควัฒนาก็คือว่าเพียงเมื่อท่านหยุดก้าวท่านก็เริ่มถอยแล้วครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนก้าวไปตลอดเวลานะครับองค์ความรู้ต่างๆมันพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดที่จะเรียนรู้หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้านั่นแสดงว่าเราล้าหลังชาวบ้านเขาแล้วครับ

0: ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปีละประมาณ 40,000 ล้านบาทคิดเป็น 80% ของปริมาณที่ใช้จริงส่วนอีก 20% เป็นกลุ่มสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนักซึ่งประเทศไทยยังขาดนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ที่จะมาทำงานในหน้าที่เหล่านี้อีกจำนวนมาก
1: สำหรับอาชีพนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับกระบวนการในการทำงานนะครับเราเริ่มตั้งแต่ผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลโทรเข้ามาที่ระบบเซอร์วิสเซ็นเตอร์ของเราจากนั้นแจ้งความต้องการไม่ว่าเป็นการขอปรับปรุงการออกแบบหรือว่าผลิตต่างๆนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์หรือแม้กระทั่งการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์นะครับให้กลับมาสู่สภาพปกติ

ทีมเซอร์วิสเซ็นเตอร์ก็จะรับข้อมูลต่างๆแล้วก็เปิดใบงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลในใบงานต่างๆก็จะวิ่งเข้ามาที่แท็บเล็ตของทีมช่างอุปกรณ์การแพทย์เข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับไปหาข้อมูลจากทางผู้ใช้งานรับรีไควร์เมนต์มาดูแลปรับปรุงออกแบบซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมครับสำหรับการออกแบบเครื่องมือแพทย์นะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่การรับรีไควร์เมนต์จากผู้ใช้งานเครื่องมือว่าเขาประสบปัญหาอะไรบ้างเราเอาเพนพอยต์ของเขามาแล้วก็มาศึกษานะครับมาทำวิจัยนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างต้องมีวงจรอะไรบ้างต้องมีหลักการทำงานยังไงบ้างเพื่อไปช่วยซัพพอร์ตคนไข้แล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญด้วยและจากนั้นก็ต้องมีการทำโปรโตไทป์ไปร่วมกับการใช้งานจริงกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งแล้วก็จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ไปใช้งานได้จริงๆครับสำหรับในการทำงานออกแบบวิจัยสร้างสรรค์นะครับเราต้องทำงานร่วมกับทีมแพทย์ทีมพยาบาลเพื่อรับความต้องการของแพทย์และพยาบาลนำมาทำการออกแบบวิจัยวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกไปสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับปัญหาหลักๆนะครับและอุปสรรคที่เราเคยเจอกันมานะครับก็คือปัญหาด้านการสื่อสารเราจะสื่อสารยังไงให้กับทีมแพทย์และทีมพยาบาลเพื่อให้เราเข้าใจวัตถุประสงค์ความต้องการของเขาและเขาต้องเข้าใจระบบการทำงานของเราด้วยนะครับทางด้านวิศวกรรมทางด้านเทอร์มคลินิกเอา2 อย่างนี้มาบรรจบรวมกันก็จะทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จครับ

คุณสมบัติที่ดีของการประกอบอาชีพนี้นะครับก็คือขยันซื่อสัตย์อดทนความขยันเนี่ยเราต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่างานต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันมาอยู่เรื่อยๆซื่อสัตย์เนี่ยเป็นความสำคัญมากนะครับในการประกอบอาชีพอดทนเนี่ยเนื่องจากว่าอาชีพนี้ต้องทำงานภายใต้แรงกดดันสูงความต้องการของแพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีอยู่มาเรื่อยๆเราจะทำไงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเขาแล้วก็เป็นไปตามที่เขาอยากได้ภายใต้เวลาที่กำหนดไว้อีกสิ่งนึงที่สำคัญมากเลยคือมีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์อยู่เป็นประจำมีอินโนเวชันในการออกแบบเครื่องมือแพทย์ออกแบบกระบวนการในการทำงานเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ต่างๆครับ

ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักวิจัยอุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยสิ่งหลักๆเลยแหละครับคือเราต้องเรียนรู้อยู่เสมอขยันพัฒนาตัวเองเนื่องจากเทคโนโลยีเนื่องจากความต้องการต่างๆเนี่ยมันปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาและไปอย่างรวดเร็วเราต้องปรับตัวให้ได้เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างเสมอจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยเราต้องมีองค์ความรู้ครับในปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยมีมากมายและมาตรฐานต่างๆที่ต้องใช้ในวิชาชีพนี้เนี่ยมีมากมายงั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องมีความรู้เราต้องรู้เรื่องมาตรฐานต่างๆมากมายเพื่อที่จะไปออกแบบวิจัยวิเคราะห์ผลิตหรือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เครื่องแพทย์เนี่ยมีความปลอดภัยเที่ยงตรงแม่นยำไปใช้กับผู้ป่วยได้ครับ

ำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตในสายอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับเนี่ยเป็นอาชีพที่เราต้องเสียสละมากเพราะเนื่องจากอาชีพนี้เราต้องทำงานในโรงพยาบาลโดยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงใน7วันเครื่องมือแพทย์เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทุกที่แน่นอนครับเครื่องแพทย์อาจจะมีเสียมีชำรุดในเวลาที่เราไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับในการเข้ามาดูแลนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเสียสละครับแต่มันเป็นเกียรติของเรานะครับเราได้ช่วยแพทย์ได้ช่วยพยาบาลช่วยคนไข้ตลอดเวลาครับ

0: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสำหรับแรงใจในการเลือกเรียนสาขานี้ของหนูนะคะตอนแรกยังไม่รู้จักชื่อสาขานี้มากพอค่ะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจึงเลยลองค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตดูค่ะสาขานี้นะคะมีความท้าทายมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้นะคะที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์นะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะจึงลองเลือกเข้ามาเรียนที่สาขานี้ดูค่ะโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของเรานะคะแบ่งออกเป็น7สาขาค่ะสาขาแรกนะคะได้แก่คณิตศาสตร์ประยุกต์นะคะสาขาที่2นะคะจะเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและชีวภาพนะคะแล้วก็จะเป็นสาขาที่3นะคะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ค่ะสาขาที่4นะคะสถิติประกันภัยค่ะสาขาที่5นะคะจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพค่ะส่วนสาขาที่6นะคะจะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะส่วนสาขาที่7นะคะจะเป็นสาขาเคมีอุตสาหกรรมค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายธนกิจคุ้มครองครับกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ชั้นปีที่3ครับจุดเด่นและเอกลักษณ์ของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับจุดเด่นแรกก็คือการศึกษานะครับคือเป็นการนำความรู้จากหลายสาขาหลายวิชานะครับมารวมกันทั้งวิศวกรรมศาสตร์ทั้งแพทยศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับ

นักเรียนที่จะสอบเข้าได้จะต้องมีคุณสมบัติคือเรียนสายวิทยาศาสตร์นะครับจะต้องมีความถนัดในด้านคณิตวิทยาศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ความคิดความอ่านที่ว่าชอบประดิษฐ์คิดค้นนะครับในการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆครับ

สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรวีรินทร์ วรรสุนทรนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นี้นะคะถ้าเกิดเรามองย้อนไปในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีใครรู้จักเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีมานานและมีมานานกว่า30ปีแล้วเริ่มต้นด้วยจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดหลักสูตรปวส.ขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยเปิดระดับปริญญาตรีขึ้นมานะคะเพื่อรองรับงานในด้านซ่อมบำรุงเกี่ยวกับทางด้านเครื่องมือแพทย์ค่ะสำหรับหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเราจะใช้เวลาในการเรียนทั้งหมดคือ4ปีจะเรียนมุ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือแพทย์รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในชั้นปีที่1เนี่ยจะเรียนเหมือนกันทุกหลักสูตรของภาควิชาก็คือจะเริ่มที่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นวิชาฟิสิกส์อันนี้คือที่ขาดไม่ได้นะคะวิชาคณิตศาสตร์เคมีแล้วก็ชีววิทยาพอขึ้นสู่ปีที่2ก็จะเริ่มมีวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพราะว่าวิชาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนสาขาอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่3ชั้นปีที่3เนี่ยจะเข้าสู่วิชาชีพมากขึ้นก็คือจะเป็นพวกหลักการใช้เครื่องมือแพทย์ต่างๆอย่างเช่นเครื่องมือแพทย์ทางห้อง ICU ห้องผ่าตัดหรือเครื่องมือแพทย์ทางด้านรังสีส่วนพอมา4ก็จะเน้นวิชาชีพอย่างเช่นวิชาปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเนี่ยค่ะทีนี้ในช่วงก่อนที่จะขึ้นปี4คือเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีการฝึกงานนะคะซึ่งเราจะแบ่งการฝึกงานออกเป็น2รูปแบบด้วยกันคือรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นการฝึกงานแบบปกตินะคะซึ่งอันนี้จะใช้เวลาในการฝึกงานเนี่ยไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงส่วนฝึกงานอีกรูปแบบนึงก็จะเป็นการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาอันนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนซึ่งการฝึกงานในลักษณะเนี้ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานในสถานประกอบการนั้นได้เลย

0: ับสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างทีมคาลิเบตนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าช่างควบคุมอะค่ะจะเป็นการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ค่ะหรือว่าจะเป็นช่างอุปกรณ์วิศวกรรมการแพทย์นะคะหรือว่าจะเป็นพนักงานการขายเครื่องมือแพทย์ก็ได้ค่ะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
2: สำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับก็อยากให้น้องๆลองถามตัวเองว่ามีความชอบหรือความถนัดด้านวิชาฟิสิกส์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไมโครคอนโทรลเลอร์ถ้าน้องๆมีความสนใจหรือว่ามีความถนัดในด้านนี้อยู่แล้วก็เชิญชวนให้น้องๆ นะครับลองเข้ามาสอบดูครับวิธีการสอบเข้านะครับก็จะแบ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับสอบตรงเป็นการสอบข้อเขียนแล้วก็รอบโควต้านะครับเช่นโควต้านักกีฬาครับแล้วก็รอบเพิ่มเติมครับ
3: ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะว่าชอบที่จะเรียนทางด้านแนวไหนลองดูก่อนว่าตัวเองถนัดที่จะเรียนในวิชาอะไรนะคะแล้วก็ลองไปค้นหาข้อมูลดูต่อซิว่าในรายวิชาที่ตัวเองชอบนั้นอ่ะมันมีอยู่ในสาขาหรือภาควิชาไหนหรือในมหาวิทยาลัยไหนบ้างแต่ถ้าน้องๆมีความรู้สึกว่าตัวเองชอบที่จะประดิษฐ์คิดค้นนะคะชอบที่จะช่วยเหลือคนก็ลองดูข้อมูลของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ในสาขาอุปกรณ์การแพทย์ดูเผื่อน้องๆจะสนใจ
4: สำหรับความสุขและความภาคภูมิใจในอาชีพนี้นะครับจริงอาชีพนี้เนี่ยผมมองว่าทุกคนในทำอาชีพนี้ได้ปิดทองหลังพระเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเครื่องมือแพทย์ทุกๆเครื่องในโรงพยาบาลที่เราใช้กันอยู่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำมากน้อยแค่ไหนมีแต่เพียงแค่แพทย์และพยาบาลผู้ใช้เครื่องมือแพทย์เนี่ยไปใช้คนไข้แต่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังเลยว่ามีคนอาชีพนี้อยู่และทำให้เครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้งานอยู่กับทุกๆคนในโรงพยาบาลสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเที่ยงตรงและแม่นยำครับสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ให้สิ่งต่างๆกับผมมากมายการทำงานในปัจจุบันทุกครั้งที่ผมไปทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์เนี่ยผมถือเป็นการทำงานที่ได้บุญเพราะว่าเราทำให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยเราถือว่าการทำงานเราเนี่ยส่งต่อไปยังคนไข้ทุกๆคนครับส่วนการทำงานให้สังคมเนี่ยในเมื่อเครื่องแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยนะครับเพราะนั้นระบบสาธารณสุขในบ้านเราก็จะมีการรักษาการดูแลชีวิตคนไข้ได้อย่างดีครับฝากถึงน้องๆนะครับที่จะสนใจเข้ามาทำงานในอาชีพนี้แล้วก็เข้ามาเรียนในสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับน้องๆเนี่ยทุกคนขอให้มีความตั้งใจในการเรียนนะครับมันศึกษาความรู้มันดูเทคโนโลยีต่างๆนะครับประกอบกับการทำงานฝึก practice อยู่เรื่อยๆนะครับในเชิงภาคปฏิบัติแล้วน้องจะสามารถเรียนและก้าวมาสู่อาชีพนี้ได้อย่างดีและมั่นคงครับ

ครดิตบูโรนะครับก็คือสถาบันหรือองค์กรหนึ่งนะครับก็คือบริษัทข้อมูลเครดิตบริษัทนี้จะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาระหนี้สินของแต่ละคนไว้เลยคำถามเลยแล้วอย่างนี้เราควรต้องตรวจสอบเครดิตบูโรไหมควรอย่างยิ่งทำไมถึงต้องควรอย่างยิ่งนะครับเพราะการตรวจสอบเครดิตบูโรคือการตรวจสุขภาพการเงินของเราอย่างที่เคยคุยกันมานานแล้วเรามาดูตรงจุดนี้นะครับอันที่หนึ่งเตรียมตัวไว้พร้อมก่อนที่เราจะไปกู้เงินแบงก์ถ้าตอนที่เราไปกู้เงินแบงก์นะครับเราเจอเลยนะครับว่าสถานะของเราคือ12หรือ20คือพักชำระหนี้หรือเป็นหนี้ค้างอยู่บอกได้เลยนะครับแบงก์จะไม่ปล่อยให้เรากู้โอกาสที่เราจะได้รับเงินกู้จะยากมากอันที่2เลยเราจะรู้สถานะทางการเงินของตัวเองเราจะรู้เลยนะครับณวันนี้เนี่ยสถานะหนี้สินของเราเป็นยังไงบ้างอันที่3เลยก็คือการตรวจเครดิตบูโรเนี่ยช่วยป้องกันให้เราปลอดภัยจากหนี้ที่เราไม่ได้ก่อคือณวันนี้นะครับมีมิจฉาชีพเยอะมากเลยบางครั้งเอาบัตรเครดิตเราไปบางครั้งเอาเลขบัตรประชาชนเราไปบางครั้งอะไรต่างๆเอาของเราไปหมดเลยแล้วเอาข้อมูลเราไปเนี่ยไปก่อหนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวที่เมื่อก่อนนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับข้อมูลตัวนั้นจะโผล่ในเครดิตบูโรการที่เราตรวจเช็คข้อมูลในเครดิตบูโรตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวบอกเราแล้วว่าใครมาแอบใช้ข้อมูลเราอยู่หรือเปล่านะครับถัดมาเลยก็คือตอนสมัครงานเชื่อไหมครับตอนนี้หลายๆที่นะครับเวลาเอกสารในการสมัครงานนอกจากดูเรซูเม่ดูประวัติการทำงานอะไรต่างๆแล้วดูบุคคลค้ำประกันแล้วสิ่งหนึ่งที่บริษัทนะครับหลายๆบริษัทหลายๆองค์กรขอกันเลยก็คือตัวข้อมูลเครดิตบูโรนะครับเพื่อจะดูว่าเรามีความมั่นคงทางด้านการเงินมากน้อยแค่ไหนทำไมเขาถึงดูตัวนี้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีภาระหนี้สินอยู่เยอะนะครับหรือมีภาระค้างชำระหนี้อยู่เยอะอันที่หนึ่งเลยเขาจะมองเลยว่าโอกาสที่เราจะทุจริตก็จะมีมากยิ่งขึ้นอันที่2วินัยในการบริหารเงินเรามีไม่เยอะเมื่อมีวินัยในการบริหารเงินของเรามีไม่เยอะเขาก็จะมองต่อว่าวินัยในการทำงานของเราก็น่าจะมีไม่เยอะเหมือนกันอันที่3มองความทุ่มเทถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเครียดเรื่องเงินนะครับความทุ่มเทที่เราใช้กับการทำงานก็จะน้อยลงก็ลองดูนะครับลองไปตรวจดูแล้วมันเป็นประโยชน์ของเราเหมือนกับทุกๆปีที่เราไปตรวจสุขภาพอันนี้เหมือนกันตรวจสุขภาพนี่นะครับสวัสดีครับ

ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาล่องเรือตามวิถีชาวประมงที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ครับพาไปรู้จักกับบัวจีบบัวหลวง

0: กินได้และพาไปดูการกู้ข่ายดักปลาพร้อมพาไปดูการทำปลาเกลือและปลาลมควันของชาวบ้านหัวดงและนำปลาเกลือมาทำอาหารในสไตล์ของฟู้ดเวิร์คครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนหัวดงจังหวัดนครสวรรค์ครับในเวลาเช้าแบบนี้ชาวบ้านที่นี่ก็จะออกเรือไปกู้ข่ายดักปลากันครับและพ่อเสิร์ชชาวบ้านหัวดงก็จะพาผมออกเรือไปด้วยอีกคนนึงครับนั่งเรือออกมาได้ไม่นานเราก็มาเจอชาวบ้านที่เพิ่งกู้ขายกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันสักหน่อยครับ
1: อันนี้เรานั่งเรือมาประมาณสัก20นาทีได้ไหม
2: ได
1: ้ก็คือมาตรงนี้ทำไมตรงนี้คือเขามาวางข่ายดักปลากัน
2: ครับ
1: อันนี้คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่โชว์ปลาหน่อยได้ปลาอะไรบ้างปลานิลปลาตะเพียน
2: ปลานิล
3: ปลาฉลาด
1: เฮ้ยไหนขอดูหน่อยแม่ปลาฉลาดนี่ปลาฉลาดอันนี้ปลาฉลาดอันนี้เอาไปทำอันนี้อร่อยนะท่อนมันอร่อยนี่ปลาฉลาดอันนี้หายากอันนี้คุณพ่อเขาต้องมาดักกันตั้งแต่กี่โมงครับ
2: ก็สามโมงเย็นสี่โมงเย็น
1: สามโมงเย็นเมื่อวานแล้วก็เช้ามาเก
2: ็บครับ
1: มันก็จะได้ปลาปลานิลปลาตะเพียนแล้วมีปลาอะไรอีก
2: มีปลาสร้อยปลาสตันมีปลาไม่ได้เลื้อย
1: ไหนมีปลาอะไรแปลกๆที่ผมไม่รู้จักบ้างไหมเนี่ยนี่อันนี้ปลาอะไรอ่ะ
2: ปลาหมอ
1: ปลาหมอจับอันนี้มีเงี้ย
2: ช้างเหยียบ
1: อันนี้ปลาหมอช้างเหยียบวางไข่ทีนึงได้เยอะไหมพ่อปกติ
2: ก็เป็นบางวันครับเป็นบางวันบางวันก็ได้บางวันก็อย่างไม่ได้ก็300 400 500
1: เขาขายกันโลเท่าไหร่ครับ
2: ถ้าขายทั้งตัวโลละ20บาท
1: ครับผม
2: ไม่ต้องทำครับปลาทำ
1: ปลาทำหมายถึงเอาไส้เอาอะไรออก
2: ปลาทำ30
1: โลละ30อ๋อวันนึงก็ได้ประมาณ10โล10โล20โลโดยประมาณก็โอเคนะแล้วทีนี้แบบมันมีช่วงฤดูไหมว่ามาจับฤดูไหนดีหรือฤดูไหนห้ามจับหรืออะไรเงี้ยมีไหมที่นี
2: ่มีฤดูห้ามจับรุ่นแรกก็คือว่าเบ็ดข่ายนี่ลงได้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้
1: ก็คือนั่นคือการอนุรักษ์คือจับ
2: อนุรักษ
1: ์แต่ประมงพื้นบ้านจริงๆ
2: ประมงพื้นบ้านจริง
1: สมัยก่อนนี่แถวนี้เขาบอกอุดมสมบูรณ์บึงบริเวณนี้ดังเรื่องจระเข้พ่อเคยเห็นไหมมีไหมสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี
2: ้มี
1: แล้วมาทำไมกลับสิ
2: จะถาม
1: เ
2: ล
1: ย
2: นาย
1: มีจริงเหรอพี
2: ่นู่นเขตหนึ่งนู่นเนี่ยนะเห็นเกาะไหมน่ะเนี่ยนะเห็นเกาะน่ะ
1: อ๋อแต่มันจะไม่มายุ่งกับเรา
2: ไม่ยุ่งหรอก
1: อ๋อก็คือนักท่องเที่ยวมาได้ไม่อันตราย
2: ไม่อันตราย
1: แล้วนักท่องเที่ยวอยากไปดูจระเข้จะเห็นไหม
2: ไปเห็นก็คือต้องไปข้างในเนาะเขาจะซื้อพวกเป็ดพวกไก่ได้โยนให้กิน
1: อ
2: ย่างเงี้ย
1: อ๋อคือส่วนใหญ่พอเวลาคนมาเขาก็หลบเนาะจระเข้อ่ะถ้าย้อนกลับไปหลายสิบปีที่แล้วมีเสือไหมแถวนี้เออแล้วทำไมตอนนี้มีอ่ะเนี่ยโอ้นี่ว่าจะขอซื้อปลาไปทำอาหารแม่บอกแม่ให้เลยคุณแม่ใจดีนะครับผมเห็นว่าผมบอกแล้วคนที่ใจดีขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณครับเราได้ปลามาแล้วนอกจากจะมาขายสดๆแล้วเอาไปชำแหละแล้วเอาไปทำอะไรดีครับ
2: คือทำปลาเกลือทำปลาลมควันเขาเรียกปลาย่างอ่ะ
1: ปลาย่างปลาเกลือคืออะไรปลาย่างปลาลมควันรู้จักแต่ปลาเกลือเป็นไงคือปลาเค็มเหรอ
2: ปลาเค็มนั่นเนี่ยครับบ้านนอกเขาเรียกปลาเกลือ
1: เอาล่ะก็คือเขาบอกผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่าปลาเกลือของบึงบอระเพ็ดนี่ขึ้นชื่อมากเราเอาปลาพวกนี้ไปทำได้เลยใช่ไหมพ่อ
2: ได้เลย
1: น่าสนใจผู้ชมต้องไปดูกันอันนี้เราก็ดูเรายังไม่เห็นเขาสาวขายเราต้องไปดูคุณลุงคุณลุงสาวขาย
2: ได้ได้เดี๋ยวก็ไป
1: ไปผู้ชมครับเวลาอยู่ในที่โล่งๆแบบนี้เราก็จะไม่ได้ใส่แมสนะครับผู้ชมอากาศถ่ายเทสะดวกแบบนี้ปลอดภัยนะครับอันนี้ทำไมเหมือนกับว่าของคุณพ่อเนี่ยเขาจะได้แต่เล็กๆอ่ะแล้วทำไมของคุณป้า
2: ปลา4เซน
1: ปลา4เซนหมายมันอยู่ที่ขายใช่ไหมอ
2: ยู่ที่ขาย
1: อ๋อนี่คือพ่อตั้งใจเอาปลาเล็กอันนั้นปลาอะไรอ่ะพ่ออ
2: ันนี้ปลาขยง
1: อ๋ออ
2: ันนี้ปลาเล็กแบบเนี้ยเขาจะเอาไปปลาทำปลาลมควัน
1: คือขายแต่ละชนิดมันก็จะได้ปลาคนละแบบก
2: ันคนละแบบคนละแบบ
1: โอ้อันนี้คือขายเล็กเพราะพี่เพราะคุณพ่อเขาเอาปลาเล็กเอาไปทำปลาลมควันปลาขยงปลาขยงนี่จริงถือว่าหายากนะที่นี่เยอะ
2: ที่นี่เยอะชุม
1: พ่อผมถามนิดนึงว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยนอกจากจะมีปลาเยอะปลาน้ำจืดชุมแล้วจริงๆแล้วปลาที่เนี่ยมันมีรสชาติแตกต่างจากปลาที่อื่นไหม
2: แตกต่างเนื้อมันจะแน่นกว่ากินเนื้อมันจะหวานแล้วมันจะแน
1: ่
2: น
1: แล้วที่นี่แบบว่ามีฤดูน้ำเยอะน้ำน้อยไหมครับ
2: มีเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะมาเนี่ยในเดือนอะไรเดี๋ยวก็จะมาเดือนกันย
1: ายนงั้นเวลาถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดเนี่ยมาประมาณฤดูไหนดีสุดเพราะ
2: ฤดูหนาว
1: หน้าหนาวสวยเลยใช่ไหม
2: สวยมันจะมีบัวแดงมีดอกบัวหลวงมีนกเยอะ
1: ต้องมาหน้าหนาว
2: นกจะลงบึงเยอะหน้าหนาว
0: บึงบอระเพ็ดนั้นนะครับมีพื้นที่มากกว่า200ตารางกิโลเมตรครอบคลุมกว่า3อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์นั่น

0: ก็คืออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงและอำเภอท่าตะโกครับซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการประมงมากเพราะเป็นแหล่งของพันปลาและเป็นที่อาศัยของปลาในการเลี้ยงตัวการวางไข่รวมไปถึงการแพร่พันธุ์นั่นเองครับ
1: น้ำที่นี่เคยแห้งไหมหรือไม่เคยแห้ง
2: นี่แห้งสุดเลย
1: แห้งสุดที่เรามานี่ถือว่าแห้งมากครับโอ้งั้นแสดงว่ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง
2: ทั้งปีไม่มีแห้ง
1: เดี๋ยวเราผมว่าเราได้เราเห็นวิธีการจับปลาแล้วแบบวางข่ายเดี๋ยวเราไปดูแบบรอบยืนบ้างดีกว่าว่าในรอบยืนจะได้ปลาอะไรบ้าง
0: แต่ก่อนเราจะไปดูรอบดักปลาระหว่างทางก็มีบัวเต็มเลยครับยังไงก็ต้องขอแวะดูกันสักหน่อย
1: อันนี้ก็คือบัวแดงที่พ่อบอก
2: บัวหลวงบัวหลวง
1: บัวหลวงอ๋ออ
2: ันนี้ราคาดีมากครับเนี่ยโลละ50บาทครับ
1: ไหลบัวก็กินได้สายบัวก็กินได้บัวหลวงนี่ดอกมันก็กินได้ด้วย
2: กินได
1: ้แล้วพ่อแล้วเวลาใบบัวที่เขาเอาไปห่อข้าวคือใบบัวอะไรอ
2: ่
1: ะ
2: ก็ใบบัวหลวงเนี่ยครับ
1: บัวหลวงอันนี้เลยเหรอ
2: ครับครับใบจังตัง
1: โอ้ดีเลย
2: ใบจังตัง
1: ผมไม่อยากจะเอาไปทำแบบข้าวห่อใบบัวมากเลยมันต้องเลือกใบแบบไหนครับ
2: ก็เลือกใบไม่อ่อนไม่แก่
1: ใบอย่างนี้ไม่ได้เหรอใบที่อยู่ในน้ำอย่างนี้ไม่ได้เหรอ
2: ไม่อย่างนี้ไม่ดีครับสู้อย่างงี้ไม่ได้ครับ
1: รอมันจะไม่ทำมันจะไม่กรอบหรือยังไงหรือมันจะไม่หอม
2: ผมว่ามันหอมดีกว่าอย่างนี้ด้วยเนี่ยนวลจะออกเหลืองเลยข้าวเวลาเราห่อแล้วอ
1: ่ะเดี๋ยวเราไปที่มันเหมือนเป็นถ้วยอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช
1: ่นั่นเลยเดี๋ยวเราจะเก็บอันนั้นไปดีกว่า
2: เนี่ยที่ห่อข้าว
1: โอเค
2: แต่ครั้งนี้มันจะสะอาดกว่าอย่างใบนอนน้ำนอนน้ำมัน
1: คือถ้าใบห่อข้าวนี่เขาจะไม่เอาใบที่แช่น้ำเพราะมันจะแบบเหมือนโดนสิ่งสกปรกเขาต้องเอาใบที่อยู่ข้างบน
2: ข้างบนข้างบน
0: นอกจากคุณพ่อจะเก็บใบบัวหลวงมาให้แล้วก็ยังเก็บบัวจีบกับไหลบัวมาให้ผมลองกินด้วยครับ
1: หวานกรอบหวานเลยคุณผู้ชมอันนี้อร่อยอันนี้บัวจีบนี่ไม่เคยกินอันนี้จะเป็นครั้งแรกเอาไปทำอะไรครับพ่อ
2: เอาไปกินจิ้มน้ำพริกน้ำปลาพริกเกลือ
1: มันคือใบอ่อนที่ยังไม่บาน
2: ใบอ่อนยังไม่บาน
1: กินได้ด้วยคุณผู้ชมอันนี้กินได้หมดเลย
2: กินได้หมด
1: ตรงนี้
2: ตรงนี้ไม่กินตรงนี้ไม่กิน
1: ตรงคนไม่กิน
2: มันจะออกขมลำลอม
1: ไม่ลอมอ่ะขมเลย
2: แล้วเนี่ยถ้าพูดถ้าไปต้มจะไม่ขมแต่พวกที่พวกเรากินนี่กินดิบ
1: ขมแต่ก็ขมประมาณแบบกินได้เหมือนพวกมะระอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างนั้นเอาไปแกงเอาไปเลยได้ขมแต่ว่ามันกรอบคุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีความฝาดๆนิดๆผมว่าจิ้มน้ำพริกจะอร่อยยิ่งน้ำพริกเผ็ดๆนะตัดกันได้ดีมากเลยครับผม
0: พ่อเสิร์ชบอกว่าถ้าชิมบัวจีบแล้วยังไม่ค่อยถูกปากให้ลองกินเม็ดบัวดูครับงั้นผมคงต้องขอลองชิมแล้วล่ะครับ
1: โหที่บัวนี่มันมีประโยชน์ทุกอย่างเลยเนาะใบดอกรากดอกก็ไปไหว้พระ
2: เกสรก็ขายโลแพงด้วย
1: เม็ดบัวนี่ก็ถือว่าเป็นของกินเล่นโอ้เม็ดบัวที่นี่หวานจังอร่อยดีจังตัวนี้บอกจะหวานกว่านี้เหรอนี่หวานเจี๊ยบไปนะพ
2: ่อไม่มันจะใหญ่กว่านี
1: ้เนี่ยผมว่าแค่พานักท่องเที่ยวมาแล้วแบบมาเก็บฝักบัวกินแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะหวานจริงๆคุณผู้ชมที่นี่หวานมากเลยหวานอร่อยเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะคุณผู้ชมขอบคุณคุณพ่อมากนะครับผมขอบคุณครับ
0: แวะกินทั้งเม็ดบัวทั้งไหลบัวกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูการวางรอบที่ชาวบ้านหัวดงนิยมนำมาวางดักปลากันดีกว่าครับ
1: อันนี้เรามาดูรอบดักปลาอันนี้เขาเรียกว่ารอบอะไรอ่ะพ่อผมเคยเห็นแต่แบบ
2: อันนี้รอบปลาสร้อยครับ
1: ไม่ปกติมันจะต้องแช่อยู่ในน้ำทำไมนี่มันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ย
2: นี่น้ำมันตื้นครับเนี่ยน้ำตื้น
1: อ๋อปกติมันจะปิ่มๆใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่ว่ารอบเนี่ยเวลาเขาวางเท่าที่ผมรู้เขาจะไม่วางจมมิดนะเพราะถ้าจมมิดปลามันจะตายถูกไหม
2: ปลาใช
1: ่มันต้องให้หัวโผล่ขึ้นมานิดนึง
2: ใช่ปลาไม่ได้ขึ้นหัดใจได้
1: อ
2: ๋
1: อนี่เขาไม่ไผ่ปักไว้แล้วมันดึงขึ้นมาดูยังไงฮะอ๋อต้องแก้มัดก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมามีอันนี้มีพ่อผมเห็นแล้วโอ้เยอะเลยโอ้ยมีปลาหมอด้วยโอ้มีปลาหมอปลากระดี่ปลาอะไรเนี่ยโอ้เยอะ
2: เพียนปลาสร้อยปลาดิเลื้อยปลาสลิด
1: อันนี้เขาก็จะเปิดเนี่ยคือเหมือนกับคุณผู้ชมปลามันจะเข้าไปทางนี้ไปอยู่ข้างในแต่ว่ามันจะย้อนออกมาไม่ได้
2: ไม่ได้
1: แต่มันก็มีบางตัวก็หลุดออกมาเหมือนกันเนาะก็มีใช่แต่ก็น้อยนะแบบนี้เราจะวางต้องวางนานแค่ไหนครับถึงจะได
2: ้ก็สองคืน
1: แต่ผมดูลักษณะเหมือนเขาวางทิ้งไว้เลยอ่ะพ่อ
2: คราวนี้มันต้องวางทิ้งเพราะน้ำไม่มีที่จะเข้าไปดักนี่เขาต้องเอามาตั้งเหมือนตั้งทิ้งไว
1: ้มาดักทิ้งไว้เสร็จแล้วพอเวลามาก็เก็บแต่ปลาไปนะรอบก็วางไว้เหมือน
2: ก็วางไว้เหมือนเด
1: ิ
2: ม
1: อ๋อโอเคอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะปักไว
2: ้ปักไว้
1: ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่รอบเรามาดูเขาเราก็เลยคืนปลาเข้าไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเผื่อเจ้าของรอบเขามาเนาะ นี่แหละคุณผู้ชม

0: นี่คือวิถีชีวิตจริงๆอันนี้เป็นวิธีการจับแบบนี่คือชาวบ้านที่นี่เขาจับปลาแบบอนุรักษ์นะคุณผู้ชมที่เขาเห็นที่เราเห็นการใช้รอบการใช้ข่ายเนี่ยคือการจับแบบอนุรักษ์เราไม่ได้ใช้อุตสาหกรรมใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นปลามันก็จะเริ่มเติบโตทัน
1: ใช
0: ่และก็จะมีเขตอนุรักษ์ที่ห้ามไปจับด้วย
1: ใช
0: ่ก็คือเขตที่พ่อเขาบอกมีจระเข้อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละ
0: ซึ่งเราก็จะไม่ได้ไปดูกันวันน
1: ี้เขาจะแบ่งเขต1เขต2เขต1เนี่ยเขาอนุรักษ์เข้าไม่ได
0: ้ตรงนั้นก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาแล้วถึงแบบมีนกเยอะมีจระเข้ให้ไปดูแต่ไปเที่ยวได้แล้วเราไปดูดีกว่าว่าปลาเยอะๆแบบนี้บัวเยอะๆแบบนี้เราจะเอามาทำอะไรกินกันดีครับดูการจับปลากันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูการแปรรูปปลาของชาวบึงบอระเพ็ดกันครับโอ้อันนี้คือปลาที่เราจับมาสดๆเอานี้เอามาทำปลาเกลือใช่ไหมครับพ่อ
1: ทำปลาเกลือ
0: แม่ก็เริ่มจากการขูดเกล็ดก่อนเลยก็เอามาทำความสะอาดก่อนแล้วก็ขูดเกล็ดให้หมดตัวเล็กตัวน้อยได้หมดปลาเกลือที่ทำปลาอะไรได้บ้างได้ทุกชนิด
1: ได้ทุกชนิดเลยครับเนี่ย
0: แล้วปลาเกลือที่เวลาเอาไปขายอย่างเงี้ยมันราคาต่างกันไหมว่าถ้ามันเป็นปลานิลปลาสร้อยอะไรเงี้ยตาราคามันต่างกันไหม
1: ต่างกัน
0: อย่างปลานิลขายยังไงแม่ปลานิล
2: ปลานิลโลละเท่าไหร่80เนี่ย
0: จริงเหร
2: อ
0: โอ้ปลาเกลือโลละ80เหรอปลานิลแล้วถ้าเป็นปลาสร้อยเล็กๆอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเล็กๆคิวๆอย่างเงี้ย
2: อย่างเงี้ยเขาขายขีดละ10บาท
0: ขีดละ10บาทก็โลละ100
2: จ้ะ
0: ก็สูสีกันแต่แบบนี้มันก็ทำยากกว่าใช่ไหม
1: ทำยากกว่าม
0: ันยากกว่ามันตัวเล็กทำไมที่นี่ถึงแบบขึ้นชื่อเรื่องปลาเกลือเรามีสูตรเด็ดอะไรกว่าที่อื่นเขาอะแม
1: ่มันเป็นปลาเนื้อบึงอะคนก็ชอบกินไง
0: อ๋อคือมันเป็นที่คุณภาพของปลาเน
1: ื้
0: อม
1: ัน
0: อร่อย
1: นั่นแหละปลาเล็กเนี่ยเราจับมาได้แล้วก็ใส่เกลือต้องทำแบบนี้ทำเป็นปลาเข็ม
0: แล่ออก
1: แล่
0: มีก้างอยู่เนาะตัดหัว
1: มีก้างอยู
0: ่ทำไมเราถึงไม่เอาหัวมันไว้อะผมก็งงเหมือนพวกปลาสลิดเนี่ยก็ไม่เอาหัวไว
2: ้คือว่าท้องมันจะดำต้องล้างท้องมันง่าย
0: อ๋อคือถ้าตัดหัวแล้วมันจะทำความสะอาดง่าย
2: ใช
0: ่โอเคครับพอเราเอาเกล็ดออกแล้วควักไส้ออกแล้วตัดหัวแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับพ่อ
1: เราก็มาล้างน้ำน้ำล้างน้ำเนี่ย
0: น้ำธรรมดาเลยน้ำเปล่าเลย
1: ธรรมดา
0: ไม่ต้องใส่สารส้มน้ำส้มไทรชูเลย
1: ไม่ต้อง
0: น้ำเปล่าๆเลยโอเค
1: ล้างเสร็จเราก็มาทาเกลืออ
0: ๋อไม่ต้องรอให้แห้งเลย
1: ไม่ต้องรอเสร็จแล้วแล้วก็มาหมักไว้พักนึง
0: ใช้เวลาหมักไม่นานเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอได้ที่แล้วก็นำปลาไปล้างอีกรอบก่อนเอาไปตากแดดครับ
1: ตากอย่างนี้จะพักแล้วก็มาคว่ำอย่างนี้น้ำจะออกหมด
0: ก็ตากด้านนึงแล้วก็กลับอีกด้านนึงตากไว้กี่ชั่วโมงแล้วมากลับครับ
1: ก็ประมาณชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บได้แล้วดูเน
2: ี่
1: ย
2: เดี๋ยวจะเก็บได้แล้ว
1: เดี๋ยวจะเก็บได้แล้วเนี่ย
0: อันนี้ก็คือกลับไปแล้ว
1: กลับแล้ว
0: แสดงว่าตาก2ชั่วโมงตาก1ชั่วโมงมากลับได้แล้วก็ตากชั่วโมงนึงแล้วก็เก็
1: บ
0: มันจำเป็นไหมว่าตากครั้งแรกต้องเอาด้านหนังขึ้นก่อนหรือด้านท้องขึ้นก่อน
1: ไม่จำเป็น
0: ด้านไหนก็ได
1: ้ด้านไหนก็ได้
0: ตากแบบนี้มันก็จะไม่แห้งมากเนา
2: ะ
0: ครับผมมันก็เลยเป็นที่มาของปลาเกลือที่ไม่เหมือนกับของพื้นที่อื่น
2: ใช่
0: มันจะไม่เหมือนปลาเค็มไปเลยใช่ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวตากเสร็จแล้วอันนี้แบบที่เสร็จแล้วเราเอาแบบที่เสร็จแล้วไปทำอาหารกันดีไหมล่ะ
1: ได้
0: นะครับนอกจากการแปรรูปปลาเกลือแล้วชาวบ้านหัวดงก็ยังมีการนำปลาที่ได้มาแปรรูปเป็นปลาลมควันซึ่งเป็นการถนอมอาหารของชาวโบราณโดยการนำปลาตัวเล็กมาทำความสะอาดนำไปเข้าตู้อบสุมด้วยไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกเท่านี้ก็ได้ปลาลมควันตามแบบฉบับของชาวบ้านหัวดงแล้วครับได้เวลาความอร่อยแล้วครับคุณผู้ชมพอมาถึงช่วงของความอร่อยก็ต้องมาหายอดฝีมือในการทำอาหารตอนนี้ผมอยู่กับแม่ต่อยนะครับผมสวัสดีครับเรื่องความอร่อยต้องยกให้แม่งานบุญงานบวชที่ไหนแม่ไปหมด
3: ใช่แม่เป็นแม่ครัวอยู่
0: อ๋อแม่เป็นแม่ครัวแม่ไปอยู่ในครัวอย่างเดียวโอเควันนี้
3: ไม่เคยสวยเขาเลย
0: โอ้ไม่ได้สวยคนมีฝีมือเราไม่ได้โชว์หน้าตาเราโชว์เสน่ห์ปลายจวักวันนี้จะมาทำอะไรให้ชิมครับ
3: ต้มยำจ้ะ
0: ผมขอเป็นลูกมือได้ไหม
3: ได้จ้า
0: เพราะอะไรคุณผู้ชมต้มยำเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ต้มยำปลาน้ำจืดจะทำยังไงให้ไม่คาวจะทำยังไงให้ถึงใจเนี่ยต้องมาดูเจ้าของสูตรที่บึงบอระเพ็ดกันเลยครับผมเริ่มอันดับแรกตั้งน้ำยังไม่เดือดใส่อะไรก่อนไหมครับ
3: ก็ใส่ใบผักได้เลยจ้ะเนี่ย
0: ข่านะครับผมลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนี้เป็นตะไคร้นะครับก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไป
3: ต้มยำทั่วไป
0: แต่ว่าเครื่องต้มยำสามารถใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดได้ถูกไหมครับ
3: ได้จ้ะ
0: แล้วตามด้วยใบมะกรูดเลยไหมครับ
3: จ
0: ้าหอมแดงก็ใส่ได้เลย
3: ได้เลยจ้
0: าเอาละต้มยำที่นี่มีหอมแดงด้วยนะบางสูตรก็ไม่มีคล้ายๆต้มแซ่บนิดๆไหม
3: ตาม
0: ด
3: ้วยได้เลยลูก
0: อ๋อคือแม่ไม่ใช้น้ำมะขามเปียกแม่ใช้มะขามใส่ลงไปเลยไม่ต้องมาคั้นน้ำเลย
3: ไม่ต้องคั้นแล้วเลยมะเขือเทศสุกแล้วถึงใส
0: ่ครับผมมาเมื่อเขือเทศร้อยสุกก่อนคราวนี้ก็รอให้น้ำเดือดระหว่างที่รอให้น้ำเดือดเรามาคุยกันเรื่องปลาดีกว่าตัวนี้

0: เท่าไหร่ครับแม่
1: ประมาณโล3
0: ต้องบอกว่าปลาสดๆเลยจับมาเป็นๆท่านแรกออกมาเนื้อสดๆจะต้องออกสี
1: จะออกสีเนี่ยจ
0: ้ะส้มๆอมชมพูแบบนี้เคล็ดลับความอร่อยของต้มยำของคุณแม่คือความสดของปลา
1: ความสดของปลาน
0: านโอเคครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วครับคุณแม่ใส่อะไรครับ
1: น้ำเดือดเราก็ใส่ปลา
0: พอเนื้อปลาสุกแล้วจริงๆก็ไม่นานนะคุณแม่ประมาณสัก 2-3 นาทีก็สุกแล้วเนาะก็ใส่มะเขือเทศใช่ไหมครับถูกไหมพอใส่มะเขือเทศแล้วต้มต่ออีกนานไหมครับ
1: ต้มเราดูให้ปลาสุกหน่อยรออีกหน่อยลูกรออีกหน่อย
0: รออีกหน่อยให้มะเขือเทศสุกให้ปลาสุกปรุงรสได้ไหมหรือว่าต้องรอก่อน
1: มันรู้มาปรุงข้างล่างก็ได้มั้ง
0: อ๋อไม่ต้องปรุงรสในหม้อมาปรุงข้างนอกจะอร่อยกว่า
1: อร่อยกว่า
0: โอ้นี่คุณผู้ชมมีเคล็ดลับอีกแล้วไหมเวลาปรุงในหม้อด้วยอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันทำให้เรากระรสชาติได้ยากแต่ถ้าเรามาปรุงในชามง่ายกว่าเนาะ
1: น้ำปลาใส่ในลูกผักใส
0: ่งั้นแม่ปรุงได้เลยครับเอารสแบบที่นี่ได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยแล้วก็โรยด้วยผักครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอลองชิมเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหปลาสดมากเนื้อแน่นสุดๆ
1: เนื้อหวานเนี่ยเนื้อหวานจ่อยเลย
0: หวานอร่อยจนน้ำซุปหวานไปด้วยเลยคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติเปรี้ยวจากมะขามเปียกที่ลงไปต้มในหม้อมันก็ทำให้หอมมันมีกลิ่นมะขามด้วย
1: ถามว่าอร่อยกว่ามะนาวถ้าต้มยำแต่มะขามอร่อย
0: แล้วสูตรแบบที่เอามะขามทั้งฝักลงไปไม่ต้องคั้นเคี่ยวอ่ะมันไม่ได้แค่ได้น้ำได้รสชาติเปรี้ยวจากน้ำมะขามอย่างคุณผู้ชมมันทำให้มันมีกลิ่นน้ำมะขามอยู่ในนั้นด้วยนะ
1: มันหอม
0: ใช่แล้วกลิ่นน้ำมะขามมันก็ช่วยแก้กลิ่นขาวปลาด้วยนะเคล็ดลับต้มยำปลานิลแบบง่ายๆแม่บอกว่าปลาต้องสดถ้าไม่สดนี่ยังไงก็ไม่อร่อยถูกไหมคร
1: ับ อร่อย
0: แค่นี้เองลองทำไปดูนะครับต้มยำปลานิลในแบบชาวบึงบอระเพ็ดครับผมต้องบอกเลยครับว่าไหลบัวของบึงบอระเพ็ดนี่หวานกรอบจริงๆผมเลยเอามาให้แม่ต๋อยทำอาหารให้เรากินกันอีกสักจานครับครับผมเริ่มจากอันดับแรก
1: ใส่กระเทียมก่อนจ้า
0: ครับตั้งกระทะใส่กระเทียมครับผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผมปกติไหลบัวเนี่ยเราก็จะเจอไปทำส้มตำไปลวกจิ้มน้ำพริกแต่ถ้ามาผัดนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนาะน้อยเขาไม่ค่อยมาผัดกัน
1: แต่มันกำลังดังนะผัดน้ำมันหอยไหลบัวน่ะ
0: กำลังมาแหละตอนนี้กำลังมาน
1: ะเลย
0: โอ้น่ากินมาก
1: หอมไหมล่ะหอมแล้วเนี่ย
0: ครับผมหอมเลยกระเทียมหอมไหลบัวหอมลงไปแล้วต้องใช้ไฟแรงใช่ไหมครับ
1: ต้องใช้ไฟแรง
0: ใช้ไฟแรงถึงจะกรอบอร่อยนะครับผมไหลบัวนี่ก็เป็นของดีของขึ้นชื่อที่บึงบอระเพ็ดอีกอย่างนึง
1: บอระเพ็ดถ้าใครมาถึงบึงไม่ได้กินไหลบัวอะไรสักอย่างคือไม่ถึงบึง
0: มันมีตลอดทั้งปีไหมแม่หรือมีเป็นบางฤดู
1: มันมีทั้งปีลูก
0: พอเวลามันสุกแล้วมันจะเริ่มใสๆนะครับจากตอนแรกที่มันจะดูสีขุ่นๆหน่อยเนาะผมชอบกินไหลบัวมากกว่าสายบัวไหลบัวมันจะกรอบกว่า
1: สายบัวคือสายบัวแดง
0: สายบัวมันคือต้นไหลบัวมันคือเง่าข้างล่าง
1: อันนี้อยู่ใต้ดินปลอดสารทุกอย่าง
0: น้ำมันหอยโอ้โหน้ำตาลดักของแม่ที่เห็นแปลกนะคุณผู้ชมมีนี่ใบโหระพาด้วยอันนี้เป็นสูตรของแม่ใช่ไหม
1: ใส่ให้มันหอมนะลูก
0: ใส่มันหอมเพิ่มใบโหระพาเข้าไปอ่ะ

0: อะครับผมได้กลิ่นหอมขนาดนี้ทนไม่ไหวนะครับขอถอดแมสมาชิมก่อนเลยครับกรอบหวานมากขนาดผัดจนสุกก็ยังกรอบอยู่คือจุดเด่นของไหลบัวคือมันกรอบมากแล้วมาทำผัดน้ำมันหอยมันอร่อยแล้วมีกลิ่นของใบโหระพาคุณผู้ชมเจ๋งมากแต่เคล็ดลับของคุณแม่ต้องเจียวกระเทียมให้หอมด้วยนี่มันหอมกระเทียมด้วยพอกินจานนี้ของคุณแม่ปุ๊บทำให้ผมได้ไอเดียในการทำอาหารผมขึ้นมาเลยผมขอยืมเทคนิคการเจียวกระเทียมให้หอมกับใบโหระพาของแม่ไปใช้ได้ไหมครับ
1: ได้
0: โอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับผมขอบคุณครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมในวันนี้นะครับวันนี้ตั้งใจจะเอาปลาเกลือของดีของบึงบอระเพ็ดนะครับที่ทำมาจากปลานิลเห็นคุณเห็นไหมว่ามันสดมันใหม่แค่ไหนนี่ขนาดเอาไปตากแล้วเนื้อมันยังอมชมพูอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นข้าวผัดกันแต่พิเศษกว่านั้นวันนี้เราเก็บใบบัวมาด้วยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะเอาข้าวผัดของผมไปห่อในใบบัวมันมีเคล็ดลับนะครับในการทำให้กลิ่นของใบบัวซึมไปในข้าวผัดเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับของผมในวันนี้กันครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำปลานะครับปลาเกลือของขึ้นชื่อของที่นี่ลงไปทอดใช้ไฟปานกลางนะครับคุณผู้ชมแต่รอให้น้ำมันร้อนก่อนต้องทอดใช้เวลานานนิดนึงเพื่อให้มันกรอบเข้าไปถึงข้างในถึงก้างมันจะได้อร่อยนะครับผมอันนี้ครับผมทอดให้สุกประมาณ 80% นะคุณผู้ชมยังไม่สุกดีอันนี้เป็นเคล็ดลับนะหลังจากที่ทอดปลารอบแรกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงได้เลยนะครับรอให้น้ำมันร้อนจัดๆนำปลาที่เราพัก

ไว้จนเย็นแล้วลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าปังคุณจะกรอบถึงก้างแล้วก็กรอบนานมากอร่อยแน่นอนครับอันนี้พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับตอนนี้ผมรอน้ำมันร้อนจัดๆนะครับเอาปลาลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งนี่ลงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมทอดอีกแป๊บเดียวไม่นานนะครับใช้ไฟแรงทอดให้กรอบถึงข้างในเลยนะครับให้ก้างนั้นกรอบไปเลยครับคุณผู้ชมจะได้รับประทานได้ง่ายๆอย่าปิดไฟก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอมน้ำมันเอาปลาขึ้นให้หมดก่อนแบบนี้ครับ

0: ีคำเพื่อใส่ลงไปผัดได้เลยครับหลังจากเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะมาผัดข้าวผัดกันเลยเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคในการทำให้ข้าวผัดของคุณนั้นมีกลิ่นของใบบัวด้วยครับผมตั้งกระทะนะครับผมใช้กระทะใบเดิมที่มีน้ำมันจากการทอดปลาอยู่นะครับจะได้มีกลิ่นหอมๆตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับใส่กระเทียมลงไปครับผัดกระเทียมจนหอมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็จะใส่พริกที่เราซอยไว้ลงไปครับใส่ข้าวลงไปนะครับเป็นข้าวที่พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับจะผัดง่ายขึ้นครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆตลอดนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาแต่ไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าปลาเกลือมีความเค็มอยู่แล้วนะครับผมหยอดน้ำปลาไปที่กระทะอย่างนี้นะครับจะเพิ่มกลิ่นหอมได้นะครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีรสหวานตัดกับความเค็มเกลือนะครับผมที่ขาดไม่ได้สำหรับจานนี้พริกไทยครับพริกไทยป่นนะครับเยอะนิดนึงนะครับมันจะเข้ากับกลิ่นของปลาเกลือเค็มๆได้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นใส่ปลาเกลือที่เราทอดไว้กรอบๆลงไปนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับโหระพาจะเป็นกลิ่นหอมที่เข้ากับปลาเกลือหรือว่าปลาแดดเดียวได้ดีมากนะครับผมและก็ไม่ต้องกลัวเรื่องใครบอกว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นของปลานะครับถ้าใส่โหระพาลงไปปุ๊บข้าวผัดของคุณจะหอมน่ารับประทานทั้งพริกไทยทั้งกระเทียมนะครับหลังจากนั้นเคล็ดลับนะครับถ้าอยากให้ข้าวผัดของคุณมีกลิ่นหอมของใบบัวนะครับเพราะเราจะไม่เอาไปนึ่งต่อนะครับคุณต้องเอาข้าวตอนที่ยังร้อนๆอยู่แบบนี้ใส่ลงไปคุณผู้ชมอ่ะผมขออนุญาตเอาปลากับเครื่องลงไปก่อนเพราะว่าเวลาเราแกะใบบัวเราจะแกะจากด้านล่างขึ้นมานะต้องตอนร้อนๆ นะครับแล้วพอคุณปิดใบบัวแล้วอบเอาไว้นะกลิ่นหอมของใบบัวก็จะมาอยู่ในข้าวของคุณครับแบบนี้เลยคุณผู้ชมพับให้แน่นนะครับจะมัดด้วยอะไรก็ได้เดี๋ยวจะพับแล้ววางเอาไว้ก็ได้นะครับแบบนี้แหละความร้อนของข้าวนะครับมันจะทำให้กลิ่นของใบบัวนั้นซึมเข้าไปในข้าวของเราแล้วพอแกะออกมารับประทานบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆครับผมโอเคคุณพ่อฝีมือผมจากปลาเกลือบึงบอระเพ็ดเน่เป็นไงผมลองทำแบบห่อใบบัวพ่อเคยกินข้าวห่อใบบัวไหมครับ
1: เคยกินครับใบรุ่นเรียนอยู่ก็เอาข้าวห่อใบบัวไปกิน
0: อ๋อสมัยเป็นนักเรียนก็แบบห่อใบบัวไปกิน
1: ห่อใบบัวไปกินแล้วห่อใบบัวเนี่ยตอนที่เราห่อไปข้าวมันอุ่นๆหน่อยพอเราห่อไปปั๊บเนี่ยแก้ออกไปเนี่ยมันจะหอมมันจะเหลืองมันจะ
0: แสดงว่าเหมือนที่ผมคิดไว้เลยคุณผู้ชม
1: จะหอม
0: งั้นเดี๋ยวพ่อลองดูว่าของผมหอมไหม
1: รสชาติเยี่ยมเลยครับเนี่ยมีกลิ่นใบโหระพามีกลิ่นหอมใบบัว
0: เนี่ยผมกินปลาเกลือเปล่าๆทุกคนไม่เค็มอย่างที่พ่อบอกอ่ะมันต้องหมักเอาไว้ให้ได้รสเกลืออ่อนๆแล้วล้างออก
1: ครับ
0: อย่าไปเอาเค็มมันไม่อร่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้มันไม่เค็มมันแบบเค็มอ่อนๆแล้วมันยังได้รสชาติของปลาอยู
1: ่ครับ
0: มันไม่เหมือนปลาเค็มแห้งๆอร่อยคุณผู้ชมบีบมะนาวไปหน่อยเด็ดเชื่อแล้วว่าปลาเกลือที่นี่เขาดีจริงอร่อย
1: หอมใบโหระพาด้วย
0: โอ้ยอร่อยมาก
1: หอมกลิ่นใบบัวด้วย
0: คือหนึ่งข้าวผัดที่พ่อบอกแหละหอมใบบัวหอมใบโหระพาและข้าวอยู่ในใบบัวเนี่ยมันจะนุ่ม
1: มันจะนุ่ม
0: แต่พอผมกินผมว่าพิเศษสุดคือปลาเกลือพ่อจุดเด่นของปลาเกลือเราคือหนึ่งปลาต้องสด
1: ปลาต้องสด
0: สองเทคนิคมันต้องไม่เค็มจัดต้องแดดเดียว
1: ครับ
0: หลายแดดไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: หลายแดดไม่ได้มันจะแข็งเนื้อมันจะแข็ง
0: วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เช้ามานะคุณพ่อแบบว่าไม่ได้เซตไม่ได้เตรียมอะไรพิเศษแบบว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษคุณพ่อพาเราไปสัมผัสแบบวิถีจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขความสนุกแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่มันคือวิถีที่มันมีเสน่ห์ของชาวบึงบอระเพ็ดที่นี่จริงๆครับผมชอบมากจริงแล้วผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะอยากมาลองสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบึงบอระเพ็ดอย่างผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่พาผมไปเที่ยวทั้งวันแล้วก็สอนเทคนิคการทำปลาเกลือนะครับให้ทุกคนได้รู้จักฝากขอบคุณแม่ต่อยด้วยแม่ต่อยนี่ฝีมือมือว่าอันดับหนึ่งของจริง
1: คร
0: ับผมเดี๋ยวก่อนจากการคุณผู้ชมให้คุณพ่อฝากชวนคนมาเที่ยวนิดนึงเพราะต้องบอกว่าที่เที่ยวแห่งนี้นะครับที่บึงบอระเพ็ดยังเป็นที่เที่ยวแบบวิถีชีวิตแบบชุมชนแบบแท้ๆ 100% พ่อชวนเลยครับ
1: อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวบึงบอระเพ็ดบอกบรรยากาศก็ดีมากอ่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาน
0: ั่นแหละคุณผู้ชม
1: เที่ยว
0: นี่แหละคุณผู้ชมเรียกไม่ค่อยถูกนี่แหละแต่ใจอยากให้มานี่แหละครับคือวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
1: แถวริมบึงอ่ะ
0: ใช่ยังไงลองมาสัมผัสกันดูนะครับที่บึงบอระเพ็ดนะครับผมวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับนี่ของฝากจากนครสวรรค์นี่เป็นไงนี่บ่งบอกถึงอำนาจวาสนา

0: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: นักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
3: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
2: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนบัญชาด้วย
3: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
2: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
3: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็คือแพ้แบบเกม0แบบไม่ชนะใครเลยโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปี
2: สวัสดีครับใบพัด
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยสนามใหญ่มากเลยอันนี้คือสนามแข่งเลยป่ะ
3: อันนี้เป็นสโมสรของ S1 ค่ะเป็นอะคาเดมี่
2: เอาเป็นที่ฝึกซ้อมเนี่ย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งให้ลูกค้าเล่นด้วย
2: โอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเข้ามาในสนามสนุกเลยวันนี้จริงๆอยากมาให้ใบพัดช่วยสอนหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเล่นสนุกเกอร์เลยแล้วก็ตะกี้ก่อนเจอกันตะกี้ก็ลองแบบยิงๆไปหน่อยก็ยิงไม่เข้าสักลูกเลย รู้สึกว่าเหมือนพอแบบเปรียบเทียบมัน

0: กับครูแล้วคนละเรื่องเหมือนกันนะ
1: ใช่อันนี้มันหลุมมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าพื้นที่มันกว้างกว่าลูกมันเล็กกว่า
0: ลูกเล็กกว่าด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะใช่
0: หลุมก็เล็กกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ขนาดโตก็กว้างกว่าก
1: ว้างกว่าง
0: ั้นเดี๋ยววันนี้ให้ใบพัดลองสอนได้ไหมคร
1: ับ
0: ว่าแบบเฮ้ยเราต้องถ้าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหน
1: ได้ค่ะได
0: ้ได้
1: จะลองแนะนำเพราะหนูก็ไม่เคยสอน
0: จริงเหรอ
1: ใช่ใช่
0: ปกติเล่นอย่างเดียว
1: ใช่ปกติเป็นคนถูกสอนซะส่วนใหญ
0: ่ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าสนุกเกอร์กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบห่างไกลกันก่อนหน้านี้เรารู้จักสนุกเกอร์ผ่านแค่เป็นชื่อของกีฬากับเคยเห็นผ่านๆในทีวีได้เข้ามาถึงเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับสถานที่มากเพราะว่าที่นี่คือ S1 Signature Snooker Club คือมันเป็นคลับที่เขามีสนามแข่งจริงจังมีสนามซ้อมจริงจังซึ่งเป็นครั้งแรกเลยด้วยมั้งที่ผมได้เข้ามาที่สนามสนุกเกอร์มันก็เลยเป็นภาพที่เหมือนเราแบบเราไม่เคยเห็นปกติเราจะเห็นสนุกเกอร์ก็เป็นแบบภาพเหมือนในซีนหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดูมีความเป็นแบบเล้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแค่รู้จักแค่เคยเล่นพูลเวลาเราไปแบบปาร์ตี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าสนุกเกอร์จริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับเรียนรู้สนุกเกอร์แล้วก็มารู้จักชีวิตของนักสนุกเกอร์หญิงก็คือน้องใบพัดนะครับปกติไม้นี่มีหลายประเภทป่ะครับหรือว่าหรือความยาวส่วนมากก็จะเท่าๆกัน
1: แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ส่วนสูงด้วยสมมติหนูสูง159มันก็ควรจะใช้ความยาวของไม้ประมาณ56หรือ55ประมาณนั้น55 56ครึ่งประมาณนี้ก็ได้มันแล้วแต
0: ่ค่ะ
1: คือพี่เคยแทงพูอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันก็น่าจะง่ายนะ
0: วิธีจับมันคล้ายกันเลยแบบวิธีการวางมืออันนี้คือไม่รู้นะตอนแทงพูอ่ะเราก็ตามมีตามเกิดก
1: ็คือ
0: พี่เขาบอกว่าให้วางอย่าง
1: น
0: ี
1: ้วางอย่างนี้ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่เบสิกที่ถูกต้องเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าวางมือไปก่อนแบมือประมาณนี้โทษนะคะต้องแบแบบนี้แล้วก็งอขึ้นมาแล้วก็นิ้วโป้งติดอย่างนี้เขาเรียกแบบสะพานมือการวางมือให้มันมั่นคงไม่โยกเยกหรือแบบเนี้ย
0: มัน
1: ดู
0: จะมั่นคงกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเราก็
1: หลังจากนั้นมันต้องมีท่ายืนอันนี
0: ้
1: แค่การวางมือแล้วนะ
0: โอเคครับ
1: ท่ายืนเราอาจจะให้สะดือตรงกับขาวสีแล้วก็หลุ
0: ม
1: เหมือนการยืนเคารพธงชาติแต่ให้สะดือตรงกับขาว
0: ตรง
1: ยังคะ
0: ตรงแล้ว
1: แล้วก็กะระยะเวลาเดินยืนแล้วก็ตอนเข้าต้องก้าวขาขวาเข้าลงเหลี่ยมแล้วก็ไปขาซ้ายงอขาซ้ายตึงขาขวาแล้วก็ก้มพี่ต้องเอาขาขวาตะตุ่มตรงนี้ให้ตรงกับขาวสีหลุม
0: ตะตุ่มพอนี
1: ้อ่ะฮะ
0: โอเค
1: ก้าวไปข้างหน้านิดนึงน่าจะค่ะแล้วก็ไปขาซ้ายค่ะซ้ายมาฝั่งนี้ค่ะงอขาซ้ายอ่ะฮะแล้วก็มือก้มลงไป
0: แล้วก็วาง
1: ค่ะมันน่าจะยืนใกล้ไปถอยออกมาค่ะเอาใหม่
0: มันยากจังเลย
1: ใช่มันค่อนข้างยากสมมติดูหนูนะคะสมมติหนูยืนประมาณนี้อ่ะตรงละทุกอย่างกะระยะว่าก้าวขาขวาประมาณไหนที่จะทำให้ตัวเราอ่ะมันมั่นคงขาขวาปุ๊บซ้ายตามก้มลงเป็นลักษณะประมาณนี
0: ้
1: ทุกอย่างมันจะเป็นแบบถ้ายืนมันจะประมาณนี้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวขอลอง
1: พี่ลองค่ะลอง
0: สะดือตรง
1: อือฮึ
0: ปุ๊บ
1: ลองดู
0: แล้วก
1: ็น่าจะไกลไปมั้งคะไม่หมายถึงขาขวาไกลไปเพราะว่ามันจะทำให้พี่ยืนแบบโยหลัง
0: เอามันห้ามโยหลังอันนี้ใกล้ไป
1: ใกล้ไปหรือเปล่าโ
0: อเคจะได้เล่นไหมเนี่ยคน
1: ตึงขาขวาประมาณนี้คางติดกับคิวคางติดกับคิว
0: อ่ะ
1: ฮะอย่าลืมมือค่ะมือต้องอย่างนี้มือต้องวางแล้วก็งอขึ้นมาแขนซ้ายต้องงอไม่ตึงค่ะงอต้องให้สบายสบายที่สุดเหมือนอย่างนี้เนี่ยอย่าแบบนี
0: ้
1: ต้องแบบนี้ขับขยับตัวเข้ามาเอาใหม่ ขาค่ะเมื่อยไหม คือถ้าสมมติคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะเรามาฝึกตั้งแต่เบสิกอ่ะวันแรกก็เมื่อยมากมาก
0: รู้สึกเลยว่าหรือว่ามันไม่ต้องมีใช้กล้ามเนื้ออะไรเยอะจริงๆใช้เยอะมากเหมือนกัน
1: มันแค่ช่วงแรก
0: ช่วงแรกใช่ไหม
1: ลองแทงลูกเป่าลงหลุมก่อนขวาซ้ายขาซ้ายออกมานิดนึงค่ะโทษนะครับตัวโยค่ะเอาใหม่ยืนใหม่ไม่ให้ตัวโยแบบนี้จับคิวต้องจดกับลูกขาวประมาณนี้ด้วยนะคะพี่ต้องจับคิวอย่างนี้โอเคติดราวนมนะค่อยๆสาวหนึ่ง

0: เอ้ยมีแรงอยู่ถือว่ามีแรงอยู่ต้องใช้เวลาก
1: ว่าจะได้ยิงก็คือหมดแรงตอนท้ายถูกแล้วแหละ
2: พี่รู้ไหมว่าตอนหนูฝึกครั้งแรกอ่ะพ่อหนูให้สาวเขาเรียกว่าสาวลงอย่างเช่นแบบทำอย่างเงี้ย
1: ไปเรื่อย
2: ๆสาวคิวใช่ทำเรื่อยๆวันละ1,000รอบเห็นปากขวดโซดาใช่ไหมคะหนูสาวห้ามโดนปากขวดโซดาอยู่อย่างนั้นอ่ะวันละ1,000รอบ
1: ไม่ถึงวางปากขวดโซดาไว้อย่างเงี้ยหรอ
2: ใช่
1: ถึงเก่งขนาดนี
2: ้ค่ะก็มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแต่พี่ก็เป็นเร็วเหมือนกันนะ
1: เดี๋ยวก็ต้องทำมันต้องทำไปเรื่อยๆเนาะของมันต้องฝึกก็ถือว่าถ้าเดี๋ยวเราต้องคงต้องแบบเตือนกันเรื่อยๆนะเวลาเข้าท่ายิง
2: ฝึกท่าก่อนใช่ฝึกท่าก่อนอันดับแรก
1: สมมติว่าถ้าสมมติว่าพอเรายืนถูกต้องแล้วเบสิกท่ายืนเราถูกต้องแล้วสเต็ปต่อไปมันคือต้องทำอะไร
2: แทงลูกเป่าลงหลุม
1: อย่างเดียวเลย
2: ใช่ค่ะแทงให้ลงหลุมมันเหมือนกับส่วนตัวหนูนะคะเหมือนฝึกกับว่าแทงให้มันดูว่ามีแรงขนาดไหนอ่ะการส่งถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นเรื่องของการใช้แรงการฝึกการลงน้ำหนัก
2: ใช่ค่ะใช่ไหม
1: ว่าลูก
2: ฝึกให้มันมีแรงก่อน
1: เท่าไหร่
2: เพราะว่าคนที่ฝึกครั้งแรกอ่ะอย่างพี่ฝึกครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีแรงแล้วยิ่งถ้าไปแทง2ลูกอ่ะมันจะต้องเอาแรงลงหลุมด้วยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบใช้มีหนักมีเบามีปานกลางอะไรเงี้ย
1: ก็คือเรื่องระยะอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ป2คือฝึก
2: แทงลูกเป่า
1: แทงลูกเป่าให้เข้าหลุมอย่างเดียว
2: ใช่
1: เดี๋ยวลองอีกสักลูก
2: โยไปค่ะเด
1: ี๋ยว
2: ขาซ้ายโอเคคางติดคิวค่ะแขนซ้ายอย่าตึงนะ แขนซ้ายต้องงอโอเคสะพานมือต้องประมาณนั้นได้อยู่เก่งค่ะถือว่าได้อยู
1: ่ยากเหมือนกันนะพอมันเป็นท่าที่แบบปกติพอเล่นแบบผูอ่ะมันก็มัวๆก็แบบป้องๆๆๆๆ
2: สนุกเกอร์เข้าแค่ตรงนี้ก็ไม่ลงแล้วมันต้องประมาณนี
1: ้
2: แต่ผูอ่ะเข้าตรงนี้ก็ลงตรงนี้ก็ลงเบาๆก็ลงอะไรเงี้ย
1: นั่นจริงความสนุกของมันคืออะไร
2: สนุกเกอร์เหรอคะถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะใช้เวลานานที่อยู่ในเกมเล่นสังสรรค์กับเพื่อนแต่ถ้าเป็นนักกีฬาหนูมองว่ามันมีมันให้อะไรหลายๆอย่างมันมีให้การคิดก่อนทำการวางแผนแล้วก็สมาธิใช่มันฝึกตรงนี
1: ้ต้องเป็นคนใจเย็นมากเลยเนี่ย
2: ใช่จากที่ใจร้อนหรือคนที่แบบ
1: ก็ทำมาเล่นก็ใจเย็นลง
2: ใช่ค่ะมันต้องใจเย็นเพื่อจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันระดับนึง
1: เพราะตะกี้ก่อนที่จะเจอกันนะนั่งแทงไม่ลงสักทีจะแบบเลิกเล่นละปกติเป็นคนแบบใจร้อนเนี่ยเป็นคนแบบมันต้องคามดาวต้องแบบช้าๆอะไรเงี้ยไม่งั้นจะแบบสติแตกมีอะไรต้องฝึกไหมเบสิกนอกเหนือจากท่ายืนแล้วก็เป็นการฝึกยิงลูกเปล่าให้เข้าหลุมมันมีเบสิกอะไรที่แบบต้องฝึกอีก
2: จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพี่แทงลูกเป่าลงหลุมได้แล้วพี่ก็ต้องมาเริ่มจากแทงลูกพวกเนี้ยลงหลุม
1: ต่อกัน
2: ง่ายๆก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่ตรงนี้แม่นยำแล้วมันก็จะขยับมาเป็นการแทงอย่าง
1: น
2: ี้มุมหลุมยาวมันก็จะระยะไกลมากกว่าเดิม
1: มันก็จะมีลูกที่เราต้องปีนอะไรอย่าง
2: นี้ได้ปะใช่ๆมีเวลาแข่งเจอทุกอย่าง
1: ให้ใบพัดโชว์สักลูก
2: ได
1: ้ต้องตรงง่ายมากแล้วลูกไหนที่ยากที่สุด
2: ยากที่สุดจริงๆสนุกเกอร์มันยากทุกลูกแต่ที่เขาจะแบบว่าลงกันแล้วตบมือกันอ่ะก็จะเป็นลูกไกลๆลงปุ๊บเข้าเบรกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบลูกที่แบบช็อตที่แบบเซเลชั่นอ
1: ่
2: ะ
1: สมมติอันนี้คือลูกยาก
2: อ่ะฮะอ่ะฮะ
1: การจะเล่นให้เก่งมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบเราต้องมีอ่ะ
2: หลายอย่างนะเล่นให้เก่งนี่มันต้องแบบสมาธิจินตนาการ
1: ไอ้อย่างสมมุติว่าแบบพอพูดคําว่าจินตนาการแล้วน่าสนใจมากเลยว่าทําไมเราต้องจินตนาการใช่มั้ยว่าถ้าสมมุติเราจะยิงไปตรงนี้มันจะไปชนกับอะไรหรือว่าม
2: ัน
1: คือการวาดภาพไปก่อน
2: ใช่ค่ะใช่
1: เดี๋ยวก่อนตะกี้ที่พี่พัดบอกว่าแบบการยิงลูกขาวใช่มั้ยมันสามารถ
2: คอนโทรลได้
1: มันแปลว่าอะไรอ่ะเราสามารถบังคับมันได้หรอ
2: ได้ค่ะ

0: มมุติเนี่ยลูกเนี้ยหนูจะแทงให้ขาวหยุดอยู่แค่ตรงแดงหนูก็ต้องจดประมาณนี้ก็หยุดแล้วใช่
1: แล้วที่บอกว่าถ้าสมมุติจะให้ขาวมันถอยหลังเนี่ย
0: ก็ต้องต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไหม
1: ได้
0: ขาวมันเป็นลูกกลมๆค่ะพี่อาจเห็นนาฬิกาใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนั้น1ถึง12
1: อ
0: ่าฮะแต่มันจะใช้ข้างลูกซึ่งมันจะไซส์ขาวส่วนใหญ่สนุกเกอร์เขาจะใช้นี่ตรงกลาง
1: อ๋อขึ้นมาอย่
0: างนี้ท้ายบนลงล่างข้างบนคือ12นาฬิกาตรงข้างล่างสุดคือ6นาฬิกา6นาฬิกาก็คือพี่สามารถทำให้ขาวถอยได้เริ่มข้างล่างก่อน6นาฬิกา
1: โอ้ my god
0: ใช่ขาวมันจะทำงานแต่ละจุดมันจะทำงานไม่เหมือนกัน
1: มันไม่ใช่ยิงอะไรก็ได้เนาะมันมีทุกอย่างมันมีการแบบ
0: เราต้องรู้ด้วยว่าจุดขาวคอนโทรลยังไงลูกแบบนี้ต้องใช้จุดแบบไหน
1: แล้วจุดมันต่างกันนิดเดียวเองเนาะ
0: ใช่มันต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ความบอกความรู้สึกด้วยอย่าง follow ตอนแรกที่หนูทำให้ดูก็คือขาวมันจะวิ่งไปข้างหน้าจุดที่จะทำให้หยุดอยู่ตรงแทนที่อ่ะมันก็มีจุดของมัน
1: กลางเหรอ
0: ไม่ประมาณจุด B ประมาณนี้พี่ลองไหม
1: ลองเหรอ
0: โอเคเดี๋ยวยื่นใหม่มันต้องอย่างนี้ค่ะตรงทุกอย่างตรงไปอย่างนี
1: ้ทุกอย่างตรง
0: อ่าเหมือนขาขวาพี่อาจจะทำให้โยนะพี่อาจต้องยืนขาขวาไปประมาณซ้ายใช่เวลาสาวเวลาสาวพี่อาจต้องสาวอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้แล้วก็ส่ง
1: ตรงตรงใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่จริงๆมันต้องสาวลมก่อนแหละมันลงอย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนแบบอะไรสักอย่างอ่ะพ
1: ี่อ่ะ
0: ใช่พี่อ่ะต้องติดทุกอย่างเลยติดราวนมติดคาง
1: ยากจริงด้วยทุกคน
0: พร้อมที่จะยากๆยัง
1: ยิงระยะใกล้เหรอ
0: ใช่พี่บอกอยากยากมานี่เลย
1: หลุมนู้น
0: หลุมนู้นค่ะเดี๋ยวซะฝนหัวคิวก่อนค่ะ
1: ฝนทำไมเอาจริงฝนตามที่เขาฝนนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
0: เพราะว่าถ้ามันไม่ฝน
1: มันดูต้องทำอ่ะ
0: มันดูต้องทำอ๋อ
1: ไม่ได้เข้าใจหรอว่าฝน
0: โอ้โหมันไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติพี่ไม่ฝนพี่ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างนี
1: ้อ๋อมันแป๊กมัน
0: แ
1: บบเลย
0: ใช่เพราะพี่ไม่ฝนหัว
1: ก็เห็นเวลาเล่นเขาทำแล้วมันดูเท่ดีก็เลยทำเป็นแบบ
0: ใช่เหมือนหนูตอนเด็กอ่ะ
1: อย่างนี้ได้ไหม
0: โอเคคิวเข้าไปใกล้ๆโอเค
1: แต่มันห้ามโดนใช่ไหม
0: ห้ามโดนใช่
1: ถ้าโดนคือฟาวล์
0: ฟาวค่ะเฮ้ยใกล้อยู่
1: เข้านี่
0: ถือว่าใกล้เคียงมองยากไหมคะพอระยะมันหลุมมันไกลขึ้น
1: มันมองยากขึ้นแต่ว่าเหมือนพอสนามมันไกลอ่ะพอมันไกลแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้อง
0: หลุมประมาณไหน
1: ใช่
0: งั้นเทคนิคง่ายๆเลยหลุมมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่ย่อหลุมมาอยู่ตรงนี
1: ้
0: แทงให้มัน
1: จินตนาการว่าหลุมอยู่ตรงนี้
0: เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าง่ายขึ้นเหมือนเปลี่ยน mindset ตัวเอง
1: โอเค
0: โอเคท่าดีขึ้นแต่ท่ามันคงขึ้นนะ
1: ถ้าม
0: ันคงขึ้นแต่อาจจะต้องมาปรับเรื่องการเหลี่ยมแทงอะไรแทง
1: อันนี้คืออ
0: ย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหลี่ยมเต็มใบก็คือขาวจะกระทบกับแดงลูกนี้ที่จองหลุมอ่ะคือเต็มใบ
1: อ
0: ันนี้เขาเรียกเต็มใบถ้าขาวมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า3/4ก็คือบางกว่าเต็มใบนิดนึงพี่อาจก็ต้องมาดูตามขาวค่ะเนี่ยเห็นไหมมันแค่เปลี่ยนมุมถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า1/2เขียบไหมอันนี้เขาเรียกว่ามันก็จะบางกว่าอีกนิดนึง
1: ครับ
0: ส่วนนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บขาวไปกระทบตรงนั้นมันก็จะบางเลยก็คือ1/4เหลี่ยมก็จะมีแค่นี้เราต้องมองเหลี่ยมให้เป็นดูเหลี่ยมให้ออกก่อนอันดับแรก
1: ว่าเราจะใช้เหลี่ยมไหน
0: ใช่3/4มาดูเหลี่ยมปุ๊บเดินมาตรงขาวตาจ้องที่เหลี่ยมไว้
1: มันมีเหลี่ยมอีกมากมายที่ยากกว่านี้
0: ใช่มันก็

0: จะมีบางเหลี่ยมที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเช็ดหักคออ
1: ๋อที่แบบว่ามัน
0: ใช่มันแบบมันต้องทำอ่ะอันนี้ก็จะแบบ
1: ขอชมเป็นขวัญเขาเรียกขวัญตา
0: เพราะว่าเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแต่ขาวมันแบบทะแยงมากมากมันก็ต้องบางมากมาก
1: เรียกว่าต้องมีอาวุธให้ครอบ
0: ต้องเล่นให้ได้ทุกๆชั้น
1: แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนเราต้องมีอาวุธให้ครบก่อนมันมีคัมภีร์รูปแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่ารู้แล้วจะทำได้อย่างเดียวต้องเลือกให้ถูกกับจังหวะรูปที่เราจะเล่นด้วยใช่ไหม
0: แล้วก็ต้องรู้จัดการคอนโทรล
1: น้ำหนัก
0: ขาวน้ำหนักดีๆด้วยเพราะถ้าสมมติเราคอนโทรลขาวไม่ดีมันก็จะแบบกลายเป็นผิดแผนไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เข้าใจแล้วจริงเป็นกีฬาที่มันแบบอย่างที่บอกวางแผน imagination แล้วก็ดีเทลมากๆในการแบบ
0: ใช่รายละเอียด
1: เข้าใจแล้วถึงบอกว่าเล่นได้ทุกคนเล่นได้แต่เล่นให้เก่งอะยาก
0: ใช
1: ่ซึ่งจริงๆมันก็ได้เรียนรู้นะแต่ถามว่าแบบนำไปใช้ได้เลยวันนี้ก็คงยากอยู่ดีเพราะว่ามันคือครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นเราได้เข้าใจเบื้องต้นว่าอ๋อวิธีการเล่นจริงๆแล้วดีเทลของมันเทคนิคของมันความลึกของมันเนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้แบบได้เห็นอีกมิตินึงเหมือนเปิดโลกผมดีกว่าเกี่ยวกับสนุกเกอร์ว่าโหกว่าที่แบบคนที่เขาเล่นเป็นนักกีฬาเราเล่นได้เก่งขนาดเนี้ยเขาต้องทุ่มเทกับมันขนาดไหนโอเคครับไปพัดถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกม6
0: แดง
1: 6แดงใช่มั้ยครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยใครเริ่มก่อนดี
0: เดี๋ยวหนูเปิดให้แล้วกัน
1: โอเคจะได้มี
0: ค่ะ
1: ชีวิตในการเล่นต่อ
0: โอ้ทำให้พี่อาจแบบแทงได้ในระยะสั้นๆก่อนเพราะเราเสยคิวขึ้น

0: นี่พี่อาจต้องใช้เล็บใช้เล็บยาวตัวนี
1: ้ต้องไหม
0: ง่ายไหม
1: ง่ายไหม
0: มันรู้สึกว่ามันแบบสาวได้สบายจับอันนั้นไว้ด้วยค่ะตรงนี้ให้ตรงกับขาวได้ไหมตรงไหมเอ้ยแรงมากเลยเดี๋ยวระวังโดนออกก่อน

0: แต่สนุกเกอร์ส่วนใหญ่เขาแบบไม่ค่อยเบิ้ลกัน
1: เจ็บไหม
2: อ้าวมือมันฝืดอ่ะ

0: ช้ท่าเดิมด้วยนะเขาไม่ได้ใช้เบสิกที่หนูสอนเลย
1: แล้วการที่แบบได้เห็นว่าแบบนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงเนี่ยเก่งมากในประเทศเรามีแบบคนที่ได้แรงระดับโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตเขาแบบน่าสนใจแล้ววันนี้พอได้มาเจอน้องใบพัดได้มาพูดคุยก็รู้สึกว่าโหจริง

0: จริงแล้วแบบกว่าที่เขาจะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพจนไปถึงระดับโลกได้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขาต้องแลกหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องแบบเสียสละหรือทุ่มเทเพื่อให้ได้มาถึงจุดณปัจจุบันที่เขาอยู่แต่เหมือนอยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้เราตัดสินใจที่จะดันตัวเองมาเป็นแบบนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันเริ่มได้ยังไง
1: คงเป็นการที่คุณพ่อเขาแบบว่าอยากให้เราเล่นกีฬานี้จริงจังแล้วก็ส่งแข่งทุกรายการ อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นรายการในสมาคมหรือว่าตามโต๊ะทั่วไปที่เขาจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยก็ร่วมสนุกกับเขาด้วยพอมันยิ่งมีแบบนั้นอะทำให้การปะทะการชนะมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราต้องเก่งกว่านี้เราต้องดีกว่านี้เราอยากจะชนะบ้างอะไรเงี้ยแรกๆที่พ่อส่งแข่งอะก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยจนกระทั่งแบบว่าไม่ได้ดิเราต้องชนะบ้างอ่ะเราต้องรู้จักคำว่าชนะได้แล้วก็มันก็เลยทำให้แบบ
0: ทำให้เราแบบแล้วอย่างจุดไหนที่ใบพัดแบบเดือดกับครอบครัวตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาเดินเส้นทางสู่การเป็นแบบนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเลยดีกว่าด้วยการแบบให้ฟูลไทม์กับการซ้อมเลยอ่ะมันคือช่วงเวลาไหนนะที่แบบตัดสินใจว่างั้นเราแบบหยุดเรียนกันก่อนดีกว่าอะไรเงี้ย
1: ตอนอายุ13จะขึ้นม.1ตอนนั้นอยู่ในระหว่างที่แบบพ่อแม่คิดอยู่ว่าจะเอายังไงส่วนใหญ่แม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือพ่อจะแบบตัดสินใจเลยว่าโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปีถ้า2ปีไม่ได้อะไรค่อยกลับไปเรียนใหม่ด้วยความที่หนูตอนนั้นอะรู้สึกว่าคลั่งกับสนุกเกอร์ด้วยอยากจะซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเขาอยากให้เราออกอะเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราสิเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเราสิว่าเราทำได้เราก็เลยบวกกับอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองปี2ปีมันไม่เสียหายเลยค่ะก็เลยแบบโอเคป้าว่าไงโอเคหนูออกมาเต็มที่ซ้อมทุกวันเต็มที่อัด12ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยออกมาจากโรงเรียนได้ปีนึงหนูได้แชมป์6แดงโลกแชมป์6แดงโลกของผู้หญิงแล้วที่แบบอายุน้อยที่สุดใช่
0: คนลุกเลยอ่ะ
1: ใช่
0: สิ่งที่ทำให้เราอยู่กับสนุกเกอร์ได้ถึงแบบ2ปีมันคืออะไรเราหลงไหลอะไรในกีฬาชนิดนี
1: ้คงเป็นการที่ทุกครั้งที่ตัวเองแข่งแล้วตัวเองรู้สึกว่าชนะตัวเองได้กีฬาสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่แบบว่าใช้ความเงียบเล่นสู้กับตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปแข่งแล้วก็เราจะแทงแย่ขนาดไหนแต่วันนั้นเราสามารถทำให้ตัวเองชนะได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันค่ะมันเป็นการพัฒนาทักษะ
0: เป้าหมายคืออยากให้กีฬาเนี้ยมันไปอยู่จุดไหนในประเทศนี้ภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันที่อยากเห็น
1: หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ถามว่ารู้จักสนุกเกอร์ไหมบางคนเขายังไม่รู้รู้จักชื่อแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ทั่วถึงเท่ากับฟุตบอลหรือว่าแบดอย่างเงี้ยอันนั้นคือพอพูดแบดปุ๊บเขารู้ว่าเล่นยังไงฟุตบอลเตะยังไงกีฬาเนี้ยมันยังแบบไม่มีการโฆษณามากพอแล้วก็อาจจะติดที่พ.ร.บ.การพนันเพราะว่าทุกวันนี้สนุกเกอร์ยังเป็นพ.ร.บ.การพนันอยู่แล้วอะไรหลายๆอย่างอะถ้ามันจะพัฒนาวงการนี้มันต้องมีการขอสปอนเซอร์ซึ่งการขอสปอนเซอร์มันต้องไม่มีพ.ร.บ.การพนันไงคะเพราะว่าบางทีสปอนเซอร์นั้นอะเขาก็อาจจะแบบว่าก
0: ฎหมาย
1: ใช่เขาอาจจะไปสมัครสนับสนุนกีฬาอื่นไม่ดีกว่าหรอที่แบบไม่มีการพ.ร.บ.ใช่ก็อยากจะให้ผู้มีอำนาจนะช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มันจะเป็นผลดีให้กับนักกีฬาทุกๆคนด้วยซึ่งแบบคนที่แบบอยากจะไปแข่งขันรายการอื่นๆเขาจะแบบสามารถไปขอ
0: มีทุนทรัพย์มีสปอนเซอร์ในการ
1: ไปขอสปอนเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเมืองไทยเราจะเห็นเด็กๆให้ความสนใจสนุกเกอร์มากกว่านี
0: ้ต้องมีสักวันเราต้องมีความหวังเอา
1: ค่ะ
0: สู้ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากเลยครับได้พาขอบคุณมากเลยสนุกมากว
1: ัน
0: นี้ก็วันนี้จริงรู้สึกมันเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้มาเล่นกีฬาแล้วก็ได้มาสัมผัสเรื่องราวชีวิตของแบบนักกีฬาที่เอาจริงมันก็อินสปายตัวเราเหมือนกันแล้วก็หวังว่าแบบวันนี้ทุกคนที่ได้ดูเทปเนี้ยก็จะได้อินสปิเรชันหรือได้แบบแรงบันดาลใจกำลังใจหรือแพชชั่นบางอย่างของน้องใบพัดที่แบบส่งต่อมาให้ทุกคนนะครับสำหรับตัวผมแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ได้มาคุยกับน้องใบพัดแล้วก็หวังทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันครับWow.

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันอังคารที่23มิถุนายน2569กันนะคะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะทำให้ประเทศไทยมีฝนลดน้อยลงไปด้วยค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันในวันนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายวันกันนะคะสำหรับภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะและสำหรับพื้นที่ไหนค่ะที่มีอากาศร้อนก็ขอให้ระวังอันตรายจากฮีทสโตรกไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นิ่งๆนะ1 2 3
1: นี่เด็กๆปูมีอะไรจะอวดนะปูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมลีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการ
2: ค่ะ

0: ื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: สาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้

0: ไอ้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
1: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
0: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
1: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
0: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
0: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
0: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
1: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
1: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์พิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
0: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับ นอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
1: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
4: ้มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย

0: มีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนุ่นน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
2: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
1: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
2: ้ wow.
1: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
2: โอ้ยเยี่ยมเลย
1: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามบ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้ม้าของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบอาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบาคำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่6-7อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะแล้วก็ให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนลำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกระเบียมนาในการออกคำสั่งห้ามว่าให้ผู้ใดก่อเหตุลำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นๆสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนลำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายที่ภาคศาลยกฟ้อง

0: ามอำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่ป้าชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลินก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลินหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามาเนี่ยเขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพลิน
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าเต็งรัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่เลยอ่ะมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่เพลินบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเหลืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อนึงว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะ
1: อุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอารามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะพี่เพิ่นนะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพิ่นบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ
2: ่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
2: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
2: ค่ะเก็บได้ตลอด
1: ปี
2: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
1: ไหนคะ
2: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกันเด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
2: ค่ะ
1: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: อกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
2: คือถ้าหินไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
2: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
2: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
2: อุ้ยอุ้ยมีเพิ่มโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่มบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอม
1: แม่หนูขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูเห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
3: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลื้จังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
2: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
0: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่นๆ
2: ค่ะ
0: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานบานแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็น10วัน
3: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: ื่อกี้แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าว
1: หนูได้เยอะกว่าพี่เฟิร์น
0: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปราะ
0: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันนะคะกระจายๆทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันรากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปาะเนี่ยมันมีทั้งเปาะลายแล้วก็เปาะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มิ้นให้ดูลักษณะของใบเปาะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
0: ะ
2: ทรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
0: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลาย
2: ลาย
0: แล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมีมินเย็น
0: ๆมันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
2: ใบเปราะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายลายค่ะลายลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาสู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ตอนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบเปลาะด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: ันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปลาะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลยอันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวผิวไหม
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
2: ๊
0: ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบเปลาะเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันก่อน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมนะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะพริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้ค่ะอร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: นี่เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมด
1: ได
0: ้ใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโหยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกําลังทําอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทําเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนอันนี้เดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูเราก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรึบกรึบตึกหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยเหรอคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: ลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดนี้
1: ใช่
2: ก็ใส่เกลือประมาณไหนจ
1: ้
2: าน
1: ั่นแหละพ่อ
2: โอเคมานี้นะคะ
1: แต่งรสน้ำตาลนี
0: ่อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าเท่ากับเกลือไหมคะ
1: มากกว่านิด
0: มากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วใช่ไหม
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
2: กินลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช
0: ่ ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะ

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกรึบกรึบอยู่เลยแล้วก็คือที่ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยอะค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิด

0: ความจริงมันต้องเงียบๆเนาะแต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
1: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดไป
2: นู้นไอ้คนว่าเงียบหน่อยเรียกเขาฟังหมดแล้ว
0: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมินจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมินเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยว
1: ไปต่างจังหวัดกันบ่อยด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมน้องทิพย์
1: ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะแล้วกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออพวกผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
2: ์ใช
0: ่ไหมนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
3: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นี
4: ่หมุนเลยหมุน
0: ชอบคือตัวนี้เลยเหรอ
3: ใช่ครับตัวนี้
2: ว้าววิแบบนี้ทำได้เลยเหรอคะ
0: ทำได้เออนี่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะสวยๆ
3: เป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
3: สูงต่ำได้หมดครับ
2: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
3: ถูกต้อง
2: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
3: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันประมาณสัก 7-800 บาท
0: ว้า
3: จริง
0: ป่ะเนี่ย
3: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
3: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
3: เหล็กใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
2: อุ้ย 7-800 เองเหรอคะ
3: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
3: ได
0: ้ครับนะครับตอนนี้ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
2: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมันคืออะไรคะ
0: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
2: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
3: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
3: หนังเทียมหุ้มเทียมหุ้มครับ
0: หนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ได้มีหมด
2: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได้ใช่
0: ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
3: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
3: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
3: ใช่
0: คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบนึงเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
3: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้ไม่ได้ว่าเราไป1ล้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
3: ถูกต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
3: 4หุ้นนะคร
0: ับ4หุ้นโอเค
3: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกให้มาตกแต่ง
0: ปลอกมันจะใหญ่กว่านี
3: ้ใหญ่กว่านี้นะครับก็เป็น6หุ้นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
2: อ๋อ4หุ้นกับ6หุ้นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1
3: ครับแล้วก็จะมีแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
3: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
3: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
0: ้เหรอ
3: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
3: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันนึงตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
3: ใช่ครับ
0: นับเรียวมาน
3: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
2: ช่วงนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
3: มีสำเร็จหมดเลยครับ
0: แต่ว่า
3: ร้านก่อสร้างม
2: ีแต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถูก
3: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นใน การเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
3: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
5: ใช่ก็โลหะกัน
3: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได
0: ้เออ
3: เชื่อมได
0: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยนะคร
3: ับ
0: และเออนี่สนใจมาก
3: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
3: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
2: เดี๋ยว
0: ไปไหน
2: ขึ้นเครื่องปุ๊บมองบน
3: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
0: มาจ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
3: อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็
0: กเผา
3: ขาวนะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
0: ี้
3: จะเป
0: ็
3: นเหล็กเส้นนะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหมือนก
0: ัน เหล็กเส้นอะนะ
3: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
0: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโค้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
3: ยู่ตัว
0: ไม่บ
3: ิ
0: ดไม่บิดข้าง
3: ไม่มีอะไรครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็นไ
2: รแล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
3: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ้น4หุ้นไปจนถึง1นิ้ว
0: โอ้ใหญ่นะ
3: ใช่คร
0: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเนี่ยเขาใช้ทำอะไรพี
3: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
0: เราเนี่ยคือถือเป็นแกนนั่นแหละ
3: ใช่ครับ
0: มันคือแกนนะฮะ
3: เหล็กตันนั่นเอง
0: มันต้องแข็งมาก
3: มันแข็งมากเลย
0: แข็งมาก
3: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
0: ไม่ไป
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
3: ใช่
0: โอเค
3: โครงสร้าง
0: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
3: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครง

0: างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
1: ์
0: คร
1: ับ
0: ผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดานะครับความสูง
1: เป็นสตู
2: ก็จะต่าง
0: สตูเตี้ยหน
1: ่
0: อยความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60 เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
1: ต่าง
2: กันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
0: ขึ้น
2: แล้ว
0: ขึ้นได้อีก
2: ขึ้นได้อีก
0: ขึ้นได้อีก10%เลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60 เซน
1: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก 10%

0: นี่เรียบร้อยนี่คือโครงสร้าง
1: ใช่
0: แล้วตัวนี้คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะ
2: เกลียว
0: ตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บเดี๋ยวลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช
0: ่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือกับคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: สอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของท่านบ้านพี่โจไปด้วยตอนนั้นนะครับ แล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: คร
0: ับ ใช่มี
1: ก็จะเป็น
0: ไม้อัด
1: ครับ
0: อันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับจริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี่ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอบนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วอะครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะทางนั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมจะไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอว์ในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่หนักนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็
1: หนัก20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาก็ปกติ2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิครับ
1: โอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
0: ฟังดูแปลกๆ
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: ไม่บอกเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่น
1: อย่างนั้นถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงข้างล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่อันนี้ไม่ต้องพ่นเพราะเดี๋ยวมันจะ
0: อยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มในหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเบาะตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50 บาทครับอันนี
0: ้แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษจริงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: มันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่ามีฟองน้ำ
1: มันไม่งั้นมันไม่ติดนะครับ

0: วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์มันก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีกเข้าไปแล้วก็แปะได้เลยนะครับผม
1: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
0: ใช่ครับ
1: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบจะมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
0: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่อันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่มันติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองถ้าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
1: แน่นเลยครับเราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
0: ใช่ครับ
1: เหม็นเลอะ
0: ปกติแล้วมันจะเลอะ
1: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
0: ใช่
1: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราเริ่มเลยดีไหมคะ
1: เริ่มเลยดีกว่า
0: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับนะคะหลายแบบนะคะ
1: ถ้า
2: อะไ
1: รถ้าเบิ้ลเอาเนาะ
0: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
1: แป๊บๆ
0: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้เราก็เลือกที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
1: พวกพุ่มเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมาก
2: แ
1: ล้วมีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลยน้องเป้
1: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: คือถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
0: เราก
2: ็
0: คนกาวลงไปเลยคนกาวลงไป
2: คนกาวเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
1: คนเลย
0: ครับคนเลย
1: คนเลย
0: คนให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
0: ิ้
2: มๆหน่อย
0: เยิ้มๆแบบนี้เลยคร
2: ับ
1: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
0: ครับโอเคครับ
1: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี้
2: คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
1: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยไม่เลอะเทอะด้วยนะ
0: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
1: ปูเลยนะครับ
0: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
0: ครับ
2: ทำได้เลย
0: ครับ
1: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
0: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
1: ดึงมาให้สุดเนี่ย
0: ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
1: ครับผม
0: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บ
1: มันก็จะเป็นอย่างนี้
0: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
1: ค่อยๆเก็บขอบ
0: มันก็อาจจะมีนิด
1: ๆ
2: เป
1: ็
2: นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
1: า
2: ะ
1: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
0: ครับยิง

0: ตายให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับไม่ได้มันจะ
2: คุณเหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: ก็คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบทีละจีบสองจีบนี่ไงคือเนี่ยเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เก้าอี้เบาะเบาะ
1: เฮ้ยนี
2: ่ก็จะใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: ฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
2: มันก็จะขูด
0: เลย
2: ใช่ข
0: ู
2: ดเป็นน้อยได้นะคะกันไว
1: ้จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมย
0: ึ
1: ดแป้นเข้ากับนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เออเมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่
1: าย
0: แต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขูดขัดใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2อาจจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: ใช่มันไม่ใช่เก้าอี้ขายอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับ
0: งั้น
1: เราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้
1: ครับผม

0: แล้วเราก็
1: ใ
0: ช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
1: ครับ
0: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได้
1: เข้าใจ
0: นะครับ
1: คืออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
0: ใช่ครับ
1: ล็อกเลย
0: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยแบบนี้นะครับ
1: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทสที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
0: ใช่
1: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตาม
0: ที่เหลือใช้นะ
1: ฮะเอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
0: ใช่
2: ใช
1: ่แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
1: ฮะแล้วไงต่อพี
0: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
1: ้อ๋อนี่ยังไม่ได้ประกอบเข้าไป
0: ครับ
1: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
0: ั
1: วนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
0: ้
1: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
0: ใช่คร
1: ับเนี่ยอันเนี้ยสามารถติดกับตัวนั้นเลยก็ได
0: ้นี่เลยก็ได
1: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยติดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
0: ใช่
1: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
0: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
1: โอเคโอเค
0: อันนี้เราก็ยึดตัว
1: ในกรณีก็ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
0: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
2: ได้ค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณพ่องเต้วันนี้ได้แล้วอันนี้คือเกาะแบบทะลุ
0: ใช่ครับผม
1: เอ๊ะทำไมอ๋อมันตกกระแทกอยู่อ่ะ
0: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
1: แล้วอ๋อมันเป็นตกกระแทก
0: ใช่ครับ
1: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอบกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
1: ไม่มันใช้จอบธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได้
1: เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอบกระแทกอันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
0: อ๋
1: อเป็นจอบกระแทกอย่างเดียว
0: ค
1: ือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอบไม้ธรรมดาก็โหมดจอบกระแทกไว้จอบปูน
0: อ
1: ่ะอันนี้มันเอาไว้จอบปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเอามาอะแดปต์ใช้นั่นเอง
0: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังเลยโอเค
1: เรียบร้อยนะครับ
0: แป้นสีแดง
1: มันต้องมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก
0: ็เดี๋ยวมันมีไม้อีกชั้นนึง
1: ประกบมันได้อยู่ดี
2: ครับ
0: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็ยิงตรงไม้เลยครับ
1: ตรงนี้เลยนะ
0: ใช่ครับข้อดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
1: ก็จริง
2: ตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
1: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
1: ัน
2: อ
1: ันนี้ก็ใส่ที่หน้าเลย
0: ใส่ได้เลย
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้ประมาณนี
1: ้นะประมาณนั้นอย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
0: ใช่
1: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
1: ู
2: ก
1: มีความเผ็ดๆนิดนึง
0: มันจะดูอะไรเรา
1: ดูไปเผ็ดๆนิดหน่อย
0: ครับ
1: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้าลายที่คุณชอบอ
2: ่
1: ะ
2: อะไรก็ได้เป็นไม้ก็ได้นะคะไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
1: ่
2: ไหมคะ
1: โอเค
0: แล้วก็แทกอีกที
1: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวเท่าไหร่เนี่ย
0: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
1: ต้นทุนนะ
0: ต้นทุนเลยครับ
1: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
0: ใช่ไม่รวมค่าแรง
1: แต่ว่าต้นทุนค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ตัววงนี้นะ
0: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
1: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเรียกนะตอนน่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่าบูทมันคือบูทอะไร
2: ใช่
1: ไหม
2: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
1: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
2: ว
1: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
0: ใช่
1: ไหมครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเค ขอบคุณพี่โจมากเลยครับวันนี้ที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับ

0: อย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะพวกรายการช่างประจำทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34 ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: อมรินทร์ TV

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w-o-r-m worm แปลว่านอน flower f-l-o-w-e-r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คนถามว่าจะเกิดกับประเทศไทยไหมคนคิดว่าเราเป็นประเทศผลิตอาหารส่งออกเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดผมยืนยันนะครับว่าเกิดแน่นอนเพราะอะไรเพราะอาหารที่เราผลิตเพื่อกินเพื่อใช้เนี่ยมันมีน้อยมากมีแต่บริษัทหรือกิจการใหญ่ๆที่ผลิตแล้วก็ส่งออกส่วนคนในประเทศนั้นเนี่ยจะขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตอาหารเองชาวไร่ชาวนานี่แหละจะขาดแคลน

อาหารเพราะอะไรเพราะเขาทํานาอย่างเดียวเขาจะกินข้าวอย่างเดียวไม่ได้เขาปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียวเขาจะกินมันสำปะหลังไม่ได้เขาปลูกอ้อยเขาจะกินอ้อยไม่ได้เขาปลูกยางเขาปลูกปาล์มเขาปลูกผลไม้เขาปลูกทุเรียนส่งออกพวกนี้ต้องซื้อข้าวกินซื้อผักกินซื้อปลากินซื้อไข่กิน

0: อาหารในประเทศก็แพงขึ้นเพราะอะไรเพราะมันขาดแคลน
1: ผู้ผลิตรายใหญ่เนี่ยผลิตแล้วส่งโรงงานแล้วก็ส่งออกนั้นในประเทศนี่แหละจะขาดแคลนแบบราคาแพงขึ้นจะแพงขึ้นเท่าไหร่นั้นก็ต้องตามดูวิกฤตเรื่องพลังงานซึ่งแน่นอนแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นและผลจากวิกฤตพลังงานวิกฤตขาดแคลนอาหารทำให้ค่าเงินเนี่ยเสื่อมลงค่าเสื่อมของเงินนี่พวกนี้เงินร้อยหนึ่งเคยซื้ออาหารหนึ่งอิ่มวันนี้จะซื้ออาหารหนึ่งอิ่มมันต้องใช้200อย่างเงี้ยเพราะนั้นชาวนาไม่ได้รวยขึ้นนะครับคนนี่กับเงินน้อยลงและของแพงขึ้นวิกฤตแน่นอนครับในประเทศไทยยกเว้นคนที่พลิกตัวเองกลับมาปลูกของกินนี่แหละก็จะกระทบกระเทือนน้อยลงคนสำคัญที่สุดต้องตั้งหลักผลิตเพื่อให้มีกินให้ได้ก่อนนี่คือเป็นเรื่องใหญ่ครับทางออกที่สุดคือผลิตเพื่อมีกินมีอยู่มีใช้

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่า

0: แค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือยังน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประดางได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ดีค่ะ
1: น้องคนดีค่ะ
2: หมออ้อยครับ
1: เพราะนี่คือรายการที่นำเสนอทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้น
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speakที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยนะคะมีวัดวาอารามเยอะมากเลยค่ะวันนี้คุณหมอคงไม่ได้พาหนูมาแค่ไหว้พระใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคุณหมอไม่ได้พาน้องคนดีมาไหว้พระอย่างเดียวแต่คุณหมอพาน้องคนดีมารู้จักกับสัตว์หนึ่งชนิดที่น้องคนดีจะต้องอยากจะรู้จักเขาแน่ๆเลย
1: แล้วชนิดไหนอะคะ
2: เป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากขี้เนี่ยก้อนเบลเลอร์เลยโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องคนดีไปรู้จักช้างนะครับ
1: จะพาหนูไปรู้จักช้าง
2: น้องคนนี้อยากรู้อะไรเกี่ยวกับช้างบ้าง
1: หนูอยากรู้นะคะว่าทำไมตัวผู้ไม่แม่ค่ะเพราะว่าทำไมตัวผู้เขาถึงต้องมีงา
2: และอะไรครับ
1: และหนูก็งงค่ะว่าทำไมสุภาษิตไทยเขาถึงมีดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม
2: ่โอ้โหสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านช้างค่ะคุณหมออ้อยและน้องคนดีค่ะ
1: ค่ะ
2: ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมกับน้องคนดีขอฟังเดี๋ยวฝากตัวด้วยนะครับ
3: ได้ค่ะ
2: ขอมาเรียนรู้เรื่องช้างหน่อย
3: ได้ค่ะ
2: ผมกับน้องคนดีเนี่ยสนใจมานานแล้วอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างมากๆเลยว่าเป็นยังไง
3: ได้ค่ะงานเกี่ยวกับช้างนี่เรื่องใหญ่และงานหนักนะคะสู้ไหมคะ
1: สู้ค่ะ
3: เสียงมีแค่นี้สู้ไหมน้องคนดีสู้ไหมคะโอเคเรามีภารกิจให้น้องคนดีทำหนึ่งอย่างนะคะแต่ตอนนี้น้องคนดีหนูต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะนี่จะไปเดินแบบกันเหรอคะเนี่ย
2: โอ้ไม่ใช่ครับเปลี่ยนชุดมาทำภารกิจพร้อมแล้วพร้อมไหม
3: คะ
1: พร้อมค่ะ
3: โอเคงั้นเราไปภารกิจแรกของเราเลยดีกว่า
1: ค่ะแต่ทำอะไรคะ
3: ไม่บอกค่ะอ่ะอุปกรณ์นี้นะคะอันนี้ของน้องคนดีค่ะอันนี้ภารกิจแรกของเรา
2: ทำอะไรครับ
3: เก็บอึช้างเลยคะนี่เราต้องตักมาใส่ที่รถนี
2: ้น้องคนดี
3: น้องคนดีต้องลองบ้างสิคะโอ้นี่ภารกิจของเราเราต้องทำให้ได้
1: โอ้หนักมากอ่ะอึช้างอ่ะ
2: โอ้โหเหนื่อยยัง
1: ยัง
2: ไม่เหนื่อยเหรอมันมีของอะไรมาให้ดู
3: ของมาฝากค่ะ
2: ของมาฝาก
3: ของน้องมาฝากน้องคนดีนี่ไงนี่
2: ขี้ช้างเห็นไหมสองก้อนนี้ต่างกันยังไง
1: มันมีเล็กก้อนนี้ใหญ
3: ่ใช่
2: ไอ้ก้อนเล็กก้อนใหญ่เนี่ยหมายความว่าสมมติช้างตัวเล็กขี้เขาจะออกมาเล็กถ้าช้างตัวใหญ่ขี้ก็ออกมาใหญ่
3: ก้อนใหญ่
1: เพราะฉะนั้นแปลว่านี่ตัวใหญ่นี่ตัวเล็ก
2: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเห็นขี้ช้างปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าอ๋อไอ้ขี้ช้างเนี่ยมาจากตัวเล็กหรือตัวใหญ่แล้วก็ไอ้ขี้ช้างก้อนนึงเนี่ยโดยประมาณเนี่ยก็คือ1ใน4ของเท้าเข้าใจนะโดยเฉลี่ย
3: โดยประมาณ
2: แล้วก็พอเรารู้แล้วว่าขี้ก้อนนี้เนี่ยไซส์เท่านี้คูณ4เข้าไป
3: ใช่คูณด้วย4คือเส้นรอบวงใช่อ่ะ
2: ก็จะได้เท่ากับว่าเส้นรอบวงของฝ่าเท้าพอเส้นรอบวงฝ่าเท้าปุ๊บคูณ2เข้าไปเท่ากับว่าความสูง
3: ความสูงของตัวช้าง
2: ตัวช้างจนถึง
3: ที่ไหล
2: ่ที่ไหล่เขา
3: ใช่
2: นี่ไง มาดูเจ้าของขี้ช้างดีกว่า
3: ก้อนนี้จะเป็นของตัวหลังลงค่ะ
2: ตัวไหนฮะตัวนู้นตัวนู้นใช่ไหมฮะ
3: ใช่ก้อนใหญ่
2: ก้อนใหญ่นี
3: ้ของตัวแม่ตัวนี้
2: เห็นไหม
1: ดูช้างให้ดูหาง
2: ดูช้างให้ดูหาง
1: ดูนางให้ดูแม
2: ่แต่ดูให้แน่ดูที่ขี้ช้างนี่ไง
3: วันนี้โอเคค่ะ
2: น้องดีมาเร็ว
1: เย
3: ้โอเคค่ะสำหรับภารกิจแรกของเราวันนี
1: ้ค่ะ
3: ที่ให้ทำวันนี
2: ้ยังอยากทำอยู่เลยครับ
3: แค่ลองใจเฉยๆว่าทำได้หรือเปล่าที่ให้เก็บเพราะว่าอะไรเราสามารถที่จะเข้าใกล้ช้างได้เพราะเรามีกลิ่นที่เกี่ยวกับช้างอยู่ที่ตัวเราแล้วเรามีกลิ่นอึช้างติดตามตัวตามอะไรก็เหมือนเราเหมือนอย่างพี่นุ๊กเข้าช้างทุกวันเวลาจะเข้าช้างแต่ละครั้งพี่นุ๊กก็ต้องมีให้อาหารก่อนแล้วก็มาเก็บอึช้างเพื่อที่กลิ่น ของเขาก็อยู่ที่ตัวเราเขาได้รู้ว่าเออเราเป็นมิตรกับเขาเราไม่ได้เราคนกันเองคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ
2: น้องคนนี้รู้ไหมเวลาคนที่ทำงานกับสัตว์เนี่ยอย่างเช่นสัตวแพทย์หรือว่าควานช้างเนี่ยการที่เราทำงานกับพวกสิ่งพวกนี้เราต้องเต็มใจทำกับมัน
3: ใช่
2: ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนกับหน้าที่ที่เราต้องทำเราจะต้องไม่รังเกียจของพวกนี้เหมือนพยาบาลเนี่ยพยาบาลเวลาผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมีการอาเจียนหรือว่าท้องเสียอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาก็ต้องทำความสะอาดผู้ป่วยให้เราก็เหมือนกันเราในฐานะที่เป็นคนที่มาทำงานเกี่ยวกับสัตว์อย่างนี้เราก็ต้องดูแลเขาสามารถจับสิ่งที่เขาขับถ่ายออกมาได้นะครับแต่อย่างน้อยเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นไม่เป็นอันตรายกับเรานะอย่างเงี้ยเราก็ไม่รังเกียจเขาสิจะจับขี้เขาได้นะฮะเพราะว่าเรารู้แล้วว่า
3: ไม่มีอันตรายด้วย
2: ขี้ของเขาเนี่ยมีแต่อาหารที่เขากินเข้าไปคือมีแต่ไฟเบอร
3: ์เวลาให้อาหารอ่ะใช่ คือสามารถให้ได้แต่เวลาถ้าน้องคนดีอย่างน้องคนดีเข้ามาอย่างไม่เคยใช่ไหมมาให้แล้วถ้าไม่มีควานหรือคนดูแลอยู่ตรงนี้ก็ห้ามเข้าใช่มันจะอันตรายมากแล้วส่วนเวลาให้อาหารช้างหนูให้แล้วคือให้เลยห้าม
2: ยื้อ
3: แย่งกับเขาโดยเด็ดขาดอันตราย

0: อันนี้เป็นโซนช้างแก่นะคะที่มีอายุแล้ว
1: ครับก็วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับช้างกายภาพของเขานะฮะลักษณะภายนอกอะไรเงี้ย
0: ดูส่วนใบหูนะลูกช้างสาวเขาจะแค่หูพับเขาจะไม่มีรอยแตกรอยริ้วอะไรเลยเห็นไหมช้างสาวพับนิดนึงเห็นไหมแล้วหนูมองช้างแก่สังเกตดูพับลงมามากเข้าไปอีกจากช้างแก่ก็จะม้วนลงมาเลยแล้วดูใบหูก็จะมีรอยริ้วขาดขาด
1: แหว่งข
0: าดใช่ค่ะเพราะว่าเวลานั่นเขาก็พื้นทุกวันทุกวันมันก็จะแตกค่อยๆแบบเป็นริ้วเป็นริ้วไป
2: ขาวขาวสีครีมครีมที่อยู่ตรงงวงเขา
0: ด้านนี้เหรอคะนี่เหรอนี่เหรอมันจะเป็นลายของเขาเองเขาเป็นตามธรรมชาติของเขา
1: เหมือนคนตกกระนะฮะที่เป็นลักษณะจุดๆตามผิวหนัง
0: แล้วอย่างนี้ยิ่งมีกะมากขึ้น
1: อ
0: ่ะมีอายุมากแล้วแล้วเนี่ยเวลาเราสังเกตนะคะช้างแก่จะดูไปที่กระโหลกถูกไหมมันจะมีย ุบเข้าไปมากมากคือเขามีอายุมากแล้วคือไม่ค่อยได้เขากินอะไรไม่ค่อยไหวแล้วเลยผิวหนังก็จะแห้งไม่ค่อยชุ่มชื้นเหมือนอย่างช้างสาวอะไรอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีกระมากเหมือนอย่างนี่เห็นไหมมีช้างแก่แล้วหนูดูช้างสาวเช่นนี้
1: นี่ช้างสาวเลยผิวหนังสวยงาม
0: ผิวหนังสวยงามเต่งตึงไม่เหี่ยวไม่ย่นเห็นไหมแล้วรู้ไหมว่าช้างเนี่ยมีอายุมากได้ถึงกี่ปี
2: ไม่รู้ค่ะ
0: เหมือนคนเนี่ยเป็น100ปีก็มีนี่แต่ส่วนที่นี่นะมีแก่สุดในเชือกนี้ค่ะนี่คือยายสีนวลเห็นป้าหนูเห็นป้าตาเขาจะเหมือนคนแก่แล้วแล
1: ้
0: วไม่เป็นตาเป็นฝ้าเป็นอะไรอย่างนี้นี่เขาตอนนี้อายุได้80ปีแล้ว
2: คันนี้สีขาวแล้วข้างนี
0: ้ก็ยายแก่แล้วยายก็เลยจะ
1: เหมือนเป็นปัญหาแล้ว
0: มีปัญหาแล้วค่ะ
1: ครับงวงช้างของเขาเนี่ยถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นมือเอาไว้หยิบจับทำทุกอย่างแล้วก็
0: ถ้าไม่มีงวงนี
1: ่ช้างอยู่ไม่ได
0: ้อยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไม่รู้จะกินยังไง
1: งวงเขาเป็นลักษณะเหมือนลิ้นคนเลยอ่ะกล้ามเนื้อเขาแบบค่อนข้างละเอียดมากลิ้นคนสามารถควบคุมได้แลบลิ้นอะไรเงี้ยได้ช้างเหมือนกันกล้ามเนื้อเขาเนี่ยสามารถที่จะฝึกได้เวลาช้างวาดรูปเนี่ยก็สามารถเอางวงเนี่ยจับผูกกันแล้วก็วาดรูปได้ด้วย
2: ช้างมีกี่นิ้วอ่ะคะ
0: ไม่ใช่นิ้วค่ะเขาเรียกเป็นเล็บ
2: เล็บอะคะ
0: เท้าหน้ามี10เล็บเท้าหลังมี8เล็บ
1: ก็คือข้าง5
0: ข้างหลังมี4ข้างหลังมีข้างละ4และรู้ไหมว่า1รูขุมขนช้างน่ะมีขนกี่เส้นหนูดูสิอ้าว
2: ๆ1เส้น
3: ไม่ใช
0: ่ดูดิดูดิ
1: สองดิสองดิดูสิ
2: ไหน
1: กี่อันกี่อันนะค
2: ุณไหน
0: 1รูขุมขนช้างน่ะมีขนทั้งหมด3เส้นแล้วหนูคิดว่าทั้งตัวนี้มีกี่เส้น
1: โอ้โหหลายเส้น
2: ถามหน่อยสิคะว่าควานกับช้างเนี่ยค่ะเขาผูกพันกันยังไงอะคะ
0: เปรียบเทียบอย่างพี่นุ๊กดีกว่าพี่นุ๊กก็คือใช้เวลาที่มีเวลาว่างอะ
2: ค่ะ
0: เราอยู่กับช้างตลอดเวลาคือเล่นคุยเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราหนึ่งคนอะ
1: น้องคนที่สงสัยไหมว่าทำไมเราเรียกช้างว่าเชือกถ้าเกิดช้างเลี้ยงเนี่ยเราเรียกว่าเชือ
2: ก
1: แต่ถ้าช้างป่าเราเรียกว่าตัวเพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่เราเอาเชือกไปคล้องครับฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยเรียกว่าช้างถึงเชือกใช่ไหมครับจากตรงนี้ป่ะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนช้างตัวผู้กับตัวเมียนี่เรียกไม่เหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: อย่างผู้ซ้อนตัวเมียเรียกเขาว่าพังผู้ซ้อน
2: พังผู้ซ้อน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนที่มีงานี่เราเห็นไหมเดินเชือกนี้เห็นไหมที่เดินเนี่ยตัวผู้เขาชื่อมงคลอัยลาก็เรียกเขาว่าพลายมงคลอัยลาเชือกเนี้ยผู้ซ้อนพี่นุ๊กสามารถเข้าได้อ้อยใจนี่พี่นุ๊กก็เข้าได
1: ้คนไหนที่อ้อยใจฮะ
0: นี่ค่ะพังอ้อยใจเชือกนี้
1: ชื่อเดียวกันเลยนะครับเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมาก
0: ไม่ใช่ว่าพี่นุ๊กจะเข้าได้ทุกเชือกนะคะมันมีบางเชือกที่พี่นุ๊กไม่สามารถที่จะเข้าได
1: ้ผมเข้าไปด้วยได้ไหมหรือว่า
0: ได้ค่ะเพราะว่าพี่นุ๊กอยู่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอ้อยใจ
1: อ้อยใจ
0: จ้านี่ไงโอ้โหก่อนหน
1: ่อย
0: คิดถึงไม่ค่อยได้เล่นเลยทุกวันนี้ไม่เคยเข้าหาเพราะเขาไปอยู่กับคนอื่นแล้วส่วนนี้ผู้ซ้อนนี่ค่ะเจ้านี่นะนิสัยเขาใจดีมากคุณซ้อนหนูอยากจับไหมอ่ะเนี่ยหนูจับได้นะน้องคนดี
1: ดู
0: นี่ค่ะ
2: โอ้ขอนิ่ม
0: ๆควานช้างที่เขามีความผูกพันกับช้างก็เพราะแบบนี้แหละค่ะคือวันหนึ่งเขาก็ลูบๆคำๆเล่นแล้วก็คุยกับช้างบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไป
1: เขาจะคุ้นเสียงเราใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะเขาจะรู้ว่าคนไหนควานเขาหรือไม่ใช่ควานเขา
2: ทำไมเขาต้องชอบจับหูกันนะคะ
1: สะบัดหูเปล่า
0: หูเขาจะสะบัดก็คือหมายถึงว่าเวลานั้นเขาร้อนเขาก็จะกระพือเนี่ยหูที่เขากระพือเพราะว่าอะไรบางทีมีแมลงมาตอมีแมลงมาอะไรเขาคอยเอาหูปัดบางทีก็ใช้หางตีแทนปัด อะไรอย่างเงี้ย
2: ทำไมเขาต้องเอาหญ้าขึ้นไปบนหลังกับบนหัวด้วย
0: คะอ๋อเวลาโยนหญ้าเหรอบางทีเขาก็เวลาเขาร้อนหรือว่าบางทีมีแมลงมาเขาปัดไม่ถึงยางหางปัดไม่ถึงเขาก็ใช้หญ้าโยนขึ้นไปแทน
2: แล้วเขาไม่ทำคาเหรอคะ
0: ไม่ทำคาหรอกเขาชอบช้างเขาต้องมีคอยแบบคุมหลังบ้างบางทีเขาร้อนจัดๆเขาก็หาทรายหาดินหาอะไรไปปิดหลังเขาอย่างเงี้ย
1: ผิวหนังเขาค่อนข้างที่จะรับความร้อนได้ดีเพราะผิวหนังเขาสีดำเหมือนเราใส่เสื้อสีดำเราก็จะรู้สึกร้อนกว่าปกติ
0: ร้อนเข้าข้างใน
1: ใช่ไหมครับเขาก็รู้สึกร้อนเหมือนกันเขาก็เลยเอาหญ้าเนี่ยไปคุมไว้เหมือนใส่เสื้อเอาหญ้าปิดไว้ให้แสงอาทิตย์โดนหญ้าก่อนที่จะโดนผิวหนังเขาจะรู้สึกสบายตัวขึ้นเห็นไหมช้างก็คิดได้อย่างนี้แล้วก็โยนเลยนะ
0: หนูอยากรู้ไหมว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำอะไรกันต่อเนี่ย
1: นั่น
0: แ
1: หละ
2: ค่ะ
1: น่าจะอยากรู้แล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ทำอะไรครับ
0: เราจะไปอาบน้ำให้ช้างกัน
1: เย้ yeah!
2: ทำไมต้องคอยอาบน้ำให้ช้างอ่ะคะ
0: ก็ช้างคืออากาศร้อนเราก็ต้องคอยอาบน้ำให้แล้วคือลงน้ำเนี่ยคือช้างก็ได้กินน้ำด้วยนะอากาศร้อนก็ต้องอาบ
2: ต้องอาบน้ำเขาทุกวันเลยป่ะคะ
0: อาบทุกวันค่ะเช้าก็วันเย็นเลยว่ายน้ำได้คือบางทีนะช้างอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเล่นน้ำข้ามไปฝั่งนู้นยังได้ค่ะเขาว่ายน้ำได้ค่ะช้างว่ายน้ำเป็นนะ
1: ช้างดำน้ำได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยดำไปเลยแล้วก็บางทีก็ใช้งวงหายใจใช่ไหมเขาชูงวงออกมาหายใจแทน
0: ทีก็เล่นน้ำบางทีก็ตักน้ำกินค่ะแล้วแต่ว่าบางตัวก็จะกินทางปาก
2: ช้างช้างเคยเห็นช้างหรือเปล่าทั้งหันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเลยว่างวง
0: มีเขียวไต่งวงเลยว่าง
2: มีหูมีตาหางยาวเป็นเป็น
0: ตอนนี้เราเข้าภารกิจที่ว่าฝึกช้างออกคำสั่งกับช้างแล้วค่ะ
1: ครับฝึกอะไรได้บ้างฮะ
0: วิธีการที่จะขึ้นช้างแล้วก็วิธีการช้างจะเดินหน้าถอยหลัง
1: เลี้ยวซ้าย
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ค่ะแล้วก็เก็บสิ่งของอะไรอย่างนี
1: ้
0: เราสามารถทำได้หมด
1: ขึ้นช้างก่อน
3: ยกขาย
0: กขึ้นช้างนะคะ
1: เขาสั่งว่าอะไรฮะ
3: ยก
1: ยก
0: ยกขาย
1: ก
3: บนสูงสูงในสูง
0: เราก็ดีดตัวขึ้นไปคือการ
3: ขึ้
0: น
1: ช้างขึ้นช้างละ
3: ถอยถอยเลยถอยถอยถอย
0: ถอยหลังค่ะ
3: ถอย
1: อ๋อถอย
0: ถอย
3: เพื่อ
0: ต่อไปก็นี่เพื่อเพื่อนี่หมายถึงการเดินมาข้างหน้า
3: เพื่อ
0: เพื่อเพื่อแล้วก็ขาของเราสองข้างต้องคอยเตะข้างหลังใบหูด้วยนะคะใบหูทั้งสองข้างเราต้องเตะพร้อมกันถ้าเราเตะข้างใดข้างหนึ่งมันก็จะเหมือนคำว่าเราบังคับให้เขา
1: พุ่งมาลัยเลี้ยวซ้าย
0: ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าเตะสองข้างก็ไปข้างหน้า
0: สองข้างก็คือเดินไปข้างหน้าเลยเท้าเราต้องเตะแล้วต่อไปก็
3: เบน
0: เบน
1: เบน
0: เบน
3: เบน
0: เบนหนูอยากให้เลี้ยวขวาหนูก็ดิกหูข้างซ้ายหนูอยากให้เลี้ยวซ้ายหนูก
3: ็
0: กระดิกหูข้างขวาก็สามารถเก็บสิ่งของได
3: ้บนบนแก็บแก็บดิ
0: เก็บมา
3: เพื่อ
0: สามารถเก็บได
1: ้เก็บได้
0: แล้วรับได้ค
1: ่
0: ะค่ะนั่นแหละแล้วเราสามารถส่งไปให้เขาเก็บแล้วตั้งตั้ง
3: เก็บมา
0: เขาก็เก็บแล้วก็ส่งไปเห็นไหมคะนี่คือวิธีการเก็บสิ่งของจะเป็นแบบนี้น้องคนดีรู้ไหมคะว่าขนาดฝรั่งหรือต่างชาติที่มาพักที่นี่มีโฮมสเตย์ที่นี่ทุกคนฝรั่งทุกคนต้องออกคำสั่งเหมือนกับคนไทยที่อยู่ที่นี่ทุกคนฝรั่งเราก็ต้องบังคับให้เขาสามารถพูดภาษาไทยออกคำสั่งให้ได้อย่างที่พวกเราออกคำสั่งเมื่อกี
1: ้ก็คำสั่งพื้นฐานเขาต้องเรียนรู้ภาษาไทยในตัว
0: ทุกคนจะต้องพูดที่ได
1: ้
0: เพราะไม่งั้นไม่สามารถที่จะบังคับช้างได
4: ้ถอยถอยถอยถอยถอยเอ้าเอ็นเอ็นเอ็นเอ้าเล็บบนสูงเก็บเออบนเก็บบนเออเออ
0: ต่อไปนะวิธีคือที่ตรงนี้ก็คือเขาต้องดูแลช้างที่นี่เหมือนกันเขาต้องช่วยเอาอาหารไปให้ตัวเมียที่ไม่มีงาคือการหอบหญ้านู่นนะคะ
3: หอบ

0: ็นไหมคะ
1: ครับ
0: ลงลงแล้วเขาก็ให้เขาหอบญาติอ่ะ
1: ล
0: งเขาต้องพูดว่าเขาต้องสั่งว่าหอบ
2: หอบดิครับ
0: เห็นไหมคะเขาก็จะคอยแทงไปเอาให้เพื่อที่ให้มันได้เยอะมากกว่านี้ค่ะแล้วเขาก็จะเดินเอาไปให้ตัวเมียด้านนู้น
3: เอามาแบ่งให้กับเพื่อนๆกิน
1: แล้วเขาจะพูดว่าอะไรอะคะ
0: ปะปะ
3: ปะ
0: คำว่าปะนี่คือหมายถึงปล่อยคืออย่างเขาอยู่ในงานใช่ไหมคะคือเขาอยากก็ให้ปล่อยก็คือบอกว่าปะเขาก็ปล่อยออกจากงานเพื่อที่ให้ช้างเชือกอื่นได้กินด้วย

0: วันนี้นะครับผมและน้องคนดีบังเอิญได้พบกับช้างเชือกหนึ่งที่มีอาการป่วยควานช้างนะครับได้นำช้างมาอยู่ในคอกเหล็กอาการที่พบก็คือว่ามีน้ำลายปริมาณมากไหลออกมาไม่หยุดครับ
1: คือถ้าดูจากอาการเนี่ยมันมีอาการกลืนไม่ได้ครับมันเหมือนกับอะไรติดคอแหละฝังที่คอมันปัญหาตรงไม่กลืนเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ว่าค่อนข้างจะหายมันแล้วปวด3วันแล้วผมว่ามันก
0: ็ตอนนี้3วันแล้วใช่มั้ยฮะก็ไม่ใช่เพิ่งเป็นแต่เช้าเป็นหลายวันเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่อนแรงตอนนี้ก็เริ่มหมดแรงฮะช้างเริ่มหมดแรงแล้วตาเริ่มปรือง่วงเริ่มไม่ไหวก็มาพาดอยู่กับงาแล้วเริ่มหมดแรง
2: ร่วมกับ
0: ก็พอดีเขาเสียน้ำเยอะคือน้ำลายเขาไหลเยอะพอน้ำลายไหลเยอะมากๆเนี่ยก็เริ่มเพลียนะครับน้ำเกลือที่คุณหมอให้ก็จะเป็นน้ำเกลือที่มีพลังงานอยู่นะครับมีกลูโคสเป็นส่วนประกอบก็คงจะให้น้ำเกลือหลายขวดอยู่ในกรณีที่ช้างตัวใหญ่อันนี้ก็คงต้องใช้เวลาในการให้น้ำเกลือระยะหนึ่ง
1: สังเกตอาการช้างป่วยนะปกติช้างงวงมันจะไม่มา
0: พาด
1: พาดอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องแกว่งไปแกว่งมาหาอาหารกินถ้าอย่างเงี้ยป่วยแน่นอนแล้วก็ดูอย่างนึงนะฮะหูมันคือถ้าหูมันไม่โบกหรือว่าโบกช้านะอันเนี้ยช้างป่วยช้างผิดปกติละเนี่ยสังเกตดูนะฮะมันจะคอยพิงกับคอกเนื่องจากว่ามันไม่มีแรงมันจะคอยพิงเอาหัวค้ำ
0: เอาตัวพิงเห็นไหมพิงกับเสาข้างๆเนี่ย
1: เวลาส่วนใหญ่ของช้างก็จะกินถ้าไม่กินก็ผิดปกติละนะอย่างเงี้ยป้อนอะไรเข้าไปก็ไม่กินก็อันนี้ผิดปกติแน่นอนตอนนี้ก็ต้องดูอีกสักระยะหนึ่งก่อนให้น้ำเกลือไปก่อนคือตอนนี้อาการมันนะฮะเนื่องจากว่ามันเพียมากนะก็เลยให้น้ำเกลือไปให้มันเข้าไปชดเชยส่วนที่มันขาดให้มันได้รับแล้วเดี๋ยวพอร่างกายมันมีน้ำไปอยู่ในตัวมันนะมันก็จะทำให้มันมีแรงมากขึ้นจะประเมินอีกทีนึงว่าจะต้องให้ยาหรือให้อะไรเพิ่มนะครับตอนนี้ทำได้แค่นี้ก่อนรักษาไปตามอาการก่อน

0: ็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับช้างหลายเรื่องเลยค่ะคุณหมออ้อย
1: ครับผมเป็นยังไงบ้าง
0: ก็หนูรู้สึกสงสารสัตว์ที่เพิ่งป่วยไปเมื่อกี้เนี้ยที่เราได้คุยกับคุณหมอค่ะแล้วหนูก็เห็นเขาว่าที่น้ำลายเขาไหลยู่หนูก็รู้สึกสงสารเขาค่ะหนูก็เห็นงวงแล้วหนูก็ยิ่งสงสารหนูก็อยากส่งกำลังใจไปให้กับพี่ๆทุกคนที่คอยดูแลเขานะคะหลังจากวันที่เราได้ไปบันทึกเทปรายการ Animal Speak นะคะหนูก็รู้สึกเป็นห่วงช้างพลายมงคลไอยารามากค่ะ2วันถัดมาหนูก็เลยโทรไปสอบถามอาการค่ะหลังจากที่หนูได้สอบถามอาการหนูก็ได้ทราบมาว่าช้างพลายมงคลไอยาราได้เสียชีวิตแล้วค่ะหนูต้องขอแสดงความเสียใจมากหนูรู้สึกว่าเขาเป็นช้างที่สง่างามมากค่ะ
1: น้องคนที่เห็นไหมครับว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีฝรั่งมาด้วยมาอยู่เป็นโฮมสเตย์ที่นี่ก็คือมาอยู่แล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของช้างนะฮะฝรั่งเขายังบินข้ามน้ำเข้าทะเลเพื่อมาเรียนรู้เราเนี่ยเป็นคนไทย

0: ถามว่าเรารู้เรื่องช้างสัตว์ที่เป็นสัตว์ประจำชาติเราดีพอหรือยังหวังว่านะครับว่าเทปนี้เนี่ยก็อาจจะให้ความรู้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องช้างสัตว์ประจำชาติของเราให้กับน้องๆที่ดูอยู่แล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับส่วนพี่นุกที่ดูแลช้างที่นี่นะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงท่านผู้ชมบ้างหรือเปล่าครับ
1: ก็อยากจะฝากกับท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาลองเลี้ยงช้างดูกับเราบ้างว่าวิถีชีวิตของควานที่อยู่กับช้างทุกวันนี
0: ้
1: เป็นแบบไหนว่ามีความผูกพันกันยังไง
0: สำหรับรายการ Animal Speak ยังมีสาระดีๆให้ท่านผู้ชมคอยติดตามกันอีกเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับติดตามรายการ Animal Speak เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animal Speak

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569วันนี้เวลา23 นาฬิกา 10 นาที

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายน2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาทส่งเสด็จทันทีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ออสเตรียนอะคาเดมี่ออฟไซเอนซ์หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิทซ์และในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่มายส์คาทีดรอลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเท่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชลไลส์ไฮและฟาร์มโคนมไซส์โฮฟไบเออร์บรูน

ุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1สถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be Number 1ของจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้เวลา 19:18 นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยการอาชีพกบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทรงเปิดชมรม To Be Number 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1ซึ่งเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกสนองพระปณิธานเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเป็นพลังที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับศูนย์เพื่อนใจเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม30คนดำเนินงานภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีบริการให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุขเช่นกิจกรรมซอฟต์คุกกี้แป้งกล้วยได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2565การทำของที่ระลึกจากเครื่องเลเซอร์และเครื่องพริ้นท์โมเดล 3D โดยเส้นพลาสติกที่ทำจากธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมสิ่งประดิษฐ์ชุดไมโครทดลองคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นผลิตขึ้นมาสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปะประดิษฐ์จริตใบลาน by to be และดอกไม้ริบบิ้นโรสมารีอันเป็นการเสริมทักษะที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตตามความสนใจของเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่3ได้น้อมนำแนวทางโครงการมาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันครอบคลุมทั้ง7อำเภอขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์และความสำเร็จตามรถแมปทูบีนัมเบอร์วันปราจีนบุรีภายใต้วิสัยทัศน์เด็กปราจีนบุรีเก่งดีมีคุณธรรมห่างไกลยาเสพติดผ่านกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนซึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยะ5ปีประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานจิตใจให้เยาวชนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิ To Be Number 1จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดอยากยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานคำแนะนำแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้กำลังใจตนเองเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและไปให้ถึงเป้าหมายของตนเองทางได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be Number 1จากสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีที่ไปเฝ้าขอพระราชทานคำแนะนำเรื่องส่วนตัวเพื่อนและครอบครัวเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมต่อจากนั้นทรงยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมกับสมาชิก To Be Number 1แล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number 1ในปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีเด็กและเยาวชนอายุ6-24ปีเป็นสมาชิก To Be Number 1จำนวน 103,729 คนมีชมรมในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวม386ชมรม

ระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ณวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงเวลา100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุดิวรารังสฤษฎิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 11:00 พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก็ราบแบบกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและในเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดกระราบกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไป
หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 9:15 นาทีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรกับทรงลงพระนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูประหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตลอดทั้งวันมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคณะสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์จากวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์นิกายวัชรยานประเทศอินเดียด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเริ่มใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ อัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1/2569วันนี้ที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนามาจากพระราชดำริครั้งที่1/2569พร้อมด้วยพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณปี2569และขยายผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่งที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราจันทบุรีนราธิวาสสกลนครและเพชรบุรีซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตโดยเป็นศูนย์กลางการศึกษาทดลองวิจัยและสาธิตแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์สาขาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ในโครงการและเกษตรกรปัจจุบันมีสถานที่ผลิตที่ผ่านการรับรองแล้วจำนวน16แห่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วรวม175รายการมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล ออย. Quality Award ประจำปี2568และ2569
อาทิผลิตภัณฑ์ไส้กรอกกวางผสมเนื้อไก่และมันหมูและผลิตภัณฑ์ไส้เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนภูพานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครผลิตภัณฑ์ไข่มดแดงในน้ำเกลือและผลิตภัณฑ์เห็ดโคนในน้ำเกลือบรรจุกระป๋องสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งจังหวัดยโสธรผลิตภัณฑ์ปลายอของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโซดารสส้มแขกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสโดยได้รับการสนับสนุนให้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าโอท็อปเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชนอย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม2519จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดโครงการศึกษาโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาใน5ด้านคือดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและทรัพยากรชายฝั่งและโครงการครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570และแนวทางการจัดทำโครงการศูนย์ศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2570พระสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดในการขยายผลลัพธ์การดำเนินงานที่มุ่งสู่ประโยชน์สุขประชาชนในมิติที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยและสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดห้วยไส้วัดแม่อีดวัดหนองบัววัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่วัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดเขาถ้ำโกปิดทองวัดบ้านดงน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีและวัดแหลมจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดเชียงใหม่หมู่ลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์บริษัทพระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเจริญสินแอสเซทจำกัดและบริษัทสมาชิก MDRT ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทได้แก่วัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดตักขนนวัดโคกตโนดวัดบังกระชายวัดบังเคียนวัดศรีนวลและวัดใหม่ธงชัยจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 จังหวัดยะลาบริษัทเจมส์พาวิเลียนจำกัดบริษัทพัฒนายนชลบุรีจำกัดและบริษัทในเครือมูลนิธิสุขมงคลและนางวิจิตราสุขมงคลพร้อมครอบครัวและสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหันตพารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธิทองกรุงเทพมหานครวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์และวัดคลอง

และเวลา 19:00 นจังหวัดนครพนมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่าปล้องจังหวัดเลยเทศบาลตำบลหนองจ้อมจังหวัดเชียงใหม่และคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านนี้ในวันที่15และ26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทดังนี้วันที่15มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและวันที่16มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: นิ่งๆ นะ1 2 3
1: นี่เด็กๆปู่มีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดมูลีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเธอเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9มาทำสำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติ

0: ใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
1: นมัสการค่ะ

0: ื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: หลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

ุณผู้ชมเคยไหมครับอยู่ดีๆร่างกายก็เกิดอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากลุกไปทำงานเอาดื้อจะบอกให้นะครับว่าสาเหตุหลักๆมาจากความอ่อนล้าของการทำงานที่สะสมทุกๆวันจนทำให้เราหมดพลังครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับวันนี้ภารกิจจะเป็นอะไรขอคำใบ้ด้วยครับทีมงานครับอยู่ไหนฮะมาแล้วครับโอ้ยคำใบ้คืออะไรเนี่ยตะนามเฮ้ยอันนี้คุ้นๆแหวนหางช้างผมรู้จักครับว่าแหวนวงนี้อยู่ที่ไหนโอ้โหสบายเลยทีนี้ได้ไปเที่ยวแล้วตามมาเลยครับทุกคน

0: เท่ใช่ครับผมวันนี้นะฮะแหวนหางช้างวงนี้นะครับผมได้พาผมมาถึงที่นี่แล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมพร้อมที่จะทำภารกิจตามหาแหวนหางช้างแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเปลี่ยนแป๊บนึงได้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะทำภารกิจแล้วครับแหวนของข้าอยู่ที่ไหนไปตามหากันเลยดีกว่าไปครับ
1: บ้านหนองบัวมีหนองน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่24ไร่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านในหนองน้ำมีบัวหลวงขึ้นเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองบัวโดยหมู่บ้านเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2498จากคนกลุ่มแรกที่อพยพมาก่อตั้งประมาณ65ครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านตากลางและอพยพมาจากบ้านตาทิพย์กลุ่มที่อพยพมาจากบ้านตากลางเป็นชุมชนชาวสวยหรือกุยที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศลาวตอนใต
2: ้แถบจำปาสัก
1: อัตตปือและแสนแปรวิถีกุยอาเจียงสืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษจนทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเป็นที่รู้จักและได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านช้างที่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยและมากที่สุดในโลกการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในชุมชนโดยมีบ้านวัดโรงเรียนเป็นศูนย์รวมจิตใจโดยคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาผ่านการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึงก่อให้เกิดกิจกรรมและวิถีวัฒนธรรมมากมายที่สร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนส่งผลให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวคือจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะสัมผัสวิถีชีวิตคนกับช้างต้องมาเยือนเพราะชาวบ้านที่นี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือกวยหรือที่คนทั่วไปรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์สวยในชุมชนแห่งนี้เรียกตนเองว่ากวยอาเจียงที่ยังสืบทอดการเลี้ยงช้างตามประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษมาถึงปัจจุบันครับ

อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าเดินทางมาเรียนรู้ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่เราคนไทยก็ยากที่จะได้สัมผัสความน่ารักยิ่งใหญ่ของช้างสัตว์มงคลที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยเราสถานที่แรกเมื่อมาเยือนชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากวัดป่าอาเจียงแห่งนี้เพราะที่นี่คือศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวกุยการเลี้ยงช้างและช้างลักษณะมงคลตามความเชื่อรวมไปถึงให้พุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับช้างด้วยครับจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านวัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2516ด้วยคำว่าอาเจียงแปลว่าช้างในภาษากุยเพราะชาวบ้านถือว่าสถานที่สร้างวัดแห่งนี้ช้างเป็นผู้ให้ช้างเป็นเจ้าของวัดครับ

ารเอราวัณแหล่งเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวช้างในพระไตรปิฎกและเรื่องราวของช้างในจังหวัดสุรินทร์อลังการโดดเด่นด้วยประติมากรรมลายนูนปูนปั้นเป็นรูปช้างหลากหลายแบบและหลากหลายขนาดรอบศาลาที่มีความสูงกว่า30 เมตรครับ

ศาลประกำหรือศาลพระครูประกำสถานที่ทำพิธีต่างๆตามธรรมเนียมชาวกุยเป็นสถานที่ก่อนทำพิธีแต่งงานบวชเดินทางขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นและในอดีตก่อนจะออกไปคล้องช้างก็ต้องทำพิธีที่ศาลประกำแม้ว่าทุกวันนี้การคล้องช้างจากป่าจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ศาลประกำแห่งนี้ก็ยังคงมีความสำคัญต่อจิตใจของชาวบ้านด้วยการยังคงใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญครับบ้านคนบ้านช้างสถาปัตยกรรมจากการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาด้วยแนวความคิดในการนำบ้านของชาวกุยและบ้านของช้างมาผสมกันเป็นโครงสร้างเดียวกันแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างในหมู่บ้านชาวกุยซึ่งบ้านคนบ้านช้างได้เคยไปสร้างชื่อในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ถึงเมืองเวนิสประเทศอิตาลีมาแล้วเพราะชีวิตของช้างเป็นมากกว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานหากแต่เหมือนเป็นคนในครอบครัววัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงมีสุสานช้างซึ่งนับเป็นสุสานช้างที่เดียวในจังหวัดสุรินทร์ที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกช้างที่ล้มแล้วจากที่อื่นๆมาฝังไว้รวมกันในสถานที่แห่งนี้นับร้อยเชือกครับโดยทำเป็นปูนปั้นรูปหมวกนักรบโบราณครอบไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงช้างที่เปรียบดังนักรบผู้

0: ความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับช้างของชาวกุยที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความรอบรู้และความชำนาญเกี่ยวกับการจับและการเลี้ยงช้างมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งมานับตั้งแต่โบราณกาลจึงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่นี่นอกจากนั้นครับยังมีการแสดงนิทรรศการการแสดงวิถีชีวิตของชาวกุยเรียนรู้กระบวนการทอผ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกับกลุ่มผู้สูงอายุครับจากวัดป่าอาเจียงเราเดินทางมาถึงที่นี่ครับ
1: ศูนย์คชัดศึกษา
0: สะกดทุกสายตาด้วยหอชมทิวทัศน์อิฐ Brick Observation Tower ที่มีความสูงกว่า23เมตรด้วยฝีมือการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาผู้ออกแบบบ้านคนบ้านช้างจนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาแล้วเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาสถาปนิกผู้ออกแบบหอชมวิวทิวทัศน์อิฐต้องการให้หอชมวิวแห่งนี้เป็นเพียงแค่จุดรวมสายตาในโครงการโลกของช้างแต่ต่อมาได้เพิ่มการใช้สอยลงไปด้วยการออกแบบให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้รวมถึงเป็นพื้นที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินโดยมีแนวความคิดที่จะให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคุณค่าของแลนด์สเคปบริเวณรอบๆได้ในแต่ละชั้นของโครงการเป็นการกระจายคนให้อยู่แต่ละชั้นเพื่อใช้เวลากับสิ่งงดงามโดยไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปให้ถึงข้างบนสุดของหอชมวิวเพียงอย่างเดียวตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหน้าตาคล้ายพีระมิดผสมเขาวงกตของ Elephant Museum ที่สร้างจากอิฐดินเผากว่า 480,000 ก้อนซึ่งออกแบบให้ช้างสามารถเดินผ่านเข้าออกได้สบายๆครับโลกของช้างเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบช้างที่ครบวงจรที่สุดในโลกก็ว่าได้โดยนอกจากมีการแสดงของช้างแสนรู้ให้ชมเรายังสามารถร่วมทำกิจกรรมกับช้างสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจเรียนรู้วิถีคนกับช้างให้ช้างข้ามให้ช้างนวดตัวให้ช้างอุ้มถ่ายรูปที่หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆนอกจากที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวครับเพลิดเพลินกับลานแสดงช้างหรือ Elephant Stadium หรือสนามเด็กเล่นของช้าง

0: นี้รู้สึกอบอุ่นใจและเป็นอย่างยิ่งได้มาเยือนอามาซูรินทร์ที่ชุมชนทหารบ้านท่าเป็นแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสิ่งสุดยอดชุมชนแต่จริงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ท่านคือสุดยอดชุมชนจริงขอเสียงปรบมือด้วยแล้วก็คาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่ที่เกิดความยั่งยืนให้กับคนในชุมชนทุกคนนะคะก็ขอนำความแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมมานะที่นี้แล้วก็คงจะต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันเปิดพื้นที่เที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะแห่งนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: เกือบลืมทำภารกิจในการตามหาที่มาของแหวนหางช้างไปแล้วไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาเดี๋ยวไปเติมพลังกันก่อนด้วยอาหารเที่ยงมื้อพิเศษที่ชาวชุมชนบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ให้ครับอิ่มท้องกันแล้วเราก็พร้อมดูกันต่อครับกับกิจกรรมอีกหลากหลายที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วยภูมิปัญญาต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในการทำกระถางจากมูลช้างครับมูลช้างที่ตากแดดแล้วนำมูลช้างแห้งเข้าเครื่องบดให้ละเอียดหลังจากนั้นเตรียมแป้งมันที่ผสมกับน้ำสะอาดเอาไปเคี่ยวให้เหนียวเป็นกาวแล้วเอาไปเทใส่ผสมกับมูลช้างที่บดละเอียดเตรียมไว้ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปขึ้นรูปกับกระถางแม่แบบเสร็จแล้วนำกระถางที่ขึ้นรูปไปตากแห้ง 1-2 วันโดยประมาณซึ่งไร้กลิ่นแถมยังเป็นปุ๋ยย่อยสลายเองภายใน3เดือนอีกทั้งยังสามารถแปรรูปเป็นกระดาษได้อีกด้วยนะครับ

ตอนนี้นะครับต๋าก็อยู่ที่โครงการคดช้าอาณาจักรครับเราจะไปนั่งช้างชมไพรและที่สำคัญครับจะไปอาบน้ำช้างด้วยครับผมและใครที่จะมาที่นี่นะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเลยนะครับเป็นกางเกงขาสั้นนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าเอามาเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเปียกอยู่แล้วนะครับเปียกแน่นอนนะฮะเราจะไปเล่นน้ำกับช้างกันนะครับตอนนี้ข้างหลังเราพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปเลือกช้างก่อนว่าจะเอาตัวไหนไปดีนะครับตามมาเลยครับ

สำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมแนะนำเลยนะครับให้เลือกโปรแกรมแบบพักค้างคืนเพราะคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆจากชาวชุมชนที่นี่ครับทุกคนครับวันนี้ไปเที่ยวเพลินมากครับแป๊บเดียวเนี่ยพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะฮะวันนี้สนุกจริงๆนะครับแต่ว่า

ว่านี่ภารกิจของเรานะครับยังทำไม่สำเร็จนะฮะแต่ไม่เป็นไรนอนพักเอาแรงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่อยไปตามหาภารกิจกันต่อนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์บุญเหลือนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าน่านอนขนาดไหนน่าพักขนาดไหนตามมาเลยครับ

าวนี้อากาศสดชื่นมากครับผมแล้วเห็นไหมครับวิวข้างหลังนะฮะสวยงามมากนะครับมีน้องช้างมารอต้อนรับนะครับที่นี่เขาเรียกว่ากิจกรรมแสงแรกนะครับก็มากันได้นะครับควรจะมาเลยนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารอแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปสวยๆกันนะครับผมมาเลยครับต้นกามปูณสระหนองบัวสระที่เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเป็นโลเคชั่นที่ดีงามมากๆครับถ่ายรูปออกมาได้บรรยากาศขั้นสุดด้วยรูปทรงของต้นกามปูที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางท้องทุ่งที่สวยงามข้างๆหนองสระบัวและยิ่งถ้ามีน้องช้างมาอยู่ในรูปกับเราด้วยจะเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยครับไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนที่นี่จริงๆครับเมื่อตื่นเช้ามาสัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเราได้ค้างคืนร่วมกับชุมชนครอบครัวผู้เลี้ยงช้างแล้วแถมยังได้อิ่มอกอิ่มใจกับการร่วมตักบาตรกับช้างอีกด้วยครับ

0: แม้ว่าเราจะไม่เจอที่มาของแหวนหางช้างแต่ผมก็ยังไม่ท้อนะครับเพราะระหว่างทางของการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวมีอะไรให้ค้นหามากมายเลยเหมือนกับที่นักเดินทางหลายคนคงจะได้เรียนรู้เหมือนกับผมใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญของการเดินทางไม่ใช่จุดหมายหากแต่อยู่ที่ระหว่างทางต่างหากและตอนนี้นะครับทุกคนอยู่กับเต๋าและชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวที่นี่คือฐานการเรียนรู้ที่ชาวชุมชนจัดไว้ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษด้วยตนเองนั่นก็คือฐานการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำตะขอช้างการทำงานปูนปั้นและการทอผ้านอกจากนั้นยังสามารถเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนติดไม้ติดมือกลับไปได้ด้วยนะครับ
1: เฮ้ยนี่ไงครับภารกิจของเราที่ตามหากันมา2วันเต็มๆเจอแล้วครับผมเหมือนกันเป๊ะเลย
0: นี่ขอไปเทียบกันเลยครับแหวนหางช้างนะครับนี่เป๊ะมากในที่สุดภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วครับช้อปปิ้งต่อแหวนที่เกิดจากการถักขนหางของช้างถือเป็นของที่หาได้ยากบางครั้งเรียกได้ว่าแหวนพิรอดถือเป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมกันมากในหมู่ชายชาตรีในสมัยโบราณเชื่อกันว่าผู้ใดได้สวมใส่แหวนหรือเครื่องประดับจากหางช้างแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้สวมใส่นะครับแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เสริมอำนาจบารมีด้วยความยิ่งใหญ่และความเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองไทยของช้างครับแม้ว่าภารกิจอาจจะจบลงแล้วแต่ความประทับใจไม่รู้จบจริงๆครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ได้รับเลือกให้เป็น1ใน5จังหวัดต้นแบบในโครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนแนวคิดการท่องเที่ยวในรูปแบบแฮปปี้โมเดลที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยอีกด้วยเชื่อหรือยังครับว่าความพิเศษของชุมชนคนเลี้ยงช้างแห่งนี้รวมถึงความอบอุ่นจากทุกคนในชุมชนช่วยเยียวยาจิตใจให้หายเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวถ้ายังไม่เชื่อเต๋าขอท้าให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวคุณเอง

่นี่เลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์สำหรับวันนี้นะครับภารกิจของตาก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนที่ไหนแล้วใครจะเป็นนักเดินทางติดตามมันให้ดีๆนะครับผม

0: สดีครับโอ้ขอรบกวนพูดได้ไหมพูดไม่ได้เอาไงทีนี้เดี๋ยวออกยังไง
1: อ๋อได้ครับจะให้ภาคให
0: ้อ๋อต้องมีคนภาคได้แกภาคกันนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ใช่ได้รบกวนสอบถามชื่ออะไรครับเนี่ยวันเนี้ย
1: กระผมชื่อหนุมานทานสมร
0: หนุมานทานสมร
1: ครับ
0: อ๋อนี่โหพี่รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยได้มาเห็นตัวเป็นเนี่ย
1: ทำไมล่ะครับ
0: ไม่เคยเจอหนุมานประตูเป็น
1: เอ้าน
0: ี่วันนี้อยากจะถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร
1: อ๋อที่นี่
0: อ่ะ
1: บ้านศิลปิน
0: บ้านศิลปินโอ้โห
1: คลองบางหลวง
0: บ้านเป็นคลองบางหลวง
1: ใช่จ้ะ
0: เคยเห็นแต่ในทีวี
1: วันนี้ได้มาเห็นแล้วไง
0: ดีใจนี่ได้เห็นตัวเป็นๆท่านหนุมานด้วย
1: ใช่ตัวเรา
0: จะรบกวนหน่อย
1: รบกวนอะไร
0: จะขอเข้าชมเนี่ยสถานที
1: ่
0: ได้ไหม
1: ตอนเนี้ยต้องขอค้นตัวดูก่อน
0: ค้นตัวเหรอเอาได้เออหน้าต่าง
1: ไหนดู
0: ซิ
1: ไหน
0: โอ้ยมาเนี่ยเอาแต่ข้างบนก็พอไม่ต้องข้างล่าง
1: ปลอดภัย
0: นะฮะปลอดภัยงั้นรบกวนพาผมนำชมหน่อย
1: ให้เข้าชม
0: สถานที่
1: ฟรี
0: บ้านศิลปิน
1: ฟรีเลย
0: ฟรีนะ
1: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
0: ไม่โกหกนะ
1: เชิญ
0: นำ
1: มาเลย
0: เดี๋ยวจะคุณนำไปเลยจะไปไหนโอ้โห
2: บ้านศิลปินเนี่ยนะเป็นบ้านไม้เก่าแก่2ชั้นทรงมะนิลารูปตัว L ที่ยังคงสภาพเก่าของตัวอาคารไว้อย่างสมบูรณ์เดิมเป็นของตระกูลรักสำรวจตระกูลช่างทองเก่าแก่ภายในบริเวณบ้านเนี่ยมีเจดีย์ย่อมุมไม้12ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น1ใน4ของเจดีย์ทิศที่กำหนดเขตพื้นที่ของวัดกำแพงบางจาก
3: ปัจจุบันกลุ่มศิลปินได้ขอซื้อต่อจากทายาทและบูรณะใหม่ด้านบนของตัวอาคารเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ทำงานศิลปะต่างๆรวมถึงการจัดแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงโดยเปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
4: ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งนะครับที่ริมคลองบางหลวงกับคุณพี่สหรัฐกมลศักดาภิกุล
5: ครับ
4: นะครับเดี๋ยวเราจะให้อธิบายหน่อยนะครับว่าโรงงานแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับกว่าที่จะมาเป็นโรงงานในปัจจุบันนี้ครับ
6: โรงงานนี้ก็ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ครับกงมาจากเมืองจีน
4: โอ
6: ้ครับแกก็หอบเสือ
4: โลสำเภามา
6: เสือพันมาแล้วก็มาบุกเบิกก่อตั้งขึ้นมาประมาณ100กว่าปีนะฮะ108ปีได
4: ้โอ้อย่างนี้คุณพี่สารัตเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคร
6: ับ รุ่นที่3ครับ
4: รุ่นที่3
6: ก็มีคุณปู่กงนะฮะแล้วก็คุณพ่อทำต่อมาแล้วก็ตกมาถึงผม
4: แล้วก็วิธีการทำซีอิ๊วนะครับมันเป็นยังไงครับเคยแต่กินไม่เคยรู้ว่าวิธีการทำเป็นยังไง
6: ซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วของเราจะมีซีอิ๊วเค็มแล้วก็ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วเค็มเนี่ยเราทำมาจากถั่วเหลืองโดยการนำถั่วเหลืองมานึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาเพาะเชื้อเสร็จแล้วก็นำมาหมัก
3: เพาะให้เป็นเชื้อราเหรอ
6: เพาะเชื้อเนี่ยฮะให้มันเกิด
3: รา
6: ใช่ครับนะหมายถึงว่าการวิธีเนี่ยเราทำมาชุดหนึ่งเราก็จะแบ่งไว้เป็นเชื้อ
3: เก็บหัวเชื้อไว้
6: แล้วก็มาโรยเชื้อไว้ก็มาทำต่อไปแล้วก็เอาหัวเชื้อเนี่ยมาผสม
3: หัวไม่ใช่แค่ตกท่อมาร้อยปีหัวเชื้อก็ร้อยปี
6: ใช่
4: คือโรงงานก็ร้อยปี
3: เชื้อเก็บมาร้อยกว่าปี
6: เชื้อนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันสมัยกงเขานั่งขึ้นมายังไงใช่มันก็จะตกทอดกันมาเรื่อยๆ
3: ครับครับ
6: ครับ
4: อันนี้เมื่อกี้บอกพอเอามาหมักให้เป็นเชื้อแล้ว
6: เสร็จพอนั่นเสร็จเราไปใส่ตุ่ม
4: ใส่
6: น้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ3เดือนนึงเสร็จแล้วก็ชักน้ำขึ้นมาต้มครับนั่นแหละคร
4: ับอันนั้นคือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
6: ต้มเสร็จแล้วเราก็มากองเสร็จก็บรรจุขวดอันนี้คือซีอิ๊วเค็ม
4: แล้วถ้าหวานล่ะครับ
6: หวานนี่คือเราเอาโมลาสครับโมลาสกากน้ำตาลนะฮะเห็นไหมที่เขาไปทำ
3: น้ำตาลอ้อยอะไรพวกนี้
6: ใช่นั่นแหละเราเอามาเสร็จเราเอาโมลาสมาต้ม
3: ไม่ได้ใช้ถั่วเหลือง
6: ไม่ใช่ครับโมลาสเพราะมันเป็นกากน้ำตาล
3: เราเอากากน้ำตาลมาต้ม
6: ใช่นั่นแหละเพราะว่าในฉลากนี่ฮะในฉลากนี่เขียนเลยครับซอสจากกากน้ำตาล
4: อ๋อครับผมและที่นี่ผมเห็นว่ามีเป็นแบบสูตร1สูตร2ก็คือวิธีการทำมันต่างกันไหมครับ
6: มันต่างกันตรงที่ว่าการชักน้ำขึ้นมาครับถ้าสูตร1เนี่ย มุดเราจะชักน้ำแรกขึ้นมาพอเราชักน้ำหนึ่งขึ้นมาเสร็จเราได้สูตรหนึ่งใช่ไหมครับ
4: ครับผม
6: พอสูตรสองเนี่ยพอเราชักน้ำขึ้นมาเสร็จเราก็จะเติมน้ำเกลือลงไปใหม
4: ่คือเราเหลือกากของ
6: กากที่อยู่ใช่
0: เอาแต่น้ำ
6: กากที่เราดึงจากชุดแรกเนี่ยเราเติมน้ำเกลือลงไปใหม่แล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณเดือนนึงเราก็ชักน้ำขึ้นมาก็เอามาต้มก็กลายเป็นสูตรสองความมันก็จะเจือจางลงนิดนึ
0: งแต่ว่าความเค็มยังเหมือนเดิมเพราะเราเติมเกลือลงไป
6: แต่ความหอมจากถั่วแต่โปรตีนจากถั่วมันก็จะน้อยลงนิดนึง
4: อ๋อทีนี้นอกจากซีอิ๊วผมเห็นด้านหน้ามี
6: เป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวขาวมันมีเต้าเจี้ยวขาวกับเต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยฮะคือจริงๆเขาเรียกว่าเหมือนเต้าเจี้ยวไทย
4: ครับผม
6: ไทยตัวเนี้ยที่เข้าไปทำเต้าเจี้ยวหลน
0: ที่ทำเต้าเจี้ยวหลนก็ใช้อันน
6: ี้ใช่
0: ไม่ผัดใช้สีดำไม่ได้
6: ผัดพวกผัดขิงใส่เห็ดหูหนูอะไรอย่างเงี้ย
4: คือมันจะเห็นเป็นซีกๆถั่วอะไรอย่าง
6: น
4: ี้เลย
6: ซีกๆอย่างนี้เลยใช่ไหมเขาก็ต้องสมมติว่าถ้านั่นถ้าก็หล่นเขาก็จะไปบดไปบดใส่กะทิใส่อย่างใส่กุ้งใส่หมูสับอะไรอย่างเงี้ย
4: คือกระบวนการทำเต้าเจี้ยวกับซีอิ๊วเนี่ยเหมือนกันไหมครับ
6: ไม่เหมือนครับมันคนละอย่างกัน
0: ทำไงเต้าเจี้ยว
4: โรงงานนี้นอกจากเป็นโรงงานซีอิ๊วแล้วก็ทำเต้าเจ
6: ี้ยวด้วย
4: ทีนี้วิธีการทำเต้าเจี้ยวนี่เป็นยังไงบ้างครับ
6: เต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเต้าเจี้ยวขาวเราก็จะเอาถั่วก่อนถั่วมาล้าง
0: ใช้ถั่วอะไร
6: ครับถั่วเหลืองครับ
0: ถั่วเหลือง
6: ถั่วเหลืองผ่าซีกคือเราสั่งมาเนี่ยเขาผ่าซีกมาสำเร็จแล้วเราก็มาล้างเสร็จขึ้นไปนึ่ง
0: เหมือนกับทำซีอิ๊วเลย
6: เหมือนกันเนี่ยขั้นตอนคล้ายๆกันแต่เต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเราเพาะเชื้อแค่วันเดียว
0: อันนั้นเพาะเป็นเดือน
6: ใช่ซีอิ๊วเป็นเดือนเพาะเชื้อวันนึงวันขึ้นเราก็เอาลงบ่อหมัก2วันก็ใช้ได้เลย
4: โอ้สั้นกว่ากันเยอะเลย
6: สั้น
4: แล้วถ้าเกิดทำ
6: เต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวดำเนี่ยกับวิธีก็คือเอาถั่วมาน
0: ึ่งเหมือนกัน
6: แต่อันเนี้ยเต้าเจี้ยวดำเนี่ยพอนึ่งเสร็จเราลงมาคลุกกับแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์พอคลุกแป้งเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเชื้อพอขึ้นเชื้อเสร็จเราก็เอาลงบ่อเติมน้ำเกลือเราหมักเนี่ยถ้าเต้าเจี้ยวดำอยู่ประมาณ2เดือนถึงจะใช้ได้
4: ก็แปลว่ามัน
0: หมัก
4: เวลา
0: ประ
4: มาณเท่ากับซีอิ๊วเลย
6: ใช่ครับเพราะไอ้นี่มันจะโดนแดดเงี้ยพอแดดมันโดนแดดสีมันก็จะเข้มขึ้นไอ้เต้าเจี้ยวขาวมันโดนแดดไม่ได้เพราะมันโดนแดดถ้ามันเป็นไอ้น้ำเนี่ยมันจะขึ้นลา
4: เห็นได้ยินวิธีการ
0: ไม่แต่กิน
4: เรากินอย่างเดียวเลยไม่รู้เลยว่าเขาทำยังไงและทีนี้ถ้าเกิดจะให้พูดถึงโรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งแห่งนี้มีซีอิ๊วมีเต้าเจี้ยวที่ผลิตมาอย่างเงี้ยจุดเด่นของเราคืออะไรครับผม
6: คือซีอิ๊วเค็มเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันหาคนทำยากแล้วครับมันไม่ค่อยมีในไม่ค่อยมีคนทำในท้องตลาดแล้ว
0: ที่ส่วนใหญ่ที่ขายคือ
6: ซ
0: ีอิ๊
6: วขาว
0: มันแตกต่างกันเน
4: า
0: ะ
4: แตกต่างกันแล้วก็เราก็ยังคงรูปแบบการทำที่เป็น
6: ใช่ธรรมชาติเราทำแบบดั้งเดิมเราหมักถั่วจากธรรมชาติจริง
4: ๆร้อยกว่าปี
0: ร้อยปียังไงอย่างนี้ก็ยังทุกวัน
4: เชื้อยังเชื้อร้อยปี
6: ใช่ครับ
0: แล้วไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นของปลอมเป็นผิด
6: เพราะมันจริงๆเชื้อถ้าเราทำขึ้นมามันก็ได้แต่หมายถึงว่ามันจะใช้เวลานานไงฮะ
0: แล้วครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากมายเลย
6: ครับผม
0: เคยเห็นไม่เคยรู้อะไรมาก่อนในพวกผมเนี่ยนะนี่กินอย่างเดียวจริงๆซีอิ๊วเนี่ยนะซีอิ๊วก็จะอยากกินอย่างเดียวไปทำบุกข้าวมาทำเพิ่งมารู้วันนี้นี่เองแล้วก็ขอกราบขอบคุณนะครับ
6: ครับผม
0: ขอบคุณเฮีย
4: สหร
0: ัฐมากนะฮะที่ให้มาให้กรุณามาให้ความรู้นะแล้วก็แบบมีเล่าประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปี
4: ย้อนวันวาน
0: ย้อนวันวาน
4: โรงงานซีอิ๊ว
0: ครับผมในย่านของดีย่าน
4: คลองบางหลวง
0: หรือคลองบางกอกใหญ่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนเนี้ยเงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินทองทองอีกล่ะ
2: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินมีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน
3: อาชีพนี้ทำอะไรครับวันนี้ครับผมเราจะมาพูดคุยกับอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับอาชีพนี้ครับเอาความรู้เรื่องธรรมชาติมาสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับพี่โทลี่ครับสวัสดีครับพี่โทลี่ครับ
4: สวัสดีค่ะน้องแท้
3: พี่โทลี่ครับพี่โทลี่นี้ทำอาชีพอะไรนะครับ
4: ปัจจุบันนะคะทำกลุ่มนักสื่อความหมายธรรมชาติค่ะชื่อว่ากลุ่ม Nature Feel ค่ะเป็นกลุ่มที่พยายามพาเด็กและครอบครัวโดยเฉพาะคนเมืองเนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจธรรมชาติในป่าค่ะอย่างเช่นเขาใหญ่เราก็จะไปค้างที่นั่นตื่นเช้าเราก็จะมีพาไปดูนกไปดูแมลงไปดูสัตว์ที่เขาหากินตอนช่วงเช้าค่ะแล้วก็พาไปเดินป่าเขาก็จะเห็นว่าในป่าเนี่ยมีอะไรที่มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไหมทำไมสัตว์ต้องการป่าทำไมป่าจึงต้องการสัตว์เขาก็จะได้เห็นภาพรวมก็จะเกิดความเข้าใจมากกว่าที่เขาเรียนในหนังสือวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเราอยากที่จะปลูกฝังให้เขาเข้าใจที่มาที่ไปและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ค่ะที่กลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเราโฟกัสไปที่เด็กโดยเฉพาะเด็กเมืองและครอบครัวเขา
3: เด็กเมืองนี่คือเด็กในกรุงเทพ
4: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ห่างไกลจากธรรมชาติมากๆเราถึงอยากจะเชื่อมโยงเขาให้เข้าสู่ธรรมชาติสุดท้ายเนี่ยเราหวังลึกๆนะคะว่าอยากให้เขาดูแลทรัพยากรต่อไปในอนาคตค
3: ่ะก็คือรักษา
4: ใช่ใช่ค่ะเป็นกลไกหนึ่งในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
3: กว่าจะมาเป็นหนึ่งกิจกรรมเนี่ยฮะเบื้องหลังมีอะไรบ้างครับ
4: เรามีทรัพยากรบุคคลทรัพยากรความรู้แล้วแล้วเราอยากที่จะปลูกฝังเรื่องอะไร
3: ครับ
4: แล้วก็ลองคิดกิจกรรมคร่าวๆขึ้นมาหลังจากนั้นพวกเราก็ลงไปดูสถานที่จริง
3: ก็คือต้องลงไปดูสถานที่จริงด้วยไปติดต่อสถานที่จริงว่าไปได้ไหมพาใครมายังไง
4: ใช่ค่ะทุกครั้งที่เราทำงานเราจะต้องไปดูสถานที่จริงทุกที่เพราะว่าเราทำงานกับเด็กความปลอดภัยจะมาอันดับหนึ่งค่ะเราต้องรู้สถานที่แล้วเราก็จะ create กิจกรรมได้จากสถานที่ด้วย ไปดูสถานที่กิจกรรมนี้ทำได้หรือว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้ตัดออกอะไรเงี้ยสิ่งที่เราคิดมาบางทีมันใช้ไม่ได้ 100% ค่ะเราก็ลองทำกิจกรรมดูอะไรเงี้ยเราลองพักเลย2วัน1คืน
3: อ๋อคือไปลองจริงเลย
4: ใช่ค่ะเกิดมีเหตุการณ์อะไรบ้างอะไรอันตรายที่คิดว่าจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราไปจำลองหมดเลยก่อนที่เราจะมาเปิดขายกิจกรรมวันที่จัดกิจกรรมหรือหน้างานเนี่ยเราก็จะมีทีมงานทั้งวิทยากรน้องๆสตาฟ
3: ทำมากี่คน
4: หลายคนมากวันกับเกือบ10คนค่ายหนึ่งอ่ะ
3: อยากให้พี่ทอรี่ลองยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำใน Nature Field มาสักหนึ่งกิจกรรมได้ไหมครับ
4: ยกตัวอย่างนะคะเป็นกิจกรรมเดินตามสายน้ำที่เชียงดาวค่ะเป็นแคมป์ที่อยากจะให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องของการกำเนิดของแหล่งน้ำที่มาที่ไปเป็นยังไงตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงไหลไปไหนอะไรเงี้ยค่ะเราเชื่อมโยงอะไรกับน้ำอันนี้คือคอนเทนต์หลักๆจะพาเด็กๆและครอบครัวเขาไปอยู่สถานที่ธรรมชาติเลยไปเรียนรู้ว่าน้ำเนี่ยมันเกิดยังไงโดยที่ให้เขาไปเดินขึ้นไปเลยให้เห็นว่าในลำธารมีอะไรบ้างแล้วทำไมถึงต้องมีป่าถึงจะมีน้ำสุดท้ายเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตัวเขาหมดเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องไปทำลายมันนะเขาจะต้องดูแลมัน
3: อ๋อก็เป็นการปลูกฝังการรักธรรมชาติให้เด็กไปด้วย
4: ใช่ค่ะเป็นการปลูกฝังธรรมชาติทางอ้อมเราไม่ได้สอนเด็กคนเดียวนะแต่คนที่จะได้อ่ะ 3-4 คนบางบ้านมา 4-5 คนเขาก็ได้พร้อมกันหมดเลย
3: พอมาทำงานจริงๆแล้วอ่ะพี่ทอรี่ต้องศึกษาด้านไหนเพิ่มขึ้นไหมฮะเหมือนต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นไหมเพื่อที่จะมาทำให้อาชีพของพี่ทอรี่เนี่ยพัฒนายิ่งขึ้น
4: แน่นอนค่ะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็อ่านเพิ่มเติมเรียนเพิ่มเติมเรามีวิทยากรและ
3: ครับ
4: เรามีกลุ่มขึ้นมาและเรามีแบรนดิ้งขึ้นมาแล้วจะทำยังไงให้เราขายคอร์สได้เพราะฉะนั้นงานมาร์เก็ตติ้งงานคอนเทนต์จึงสำคัญมากเราคิดว่าการสื่อสารหรือว่าการสร้างความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนยุคนี้เราก็เลยพยายามแบบสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายเราให้เขารู้ว่าเราทำอะไรและสิ่งที่เราทำมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรนี่คือสารที่เราสื่อออกไปค่ะ
3: พี่โทลี่เรียนจบสาขาอะไรมาครับ
4: โทลี่เรียนจบหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ค่ะจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นั่นก็จะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับการนำเอาองค์ความรู้ด้านชีววิทยาเนี่ยมาปรับใช้ในงานอนุรักษ์ค่ะการที่มีสาขาวิชานี้ทำให้มีคนที่มีองค์ความรู้ด้านเนี้ยเข้ามาแก้ปัญหาด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านงานสิ่งแวดล้อมด้านงานอนุรักษ์ต่างๆบัณฑิตที่จบไปเนี่ยเขาก็จะเป็นนักวิจัยผู้ช่วยวิจัยเจ้าหน้าที่ในองค์กรเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ CSR เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งในองค์กรภาครัฐภาคเอกชนหรือว่า NGO ต้องมีค่ะ
3: ต้องมี
4: ใช่ค่ะก็จะมีการจ้างงานสายอาชีพนี้อยู่พอสมควรค่ะ
3: ครับผม

0: ี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อมอันนี้ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งนะ
1: ผมว่าต้องชอบก่อนแหละ
0: ใช่เพราะว่าการที่จะมาเรียนสาขาวิชานี้นะคะมันเป็นสาขาที่เอาวิชาชีววิทยาเนี่ยมาปรับใช้ในงานอนุรักษ
1: ์ครับ
0: หมายว่าเอาองค์ความรู้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการที่เราไปทำงานหลายๆองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเราเห็นปัญหาว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รู้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการปลูกฝังใช่ค่ะปลูกฝังตั้งแต่เด็กซึ่งเราทำได้ไม่เยอะหรอกเราก็ทำได้แค่เท่าที่ทำได้เราก็เลือกทำกับกลุ่มเป้าหมายบางอย่างที่เราจะสื่อสารด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการสื่อสารงานวิจัยก็คืองานวิจัยแล้วถ้าเราเอามาสื่อสารให้คนอื่นเขาเข้าใจเอามาอธิบายคนเขาก็เข้าใจได้แม้แต่เด็กก็สามารถเข้าใจเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ

0: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hO M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติ

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตินัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS ครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับชาวประมงพื้นบ้าน300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วังอวนดักปลากระเบนจำนวนมากกลับเข้าฝั่งขายให้แม่ค้าได้เงินดีนักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอกเขาโปกโล้นจังหวัดพิษณุโลกหลังอากาศเริ่มเย็นหมอกแนวผจญภัยเดินป่าสันสนีพลอยวิไลพาชมคนรุ่นใหม่จังหวัดพัทลุงเลี้ยงปลากัดป่าพัทลุงอนุรักษ์และต่อยอดจากปลากัดป่าท้องถิ่นสร้างรายได้ประเพณีใหญ่ในช่วงหลังวันออกพรรษาของจังหวัดสงขลาครับที่จัดงานมาอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องกันทุกปีครับก็คือประเพณีลากพระมีชาวบ้านแต่ละชุมชนนะครับพร้อมใจกันสร้างเรือพระสะท้อนทั้งภูมิปัญญาแล้วก็ความสามัคคีด้วยและยังเป็นโอกาสนะครับที่ดึงเยาวชนมาร่วมกันสร้างเรือพระเพื่อสืบสานประเพณีไปพร้อมกันครับระดมทั้งฝีมือและระดมทั้งความสามัคคีมาช่วยกันสร้างสรรค์เรือพระประดับตกแต่งสะท้อนเรื่องราวของพุทธประวัติเพื่อนำเข้าร่วมในประเพณีลากพระของพี่น้องชาวใต้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับในช่วงหลังวันออกพรรษาโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาครับที่มีการจัดงานมาอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องทุกปีปีนี้เรือพระของวัดสะเกดตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาครับมีทั้งกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆในจังหวัดสงขลารวมถึงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนในชุมชนโดยรอบนับ200ชีวิตนะครับมาร่วมกันเพื่อส่งเรือพระเข้าประกวดในวันที่18ตุลาคมนี้ครับโดยปีนี้วัดสะเกดจะส่งเข้าประกวดในประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่นซึ่งก็เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมาแล้วถึง5ปีซ้อนครับส่วนวัสดุที่ใช้ทำเรือพระใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% นะครับรวมถึงวัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นด้วยมีการใช้ของสดเข้ามาประกอบนะครับทำให้การประกอบบางชิ้นส่วนเนี่ยต้องทำตอนใกล้เวลางานเท่านั้นป้องกันการเหี่ยวเฉาอย่างเช่นพวกเสือกระจูดใบลานสารด้วยมือเมล็ดธัญพืชเมล็ดถั่วเขียวดอกไม้รวมถึงงานแทงหยวกศิลปะพื้นบ้านก็เอามาประกอบด้วยครับซึ่งบางจุดมีการนำเม็ดข้าวฟ่างอาหารนกมาแยกสีจัดเรียงเป็นลวดลายที่สวยงามนายประวินวงสุวรรณนายช่างเรือพระวัดสะเกดเป็นครูศิลปะนะครับอยู่ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลาผู้ชักชวนน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆมาร่วมด้วยก็บอกว่าเรือพระของวัดสะเกดนะครับจะแตกต่างจากวัดอื่นคือเพิ่มเรื่องราวการนำเสนอนอกเหนือจากแกนหลักก็คือรับเสด็จพระพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์โดยสอดแทรก

0: แนวคิดคติธรรมความเป็นท้องถิ่นสงขลาใส่เข้าไปด้วยครับบางปีเนี่ยก็ใส่วัฒนธรรมเชื้อสายจีนลงไปด้วยครับ
1: มากกว่ารางวัลคือการได้นำความรู้ครับได้นำประสบการณ์แนะนำเทคนิควิธีการต่างๆเนี่ยครับออกสู่ผลงานแล้วก็นอกจากจะทำให้เด็กๆทุกคนได้แสดงฝีมือแล้วนะครับเรายังเป็นตัวอย่างให้กับวัดอื่นๆนะครับเพราะว่าผมมาทำที่นี่ก็ต้องการที่จะบอกว่าเรือพระที่มันพัฒนาได้นะเราเพียงแค่เราสามารถตีโจทย์ให้แตกในการเพิ่มเทคนิคองค์ประกอบสีสันต่างๆขึ้นไปเพื่อเป็นการนำเสนองานใหม่ๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจนอกจากจะรางวัลที่ได้แล้วนะครับก็ยังเป็นแบบอย่างให้กับวัดอื่นๆนะครับในการที่เขาจะได้ไปพัฒนา
2: เราก็พยายามปรับรูปแบบในส่วนของยุคปัจจุบันในส่วนของอดีตแต่เราเอามาครีเอทีฟเอามาออกแบบอย่างน้อยก็มันไม่ล้าหลังเกินไปส่วนหนึ่งสองก็คือดูชมได้ทุกเพศทุกวัยเพราะนั้นจึงบอกว่าเรือพระที่นี่จะเป็นเรือพระออกแบบการออกแบบที่มันโมเดิร์นส่วนหนึ่งแล้วก็มันเข้ากับยุคปัจจุบันด้วยส่วนหนึ่งตรงนี้ก็เลยเรียกว่าดึงทั้งพลังเยาวชนดึงทั้งชาวบ้านดึงทั้งพระทั้งญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาร่วมกัน
0: การร่วมมือทำเรือลากพระนะครับปัจจุบันนี้ถือว่าค่อยๆมีน้อยลงไปเพราะว่าคนเก่าคนแก่ที่ทำนั้นก็หมดไปตามวัยครับจึงต้องอาศัยพลังคนรุ่นใหม่มาร่วมกันสืบสานให้อยู่คู่กับจังหวัดสงขลาจึงต้องปรับรูปแบบเรือให้ทันสมัยเข้าถึงคนทุกกลุ่มไปด้วยครับก็เชิญชวนพุทธบริษัทแล้วก็นักท่องเที่ยวท้าไปร่วมงานประเพณีลากพระกันได้ครับจังหวัดสงขลาจะตั้งแต่18ตุลาคมวันนี้ครับไปจนถึงวันที่20ตุลาคมณบริเวณสนามกีฬาตินสุรานนท์ครับดูการประกอบเรือตามประเพณีแล้วครับก็ไปดูเรือที่ใช้ทำมาหากินกันต่อช่วงนี้ครับเรือประมงพื้นบ้าน300ยอดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยหายเหนื่อยกันเลยเพราะว่าเขาออกเรือไปวางอวนปูอวนปลากระเบนแล้วโชคดีได้ปลากระเบนจำนวนมากกลับมาเกือบ300กิโลกรัมนะครับนำกลับเข้าฝั่งนำมาขายให้กับแม่ค้าได้เงินดีในช่วงที่จับปลากระเบนได้ง่ายตอนนี้ครับออกเรือไปวางอวนหนนี้ครับได้ปลากระเบนกลับเข้าฝั่งมาตั้งเกือบ300กิโลกรัมเลยครับนำมาขึ้นที่บริเวณท่าเทียบเรือคลองบางหักหมู่2บ้านหนองแขมใหญ่ตำบล300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนายพิจิตรเนธทิพย์อายุ62ปีเป็นเจ้าของเรือชื่อวิทยาครับชื่อวิทยานำโชคเจ้าของเรือประมงพื้นบ้านพร้อมกับหลานชายครับนำเรือออกไปวางอวนปูอวนปลากระเบนบริเวณหน้าอ่าว300ยอดห่างจากฝั่งประมาณ2ไมล์ทะเลหรือประมาณ 3.7 กิโลเมตรครับก็สามารถจับปลากระเบนเนื้อปลากระเบนน้ำนะครับบางตัวขนาดใหญ่หนักประมาณตั้ง30กิโลกรัมก็มีครับพอขึ้นฝั่งมาได้เนี่ยก็มีภรรยากับญาติๆมาช่วยกันนำห่ออวนขึ้นจากเรือแล้วก็นำปลากระเบนเตรียมไปส่งขายที่ร้านรับซื้อสัตว์ทะเลครับนายพิจิตรเจ้าของเรือเล่าให้ฟังว่านำอวนเนี่ยออกไปวางไว้ที่หมายดอนทะเลไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วพอวันนี้ตอนตีสี่ก็ออกไปกู้อวนที่วางเอาไว้ระหว่างที่กำลังกู้อวนปลากระเบนอยู่นั้นรู้สึกว่าอวนเนี่ยมีน้ำหนักมากเหลือเกินนะครับเลยคิดว่างวดนี้ได้ปลากระเบนติดอวนมาเยอะแน่ครับเมื่อช่วยกู้อวนขึ้นมาก็พบว่ามีปลากระเบนจำนวนมากแล้วก็ตัวใหญ่ติดอวนขึ้นมาเยอะเลยต้องใช้เวลาประมาณถึง3ชั่วโมงจึงจะที่มีปลากระเบนติดอยู่รวมถึงอวนปูขึ้นมาได้หมดนะครับแล้วก็รีบกลับเข้าฝั่งมาเลย
3: วิ่งไปก็ประมาณน่าจะ2กิโลครึ่งได้
4: กิโลขึ้นได้ไอ้ตรงนี้เป็นเล็กตอนดอนกระเบนเหรอ
3: เป็นดอน
4: ตั้งมันโดยเฉพาะเลยนะ
3: เป็นดอนกระเบนด้วยพอเรารู้ตำแหน่งตรงนี้มีเราก็ไปปล่อยตรงนี้มีเราก็ไปปล่อยปล่อยเป็นคนพื้นบ้านเรารู้
4: อยู่แล้วใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่ใช่
4: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่ามีกระเบนเยอะ
3: ใช่ช่วงนี้ได้กันนะเพราะว่าน้ำมันเบียด
4: โอ้
3: น้ำมันเบียดน้ำจืดหลงหมา
0: ส่วนการแยกประเภทปลากระเบนนะครับชาวประมงบอกว่าถ้าปลากระเบนตัวไหนมีเกล็ดมีตุ่มอยู่บนหลังเนี่ยจะเรียกว่ากระเบนหนังส่วนถ้าบริเวณหลังเรียบเลยครับไม่มีเกล็ดเนี่ยจะเรียกว่าปลากระเบนน้ำซึ่งปลากระเบนก็เป็นปลาที่มนุษย์ผูกพันมาตั้งแต่อดีตนะครับด้วยการใช้เนื้อในการกินทำอาหารต่างๆไปปรุงอาหารได้หลากหลายอย่างผัดเผ็ดผัดขี้เมาผัดฉ่าครับ
3: มีเบนน้ำเบนนางแล้วก็เบนนก
4: สามอย่างคือราคาเหมือนกัน
3: ตอนนี้ก็
5: ราคามัน

0: นะครับถ้าเขาไซส์รวมก็90มั่ง80มั่งต่อหนูนะ
1: แต่ก็ไม่ได้เยอะเวลาเราตามให้ดอกลงมาหน่อย
0: ไอ้เบนไม่ลงเลยมองราคามันจะขึ้นขั้นเป็นร้อยยังมีเลยสีเป็นร้อยมีแต่แพงช่วงนี้มันได้อะไรเยอะมันก็เหลือ80 90
2: ช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่มีปลากระเบนมากเลยครับบริเวณที่จับได้เนี่ยก็เป็นไหมที่ชาวประมงจะทราบว่าบริเวณไหนมีปลากระเบนเข้ามาหากินกันเยอะซึ่งชาวประมงจะเรียกกันว่าดอนปลากระเบนก่อนหน้านี้ก็เคยจับปลากระเบนได้เป็นพันกิโลกรัมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะจับได้ทุกวันแบบนี้ก็ต้องดูเรื่องของน้ำฟ้าอากาศลมด้วยบางครั้งเนี่ยออกมาวางอวนจับไม่ได้เลยก็มีครับบางครั้งก็ท้อแต่ว่าคราวนี้จับได้เยอะก็เลยดีใจครับปลากระเบนส่วนมากที่มีเกล็ดแล้วก็มีตุ่มแข็งๆที่บริเวณหลังนะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไปทำเป็นเครื่องหนังทำกระเป๋าไปทำแหวนทำเครื่องประดับก็ได้อีกด้วยก็เลยขายดีได้ราคาช่วงนี้ครับเดือนนี้เข้าโค้งสุดท้ายของฤดูฝนกันแล้วนะครับเตรียมรับฤดูหนาวที่จะมาเยือนตอนนี้บรรยากาศที่เขาโปกล้มจังหวัดพิษณุโลกอากาศเริ่มเย็นนะครับมีทะเลหมอกปกคลุมกันตั้งแต่เช้านักท่องเที่ยวแนวผจญภัยเดินป่าก็เริ่มทยอยขึ้นเขาไปเที่ยวกันคึกคักเลยครับทะเลหมอกสุดสายตาให้บรรดานักท่องเที่ยวพากันเลือกจุดชมทิวทัศน์แล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศความสวยงามของสายหมอกและร่องเขานครชุมบนหน้าผาโปกล้นที่มีลานหินสวยงามหลากหลายของหินในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นซันแครกหรือว่าหมอนหินซ้อนหินที่ลักษณะคล้ายกับลายเกล็ดงูเหมือนที่ถ้ำนาคาแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าครับแล้วก็มีหินที่มีรอยแตกลักษณะแปลกตาอีกเยอะเลยครับให้เลือกถ่ายรูปกันหลายมุมเพื่อเก็บบรรยากาศเอาไว้ซึ่งก็เกิดจากสภาพป่าไม้แล้วก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์ของการอนุรักษ์ของชุมชนนะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นก็ส่งผลให้ร่องเขานครชุมหรือว่าเขาโปกล้นตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ครับมีบรรยากาศทะเลหมอกน่าท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนได้ครับช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดก็ทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวชมความสวยงามของทิวทัศน์ร่องเขานครชุมกันแล้วก็ทะเลหมอกในช่วงปลายฤดูฝนกันอย่างคึกคักนะครับสามารถเลือกใช้บริการไกด์นำเที่ยวจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านนาเมืองตำบลนครชุมนะครับไกด์เนี่ยจะพาเดินขึ้นเขาโปกล้นนะครับคุณผู้ชมระยะทางสัก1กิโลเมตรครึ่งตั้งแต่ช่วงเวลาตีห้าเลยครับในเส้นทางที่ชาวบ้านเขาได้ทำเส้นทางการเดินเท้าเอาไว้ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันแล้วก็ไปชมบรรยากาศความสวยงามของป่าไม้ธรรมชาติท่ามกลางความเย็นสดชื่นซึ่งทั้งหมดนี้ครับคนในชุมชนเนี่ยเขาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ใช้เวลาเดินสักประมาณ1ชั่วโมงก็จะถึงจุดหมายยอดเขาโปกล้นครับ
3: ผมในนามชุมชนตำบลนครชุมนะครับขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาชมทะเลหมอกช่วงนี้ที่นครชุมก็จะมีทะเลหมอกทุกๆวันเลยนะครับในชุมชนก็จะมีโฮมสเตย์ไว้รองรับสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีอาหารท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสนะครับ
2: เขาโปกล้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีเลยครับโดยใช้เส้นทางขึ้นเขาจากในพื้นที่ตำบลนครชุมอำเภอนครไทยฝั่งจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าร่องเขานครชุมแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกหลายแห่งนะครับชาวบ้านในพื้นที่เองเขาก็จัดให้มีบริการที่พักโฮมสเตย์พร้อมอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสอาหารถิ่นนครชุมกันด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากไปท่องเที่ยวครับทั้งถามเส้นทางที่พักโฮมสเตย์ต่างๆกิจกรรมมีเบอร์ของชุมชนไว้ให้ติดต่อกันนะครับ0958153968ครับช่วงนี้ครับนักท่องเที่ยวที่ไปน้ำตกไซโยกน้อยจังหวัดกาญจนบุรีอย่าลืมสังเกตด้านหน้าทางขึ้นนะครับมีร้านขายมะเม่าน้ำปลาหวานอยู่นี่เป็นของอร่อยที่มีให้กินปีละครั้งเท่านั้นนะครับเป็นสินค้าขายดีของอำเภอไซโยกด้วยชาวบ้านเขาปลูกเองแล้วก็เก็บผลผลิตมาแปรรูปเองครับผลมะเม่าสีแดงฉ่ำเอาไว้มากินคู่กับน้ำปลาหวานรสจัดจ้านแซ่บนัวของร้านป้าปูครับ มีขายอยู่ทางเข้าบริเวณน้ำตกไซโยกน้อยน้ำตกเขาพังนะครับที่ตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับพื้นที่ด้านหน้าของน้ำตกไซโยกเนี่ยจะมีร้านค้าตั้งเรียงรายจำหน่ายสินค้ามีทั้งอาหารคาวอาหารหวานของฝากต่างๆอย่างร้านป้าปูเนี่ยก็เป็นร้านขายผลไม้กับน้ำปลาหวานนะครับที่คนแถวนั้นมาอุดหนุนกันประจำเพราะว่าทีเด็ดของร้านนะครับก็คือมะเมาเป็นผลไม้ที่จะมีให้กินเพียงปีละครั้งเท่านั้นป้าปูบอกว่าเปิดร้านขายมะม่วงน้ำปลาหวานอยู่ที่หน้าน้ำตกทรายโยกน้อยมานานแล้วนะครับหลักๆเนี่ยจะขายเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลแต่ว่าทุกปีครับจะมีมะเมาที่ปลูกเองออกลูกปีละครั้งนะครับเอามาขายแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยราคาขายก็นะครับกล่องละ40บาทมีน้ำจิ้มอยู่2แบบคือพริกเกลือกะปิแล้วก็น้ำปลาหวานนะครับกล่องนึง40บาทวันนึงขายได้10กิโลกรัมร้านเปิดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้ามของน้ำตกไซโยกน้อยครับสนใจก็ไปลองชิมกันได้เพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะหมดของแล้วด้วยครับต้นมะเมาเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นนะครับคุณผู้ชมแล้วมีขนาดใหญ่ได้ถึงประมาณ4คนโอบถ้าโตเต็มที่แล้วก็สูงประมาณ 5-10 เมตรนะครับบางที่ก็เรียกเมาเซียนมีอีกหลายชื่อด้วยครับของอร่อยอีกอย่างที่1ปีก็มีให้กินครั้งเดียวเหมือนกันนะครับพาไปชมการเก็บลูกทองบึ้งผลไม้ป่าหายากครับที่มีอยู่ไม่กี่ต้นเองแล้วก็มีต้นเดียวซะด้วยครับที่ยังให้ลูกในจังหวัดตรังหากินก็ยากการเก็บก็ยากเพราะว่าต้นเนี่ยสูงกว่า20เมตรเลยครับต้นทองบึ้งที่มีความสูงกว่า20เมตรนะครับการจะเก็บเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชมทุลักทุเลกันพอสมควรต้องให้คนแรกเนี่ยปีนต้นไม้พร้อมนำเชือกไปผูกเงื่อนรอบกับกิ่งไม้จากนั้นผู้ปีนอีกคนที่อยู่ด้านล่างก็นำเชือกผูกมัดกับเอวครับแล้วก็ช่วยกันดึงเชือกนำผู้ปีนอีกคนเนี่ยขึ้นไปบนกิ่งไม้เพื่อไปตัดกิ่งที่มีลูกทองบึ้งลงมาครับเป็นผลไม้ป่าหายากในสวนยางพาราพื้นที่หมู่3ตำบลนาหมื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรังซึ่งนางเพ็ญศรีทองแป้นประธานกิจชุมชนลูกหยีแปรรูปบ้านหนองแสงลูกหยีตรังแล้วก็นายประยุนสังทาราชสองสามีภรรยารับพาไปชมการเก็บลูกทองบึ้งสดจากต้นทองบึ้งที่มีอายุมากกว่า3ช่วงอายุคนหรือกว่า300ปีครับโดย1ต้นนะครับจะมีลูกทองบึ้งประมาณ300กิโลกรัมพอได้ผลสดนะครับก็จะเอาไปตากแดดประมาณสัก 2-3 วันให้ผลไม้สุกงอมนะครับผิวเนี่ยจะเป็นสีทองมันเลยครับเมื่อสัมผัสกับแดดก็จะดูสวยงามผลจะคล้ายๆกับลูกหยีครับแต่ว่าลูกใหญ่กว่ารสชาติก็เปรี้ยวนำหวานกว่านิยมทานสดกันนะครับปัจจุบันนี้หากินได้ยากเพราะว่าต้นทองบึ้งตามธรรมชาติมีน้อยอย่างปีนี้พบต้นทองบึ้งเพียงต้นเดียวที่ให้ผลผลิตแบบนี้ครับ
4: แต่ตอนนี้ก็ดีเขาจะเสียบยอดขยายพันธุ์ต่อไปนะแต่ว่าประมาณสัก 4-5 ปีน่าจะได้ลูกทองบึ้ง
5: แล้วต้นทองบึ้งนี้ในจังหวัดตรังในตัวมีเยอะไหมครับตอนนี
4: ้ผมว่าไม่เกินประมาณ10ต้นนะแต่ถ้าลูกหยีประมาณ500ต้น
5: คือทองบึ้งนี่เป็นต้นไม้หายากใช่ไหมทุกวันนี
4: ้หายากกว่าลูกหยี
5: เมื่อก่อนนี้มันขึ้นยังไงฮะมันขึ้น
4: ตาม
5: โ
4: มเดลลูกหยีแหละมันขึ้นแบบธรรมชาติ
5: ขึ้น
4: อยู่ในป่าในเขา
5: ของสำหรับต้นทองหยี
4: อันนี้มันหวานกว่าลูกหยีลูกหยีมันเปรี้ยวแต่ลูกหยีสำหรับแต่รูปอร่อยแต่นี่จะรับประทานสด
2: ต้นทองบึ้งในจังหวัดตรังตอนนี้ครับก็คงจะมีไม่ถึง10ต้นเท่าที่เขาสำรวจมาแล้วก็ผลสดเนี่ยมีแค่ต้นนี้ต้นเดียวในปีนี้ทางกลุ่มนะก็จะออกไปเก็บลูกทองบึ้งกันแบบนี้ครับในช่วงของเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายนและ1ปีก็ได้กินแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งใครที่สนใจเนี่ยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็มีขายกันราคากิโลกรัมละ250บาทนะครับตอนนี้ทางกลุ่มก็พร้อมส่งไปทั่วประเทศนะครับไปดูได้ที่เพจ Facebook ลูกหยีตรังหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์ไปให้ติดต่อกันนะครับ0874176532ครับพาไปชมอาชีพเสริมของสองสามีภรรยาคนรุ่นใหม่จังหวัดพัทลุงนะครับคุณผู้ชมเขาเลี้ยงปลากัดป่าพัทลุงแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ของปลากัดนะครับเพื่ออนุรักษ์ด้วยแล้วก็ต่อยอดจากปลากัดป่าท้องถิ่นที่ก็เลี้ยงไว้ดูเล่นกันนะครับเพื่อกัดแข่งขันกันเอามาต่อยอดเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีครับติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
6: ใช้เวลาว่างจากงานป ประจำทำในสิ่งที่รักและทำตามฝันของคุณปู่โดยการเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดป่าพัทลุงทำให้นิมิตชัยชูปูหรือโกเกมและพักจิลาชูปูหรือไข่มุกชาวจังหวัดพัทลุงมีรายได้เสริมจากการเพาะพันธุ์ปลากัดขายไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30,000 บาทค่ะโกเกมอยู่กับครอบครัวที่เลี้ยงปลากัดมาตั้งแต่เด็กค่ะทำให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการ

0: จนได้เปิดเป็นฟาร์มเมื่อปี2561ภายใต้โกเกมฟาร์มปลากัดพัทลุง
1: เกิดจากความชอบของคุณปู่ครับผมโตขึ้นมาก็คือโตมาจากฟาร์มปลากัดอยู่แล้วคุณปู่เลี้ยงปลากัดอยู่แล้วแล้วก็เลยอยากให้ปลากัดครับอยากให้รุ่นคนรุ่นหลังได้เห็นว่ามีรายได้สร้างรายได้ได้จริงนะครับแล้วก็นำมาเพาะเลี้ยงแล้วก็เป็นรายได้จริง
0: ปลากัดของที่นี่มีทั้งสายแข่งขันและสายสวยงามค่ะเฉพาะพันเองทั้งหมดปัจจุบันมีปลากัด200ตัวมีทั้งปลากัดหูช้างปลากัดฮาร์ฟมูนนีโม่แบ็กสตาร์มัลติคัลเลอร์คอปเปอร์ความยากในการเพาะพันธุ์โกเกมบอกว่าคือการเพาะให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะ
2: โกเกมคะอย่างในเรื่องของการเพาะพันธุ์เห็นบอกว่าเราเนี่ยต้องไปเฟ้นหาพวกพ่อพันธุ์ที่ดีแบบต่างท้องต่างถิ่นมาด้วย
1: ใช่ครับก็คือเดิมๆเนี่ยเรามีปลากัดที่เก่งอยู่แล้วของจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็จะไปเฟ้นหาที่ว่าเขากัดกันแล้วก็นำจากที่อื่นมาที่ว่าเก่งก็มาผสมกันจะได้จากเป็นปลาป่า 100% อย่างเงี้ยครับก็มาเป็นลูก25ลูก50ลูก75แล้วก็ลูก100ซึ่งมันจะแตกต่างว่าปลาป่าเนี่ยเขาจะตื่นคนแต่พอเป็นลูก25อย่างเงี้ยเขาจะไม่ตื่นคนละแล้วก็เพิ่มมาคือหัวจิตหัวใจเขาเนี่ยเขาก็จะยอมตายละแทนที่จะวิ่งหนีเหมือนปลาป่าใช่มั้ยครับแต่พอเป็นลูก50หรือว่าลูก75ลูก100อย่างเงี้ยครับเขาก็จะกัดย้ําแผลแผลใดแผลหนึ่ง
2: จุดเด่นในการเพาะของฟาร์มเราอย่างเงี้ยพี่มีจุดเด่นยังไงคะ
1: ก็คือ1เพลงกัดแล้วก็สีสันที่สวยงามเพราะว่าเราชอบทั้งปลาสวยงามแล้วก็ปลาสายกัดก็เลยนำมาไม่ว่าลูกค้าอยากได้กัดเพลงไหนสีสันแบบไหนเราก็จะมีให้หมดนี่ถ้าว่าเหมือนปลา
0: อาหารที่เลี้ยงปลากัดจะมีลูกน้ำและไหลแดงโดยจะให้อาหารวันละมื้อทางฟาร์มจะเพาะพันธุ์ลูกน้ำเองและยังจำหน่ายในราคาช้อนละ20บาทค่ะเรียกว่าเป็นการลดต้นทุนการเลี้ยงและยังสร้างรายได้อีกช่องทางค่ะปลากัด1ตัวจะกินลูกน้ำประมาณ 3-6 ตัวต่อวันอาหารต้องให้แบบพอดีถ้าหากกินเยอะเกินไปอาจทำให้ปลาตายได้ค่ะปลาสวยงามจะเลี้ยงประมาณ4เดือนส่วนปลากัดสายแข่งขันจะเลี้ยงประมาณ4เดือน8เดือนและ2เดือนค่ะ
1: ปลากัดเนี่ยคือระบบน้ำกับอาหาร2อย่างครับที่ว่าต้องดูแลเป็นพิเศษครับผม
2: ต้องน้ำนี่ต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดหรือยังไงคะ
1: น้ำไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าคือความเคยชินแล้วก็ประสบการณ์ครับก็คือบางคนบอกว่าเพาะปลาเนี่ยรอดยากมากแต่สำหรับโกเกมเนี่ยคือเพาะยังไงก็รอด
2: เพาะอะไรของเราถึงรอดพี
1: ่1อายุของพ่อปลาแม่ปลาเราจะรู้เลยว่าจะออกมาเป็นตัวผู้หรือจะออกมาเป็นตัวเมียเยอะกว่าคือเราจะคัดปลามาสำหรับสายกัดนะของผมเนี่ยจะเก่ง4เดือนเก่ง8เดือนสำหรับลูก25เนี่ยจะเก่ง4เดือน8เดือนเราก็จะต้องเอามาเทสว่าเขาเนี่ยมีเขี้ยวมีเพลงกัดที่โอเคหรือยังสำหรับว่าครบเดือนที่4กับเดือนที่8
0: ปลากัดจำหน่ายในราคาตั้งแต่150บาทไปจนถึงหลักหมื่นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และรูปแบบลักษณะตัวปลาค่ะโดยจะออกบูธจำหน่ายและขายผ่านทางออนไลน์เพจปลากัดพัทลุงบายโกเกมฟาร์มจัดส่งทั่วประเทศค่ะ
2: คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นปลากัดลูกผสมค่ะซึ่งเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของที่นี่อันนี้อะไรผสมกับอะไรพี
3: ่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นปลาหนุ่มกับปลาหม้อกับปลาท้องถิ่นของภาคใต้ค่ะทำให้เกิดความคงทนแข็งแรงค่ะ
2: ซึ่งที่คนนิยมก็เพราะว่ามันมีความทน
3: มีความคงทนมีความแข็งแรงแล้วก็เคี่ยวจะคมค่ะ
2: เห็นบอกว่าบางทีก็เป็นแบบว่ารายได้ก็เป็นหลักแสนเลยเหรอพี่
3: ใช่ค่ะต่อบ่อนะคะพอบ่อไหนที่แบบปลากัดดีบ่อนั้นทั้งบ่อเขาก็จะมีความเหมือนกันค่ะเราเป็นลูกสายเดียวกันก็จะเหมายกบ่อไปเลยค่ะ
2: ยอดขายแต่ละเดือนของเรานี่เยอะไหมพี
3: ่ยอดขายแต่ละเดือนก็30,000บาทมีแล้วค่ะเพราะว่าตัวละ350ตีว่าขายสักประมาณ100ตัวต่อเดือนค่ะ
0: ปัจจุบันโกเกมมีลูกข่ายฟาร์มปลากัดทั้งหมด24แห่งจากทั่วประเทศซึ่งจะคอยพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกันและยังเปิดให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพในอนาคตค่ะ
4: ส่วนของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงนะครับโดยหน้าที่หลักๆเนาะของเรามีในส่วน

0: ของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและก็องค์กรเกษตรกรนะครับทีนี้ในส่วนขององค์กรเกษตรกรนะครับก็มันจะมีองค์กรเกษตรกรที่เราขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็ในส่วนของโกเกมฟาร์มปลากัดพัทลุงเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มองค์กรที่ขึ้นทะเบียนไว้นะหน้าที่หลักของเราก็คือทำฐานข้อมูลไว้ทั้งในส่วนของเกษตรกรแล้วก็กลุ่มองค์กรเกษตรกรดังนั้นในโกเกมฟาร์มเนี่ยเราก็จะมีฐานข้อมูลในเรื่องของปลากัดไว้นะครับดังนั้นในความต้องการอื่นนอกเหนือจากการว่าวิธีการเลี้ยงการตลาดการสร้างเครือข่ายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในการพัฒนาหรือว่าการส่งเสริมต่อไปในส่วนของกลุ่มที่แยกออกมานะครับ
1: เมื่อก่อนที่เราไม่ได้อินหรือว่าไม่ได้ชอบกับปลากัดเลยเนี่ยค่ะพอมาอยู่โปรแกรมเนี่ยเราก็ทำให้รู้ว่าคือการที่จะสนับสนุนความฝันของอีกคนนึงอะค่ะก็จะช่วยให้ปลากัดเนี่ยค่ะมันมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเขาเองเรามองเข้าไปในโหลนี่บางทีเราทำงานมาจากเหนื่อยๆล้าๆเรามองเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกว่าผ่อนคลายมีความสุขมันอยู่ในน้ำเองแต่ว่าทำไมมันว่ายไปว่ายมาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขจังที่ได้ดู
2: ทำด้วยใจรักทำด้วยคิดเราคิดว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำนะครับแล้วก็เราจะทำมันเต็มที่กับสิ่งที่เราชอบแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับไม่ว่ามันจะดีหรือจะไม่ดีนะครับก็เก็บเกี่ยวไว้เป็นประสบการณ์ครับเพราะทุกอย่างครับมันมีทั้งประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จครับแต่ว่าอยากให้เราถ้าเป็นข้อเสียก็คือนำมาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขใหม่แต่ถ้าเป็นข้อดีก็เก็บไว้แล้วก็นำมาเพิ่มเติมต่อยอดครับให้มันดีขึ้น
3: ในลูกค้า
4: การเลี้ยงปลากัดถือว่าเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำชาติให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยเนื่องจากปลากัดมีความสำคัญกับคนไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมสร้างรายได้กับผู้เลี้ยงและยังมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านพฤติกรรมการต่อสู้แข็งแรงคล้ายกับลักษณะของคนไทยที่รักและหวงแหนชาติปกป้องแผ่นดินจากข้าศึกอย่างกล้าหาญอีกด้วยค่ะ
5: ลูกค้าที่ชอบเนี่ยไม่ใช่มีแค่วัยผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียวเด็กๆเดี๋ยวนี้ครับก็หันมาทำงานอดิเรกด้วยกันเพราะเลี้ยงปลากัดกันนะครับคนละตัว2ตัวตามบ้านด้วยเผื่อว่าใครอยากอุดหนุนการเลี้ยงปลากัดหรือว่าสอบถามวิธีเลี้ยงความรู้กันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อ0822654824ครับปิดท้ายกันด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับตอนนี้สร้างปรากฏการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่องอีกแล้วครับพบนกกระสาคอขาวที่นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยตอนนี้ได้ลูกสำเร็จแล้วนะครับในสภาพทางธรรมชาติจำนวน3ตัวไปเจอว่าทำรังวางไข่เลี้ยงลูกครับได้เป็นครั้งแรกในธรรมชาติของไทยด้วยหลังจากที่ศึกษาวิจัยในการนำนกกระสาคอขาวที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตของประเทศไทยครับเพื่อคืนสู่ธรรมชาติและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันวันจันทร์หน้าเวลาบ่าย 3

0: อนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะพี่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ้ออ๋ออ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

0: คืนคำจิตใจชื่นฉ่ำเมื่อเรียนแสงเทียนสมเด็จยาทรงให้แสงแห่งความรู้ทรงประทับคำชูเหมือนอรุณชายโรงเรียนทชรพ่อขุมเด็กไทยก็เกิดประกายสว่างพระแสงเทียนเมื่อพระเสด็จสู่ยันชั้นฟ้าเราหลั่งน้ำตาด้วยแสงอะไรโอ้ต่อแต่นี้จะเป็นชั้นใดหวั่นวาดนใจเมื่อภาพดับเทียนสมเด็จพระเทพพารักษ์ทรงสืบสารทรงบันดาลโครงการถือทุนหลากหลายความหวังชายรังอาทิตย์อุทัยพวกเราน้อมใจด้วยรักและภักดี
1: ที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับก็คือเพลงประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครับใช่แล้วครับรายการอาหารจานสุกสัปดาห์นี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดจังหวัดเลยครับที่นี่อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24นั่นเองนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดเนี่ยนะครับเขามีโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับแถมยังมีเรื่องราวของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่หลายๆท่านรวมถึงตัวผมเองยังไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากมายเลยล่ะครับโดยก่อนจะเข้าเรื่องราวของอาหารกันเนี่ยขอเล่าคร่าวๆให้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในปัจจุบันทั่วประเทศไทยมีอยู่222โรงด้วยกันครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนี่นะครับเกิดขึ้นมาจากความต้องการที่จะสอนหนังสือเด็กๆชาวเขาและประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจระหว่างชาวบ้านและตำรวจตระเวนชายแดนครับอีกทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยครับอันนี้แบบคร่าวๆนะครับแต่ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่างจากโรงเรียนอื่นๆอีกนะครับแต่ผมว่าให้คุณครูใหญ่ของโรงเรียนเล่าจะละเอียดกว่าให้ผมเล่าเองนะครับใช่ไหมครับครูใหญ่ครับสวัสดีครับครูใหญ่นะครับครูใหญ่กิติกานะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าครูน้อย
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: เป็นครูใหญ่แต่ชื่อน้อยนะครับที่โรงเรียนตชด.ก็จะไม่ได้เรียกพอ.
2: ค่ะเนาะแต่ว่าเรียกครูใหญ่ค่ะ
1: ครูใหญ่ทั้งนั้นก็ดูอบอุ่นใกล้ชิดดีเนาะ
2: ค่ะ
1: ต้องถามจะเรียกครูใหญ่หรือครูน้อยดีเรียกคุณครูก่อนแล้วกันนะรวมๆนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกครับที่รายการของเรามาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับโรงเรียนตชด.เนาะเรียกง่ายๆมันต่างกับโรงเรียนที่สังกัดกับกระทรวงศึกษายังไงอ่ะครับ
2: ค่ะในบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะคะจะแตกต่างจากโรงเรียนสพฐก็คือโรงเรียนเราจะดำเนินโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
1: คือท่านได้ทรงวางนโยบายต่างๆที่ตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจะต้องปฏิบัติเอาไว้อยู่พอสมควรอยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ

0: นโยบายเหล่านั้นผมถามเลยฮะไหนๆก็เป็นรายการอาหารจานสุกแล้วนะครับมันมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
1: ก็จะมี1โครงการค่ะก็คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะในส่วนนี้ก็คือทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้วก็เราจะมีการแผนการปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนด้วยค่ะแล้วมีกิจกรรมประมงด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวนะคือโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะต้องมีการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันถ้ามีพื้นที่มากก็คือเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงทั้งไก่ทั้งหมูอะไรแล้วแต่พื้นที่ที่แต่ละที่จะม
1: ีใช่ค่ะทุกโรงต้องดำเนินการค่ะ
0: นั่นหมายความว่าโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะมีความมั่นคงทางด้านโภชนาการในระดับหนึ่งอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ

0: ทีนี้เรื่องของอาหารกลางวันนะครับเรารู้แล้วว่าเรามีพื้นฐานในเรื่องของเกษตรนะครับเพื่ออาหารกลางวันอยู่แล้วเนี่ยนะครับใครเป็นคนดูแลครับของที่นี่
1: คือคุณครูทุกคนจะได้รับผิดชอบในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพราะว่าเราจะแบ่งออกไปเป็นการเลี้ยงสัตว์ประมงแล้วก็ปลูกผักแล้วก็การเพาะเห็ดนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแบ่งหรือมอบหมายให้คุณครูทุกคนได้รับผิดชอบค่ะแล้วก็สุดท้ายผลผลิตที่เราได้ทำทุกวันเราก็จะมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก
0: แล้วคุณครูที่ดูแลโภชนาการเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็จะเป็นคุณครูอีกท่านนึงค่ะที่รับผิดชอบในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆค่ะ
0: ให้กับเด็กๆด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นที่แน่นอนนะครับว่าทุกฝ่ายมีคนรับผิดชอบดูแลอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นครับแม่ฟังมาขนาดนี้ครับมันต้องไปดูกันหน่อยครับว่าโรงเรียนตชด.ที่ได้รางวัลอะไรส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
1: ค่ะ
0: เขามีวิธีกระบวนการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันผมจะไปดูถ้าครูใหญ่โกหกผมนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีครับขอไปดูก่อนนะครับผมไปเจอกันครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนเป็นยังไงครับคุณครูใหญ่ชุดเท่ไหมล่ะครับแต่ก็แม่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยได้รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเลยนะครับการันตีเลยว่าโรงเรียนและบุคลากรของที่นี่ดูแลน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดีแน่นอนครับแต่การจะได้รางวัลระดับนี้ต้องอาศัยความสามัคคีของคนทั้งโรงเรียนครับเพราะไหนจะเรื่องการจัดการอาหารการเพาะปลูกที่ได้ผลผลิตคุณภาพและสร้างความเชื่อใจให้กับผู้ปกครองและอีกหลายๆอย่างเลยล่ะครับงั้นตอนนี้เราไปคุยกับคุณครูที่ดูแลอาหารกลางวันกันก่อนเลย

0: สวัสดีครับคุณครูครับ
1: ค
0: ุณครูทัศนีนะครับผมชื่อเล่นคุณครู
1: ครูเล็กค่ะ
0: ครูเล็กเป็นครูเล็กนะครับตะกี้เราคุยกับครูใหญ่แล้วครูใหญ่ชื่อน้อยครูเล็กชื่อเล็กโอเคสมมันดีนะครับตะกี้เนี่ยผมแอบดูอยู่แล้วเห็นว่าอย่างนึงที่ต่างจากที่อื่นก็คือที่นี่ให้เด็กตักอาหารเอง
1: ค่ะ
0: ทำไมอ่ะครับ
1: ที่นี่จะให้นักเรียนได้ตักอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะคะ
0: ครับ
1: อย่างแรกก็คือให้เด็กได้รู้จักประมาณตนเองว่าจะหิว
0: กินเท่าไหร่
1: ค่ะกินเท่าไหร่นะคะอย่างที่สองก็คือฝึกให้เขาได้มีนิสัยการรู้จักรักการรอคอยแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้เพื่อน
0: ต้องรักการแบ่งปันอันนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับตะกี้ผมแอบคุยมาแล้วคือถ้าเด็กๆตักแต่เนื้อสัตว
1: ์
0: คนข้างหลังก็จะไม่มีเนื้อสัตว์กินเพราะว่าจะเหลือแต่ผักฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
1: จากเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนข้างหลัง
0: ที่จะมาตักต่อจากเราด้วยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอีกอันนึงที่ผมเห็นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าแม้ว่าเด็กๆจะตักเองเนี่ยเด็กๆที่นี่ทานผักเก่งกันทุกคนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตักผักกันเยอะมากเลยนะครับต้องถามนะครับว่าแนวคิดในการที่จะเลือกเมนูจัดสรรเมนูเนี่ยเราเลือกเมนูจากไหนยังไงครับ
1: การจัดเมนูของเรานะ

0: คะก็จะจัดตามโปรแกรมของไทยสกูลันค่ะ
1: ไทยสกูลันเพราะว่ามั่นใจได้ว่าอาหารที่ทำมาปลอดภัยแน
0: ่
1: เด็กได้สารอาหารครบถ้วนถูกหลักโภชนาการนะครับเด็กๆที่นี่ชอบทานอะไรฮะหลักๆถ้าเกิดว่า
0: เมนูหลักๆเป็นเมนูโปรดก็คือข้าวมันไก
1: ่ข้าวมันไก่นี่ผมว่าจะต้องเป็นเมนูแห่งชาติแล้วนะฮะเพราะถ้าไปแต่ละโรงเรียนเนี่ยข้าวมันไก่ไก่ทอดแล้วก็อะไรบางทีก็เป็นข้าวผัดเป็นส้มอ๋อส้มตามมาแถวนี้ต้องส้มตามวันนี้แน่นอน
0: ของเด็กๆภาคอีสาน
1: อย่าว่าแต่อีสานเลยครับที่บ้านผมก็ชอบอ่ะอันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าจัดสรรเมนูแต่ละวันจะจัดอะไรเรื่องวัตถุดิบล่ะครับเราทำยังไงบ้างครับ
0: วัตถุดิบเราจะเน้นใช้ของทางโรงเรียนนะคะก็เป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะ อันดับแรกก็ครูอาหารจัดเมนูแล้วก็จัดแผนประกอบเลี้ยงให้กับเด็กๆนักเรียนได้รับประทานแล้วก็ส่งแผนประกอบเลี้ยงเนี่ยให้กับครูเกษตร
1: ครูเกษตร
0: ใช่
1: ก็คือบอกเลยว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะมีอันนี้ไปปลูกมาซะไปทำมาซะฉันสั่งเธอให้ปลูกสิ่งนี้แล้วครูเกษตรเขาไม่เถียงเราครับ
0: ไม่เถียง
1: ทำไมล่ะครับ
0: ครูเกษตรเป็นพ่อบ้าน
1: คือครูเกษตรบอกจ้ะคืออยู่บ้านเนี่ยฉันก็ต้องทำอยู่แล้วฉันก็ต้องฟังเธออยู่แล้วมาโรงเรียนฟังเธออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรนอกเรื่องงานบ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยผลัดกันทำไหมชาตินี้ชาตินี้ให้สามีทำก่อน
0: มีบ้าง
1: ผัดกระทำชาตินี้สามีทำก่อนชาติหน้าเราค่อยทำ
0: ค่อยอาศัย
1: ฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่นะครับมั่นใจได้ผักของที่นี่เราปลู
0: กเอง
1: หรือต่อให้ไม่ปลูกเองก็เป็นเครือข่ายที่เรามั่นใจได้ว่าไม่มีสารพิษนะครับและเมนูทุกเมนูเนี่ยนะครับคุณครูทัศนีก็ได้เลือกจากไทยสคูลลันช์ที่มั่นใจได้ว่าเด็กๆทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนปลอดภัยแน่นอนเหนื่อยไหม
0: ไม่เหนื่อยค่ะ
1: เอาความจริงสิ
0: ไม่เหนื่อยเลย
1: ก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับที่เสียสละขนาดนี้นะครับนี่แหละครับพลตำรวจตรีหญิงนะครับยังนะครับ
0: จ่าค่ะ
1: จ่านะครับจ่าสิบตำรวจหญิงนะครับทัศนีมิ่งบุญนะครับแม่แรงของเราในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กๆครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมโรงเรียนนี้อาหารกลางวันเป็นแบบบุฟเฟ่เลยนะครับแต่ก็อย่างที่คุณครูเล็กบอกล่ะครับเป็นกุศโลบายในการฝึกเด็กๆให้รู้จักประมาณตนเองกินไหวเท่าไหร่ก็ตักเท่านั้นกินไม่อิ่มค่อยมาตักใหม่อีกเรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มแต่ก็ต้องดูเพื่อนข้างหลังด้วยนะครับแบ่งปันเพื่อนๆด้วยให้ได้กินเหมือนแล้วก็เท่ากันครับแม่ไอเดียดีใช่เล่นนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราไปดูพ่อบ้านขวัญใจครูเล็กกันบ้างครับเรื่องการลงแปลงเพาะปลูกขุดดินเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ต้องหน้าที่พ่อบ้านที่ดีอยู่แล้วครับถนัดนักละเรื่องใช้เรี่ยวใช้แรงนี่พ่อบ้านท่านนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรวิบวิบวับวับล่ะครับเพราะถ้าหากขาดเขาไปโรงเรียนก็จะขาดวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารให้น้องๆนักเรียนได้ทานกันไปพบกับเขาเลยครับพ่อบ้านพ่อใจในโรงเรียน
2: อ้าวถากหญ้าเลยใส่บางๆใส่มาบางอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเปื่อยตาย
1: สวัสดีครับผม
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ นี่คุณครูใหม่มิ่งบุญครับเขาลือกันนักกันหนาครับว่าครูที่ดูแลเกษตรที่นี่เชื่อฟังครูโภชนาการอย่างดีเยี่ยมจริงไหมครับครู
2: ครับผม
1: เชื่อผมผู้ชายเชื่อฟังเมียเจริญทุกคน
2: ครับ
1: ครูใหม่นี่อยู่ที่นี่มานานหรือยังครับผม
2: 22ปีครับ
1: นานสุดเลยไหม
2: ครับผม
1: ถือเป็นครูเก่า
2: ครับ
1: แต่ชื่อใหม
2: ่ครับผม
1: ที่นี่ผมว่าชักยังไงนะอะไรนะครูเก่าชื่อใหม
2: ่ครับ
1: ครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ครับ
1: ครูน้อยชื่อเล็ก
2: ครับ
1: เออสนุกดีครับที่นี่สนุกดีครูใหม่อยู่นี่มา20ปีแล้ว
2: ครับผม
1: นะครับผมจุดเริ่มต้นที่มาทำเรื่องการเกษตรเนี่ยเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสงสัยเป็นความคิดเห็นครูใหญ่เพราะว่าผมเป็นครูผู้ชายคนเดียว
1: ต้องใช้เรี่ยวใช้แรง
2: ครับผมต้องจับจอบครับ
1: ก็เราก็เลยในฐานะสุภาพบุรุษเนาะ
2: ครับผม
1: ไม่เกี่ยวกับว่าครูโภชนาการสั่งว่าเธอไปทำไม่เกี่ยวนะ
2: ไม่ครับเป็นหน้าที่ครับ
1: เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งอะไรมาเราพร้อมจะตอบสนองนโยบายเสมอ
2: ครับ
1: ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเราเอาความรู้ด้านโภชนาการมาจากไหนครับก่อนหน้านี้ปลูกผักอะไรมาก่อนบ้างไหม
2: ก็ปลูกแต่ตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นนักเรียน
1: ก็เหมือนที่นักเรียนทำอยู่ตอนนี้
2: เพราะว่าก็เคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับ
1: อ๋อที่โรงเรียนนี้เลยไหม
2: ครับผม
1: อ๋อเป็นคนพื้นที่โดยตรง
2: ครับผม
1: แล้วยังไงล่ะครับว่าตอนเด็กๆแล้วอยู่ต้องมาทําต้องมาดูนักเรียนเนี่ย
2: ก็ทําเราก็ได้กินนะครับ
1: อืมแล้ว
2: ก็เป็นอาชีพครับ
1: เราหาความรู้จากที่ไหนครับผม
2: ก็
1: เกษตรอำเภอมาช่วยเรา
2: ก็มาร
1: ู้ม
2: ั้ยม
1: าหาความรู้แล้วก็ครูพักรักจําฝึกหัดทําไปด้วย
2: ครับผมดูรุ่นพี่ทํานะครับ
1: ทํามากี่ปีเรื่องเกษตรนี
2: ่ก็ประมาณ12 13ปีครับ
1: 12 13ปีนะครับมาถึงตรงนี้โอ้โหมันงามมันดีมีอะไรบ้างครับที่เราปลูกกันในโรงเรียนของเราตอนนี้เนี่ยฮะ
2: ตอนนี้ก็มีคะน้าและก็สลัด
1: ผักสลัด
2: แล้วก็ผักกาดขาว
1: ผักกาดขาวนะครับแถบนู้นก็
2: มี
1: คะน้า
2: ผักบุ้งจีน
1: ผักบุ้งจีน
2: แล้วก็กะหล่ำปี
1: กะหล่ำปีคุณผู้ชมครับเดินนี่ทั่วนี่เยอะแยะไปหมดฮะมีไก่
2: ก็มีครับมีไก่ไข
1: ่ไก่ไข
2: ่ไก่พันเนื้อ
1: ไก่พันเนื้อไก่พันเนื้อก็สำหรับมาทำอาหาร
2: ครับผม
1: แล้วครูต้องอย่างนี้เองนะ
2: ก็ต้องทำครับเพราะว่าบางก็ครูก็ทำกับเด็กแหละครับ
1: อืมฉะนั้นเด็กๆก็จะรู้ทักษะชีวิตนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของวัตถุดิบว่า1ชีวิตสละชีวิตเพื่อนมาเป็นอาหารให้กับเรานะครับฉะนั้นกินต้องไม่เหลือ
2: ครับผม
1: ผักทั้งหลายกินต้องกินให้หมดกินอย่างปลอดภัยเพราะว่าเราปลูกของเราเอง
2: ครับ
1: ไม่มียาฆ่าแมลงอะไรทั้งสิ้นนะครับ
2: ผม
1: นี่แหละครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความมั่นคงทางด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนตชด.บ้านนานกปีดแห่งนี้นะครับผมยอดเยี่ยมมากครับเป็นกำลังใจให้คุณครูต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
2: ครับผม
1: เชื่อผมฟังเมียเจริญทุกคน
2: ครับผม
1: นั่นแหละครับครูใหม่ที่เป็นครูเก่าแล้วครูใหม่ก็ยังเป็นศิษย์เก่าจากนั้นก็สอบมาเป็นครูที่เด็กๆ เรียกครูใหม่แต่ก็สอนที่โรงเรียนมานานแล้วก็เลยเป็นครูคนเก่าแต่ยังใช้ชื่อว่าครูใหม่ผมว่าพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชักจะเริ่มมึนๆเวียนๆกับใหม่ๆเก่าๆแล้วล่ะครับแซวเล่นนะครับครูครับนี่แหละครับคุณครูใหม่ผู้มีรูปร่างน่ารักและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของหลากหลายวัตถุดิบของโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพเด็กๆผมนี่แหละซูฮกเลยครับพ่อบ้านใจกล้าจริงๆครับนอกเหนือจากจะมีแปลงเกษตรภายในโรงเรียนแล้วก็ยังมีแปลงเกษตรของชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือช่วยกันผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยนะครับ
3: ที่แม่เอาไปทางโรงเรียนกับมีขึ้นทรายมีผักแป้นแน่ทั้งเที่ยกับมีผักสลัดแน่เสียนะไปซอยทางโรงเรียนทางโรงเรียนก็เคยซอยเฮาก็เคยซอยโรงเรียนสินะมีงานแน่บ่มีงานแน่สิคั่นเฮาพร้อมเฮาก็เอาไปทางโรงเรียนสินะมันก็ดีเนาะเพราะว่าเฮามีความสุขเพราะว่าเฮาเป็นคนให้เฮาเป็นคนให้เฮามีความสุขเฮาเป็นคนให้เพิ่นเฮาน่ะก็มีความสุขที่ว่าเฮาได้ให้เพิ่นนี่

จากประสบการณ์นะครับที่ได้ร่ำเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับมีทำพืชผักเพื่ออาหารกลางวันครับสมัยผมเรียนนะครับแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวการเรียนรู้ตั้งแต่นู้นครับใจรักการเกษตรก็มาลองทำการเกษตรดูครับเพื่อเติบโตมาก็มาทำการเกษตรดูแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็มีกะหล่ำถั่วลันเตาก็แบ่งไปทางโรงเรียนนะครับเพื่อจะให้เด็กๆน้องๆนะครับลูกหลานก็เรียนอยู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับจะให้ได้กินพืชผักที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้มีส่วนร่วมและให้น้องๆได้กินพืชผักที่สะอาดนะครับ

0: น้ำไอโอดีนทุกวันค่ะไอโอดีนช่วยป้องกันโรคคอพอกค่ะ
1: ชูแวบ
0: ชูแวบอะไรตอนนี้เนี่ย
2: หนูปลูกผักหลายอย่างมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูปลูกเองกินเองแล้วก็ให้น้องๆที่โรงเรียนกินด้วยค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ
3: ผมอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยครับ

0: ผมไม่น่าที่รวนน้ำผักมาสนุกมากเลยครับ
1: หนูชอบกินแบบผักรวมมากเลยค่ะเพราะว่าหนูได้ปลูกผักให้ตัวเองกินแล้วก็น้องๆกินค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงโรงเรียนตชด.เรามักจะเห็นภาพเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและเป็นโรงเรียนที่เด็กกลุ่มเปราะบางเข้ามาเรียนแต่ณวันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปชั้นใดชั้นนั้นโรงเรียนบ้านนานกปีดที่จังหวัดเลยก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกอันนึงว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นย่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัตถุและตัวบุคคลโรงเรียนบ้านนานกปีดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กแค่80คนแต่มีวิธีการบริหารจัดการที่เยี่ยมยอดมากโดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านสุขภาพประจักษ์พยานที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าเขาได้รับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรซึ่งน้อยโรงเรียนที่จะได้อันที่1อันที่2เมนูที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเมนูที่สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านนานกปีบเต็มไปด้วยแม่ครัวและคุณครูที่ใส่ใจด้านอาหารและโภชนาการของเด็กในวัยเรียนนั่นก็คือแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักทองคิดได้ยังไงอ่ะปกติแกงเขียวหวานต้องใส่มะเขือเปาะมะเขือพวงอันที่2ผัดผักรวมและมีผลไม้เป็นกล้วยน้ำว้าคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่าสะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านอาหารและโภชนาการนั้นแกงเขียวหวานใส่ฟักทองฟักทองมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากกว่ามะเขือและที่สำคัญก็คือในฟักทองนั้นมีวิตามิน A ผมจะบอกนะครับว่าแกงเขียวหวานใส่ฟักทองเป็นกุศโลบายของคนไทยยุคโบราณที่มีความรู้เรื่องโภชนาการวิตามิน A ที่อยู่ในฟักทองร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ถ้าเผื่อไม่เจอไขมันที่เป็นกะทิมะพร้าวอยู่ในแกงเขียวหวานแล้วมาเจอโปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็เครื่องแกงที่เป็นสมุนไพรเด็กกินแล้วสุขภาพดีผัดผักรวมไม่ต้องพูดถึงวิตามินแร่ธาตุเพียบและชื่นชมว่าเอากล้วยน้ำว้ามาเป็นผลไม้ซึ่งหาได้ในพื้นบ้านเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าโรงเรียนบ้านนานกปีดนั้นเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่จะนำพาให้เด็กนั้นกินอาหารอย่างมีความสุขครับ
1: นอกจากครูน้อยครูเล็กครูใหม่แล้วก็ยังมีคุณครูอีกหลายท่านในโรงเรียนที่ร่วมแรงลงใจทุ่มเทสร้างโครงการอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบถ้วนให้กับน้องๆ นักเรียนนะครับเพราะคุณครูทุกคนถือว่าโครงการอาหารกลางวันนี้กับหนึ่งภารกิจสำคัญของการสร้างคนสร้างชาติครับก็ขอขอบคุณและก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูตำรวจตระเวนชายแดนทุกท่านที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้อย่างเต็มที่เต็มใจตลอดมาครับ
2: โอ้โหครูใหญ่ครับที่นี่ไม่ธรรมดาครับ
3: ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับที่นี่เรามีครูใหญ่ชื่อน้อย
3: ค่ะ
2: มีครูน้อยชื่อเล็ก
3: ค่ะ
2: และมีครูที่อยู่เก่าชื่อใหม
3: ่ค่ะ
2: และครูที่ชื่อใหม่กับครูชื่อเล็กก็เป็นแฟนกัน
3: ค่ะใช่
2: พันกันชุลมุนชุลเกน่าดูนะครับครูใหญ่ครับผม
3: ใช่ค่ะ
2: แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าครูใหญ่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องจริงทั้งนั้นเด็กที่นี่กินผักเก่ง
3: ค่ะ
2: มีความรับผิดชอบมีน้ำใจในการตักอาหารแล้วเหลือส่วนที่สำคัญส่วนเนื้อส่วนโปรตีนให้กับเพื่อนฝูงแล้วก็ยังมีการที่จะร่วมทำงานในด้านการเกษตรอย่างจริงจังด้วยนะครับเรียกว่าทักษะชีวิตนี่พร้อมเลยโรงเรียนตชด.นี่เรามีการเตรียมให้ขนาดนี้นะครับหลังจากนี้ไปเราคาดหวังที่จะพัฒนาในด้านไหนต่อไปครับครูครับ
3: จากนี้เราก็มีแผนแล้วก็โครงการที่เราจะพัฒนาด้านวิชาการเด็กค่ะเราจะพัฒนาในเรื่องของการทดสอบแล้วก็การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการต่างๆกับสพท.ค่ะในส่วนต่อไปค่ะ
2: ครับผมก็คือจริงๆเนี่ยมาตรฐานทางการศึกษาผมว่าโรงเรียนตชด.ไม่ต่างกับโรงเรียนทั่วไปเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปร่วมแข่งขันเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะโฟกัสที่จะพัฒนาตัวอย่างไรฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งเข้าไปแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็น

0: ผลดีกับเด็กๆอย่างแน่นอนนะครับผม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แม่ชื่นใจครับอย่างนี้ครับผู้ปกครองนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดแถวบ้านมีโรงเรียนตชด.อยู่มั่นใจได้นะครับว่ามาตรฐานโรงเรียนตชด.นั้นยอดเยี่ยมไม่แพ้ที่อื่นเลยที่สำคัญได้ทักษะชีวิตอีกด้วยนะครับต้องขอบคุณครูใหญ่มากนะครับให้เกียรติเรานะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: พ่อกำนันถ้าพวกลูกหนี้มันอยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
1: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกล่เกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกล่เกลี่ยได้ชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกล่เกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
2: wow.
1: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
0: และจะมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมบริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อสิ่งเนี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเงินตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยหาเงินที่ผมซ่อนไว้มา3วันแล้วหายังไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรออกไปเนี่ยรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมคือรุ่นคุณลูกเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่นก็คือยาสมุนไพรครับอย่างที่บ้านผมครับคุณแม่เนี่ยจะให้มาเลยเป็นลังบอกว่านี่ลูก
1: เอาตัวนี้ไปเลยนะกินเช้าตัวนี้นะบ่ายต้มตัวนี้ทานนะเย็นเป็นตัวนี้นะ
0: คุณพ่อผมก็จะมีอีกตัวนึงนี่ลูก
1: เม็ดละ90บาทดีแน่นอนนะลูกเอาไปเลย
0: เราที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ครับเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอยาสมุนไพรที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตัวไหนบ้างอะที่มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆตัวไหนอะที่หลอกลวงเราจะเลือกซื้อยังไงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสมุนไพรที่มาแรงพร้อมกับโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรครับเราควรจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มเงินซื้อมาแล้วเนี่ยกินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวหรือระยะสั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เหมือนกับทุก EP ครับผมเป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับก่อนอื่นครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราก่อนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรครับดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยรู้ครับ
2: ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเฉลิมพงษ์แสงจุ้มนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารสำคัญนะสารหลักที่อยู่ในฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะครับเราจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับว่าแอนโดกราฟโฟไลน์สารตัวนี้นะครับมีการศึกษามาอย่างมากนะครับงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโปรเทคทีฟก็คือว่าเป็นปกป้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี2513นะมีฟ้าทะลายโจรเดียวๆเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีระยะเวลาการใช้อย่างน้อยประมาณสัก3วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อะไรเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลชีพอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความจากกรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทะลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินอีกอย่างว่าหลอดในหลอดทดลองกับในคนอีกกระบวนการไม่เหมือนกันอีกละนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารจะสัมผัสกับเชื้อโดยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามาใช้ในมนุษย์หรือว่าในการทดสอบในสัตว์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่ามีการดูดซึมเนาะนะครับการลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้เจาะแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอาจจะใช้ยาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือปรึกษาเภสัชกรอะไรเงี้ยครับว่าสามารถที่จะทานตัวฟ้าทะลายโจรได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับก็ได้จนจะขาดตลาดมากเพราะทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันอ่ะถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้เป็นใช้ในการป้องกันรวมถึงจากการทดสอบนะครับในหลอดทดลองเพราะว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเรานะครับไม่ได้ป้องกันแต่คือว่าช่วยในการที่จะลดการแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนของเชื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับการที่ติดเชื้อตัวนี้ทำจะมีสองกระบวนการกระบวนการที่เชื้ออินเฟกหรือว่าเข้าไปในร่างกายเนาะพอมันเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสไตโตไคน์สตอร์มคือว่าเกิดการเป็นพายุสไตโตไคน์คือเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงกับตัวเชื้อที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดบัฟเฟอไรน์เนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าคนไข้รีคอเวอร์เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วแต่สภาวะอาการของผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการติดเชื้อในปอดไหมเพราะว่าก็จะมีการใช้ยาที่มันแตกต่างกันว่าไทรโจนมันมีผลต่อเอนไซม์บางชนิดนะครับที่ตับต้องไปประเมินด้วยว่าทั้งคุณหมอและเภสัชกรก็จะร่วมกันประเมินว่ามันจะมีผลต่อตัวยาที่จะให้กับผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆสามารถซื้อทานได้ไหมสามารถซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการป้องกันครับที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะครับในร้านยาอะไรที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะครับก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับที่มันจุในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นสกัดด้วยกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนาะอย.อนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยตัวทำลายอินซีหรือก่อนดิโซเวนต์เนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจว่ามันไม่คงเหลืออยู่นะหลังจากที่ละเหยหรือว่ารีมูฟเนาะขจัดตัวทำลายไปแล้วเนี่ยก็เหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนะครับแต่ตรงสารตัวนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามีปริมาณแอนโดบัฟเฟอไรน์เนี่ยครับอยู่ปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในผงสมุนไพรนะครับในกลุ่มที่1หรือว่าในกลุ่มที่2ที่เป็นเรื่องของสารสกัดตรงนั้นน่ะก็ต้องทำการวิเคราะห์เช่นเดียวกันในการที่จะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในร้านยาเนี่ยหรือในกลุ่มของที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของร้านที่จำหน่ายเนาะร้านนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับ 3-4 ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทำในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีการจำหน่ายเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนี้นะครับทางหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจากหนึ่งดูเรื่องของหมดอายุหรือยังใช่ไหมครับสองก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดไหมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ไปในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมีรอยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินจากมาตรฐานนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยได้1ก็คือทะเบียนจากอย.นะครับ2ก็คือดูว่าได้มาตรฐาน GMP มั้ยหรือว่า PICS นะครับมันก็จะมีตราเนาะการันตีแปะอยู่ตรงข้างบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทำให้เรามีความมั่นใจในระดับนึงนะครับระดับนึงนะครับว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การต้มเนี่ยนะครับพอให้ความร้อนเป็นระบบปุ๊บมันจะทำให้กระบวนการสกัดเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สารที่สกัดได้มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เอนโดกราฟไลน์เฉยๆละมันก็จะมีสารอื่นๆด้วยที่อยู่ในใบจริงๆในใบก็จะมีคลอโรฟิลล์อีกถูกไหมครับดังนั้นสกัดมันก็จะมีสีออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีสีน้ำตาลที่เกิดจากการที่ใบมันแห้งไปแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เปลี่ยนฟอร์มอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คือว่าที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีเอนโดกราฟไลน์อยู่ส่วนนึงนะครับก็จะมีสารอื่นอยู่ด้วยนะครับเรื่องของความกังวลน่ะก็คือฟ้าทลายโจรตอนนั้นเก็บไว้นานหรือยังถ้ามันมีความชื้นมันมีโอกาสที่จะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราขึ้นได้ถึงแม้ว่าผ่านกระบวนการต้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อที่มันติดสปอร์อะไรเงี้ยครับสปอร์อาจจะไม่ถูกทำลายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ที่จะบริโภคผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าแหละที่จะเอามาต้มตอนนั้นนะครับว่า ตอนที่เอามาต้มเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรเก็บไว้นานหรือยังอีกส่วนนึงคือถ้าเราปลูกเองแล้วเราบอกว่าเราไม่ใช่สารเคมีนั่นโอเคก็น่าจะปลอดภัยแต่บางแห่งเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเขาเพราะปลูกมาด้วยเดียวกันมีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมมีการใช้สารปราบศัตรูพืชอื่นๆไหมหรือว่าสารกำจัดพวกฟันแทะอย่างพวกหนูอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยครับมันอาจจะปนเปื้อนมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบของเรานะครับเขาเรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการต้มกินอ่ะก็สามารถทำได้แต่เราไม่รู้ว่าปริมาณแอนโดกราฟไลน์ที่ได้ออกมานั้นคือเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยหลักการของการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับในการสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียหรือว่าอาการหวัดที่อยู่ในมาเชียหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยนะครับสำหรับในมาเชียหลักเนี่ยที่แนะนำให้ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3วันนะครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะเป็น primary care นะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆนะครับรวมถึงฟ้าทลายโจรร่วมกับยาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมี herb drug reaction ที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันริ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอ้เลือดมันเหลวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเงี้ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาที่ตับแอนโดกราฟไลน์เนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตับพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกยับยั้งปุ๊บเฮ้ยปริมาณก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้ถึงบอกว่าเอ๊ะไม่ว่าสมุนไพรไหนหรือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทั้งคุณแม่นะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเป็นสัญชาตญาณด้วยว่ามีโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อมูลจากฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือดนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะถ้าพูดถึงยายิมนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมันก็มีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์เผื่อแนะนำอะไรแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำคนก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้สมุนไพรมหัศจรรย์ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรเงี้ยผู้บริโภคก็ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะคะใ

้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆอ่ะเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมียาสัตว์มันประจำบ้านแผนโบราณที่สูบมาแล้วว่ามันเวิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย

0: ้าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอคำว่าสารสกัดยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่เวลาเอามาบดมันจุแคปซูลมันต้องเอาไปผ่านแร่งที่มีผงละเอียดแล้วค่อยมาบรรจุแคปซูลนะคะแต่ถ้าบดผงหยาบบางครั้งเขาก็เอาไปใส่ถุงชาแล้วก็เป็นยาชงก็มีส่วนถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็คือเขาต้องเอาไปผ่านตัวทำละลายบางอย่างอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงหรือแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาเช่น50-50กับน้ำอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของที่คุยกันเรื่องการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างฟ้าทลายโจรเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพนะคะที่เป็นสารสกัดเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ว่า1แคปซูลของเขาเนี่ยมีสารสำคัญที่เรียกว่าแอนโดกราโฟไลน์เนี่ยอยู่กี่มิลลิกรัมก็ดูว่าขนาดแนะนำให้ใช้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าบรรเทาอาการหวัดเนี่ยในขนาดที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือให้ได้แอนโดกราโฟไลน์เนี่ยเท่ากับ60มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นฟ้าทลายโจรที่เป็นผงอ่ะมีบางเจ้าควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นเดียวกันนะคะตามที่ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือเราเรียกว่าไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียมาตรฐานของฟ้าทลายโจรที่เป็นผงยาก็จะต้องมีสารสำคัญเรียกว่าโตโตแลคโตนนะคะไม่ต่ำกว่า 6% หรือมีแอนโดกราโฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1% แล้วเขาก็จะต้องเซตวิธีกินให้ได้สารแอนโดกราโฟไลน์เนี่ยประมาณ60เท่ากัน
0: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นแบบชาวบ้านเข้าขายกันเช่นเป็นแบบใบแห้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นแบบเป็นผงบดเฉยๆอาจารย์แนะนำวิธีการใช้หรือวิธีการซื้อยังไงบ้างครับพวกนี
1: ้จริงๆแล้วนะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรนะพี่ว่าแทนที่จะซื้อเป็นแบบอย่างนี้เนาะซึ่งเราไม่รู้มันเก่าหรือไม่เก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นไปได้อุดเองอย่างอาจารย์จะชัวร์กว่าเนาะอย่างที่พี่บอกนะสารสำคัญในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ค่อยเสถียรมากเท่าไหร่เนาะภายในปีหนึ่งเนี่ยมันสามารถหายไปได้ถึง 25% ปริมาณสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นผงแบบนั้นน่ะพี่ว่าเราปลูกเองดีกว่ามั้ง
0: และถ้าสมมุติว่าเราปลูกเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีการจะรับประทานเขาเนี่ยต้องทำยังไงอะครับอาจารย
1: ์ซึ่งข้อมูลอันเนี้ยนะคะถ้าจะหาเนี่ยให้ไปที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าสมมติเราปลูกใช้เองหรือเราเข้าไปในครัวเป็นเครื่องเทศที่มีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามันมาทำยาเพื่อรักษาแก้อาการง่ายๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงถ้าปั้นลูกกลอนจะปั้นไซส์ขนาดไหนอะไรพวกนี้เน้นเข้าไปดูจะมีเยอะเลยรวมทั้งฟ้าทลายโจรจะบอกไว้หมดเลย
0: แสดงว่าพวกยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสต์ของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ในแลบมาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถการมีห้องแลบที่จะมาวิเคราะห์เพราะเนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนไทยอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือต้องดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บไซต์ของเขานะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นน่ะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถเสิร์ชได้กับอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้านี้เสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงเหมือนกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูก็เรื่องของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือว่ายิ่งถ้าเก็บภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้เนี่ยเขาก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอามาอ่านขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฟัง

ทั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมคะอย่างสมมติว่าตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้อะเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงการแพ้แบบที่รุนแรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบคุ้มกันเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่อย่างนึงเวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อนเนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพ้รุนแรงขึ้นอาจจะถึงขนาดปากบวมหน้าบวมลิ้นหรือปากก้อยย้อยหลังหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นเรียกแองจิโอเอดิม่าอะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะเลยไปถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไรค่ะ

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรครับควรจะเก็บที่ไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: อย่าให้ตากแดดนะคะอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้างเย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้มันสลายเร็วขึ้นเขาก็คือทำให้มันร้อนมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
0: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด
1: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นมั้งตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ
0: กินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทะลายโจรก่อนก็ได้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องนึกว่าสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้วหลังจากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า herb drug interaction คือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะว่าคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวเนาะแล้วคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบางอย่างน่ะเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยในที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของบอระเพ็ดแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้แม้เราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดพิษต่อตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะหลายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวโพไลซ์ยาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
1: ้ตีกับอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยค่ะบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีฐานข้อมูลอีกอันนึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันไหมมันจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค

0: โอเคครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ขอขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ดูครับรีบจำก่อนเลยครับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีอะไรไปเสิร์ชที่นั่น yeah. จะปรุงยาปลูกเองหลังบ้านเอามาทำเป็นลูกกลอนนี้ไหมหรือต้มหรือว่าเรากินยาแผนปัจจุบันตัวนี้อยู่มันจะขัด

กับสมุนไพรที่เรากินหรือเปล่าไปเสิร์ชที่นั่นรับรองเคลียร์นะครับวันนี้เนี่ยผมรีบก่อนผมจะไปโทรหาคุณพ่อนะครับเพราะว่าพ่อแล้วว่าตัวนี้เขาหลอกพ่อนะครับรีบโทรไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรกับคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการก็แล้วแต่นะครับรอติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายครับ

0: นี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ
2: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ตลาดแหล่งรวมวัตถุดิบมากมายเพื่อนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารและมีตลาดก็ต้องคู่กับของกินแสนอร่อยมากมายความอร่อยของเมนูก็เปรียบเหมือนประตูสู่วัฒนธรรมนั้นๆที่เราจะได้รู้จักวัตถุดิบรสชาติและวิธีการกินแต่ก่อนที่จะได้เรียนรู้ผ่านอาหารได้นั้นส่วนหนึ่งต้องถูกส่งต่อผ่านมือของผู้รังสรรค์เมนูอาหารจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะผู้ออกแบบอาหารนะคะสามารถออกแบบได้หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็สามารถเลือกทานได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ
2: น้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้อย่างเงี้ยค่ะ

0: เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะผักผลไม้ตามฤดูกาลในตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าคนเชียงใหม่มีผักมากมายที่นิยมมาทานคู่กันกับลาบเหนือบางก็ทานสดบางก็นำมาลวกจิ้มทานกับน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกอ่องในวันนี้เราจะพาไปดูผักผลไม้อีกมุมหนึ่งที่ช่วงนี้หลายคนกำลังหันมาให้ความสนใจนั่นก็คือผักปลอดภัยและผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์มาทำเป็นเมนูหรือที่เรียกกันว่าเป็นอาหารประเภทฟาร์มทูเทเบิลนั่นเองครับส่วนจะถูกรังสรรค์เป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนนั้นไปชมกันเลยครับ
1: อาหารฟิวชั่นจะค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ความใหม่ด้วยค่ะ
2: มาเชียงใหม่เขาก็ไม่อยากกลับเนาะเพราะเชียงใหม่มีเสน่ห์ของเขาในตัวทั้งไม่ว่าวัฒนธรรมอาหารการกินค่ะ
1: ถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะ

0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้ผักผลไม้ตามฤดูกาลและแน่นอนว่าเป็นผลผลิตจากเจ้าของเมนูที่ใส่ใจปลูกและดูแลเองเพื่อให้เป็นเมนูฟิวชั่นจากผักปลอดภัยแต่ละเมนูบอกได้เลยครับว่าพิถีพิถันสีสันสวยงามน่ารับประทานสุดๆไปเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูกรานิต้าพาเพลินเมนูของหวานเกล็ดน้ำแข็งใสสไตล์อิตาลีฟิวชั่นด้วยผลมะอึกและใบโปร่งฟ้าวัตถุดิบท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่นำเสนอโดยพี่การจากสวนการเกษตรบุคคลผู้อยู่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งปลูกแปรรูปกินเองและจำหน่ายผลผลิตจะสดชื่นขนาดไหนนั้นไปคุยกับพี่การกันครับ
1: ชื่อนันทการเกษรนะคะชื่อเล่นชื่อการค่ะทำสวนชื่อสวนการเกษตรค่ะ

ส่วนที่ทำอยู่เป็นส่วนผสมผสานเนาะปลูกสารพัดอย่างที่เรากินส่วนใหญ่เน้นไปเรื่องผักที่สามารถดูแลตัวเองได้เป็นไปตามฤดูกาลผักตามฤดูกาลคือเขามีสารอาหารครบถ้วนรสชาติค่อนข้างดีก็เลยเก็บเมล็ดเองปลูกเองกินและขายถ้าเกิดมีเยอะเนี่ยค่ะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่เนาะแล้วก็มีความหลากหลายของอาหารทั้งอาหารชาติพันธุ์อาหารพื้นถิ่นผักผลไม้ตามฤดูกาลก็มีเยอะนะคะใช้คำว่าไม่อด

ไม่อยากเลยทีเดียวนะคะถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าเขาปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะชื่อกรานิต้าพาเพลินนะคะเราเอามะอึกแล้วก็ใบโปร่งฟ้ามาปรุงด้วยกันคือเดิมเนี่ยเราทำเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เราอยากต่อยอดให้เป็นไอศกรีมแต่เป็นไอศกรีมแบบไม่ใส่นมมะอึกเนี่ยเราจะนำมาแช่น้ำสักแป๊บหนึ่งให้ขนของเขาอะมีการซับน้ำแล้วก็เราจะได้เอาขนเขาออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กลง

แล้วก็เอาไปเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวให้เขาจนสุกนิ่มใสแล้วเราจะเพิ่มเติมกลิ่นรสด้วยอบเชยนะคะแล้วก็พุทจีนค่ะสองอย่างนี้ช่วยในเรื่องของกลิ่นชูกลิ่นให้เขาหอมขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะปิดไฟเราก็จะใส่ใบโปร่งฟ้าลงไปขยี้นิดนึงแล้วก็หลังนั้นปิดฝาทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็ใช้เวลาในการแช่เย็นถ้าตู้เย็นดีๆหน่อยก็สัก 3-4 ชั่วโมงก็ได้แล้ว

0: แล้วก็หลังนั้นเอามาขูดค่ะขูดให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งฟูๆแล้วก็เอาไปแช่เย็นอีกครั้งนึงขูด2ครั้งหลังจากนั้นค่อยมาเซตลงภาชนะที่ได้รับชื่อว่าพาเพลินเพราะว่าเราสามารถไปตกแต่งด้วยกับสเฟียร์ก็ได้นะคะเราทำสเฟียร์เองก็ได้หรือถ้าไม่ทำสเฟียร์เองก็ใช้เม็ดสาคูเดี๋ยวนี้มันมีหลายสีเนาะสีจากธรรมชาติเอาแอดลงไปเอาไปแช่แล้วทำให้มันเป็นสีค่ะหลังจากนั้นก็เอามาตกแต่งข้างบนแล้วก็แต่งด้วยดอกไม้ใบไม้ตามธรรมชาติรสชาติของเขาจริงๆแล้วถ้ามาอึกจริงๆจะมีรสเปรี้ยวค่ะเดี๋ยวพอไปผสมกับน้ำตาลมะพร้าวเขาจะมีความหอมขึ้นแล้วก็จะมีความหวานแล้วก็ได้รสอื่นเพิ่มตามที่เราปรุงเพิ่มเช่นดอกไม้หรือใบไม้ที่ใส่ลงไปเช่นสปาเมเบิลจะมีรสเปรี้ยวนะคะก็จะได้รสเปรี้ยวเพิ่มอีกหน่อยนึงหรือใส่มะกรูดก็ได้แค่บีบเล็กน้อยให้มีกลิ่นหอมคือความพลาเพลินเนี่ยก็คืออยู่ที่เราปรุงแต่งได้เลยค่ะเหมาะสำหรับทุกวัยค่ะต้องการความสดชื่นหน้าร้อนจะดีมากด้วยความที่เราใส่ใบปุ่งฟ้าด้วยอ่ะเขาจะมีความรู้สึกเย็นเวลาเราทานนะคะไม่ใช่เย็นเพราะว่าเป็นไอติมอย่างเดียวเนาะแต่เย็นเพราะว่าโดยตัวใบไม้ก็จะให้ความรู้สึกเย็นในระบบทางเดินหายใจค่ะดีต่อทางเดินหายใจช่วงโควิดนี้ด้วย อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะก็ไร้ขีดจำกัดในการที่เอามาสรรสร้างออกแบบเมนูได้นะคะเหมือนที่ทำวันนี้เป็นกรานิต้าพาเพลินก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เราก็ไม่นึกว่ามันจะอร่อยค่ะแล้วก็ทานแล้วสดชื่นแล้วก็ไม่นึกว่ามะอึกกับโปร่งฟ้าจะเข้ากันได้นะคะแค่วัตถุดิบ2อย่างค่ะก็เอาไปเพิ่มเติมได้อีกหลายเมนูเลย
1: ความเปรี้ยวอมหวานและหอมสดชื่นจากกรานิต้าพาเพลินแก้วนี้เหมาะสำหรับคลายร้อนในช่วงเวลากลางวันของบ้านเราสุดๆไปเลยล่ะครับและถึงแม้จะเป็นเมนูหวานเย็นในแบบอิตาลีแต่ก็ได้รสและกลิ่นแบบไทยๆจากวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างลูกมะอึกและใบโปร่งฟ้าถือได้ว่าผสมผสานเป็นเครื่องดื่มเมนูฟิวชั่นในแบบคุกเคาเจอร์ที่น่าสนใจและน่าลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับนอกจากเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองแล้วที่เชียงใหม่เองยังถือว่าเป็นจังหวัดที่มีตลาดท่องเที่ยวหลากหลายตลาดทั้งตลาดของกินของฝากตลาดงานฝีมือตลาดงานศิลปะและยังมีตลาดที่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองให้ความสนใจเป็นตลาดที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งสถานที่ด้านการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่นนั่นก็คือจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ตลาดผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามฤดูกาลของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดได้จำหน่ายผลผลิตสดใหม่ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์และไม่เพียงแต่เป็นตลาดผักปลอดภัยเท่านั้นที่นี่เองยังเป็นตลาดที่เป็นสังคมจริงใจทั้งการควบคุมคุณภาพของผักผลไม้และจับจ่ายในราคามิตรภาพสมกับชื่อตลาดจริงใจสุดๆไปเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะอ้อมขวัญ นะคะผู้อำนวยการตลาดจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ในกลุ่มเซ็นทรัลค่ะสั้นๆเนี่ยประวัติเนี่ยจริงๆเราเริ่มทำงานกับสาธารณสุขเชียงใหม่นะคะในการที่จะสนับสนุนเกษตรกรที่ลดเลิกใช้สารเคมีนะคะจริงๆตอนนั้นเรามีกลุ่มเกษตรกรที่ทำเรื่องออร์แกนิกอยู่แล้วอินทรีย์อยู่แล้วนะคะก็เลยมารวมกันกลายเป็นตลาดจริงใจเราไม่ใช่ตลาดซึ่งมีพ่อค้าคนกลางมาขายก็คือจริงๆก็คือเกษตรกรตัวจริงจะมาขายในตลาดของเราแล้วก็เราเน้นสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นคือในเชียงใหม่และใกล้ๆเคียงนะคะเช่นลำพูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เรามีการคัดว่าเกษตรกรทุกคนของเราเนี่ยมีใบรับรองนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเป็น GAP คือเป็นปลอดภัยนะคะต้องมีแล้วก็เราก็มีขั้นตอนในการที่จะต้องไปตรวจฟาร์มเขาด้วยเพื่อให้มีความมั่นใจจริงๆเราเน้นเรื่องของมาตรฐานสำหรับผู้บริโภคอะค่ะก็คือเราเป็นตัวแทนก่อนที่จะไปถึงผู้บริโภคจะมาซื้อของของเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้มีความมั่นใจว่าผักของเราเนี่ยหรือเกษตรกรที่มาเนี่ยได้มาตรฐานจริงๆนะคะ ือ1อินทรีย์เนี่ยนะคะมันจะเน้นมันจะเป็นผักที่เขาเรียกว่าผักพื้นบ้านเพราะมันจะเป็นผักตามฤดูกาลการปลูกพืชผลในระบบอินทรีย์หมายถึงว่าเราต้องปลูกผักผลไม้ตามฤดูกาลเหมือนแต่ก่อนตอนเด็กๆก็จะกินทุกอย่างตามฤดูกาลเอาง่ายๆเลยค่ะแน่นอนนะคะของสดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนะคะสำหรับพี่อ้อมก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะการที่เราได้ของที่สดทุกๆอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่บอกค่ะเราเป็นด่านสุดท้ายนะก่อนถึงผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าเกษตรกรที่มาอยู่กับเราเนี่ยมีความคิดหรือแนวทางเดียวกันกับเราคือเน้นที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่มาซื้อผักนะคะผู้บริโภคของเราค่ะ
3: พี่เข้ามาตลาดนี้ก็คือสิ่งแรกที่ก็คืออยากให้ตัวเองได้ทานผักที่ดีพอเราทานผักที่ดีเราก็อยากให้คนอื่นได้ทานผักที่ดีๆแล้วเรามีแหล่งที่ดีที่ตรงนี้แล้วก็เราก็เลยเอามาจำหน่ายที่นี่ด้วยค่ะ
4: ครับตลาดจริงใจนี่นับว่าเป็นตลาดที่สนับสนุนเกษตรกรตัวแท้ที่เพิ่นตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์เกษตรที่บอกมีสารเคมีตกค้างเพื่อผู้บริโภคสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่และชาวต่างจังหวัดต่างชาติที่เข้ามาที่นี่ครับ
5: การเลือกกินเลือกซื้อพืชผักตามฤดูกาลข้อดีของมันก็คืออันที่หนึ่งนะครับก็จะมีความปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆนะครับเพราะว่าพืชผักตามฤดูกาลเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีในส่วนของภูมิคุ้มกันมีในเรื่องของสารอาหารเนี่ยเยอะมากกว่าพืชผักที่ออกนอกฤดูกาลนะครับประโยชน์ที่สองก็คือผักตามฤดูกาลสามารถผลิตได้ง่ายนะครับเลือกซื้อเลือกสรรได้ง่ายและสิ่งสำคัญสุดก็คือปลอดภัยจากสารเคมี
4: ถ้าพืชพื้นเมืองเนาะพื้นเมืองแท้ๆผมจะอยากจะแนะนำผักเชียงดาครับเพราะผักเชียงดานี่จะมีสารอาหารในเลือดการลดน้ำตาลในเลือดตัวแล้วสามารถเอาไปทำชาชงดื่มได้ครับช่วยสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดหรือเป็นเบาหวานนะครับ
3: เหมือนตัวดอกกุหลาบที่ไร่ของเราเนี่ยจะออกทั้งปีแล้วก็เริ่มแรกเราจะเอาไว้ทำกัมพูชาแล้วเราก็ทำเป็นชาดอกกุหลาบมันช่วยบำรุงหัวใจบำรุงเลือดมันเป็นอโรมาแบบธรรมชาติมันจะหอมมากอยากจะให้คนมาลองลมดูค่ะ
5: พืชผักท้องถิ่นที่จะแนะนำน่าจะเป็นในเรื่องของผักกูดนะครับผักกูดถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่สามารถที่จะนำมาเป็นเมนูรังสรรค์อาหารต่างๆได้หลายเมนูมากเยอะมากครับ
2: จริงๆเรื่องของการทำอาหารโดยใช้ออร์แกนิกผลิตผล

0: คือผลทางการเกษตรที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ดีเชียงใหม่เป็นเมืองของคนที่ทานเจวีแกนอะไรพวกนี้เยอะด้วยนะคะเราก็จะมีลูกค้าประจำของเราที่เน้นมาซื้อในตลาดเราโดยเฉพาะด้วยค่ะสำหรับพี่อ้อมมันเกิดปฏิสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นชุมชนอันนี้มันเลยให้จริงใจเนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นถ้ามาเชียงใหม่นะคะช่วยแวะมาสนับสนุนเกษตรกรนะคะท้องถิ่นของเชียงใหม่เรานะคะมาดูว่าเรามีผักผลไม้ที่น่าทานเยอะแยะมากมายนะคะมาช้อปปิ้งซื้อของแฮนดี้คราฟต์ซึ่งเราก็คัดพิเศษเช่นเดียวกันแล้วเราก็มีงานศิลปะให้ชมด้วยนะคะในแกลเลอรี่ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: แม้ว่าการนำผักผลไม้ตามฤดูกาลหรือการนำผลผลิตสดใหม่จากฟาร์มมาทำเป็นเมนูเพื่อรับประทานจะเป็นเรื่องที่ดีแต่เชื่อว่าหลายๆบ้านคงไม่สามารถปลูกผักทานเองได้ใช่ไหมล่ะครับดังนั้นการที่มีตลาดรวบรวมผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนจึงทำให้เราเข้าถึงวัตถุดิบท้องถิ่นได้อุดหนุนคนในชุมชนได้ของสดใหม่ปลอดสารได้สุขภาพได้สังคมใหม่ๆที่น่ารักมีเสน่ห์และการเดินตลาดยามเช้าคงเป็นเรื่องที่น่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับและเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูสลัดผักน้ำสลัดตามฤดูกาลของพี่ยาจากโคคูนฟาร์มผู้ที่หันมาทำฟาร์มผักปลอดภัยโดยเริ่มจากความชอบและต้องการรับประทานเองเพื่อสุขภาพจนขยายความต้องการเพื่อให้ผู้ที่มาเรียนรู้ที่ฟาร์มได้ทานผักดีๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไปด้วยนั่นเองล่ะครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ยานะคะจากโคคูนฟาร์มค่ะลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพหรือภาคใต้มาถึงฟาร์มโคคูนก็จะได้กินผักที่ปลอดสารผลไม้ปลอดสารอย่างพวกอย่างเช่นอะโวคาโดเนาะเราก็ไม่ต้องไปใส่พวกสารเร่งมันก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งค่ะอย่างผักทุกตัวทางฟาร์มเราไม่สามารถปลูกได้อยู่ละค่ะแล้วก็จะมีพันธมิตรที่ถือว่าช่วงนี้พวกบัตเตอร์เฮดเราขาดนะเราก็จะใช้เครือข่ายเราเข้ามาโยงมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หลายๆอย่างค่ะเรากระจายรายได้ให้เกษตรอินทรีย์ก็คือชาวบ้านปลูกเนาะแล้วก็ส่งผักมาทางฟาร์มเราเหมือนว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ทำเกษตรอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยค่ะวันนี้พี่จะนำเสนอเป็นสลัดผักผลไม้ตามฤดูกาลค่ะแล้วก็น้ำสลัดของเราเนี่ยจะได้จากลูกหม่อนของเราสดๆเลยค่ะอย่างตัวน้ำสลัดเราก็จะใช้พวกเป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่เราเนี่ยก็จะเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งเป็นของไข่ในฟาร์มเราอยู่แล้วค่ะเป็นตัวหลักก็คือไข่เนาะที่เหลือก็เป็นพวกน้ำผึ้งพี่จะใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลถ้าอย่างผักวันนี้ก็จะมีเป็นพวกบัตเตอร์เฮดเลดแดงเลดเขียวค่ะแล้วก็จะมีฟิลเล่ของเราที่ปลูกไว้เนาะค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศเชอร์รี่ตัวเนื้อสัตว์ที่ทานคู่วันนี้พี่ขอนำเสนอเป็นหมูย่างนะคะทางสูตรของเราค่ะตัวน้ำสลัดเราแล้วก็เริ่มจากการนำไข่เนาะมาผสมกันกับไอ้พวกดีจองแล้วก็ตีไปเรื่อยๆให้มีความเหนียว

พอมันได้ระดับความข้นความเหนียวของเขาอ่ะเราก็จะเติมพวกน้ำมันลงไปพอมันได้เข้าที่เราก็ใส่ปรุงรสไม่ว่าจะเป็นเกลือมะนาวเข้าไปค่ะถ้าคนชอบหวานก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลนิดนึงแต่ทางเราใช้น้ำผึ้งการผสมน้ำสลัดจะให้ข้นให้เหนียวอยู่ที่ระดับความเร็วของการตีค่ะมันต้องจังหวะพอดีเนาะยิ่งตีเร็วแล้วก็จังหวะได้มันก็จะไม่แยกชั้นแยกตัวมันก็จะคงที่ค่ะผักสลัดวันนี้นะคะจะมีบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เลดแดงเลดเขียวแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะทุกตัวนี้จะสดหมดเพราะด้วยความที่เราล้างด้วยระบบโอโซนค่ะผักเราจะหวานกรอบค่ะ

วันนี้พี่จะนำเสนอเป็นซี่โครงหมูอ่อนเนาะซี่โครงหมูอ่อนพี่ก็จะทำการหมักข้ามคืนด้วยสมุนไพรหลายตัวของทางฟาร์มก็จะเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นพริกไทยโรสแมรี่ของเราก็จะใส่สูตรทางฟาร์มเนาะหมักเข้าไปให้มีความข้นของเนื้อเข้าไปแล้วก็หมักข้ามคืนพออีกวันนึงเราก็จะนำมาย่างค่ะ

0: ด้วยความที่มันสดอยู่แล้วแต่ผักที่จะทานให้อร่อยในการกินสลัดผักต้องเย็นทุกอย่างต้องเย็นผักถึงจะอร่อยเนาะกินคู่กับน้ำสลัดรสชาติของมันเบอร์รี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดหน่อยหวานนิดหน่อยด้วยความพอดีค่ะหมูย่างกับผักสลัดพอเราทานด้วยกันเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ลงตัวค่ะพอกินกับน้ำสลัดรสชาติของน้ำสลัดเราจะออกรสเปรี้ยวนิดหน่อยด้วยความที่เป็นของลูกหม่อนนะคะเมนูของทางฟาร์มพวกสลัดพวกสลัดผักสลัดผลไม้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วค่ะทานแล้วมันก็จะได้ทั้งสุขภาพรสชาติผลไม้ก็มีความอร่อยในตัวพอมากินกับน้ำสลัดลูกหม่อนมันก็ยิ่งจะลงตัวค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดในส่วนของโคคูนะคะน้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้ไม่ถึงกับว่าเหนือจ๋าอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราได้เห็นการฟิวชั่นของเมนูย่างสลัดผักที่เสิร์ฟแบบตะวันตกแต่รสชาติแบบไทยๆอย่างหมูย่างอบโอ่งกลิ่นสมุนไพรหอมกลิ่นควันทานคู่กับผักสลัดปลอดภัยสดๆหวานกรอบที่ถูกล้างด้วยระบบน้ำโอโซนราดด้วยน้ำสลัดที่ไม่มีสูตรตายตัวเพราะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลอย่างมัลเบอรี่เปรี้ยวอมหวานใครว่าทานแต่สลัดคงน่าเบื่อมาลองเมนูนี้เปลี่ยนใจแน่นอนครับการปลูกพืชผักสวนครัวหรือผักริมรั้วเพื่อเอาไว้ทานกันเองในครอบครัวของคนไทยเราทำกันมาเนิ่นนานแล้วล่ะครับแต่เมื่อสังคมเมืองเริ่มมีบทบาททำให้เรามีพื้นที่ปลูกลดลงความรวดเร็วในการบริโภคเข้ามาแทนที่จนทำให้เราลืมความอร่อยแบบสดใหม่รสชาติแท้ๆของวัตถุดิบนั้นๆและเมื่อความนิยมของ Farm to Table กลับมาอีกครั้งจึงทำให้เราได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่ได้รับประโยชน์จากผลผลิตจากฟาร์มเท่านั้นแต่ยังเป็นความยั่งยืนสู่เกษตรกรรายย่อยเป็นการกระตุ้นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้เติบโตยังตลาดที่เชียงใหม่ยังไงล่ะครับและวันนี้เรายังได้เห็นบุคคลผู้ที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งสองคนในสองเมนูที่นำเอาผักผลไม้มาผสมผสานเป็นเมนูฟิวชั่นตะวันตกที่มีมูลค่ามากขึ้นและยังคงแฝงรสชาติท้องถิ่นเอาไว้เป็นเมนูคุกเคาเจอร์ที่เหมาะสำหรับสายสุขภาพแบบสุดๆไปเลยล่ะครับเสน่ห์ของเชียงใหม่ยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คนที่คิดถึงกลับมาอีกครั้งเพราะเชียงใหม่มาเมื่อไหร่ก็รู้สึกใหม่ทุกครั้งนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้คนบรรยากาศและโดยเฉพาะวัฒนธรรมการกินของเชียงใหม่ถ้าไม่ลองก็เท่ากับมาไม่ถึงนั่นเลยครับครั้งหน้าเราจะพาไปชมอาหารฟิวชั่นแบบไหน

0: ความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับจะมาพูดกับพวกเราในเรื่องของการทำเรซูเม่ครับเพราะว่าเรซูเม่นะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญครับกับการที่ทำให้พวกเรานั้นได้งานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่ตรงใจด้วยล่ะครับเรซูเม่นะครับคืออะไรนะครับเรซูเม่คือเอกสารหรือประวัติส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเรซูเม่นั้นนะครับจะต้องมีการจัดวางอย่างเป็นระบบและเรซูเม่จะต้องมีเพียง1หน้าเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าที่2หรือ3นั้นก็จะเรียกกันว่า CV นั่นเองครับเรื่องของเรซูเม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนที่1คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือชื่อของเราว่าเราคือใครนะครับข้อมูลที่เป็นความจำเป็นเรื่องของที่อยู่เรื่องของรูปภาพต่างๆนะก็จุดประสงค์ของเราในการที่จะสมัครงานนะครับในส่วนที่2ครับก็คือจะเป็นในเรื่องของประวัติการศึกษาเรื่องของประวัติการทำงานและในส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็สิ่งดีๆที่เราอยากจะนำเสนอต่อผู้ที่อ่านเรซูเม่ของเรานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาให้พวกเราได้รู้จักกับการทำเรซูเม่ที่ดีถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ HR นะครับจะเลือกขึ้นมาดูนะครับจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับจากการที่เป็นทั้งเคยเป็นผู้สมัครและก็เป็นผู้ที่เคยคัดเลือกคนนะครับจากการดูเรซูเม่นะครับอาจารย์ต้องบอกไว้ว่าจากการสำรวจและการวิจัยนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่า HR เนี่ยนะฮะจะใช้เวลาในการอ่านเรซูเม่ของผู้สมัคร1คนนั้นอยู่ที่7วินาทีเท่านั้นครับแล้วนักศึกษาจะทำอย่างไรครับให้7วินาทีนั้นเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับงั้นเรามาดูกันเลยครับในส่วนที่1นะครับคือข้อมูลส่วนตัวครับในตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกชื่อสกุลนะครับเราก็จะบอกทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราก็จะต้องมีการใส่รูปภาพของเรานะครับซึ่งรูปภาพนั้นจะต้องแสดงความเป็นบุคลิกของเราที่ชัดเจนนะครับการเลือกรูปภาพนั้นสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกรูปภาพที่เป็นปัจจุบันรูปภาพที่คนดูแล้วรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีผลต่อการคัดเลือกมากๆนะครับนอกจากนั้นนอกจากชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการระบุในเรื่องของวันเดือนปีเกิดอายุปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราอยากจะใส่ไปไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาหรือว่าจะเป็นข้อมูลสัญชาติหรือว่าข้อมูลด้านศาสนานะครับซึ่งนักศึกษาจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับในส่วนสุดท้ายแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ profile summary นะครับหรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าบรรยายจุดประสงค์นั่นเองนะครับการบรรยายจุดประสงค์นะครับหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า objective นั่นเองนะครับว่าเรซูเม่ใบนี้นะครับของคนคนนี้นั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับที่บอกว่ามีประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมากพร้อมปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศงานด้านการประสานงานอย่างเต็มความสามารถนะครับแสดงว่าข้อความตรงนี้ครับที่เป็น profile summary เนี่ยเป็นการที่จะบอกเลยว่านักศึกษาคนนี้ในใบเรซูเม่คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก่งด้านภาษามีประสบการณ์ด้านต่างประเทศแล้วก็พร้อมที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดต่อระหว่างประเทศด้วยเห็นไหมครับว่าในส่วนแรกนั้นเราก็บอกได้แล้วว่าเราคือใครและเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับและในส่วนที่2ต่อมานะครับอาจารย์จะพูดถึงในส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานประวัติการศึกษาทุกคนครับเราจะใส่ในส่วนที่เป็นการศึกษาปัจจุบันของเราโดยปกติแล้วนะครับเราจะใส่ในระดับของปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับขึ้นไปเช่นในวันนี้นะครับนักศึกษากำลังจะจบปริญญาตรีนะครับนักศึกษาก็จะใส่ว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะต่างๆหรือว่าชื่อของสถาบันนั้นๆนะครับอันที่2นะครับก็จะรวมไปถึงการระบุปีที่จบการศึกษานะครับแล้วก็ชื่อของวุฒิอันนี้นักศึกษาก็จะต้องระบุปีที่จบการศึกษาแล้วก็วุฒินะครับว่าเรานั้นจบวุฒิการศึกษาอะไรซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูข้อมูลด้วยนะครับว่าการเขียนชื่อวุฒิของเราถูกต้องหรือไม่นะครับและที่สำคัญครับชื่อของสาขาชื่อของคณะชื่อของสถาบันที่จบการศึกษานั้นจะต้องเขียนอย่างถูกต้องนะครับและนอกจากนั้นครับในเรื่องของประวัติการทำงานถ้านักศึกษาบอกว่านักศึกษาไม่เคยมีการทำงานมาก่อนนะครับสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ในเรซูเม่ก็คือประวัติการฝึกงานหรือเราจะใส่ประวัติการทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ครับการทำงานพาร์ทไทม์ในที่นี้นะครับก็จะเป็นทั้งรูปแบบของการที่เราไปเป็นฟรีแลนซ์หรือเราจะไปทำงานทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานโดยที่

เราทำงานเพื่อสังคมก็ได้นะครับในตำแหน่งงานต่างๆเราไปช่วยองค์กรการกุศลเราไปช่วยองค์กรเพื่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาใส่เป็นประวัติการทำงานของเราได้ด้วยครับหรือแม้แต่ว่าใครไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel Program ที่ต่างประเทศก็สามารถนำมาใส่เป็นข้อมูลการทำงานได้เช่นกันหรือนอกจากนั้นครับในเรื่องของประสบการณ์ทำงานระหว่างการศึกษาในตำแหน่งของผู้ช่วยอาจารย์อย่าง TA นะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้เช่นเดียวกันว่านี่คือการทำงานเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่เราใส่ประวัติการทำงานนะครับจุดหลักๆเลยคือเราต้องการจะทราบในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การที่ผู้อ่านเนี่ยเขาจะสามารถที่จะดูได้ว่านักศึกษานั้นมีทักษะหรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างไรบ้างนั่นเองครับนอกจากนั้นครับเราจะมาดูในส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการที่จะพิจารณานะครับส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยการพูดถึงประสบการณ์พูดถึงทักษะพูดถึงความสามารถแล้วก็พูดถึงข้อมูลการติดต่อครับเรื่องของตัวประสบการณ์นะครับเราจะต้องมีการระบุประสบการณ์ระหว่างการศึกษาว่าในช่วงของการศึกษาของเรานั้นเราได้ทำงานอะไรบ้างเช่นการเป็นคณะทำงานโครงการไหว้ครูนะครับหรือว่าการเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากองค์กรภายนอกในเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยให้ HR นะครับได้มองเห็นว่าเรานั้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างไรบ้างนะครับตัวต่อมาคือในเรื่องของทักษะครับทักษะหรือสกิลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการที่จะนำเสนอบนเรซูเม่นะครับจะต้องเป็นทักษะที่เรามั่นใจว่าเรานั้นสามารถทำได้และเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นเราบอกว่าเราสามารถที่จะออกแบบสื่อดิจิทัลได้นะครับหรือว่าเรามีความสามารถในการที่จะเป็นพิธีกรเป็น MC นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ทักษะเหล่านี้เข้าไปได้ด้วยครับจุดประสงค์ของทักษะนะครับแน่นอนว่านักศึกษาควรจะใส่ทักษะที่เป็นทักษะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับแล้วก็ทักษะนั้นอาจจะเป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทักษะที่มีในเรื่องของการคิดทักษะการวิเคราะห์ทักษะการจัดการข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะแห่งโลกแห่งดิจิทัลทั้งสิ้นนะครับอันต่อมาคือความสามารถครับความสามารถนั้นก็จะเป็นการที่เราจะได้ระบุนะครับว่าตัวของเรามีความสามารถหรือความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างเช่นเราเป็นนักกีฬาเช่นเราเป็นนักกิจกรรมนะครับความสามารถเหล่านี้จะทำให้ HR นั้นมองเห็นครับว่านอกจากการทำงานนอกจากประสบการณ์นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยเรานั้นมีกิจกรรมหรือมีตัวที่เป็นงานอดิเรกอะไรบ้างด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของข้อมูลการติดต่อที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับคือเราจะต้องบอกว่าการติดต่อของเรานั้นจะติดต่อเราอย่างไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการจะให้เป็น LINE ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนั้นเรซูเม่ที่ดีจะต้องแนบลิงก์อินด้วยนะครับลิงก์อินคือแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับการนำเสนอโปรไฟล์แล้วก็การหางานนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษานั้นไปลองค้นคว้าแล้วก็ลองสมัครกันไว้นะครับในส่วนสุดท้ายครับบุคคลอ้างอิงหรือว่า reference นั่นเองนะครับบุคคลอ้างอิงนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์นะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เราเคยไปฝึกงานนะครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะครับตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลการติดต่อแต่การที่เราจะใส่ reference check นะครับเราจะต้องขอท่านก่อนนะฮะว่าเราจะขอชื่อท่านมาใส่เป็นบุคคลอ้างอิงสำหรับการที่ให้ HR ติดต่อไปเพื่อสอบถามว่าเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น3ส่วนหลักๆนะครับในเรซูเม่ที่ดีนะครับแน่นอนว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะบอกว่าเราคือใครเราจบอะไรมาและเราเป็นคนอย่างไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าองค์ประกอบของเรซูเม่ประกอบด้วย1 2และ3ในการจัดวางนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จัดวางในส่วนที่1ไว้ส่วนที่บนสุดแล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่3ลงมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในรูปที่อาจารย์ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรซูเม่ที่สำเร็จนะครับเราก็จะเห็นในการจัดวางในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับทั้งการใช้รูปอยู่ซ้ายมือหรือการรูปอยู่ในข้อความในส่วนล่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราได้เลยนะครับในส่วนถัดมาครับ8ข้อควรระวังในการทำเรซูเม่ครับอาจารย์บอกเลยว่าในหน้านี้เนี่ยเป็นกับดักที่หลายๆคนไม่รู้นะครับในข้อแรกนะครับคือเรื่องของการจัดเลย์เอาท์ครับการจัดเลย์เอาท์สำคัญมากนะครับ HR นะครับจะมองดูจากเลย์เอาท์ของเรซูเม่เป็นหลักนะครับว่ามีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่นะครับมีการจัดโครงสร้างการนำเสนอที่น่าอ่านหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับในข้อที่2นะครับก็คือต้องระวังการเลือกใช้สีให้ดีนะครับบางคนใช้สีที่ฉูดฉาดมากบางคนบอกว่าเป็นสีที่ชอบบางคนบอกว่าเป็นสีที่ดูแล้วน่าจะดึงดูดแต่จริงๆแล้วนะครับการเลือกสีนั้นจะต้องเลือกสีที่สุภาพแล้วก็สอดคล้องกับตำแหน่งงานด้วยนะครับถ้าเราสมัครตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งของ

จัดการตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับก็ควรจะมีฟอร์แมตของสีที่สุภาพเรียบร้อยในโทนที่สามารถนำเสนอถึงความเป็นตัวเราได้แต่ถ้าเราสมัครเป็นเอเจนซี่เราสมัครเป็นดิจิตอลครีเอชันนะครับหรือว่าทำสื่อต่างๆนั้นก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ตามตำแหน่งงานที่เราสมัครนะครับการเลือกใช้ฟอนต์และขนาดนั้นหลายๆคนนะครับก็จะเลือกใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์หรือว่าเลือกใช้ฟอนต์ที่เอามาจากโฆษณาแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของเรานะครับในเรื่องนี้ก็ต้องรองระมัดระวังให้ดีนะครับอันต่อมาครับข้อที่4เป็นข้อที่ตกมาตายกันเยอะมากคือในเรื่องของการใช้แผนภูมิการใช้กราฟเพื่อที่จะแสดงออกถึงจำนวนเช่นการบอกทักษะเป็นคนที่ทำได้ดีทำได้ดีมากทำได้ดีเยี่ยมทำได้มากทำได้น้อยหลายคนจะใช้กราฟใช้แผนภูมิทั้งแผนภูมิตั้งและแผนภูมิวงกลมนะครับใช้ในการนำเสนอเพื่อเป็นการบอกทักษะหรือความสามารถแต่จุดบอดคือ HR อ่านแล้วไม่เข้าใจครับเราจะต้องเลือกใช้กราฟที่มีความจำเป็นเท่านั้นและกราฟนั้นจะต้องเป็นตัวแทนบอกถึงความสามารถของเราได้อย่างดีด้วยนะครับอันต่อมาคือการใช้ไอคอนแทนหัวข้อครับอาจารย์เห็นมาเยอะมากนะครับว่านักศึกษาจบใหม่นะครับจะชอบใช้ไอคอนในการแทนหัวข้อเช่นการบอกในเรื่องของการศึกษาก็จะใช้ไอคอนเป็นรูปหมวกปีกการศึกษาหรือไอคอนที่บอกถึงการทำงานก็จะเป็นไอคอนที่เป็นกระเป๋าที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าใส่ได้ก็จะทำให้เรซูเม่นั้นน่าสนใจแต่ถ้าใส่มากเกินไปนะครับ HR ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยไอคอนเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้กลายเป็นจุดบอดที่นักศึกษาหลายคนไม่รู้ครับรูปภาพที่ใช้ประกอบเรซูเม่รูปภาพนะครับคือหน้าต่างบานใหญ่ที่สุดในการที่ทำให้เขาตัดสินใจเรารูปภาพที่ดีนะครับคือรูปภาพที่เป็นรูปภาพปัจจุบันและฉากหลังนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าเสมอไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารูปภาพที่เราใช้ในเรซูเม่นั้นมีทั้งพื้นหลังที่เป็นสีขาวสีต่างๆมากมายแล้วก็บางคนก็มีการเอียงซ้ายเอียงขวายิ้มให้เห็นฟันก็ทำได้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยการทำหน้าตรงเป็นทางการเหมือนเมื่อก่อนเสมอไปแล้วครับเพราะว่ารูปภาพนั้นคือส่วนที่ทำให้ HR นั้นดูว่าเรานั้นมีบุคลิกอย่างไรได้ด้วยครับการใช้เรซูเม่แบบสำเร็จในเว็บไซต์อันนี้นะครับต้องบอกว่าในยุคของดิจิตอลที่กำลังมาแรงนะครับทำให้มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายออกฟอร์แมตแพลตฟอร์มที่เป็นเรซูเม่สำเร็จรูปให้พวกเราได้ดาวน์โหลดได้ใช้กันอย่างมากมายทุกคนก็จะมองว่าโอ้นี่แหละนะคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องไปทำเรซูเม่เองเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราใส่ในฟอร์แมตได้เลยแต่หลายๆคนนะครับก็ตกม้าตายด้วยการใช้ฟอร์แมตตรงนี้แหละครับเนื่องจากฟอร์แมตที่ออกมานั้นเป็นฟอร์แมตที่มีข้อมูลที่จำกัดมีหัวข้อที่กำหนดมาแล้วและในเมื่อเรานะครับไม่สามารถที่จะจัดการข้อมูลที่สำคัญของเราลงไปได้ในฟอร์แมตตรงนั้นนะครับก็จะทำให้เราถูกกรอบทางความคิดให้อยู่แค่ในฟอร์แมตนั้นเองนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้เรานั้นลองดูฟอร์แมตที่ชอบและลองมาทำเองโดยการใช้ข้อมูลองค์ประกอบทั้ง3ส่วนที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อมูลที่เราระบุในเรซูเม่นั้นจะต้องเป็นความจริงและจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่เกินความจริงครับเราเก่งอย่างไรเราทำได้อย่างไรควรใส่แค่นั้นเราไม่ควรใส่ว่าเราเก่งมากเกินไปหรือเราเก่งมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็อาจจะทำได้เพียงพอประมาณเนื่องจากอะไรครับการถ้าเรามีเรซูเม่ที่ดีน่าสนใจเก่งมากแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่สามารถตอบได้นะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าเราก็จะจบการเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เจอบ่อยมากๆในการสัมภาษณ์งานครับพอเราทราบแล้วว่ามันมี8ข้อที่ควรระวังครับเรียกได้ว่าเป็นกับดักที่นักศึกษาไม่รู้เลยนะครับอาจารย์ก็จะมี5เทคนิคที่สำคัญครับที่เราจะมาใช้ในการสร้างโปรไฟล์สร้างเรซูเม่ของเราแล้วก็ทำให้เรานั้นเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ทำให้ HR เลือกเรานะครับข้อที่1ครับเราจะต้องมีเทคนิคและศิลปะในการจัดวางข้อมูลของเราในส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เราจะวางอย่างไรให้ผู้อ่านนั้นอ่านอย่างโฟลว์นะครับเขาสามารถที่จะอ่านได้ไล่เรื่องแล้วก็ทราบว่าเราคือใครนะครับการตกแต่งจะต้องเหมาะสมเป็นสัดส่วนไม่เยอะเกินไปบางคนใช้ทั้งรูปภาพใช้ทั้งไอคอนใช้ทั้งสีกราฟิกเข้ามาเยอะแยะมากมายทำให้เรซูเม่นั้นอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับรูปภาพของเราครับสะท้อนบุคลิกเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับว่ารูปภาพเราสามารถที่จะถ่ายให้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะครับฉากหลังนั้นจะเป็นสีขาวก็ได้สีน้ำตาลก็ได้อยู่ที่เราจะนำเสนออย่างไร

อย่างสวยงามนะครับเราจะต้องรู้ว่าในเรซูเม่ของเรานะครับตรงไหนคือจุดที่ควรไฮไลท์ตรงไหนคือจุดที่สำคัญเช่นตำแหน่งที่เราเคยเป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษาหรือความสามารถที่เรามีจริงๆเราสามารถที่จะไฮไลท์ได้นะครับเพื่อเป็นจุดเด่นในการที่ HR จะใช้เวลา7วินาทีในการสกิมแล้วก็จะรู้ว่าเรานั้นมีจุดแข็งอย่างไรนะครับการเขียนจุดประสงค์ครับ profile summary หลายๆคนใช้ในตัวของแพลตฟอร์มหรือเรซูเม่สำเร็จรูปนะครับก็จะไม่มีในส่วนของการที่ให้เราได้เขียนว่าเรานั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวของ profile summary เนี่ยมันเหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลครับว่าเราคือใครเราอยากทำอะไรและเรามีจุดเด่นอย่างไรโดยอยู่ที่ประมาณ 3-5 บรรทัดนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนนั้นได้ลองไปสรุปดูว่าตนเองนั้นเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีความสนใจในงานด้านไหนบ้างนะครับและข้อสุดท้ายครับถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับได้นะครับจะดีกับเรามากในการที่จะคัดเลือกโดย HR ครับเพราะว่าการที่เราทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษนะครับจะสะท้อนทักษะและความสามารถทางภาษาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการพูดหรือว่าการฟังหรือการสนทนานะครับแต่ถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ส่วนมากนะครับ HR จะเลือกมาพิจารณาด้วยครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะส่งเรซูเม่ไปหา HR หรือเราจะส่งไปสมัครงานนะครับเราทำตามขั้นตอนทำตามฟอร์แมตที่ดีแล้วแต่เราต้องเช็คก่อนส่งด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราต้องเช็คว่าข้อมูลที่สำคัญของเรานั้นครบถ้วนแล้วหรือยังความสำคัญนั้นคืออะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราสิ่งที่เราต้องนำเสนอกับ HR ให้ได้นะครับข้อที่2ครับคือความถูกต้องของตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะกดคำเชื่อมการใช้ประโยคการใช้คำขึ้นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในภาษานะครับเราจะต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องจะทำให้โปรไฟล์ของเรานั้นเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับในข้อที่3ครับข้อมูลการติดต่อต้องเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อได้ง่ายและเราใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่4คล้ายในเรื่องนี้นะครับองค์ประกอบเทคนิคต่างๆนะครับการจัดวางตกแต่งจะต้องสวยงามพอดีและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราสมัครด้วยล่ะครับและนี่นะครับคือการที่เราจะทำเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานและเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในยุคดิจิตอลครับขอบคุณครับ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือ

0: องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: ไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้จิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในปี2020เนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ48ล้านคน 69% ของประชากรทั้งประเทศเป็นอันดับ9ของโลกทุกคนใช้มือถือเป็นโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์เข้าเว็บดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช้วันละประมาณ 8-9 ชั่วโมงชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์อาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่หลอกลวงทั้งสิ้นอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยเกิดได้ทุกวินาทีผมให้โจรไว้6โจรมัลแวร์พวกนี้ก็คือการปล่อยไวรัสก็ไปเรียกค่าไถ่โจรพิชชิ่งการตกเบ็ดตกให้เชื่อปล่อยลิงก์เข้าไปคุณเข้าไปเสร็จคุณกลายเป็นเหยื่อเลยคุณคือเหยื่อจึงเรียกว่าพิชชิ่งโจรที่3ก็คือโจรปล้นใจหรือโจรโรแมนต์สแกมหลอกให้รักหลอกให้หลงอย่างนั้นเสร็จก็ให้โอนเงินพอโอนเงินเสร็จก็ปิดหนีเลยจิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อสิ่งต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้ที่บอกว่าอยากโรแมนต์สแกมก็กล้าไปสู่ไฮบริดสแกมคือไม่หลอกรักอย่างเดียวละหลอกให้ลงทุนด้วยเข้าไปอยากเล่นแชร์ขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อคุณมีความโลภความโลภจะครอบงำเอ๊ะได้ลงอีกถึงจุดหนึ่งเขาปิดคุณเลยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อค่าการลงทุนใหญ่ๆคุณต้องเช็คก.ล.ต.แต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองแต่ผลกำไรร้อยหนึ่งได้ 3% ต่อวันมันมีเหรอในโลกนี้ถ้ามีอย่างนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดแล้วโจรที่4ก็เป็นโจรหลอกยืมเงินอันนี้เยอะเลยแฮ็ก Facebook เสร็จไปยืมเงินไม่ใช่บัญชีเขาไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรก่อนเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วก็โจรร้านค้าปลอมอันนี้คือโจรออนไลน์หลอกให้ซื้อของ เอาของไม่มีคุณภาพหรือบางทีหักดิบเลยไม่ส่งโกงปิดเพจยิ่ง IG เนี่ยมันปิดง่ายบล็อกก็เข้าไม่ได้ละคดีพิยดาควรบายมิ้นดังมากตอนนี้หลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกที่เชียงใหม่เสียชีวิตแล้วก็โจรแบ็คเมย์ทางเพศหลอกให้เด็กอายุ8ขวบเด็ก8เล่นคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะเอาไปขายในดาร์กเว็บจับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผู้ปกครองต้องคอยดูเพราะเด็กมันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดเวลาค่ามูลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์เกี่ยวกับการพนันหลอกลงทุนผมว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งเลยนะครับว่าต้องจับไอ้พวกนี้ให้หมดไอ้คนที่หลอกคนเนี่ยหลอกประชาชนโดยเฉพาะหลอกเด็กและทำให้เด็กเดือดร้อนท่านเป็นคนคิดตั้งกองบัญชาการนี้ร่วมกับพนักท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราเริ่มทำงาน22ธันวาคม2563คือกำลังพลเรามี928คนจากกำลังพลเต็ม 2,000 นะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจับกุมได้หมด 3,098 รายผู้ต้องหา 3,682 คนถ้าคุณไม่หลงคุณไม่เชื่อตั้งสติให้ดีคิดก่อนเมื่อประชาชนมีสติสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนี่แหละครับคือเกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าเอาตำรวจไปไล่จับตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกคดีที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลค่าความเสียหาย30ล้าน50คนขึ้นไปเราจะดำเนินคดีให้มีคนเสียหาย10คนมูลค่าเสียหาย10ล้านคดีรูปแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสมมติว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่เลยหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเราก็ต้องทำส่วนใหญ่คนจะถูกหลอกไม่เยอะนะครับคนลากยากก็ 2,000 เราก็มีกองบังคับการส่วนหน้าเดี๋ยวเราทำหนังสือแจ้งไปที่โรงพักให้เขารับแจ้งเอ้าลูกเขาจะรู้ได้ไงด้านเทคนิคอยู่ไหน IG อะไร URL อะไร IP address อยู่ตรงไหนเช็คแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราทำให้หมดกองบัญชาการไซเบอร์หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนจะทำทันทีจะเป็นกองบัญชาการที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์หน่วยใดกองบัญชาการใดละเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราเป็นตำรวจเราต้องมีสัมมาสำนึกสองประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยแก้ไขการช่วยเหลือประชาชนจะทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นคุณูปการให้กับประชาชน
3: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
4: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
3: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
4: ้ wow.
3: ในเล่มเนี้ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
4: เยี่ยมเลย
3: ยังไม่หมดไอ้เปียกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในวันนี้จะพาผู้ชมมาที่งาน Open House มหิดลสิทธาคารณอาคารหอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาชื่อมหิดลสิทธาคารนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีความหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลโดยปีพุทธศักราช2557นี้จะเป็นปีแรกที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นที่มหิดลสิทธาคารซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557
1: หลักการและเหตุผลของการจัดงาน Open House มหิดลสิทธาคารในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดให้สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่จัดงานอีเวนต์ทั้งหลายนะคะงานแสดงละครคอนเสิร์ตหรือว่าการประชุมวิชาการเนี่ยเขาได้มาเห็นศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่เรามีแกรนด์โอเพนนิ่งไปเมื่อวันที่17เมษายนนะคะว่านอกเหนือจากออร์เคสตราซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมหิดลสิทธาคารมีศักยภาพสามารถที่จะจัดการแสดงจัดประชุมวิชาการได้ระดับนานาชาติเลยค่ะเพราะว่าด้วยระบบเสียงของเราที่ดีที่สุดในประเทศไทยและน่าจะดีที่สุดในเอเชียอาคเนย์ด้วยค่ะเพราะนั้นก็สร้างการรับรู้เพราะบางคนยังคิดว่ามหิดลสิทธาคารสำหรับคนมหิดลเท่านั้นนะคะซึ่งไม่ใช่ค่ะมหิดลสิทธาคารสำหรับคนไทยทั้งประเทศค่ะ
0: มหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยและรูปทรงดอกกันไผ่มหิดลดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลโครงสร้างอาคารปราศจากเสากลางหลังคามี2ชั้นชั้นในใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันเสียงจากภายนอกส่วนหลังคาชั้นนอกใช้วัสดุทองแดงซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนสีงดงามเหมือนหลังคาพระที่นั่งอนันตสมาคมระบบพิเศษของอาคารใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโรงละครจากประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันเป็นที่ปรึกษาจึงมีระบบเสียงแสงวิศวกรรมเวทีและระบบอะคูสติกที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้งานประเภทต่างๆโดยผู้ชมจะได้อรรถรสทางเสียงเหมือนกันทุกที่นั่งนอกจากนี้ระบบปรับอากาศภายในห้องประชุมใช้การพ่นความเย็นจากพื้นใต้เก้าอี้ผู้ชมจึงไม่มีเสียงรบกวนและประหยัดพลังงาน
1: รูปแบบของการจัดงาน Open House ในวันนี้นะคะในครั้งแรกในตอนต้นเนี่ยเราก็จะเชิญนักข่าวให้ได้สัมภาษณ์คล้ายๆกับแถลงข่าวแต่ว่ายาวนะคะให้นักข่าวได้สอบถามผู้บริหารซึ่งได้แก่ท่านอธิการบดีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะนาวินนะคะถึงความเป็นมาเป็นไปของมหิดลสิทธาคารต่อมาก็จะเป็นรายการแสดงบนเวทีนะคะซึ่งก็จะมีศิษย์เก่าของมหิดลนะคะเริ่มต้นด้วยคุณแหนมรุณเดชนะคะซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติจะมาแสดงความสามารถของอะคูสติกนะคะร้องเพลงที่เป็นที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยการแสดงขิมกับระนาดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยระบบเสียงจะดีมากเลยที่นี่เนี่ยมี 2,016 ที่นั่งนั่งตำแหน่งไหนก็จะได้ยินเสียงเท่ากันหมดด้วยระบบของการสะท้อนเสียงที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยีของชาวเยอรมันนะคะทั้งสองท่านนี้ก็จะเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติอีกเช่นกันนะคะแล้วก็จะจบด้วยมิวสิคัลนะคะละครเพลงนางพญางูขาวซึ่งเราคัดมาย่อๆนะคะเพื่อให้เห็นศักยภาพของแสงสีเสียงแล้วก็การฉากที่มหิดลสามารถรองรับการแสดงที่เป็นระดับใหญ่ได้เลยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะประมาณเป็นแค่ตัวอย่างประมาณ1ชั่วโมงเพื่อสร้างความบันเทิงแล้วก็ได้เห็นรูปแบบต่างๆของการใช้เวทีของมหิดลสิทธาคารค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับทั้งท่านผู้บริหารคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ทุกท่านและก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ มหิดลสิทธาคาร Open House นะครับวันนี้จะเป็นวันดีที่เราได้นำเสนออาคารงานสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของทั้งมหิดลทั้งของประเทศไทยและรวมทั้งยังจะมีโอกาสแสดงให้ท่านผู้มีเกียรติได้เห็นว่าเรามีฟังก์ชันหรือการใช้งานที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพที่จะตอบสนองทุกกิจกรรมทุกประเภทของกิจกรรมในอาคารแห่งนี้จริงๆนะครับจริงๆแล้วความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นยาวนานมากนะครับมีอายุมากกว่า100ปีซึ่งก็มีข้อมูลที่ผมขออนุญาตเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบสักนิดหน่อยนะครับก็คือได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2429ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็มียุคสมัยหลายยุคยุคโรงศิริราชพยาบาลยุคโรงเรียนแพทยากรยุคโรงเรียนราชแพทยาลัยยุคมหาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์จนกระทั่งปี2512ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับก็มีการตั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์โดยได้พระราชทานนามมหิดลซึ่งเป็นของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกลายเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่พวกเราภาคภูมิใจในวันนี้นะครับและวันนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวนึงของการพัฒนาก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คืออาคารแห่งนี้ครับและเพื่อให้งานในวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับกราบเรียนเชิญครับ

เรียนท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Open House มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลงานนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์มหิดลสิทธาคารให้เป็นที่รู้จักและเรามีความยินดีที่จะแสดงถึงศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่สามารถรองรับการจัดงานต่างๆได้หลายรูปแบบอาทิการแสดงดนตรีการแสดงละครเวทีเป็นต้นมหิดลสิทธาคารเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลเราสร้างมหิดลสิทธาคารขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลรวมทั้งกิจกรรมสำคัญต่างๆอาทิการแสดงดนตรีอุปรากรกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมการประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติการออกแบบมหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับรูปทรงของดอกกัญไพมหิดลและสถาปัตยกรรมไทยที่มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 26,470 ตารางเมตรมีที่นั่งจำนวน 2,016 ที่นั่งเวทีมีความกว้างขวางสามารถจัดตกแต่งให้เป็นที่ประทับในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างงดงามและสมพระเกียรติซึ่งในปีนี้จะเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยมหิดลเองในวันพระหัสบดีที่10กรกฎาคม2557ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญทุก

0: ่านร่วมสัมผัสศักยภาพของมหิดลสิทธาคารกับการเป็นหอแสดงที่ดีที่สุดในประเทศไทยและขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและบุคลากรที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจเพลิดเพลินไปกับการแสดงต่างๆที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างพิเศษสุด
1: ครับขอบคุณอาจารย์ครับเอาละครับหลังจากนี้จะมีการแสดงอีกหลายอย่างเพื่อตอบให้ท่านได้เห็นว่าเราสามารถใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็มีเรื่องราวรายละเอียดความเป็นมาของอาคารแห่งนี้นะครับมหิดลสิทธาคารให้ท่านได้ชมนะครับ
2: มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งอยู่มา120กว่าปีถึงจะได้มีหอประชุมหลากหลายวัตถุประสงค์แบบนี้ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับการพระราชทานปริญญาการแสดงดนตรีรวมทั้งการประชุมวิชาการและก็เป็นอาคารที่คงจะเป็นไม่ใช่สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือศาลายาแต่จะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปครับ

0: มหิดลสิทธาคารคือฝันที่เป็นจริงคือความสง่างามคือความภาคภูมิใจของชาวมหิดลเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันบำรุงรักษาต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องระลึกถึงคำของสมเด็จพระธิดาที่พระราชทานไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองผลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาถึงท่านหากท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพให้บริสุทธิ์คนเราถ้าทำดีไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งความดีก็จะปรากฏให้เห็นเอง
1: มหิดลสิทธาคารจึงมีสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ที่ชาวมหาลัยมหิดลทุกคนมีความภาคภูมิใจและเป็นสถาปัตยกรรมที่ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจด้วยนอกจากนั้นอาคารแห่งนี้นะครับยังจะเป็นอาคารที่จะใช้ในการศึกษาและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมโดยที่เรามีการแสดงทั้งดนตรีหรืออุปกรณ์หรือละครอะไรต่างๆระบบเสียงจึงเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในขณะนี้และอาคารแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจเป็นความภูมิใจเป็นแรงบันดาลใจของชาวมหิดลทุกคนจากนามพระราชทานของอาคารแห่งนี้คือมหิดลสิทธาคารที่มีความหมายว่าเป็นอาคารแห่งความสำเร็จของมหาลัยมหิดลครับ

แนวความคิดในเรื่องของการออกแบบก็คือว่าความเป็นเรื่องราวของรูปทรงทางธรรมชาติทางการแพทย์มีความรู้สึกว่าเห็นเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติเป็นริดหรือเป็นโครงในขณะเดียวกันเนี่ยรูปทรงของอาคารเองเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นชดาหรือเป็นส่วนที่เป็นความเป็นไทยนะครับมันมีความอ่อนช้อยอยู่ด้วยแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นข้อกำหนดสำคัญคือต้องเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็มีหลายอย่างถ้าเป็นต้นไม้ก็จะเป็นเรียกว่าต้นกันภัยมหิดลหรือมีสัญลักษณ์ของพระราชบิดาเราเอาสองสิ่งนี้มาผนวกกันอาคารมหิดลศิริอาคารเนี่ยถ้าจะดูให้ดีแล้วเนี่ยเกือบจะไม่มีหน้าและหลังพูดง่ายว่าทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นทั้งหน้าและหลังในเวลาเดียวกันด้านที่เป็นด้านทิศเหนือเนี่ยจะหันเข้าสู่ตัวมหาวิทยาลัยทั้งหมดฉะนั้นการวางเนี่ยก็จะต้องเป็นแกนในแนวเหนือใต้ส่วนแกนตะวันออกตะวันตกเนี่ยด้านตะวันออกเนี่ยจะเข้ามาทางด้านส่วนที่เป็นอาคารดุริยางคศิลป์แล้วก็ด้านตะวันตกเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นสวนนุกชาตินั่นก็เป็นแกนหลักๆส่วนทางด้านเหนือเนี่ยเส้นนี้จะวิ่งตรงเข้าไปในอาคารศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยหลังคาทองแดงเนี่ยในยุโรปใช้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นหลังคาในโบสถ์ในวาติกันหรืออะไรก็ตามเป็นโลหะที่มีอายุใช้งานโหเป็นร้อยๆปีเมื่ออายุใช้งานนานขึ้นไปแล้วเนี่ยผิวของทองแดงเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปอาจจะเป็นสีเทาเข้มหรือเป็นสีเขียวอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปสิ่งนี้สำคัญคือความคงทนของวัสดุของทองแดงเนี่ยจะทำให้มีอายุใช้งานไปนานอยู่ไปหลายสิบปีนั่นคือข้อดีของการใช้หลังคาทองแดงต้องถือว่าเป็นหลังคาชิ้นที่ใหญ่มากที่จะปกคลุมใช้ในงานของมหิดลศิริอาคารความพิเศษของมหิดลศิริอาคารอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของprefunction หรือโถงโล่งด้านหน้าก่อนที่จะเข้าไปในตัวฮอลล์นะครับในส่วนนี้เราออกแบบเพื่อที่จะให้มีความโปร่งมีความโล่งแสงเข้าได้โดยรอบด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังทึบทางเดินตลอดแนวอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังกระจกซึ่งยอมให้แสงผ่านเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็มาทำให้เกิดความสว่างลดการใช้ไฟลงไปลดพลังงานลงไปเยอะมากครับถึงแม้จะยอมให้แสงเข้ามาได้ความร้อนก็จะถูกสกัดกั้นเอาไว้นะครับได้แต่แสงนั่นเป็นข้อดีของหอนี้ครับ

ายในงานมีการแสดงดนตรีจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่แหนมรณเดชวงฟีโนดิไซโลโฟนเก่งทัชยะและปิดท้ายด้วยการแสดงละครเพลงเรื่องนางพญางูขาวซึ่งการแสดงทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่ามหิดลศิษยาคารเป็นอาคารที่มีระบบวิศวกรรมเวทีแสงเสียงที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

0: Yeah.
1: 喺变态。
0: 哦，那拉嘛。
1: 都如我，真明白，真美。

0: ขอบคุณมากครับดีใจนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับและขอให้มหิดลสถาบันแห่งนี้นะครับอยู่คู่ประเทศไทยทุกชาวโลกไปตลอดกาลนานนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับอยู
1: ่ขอบคุณครับแหนมครับเดี๋ยวเขายังอยู่กับเรานะฮะเพราะว่าศิษย์เก่าเขาจะต้องมีการมาราวความหลังกันนิดหน่อยนะขอบคุณมากครับคุณแหนมครับขอเสียบมืออีกครั้งนึงนะครับสำหรับทุกท่านเลยครับเสียงดีไหมครับระบบเสียงเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมฮะวันนี้เราจะให้ท่านได้ทดสอบว่ามันดีขนาดไหนด้วยการเปลี่ยนประเภทของดนตรีหลากหลายประเภทให้ท่านได้ชมรวมทั้งสุดท้ายเป็นละครร้องละครเพลงละครเวทีให้ได้ชมกันด้วยเพราะว่าในระบบต่างๆของเตเตอร์ของที่นี่เนี่ยมีความเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติสามารถรองรับการแสดงทุกรูปแบบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพยายามที่จะสาธิตให้ท่านได้เห็นในทุกประเภทมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเวลาอันจำกัดของเรานี้นะครับมาถึงการแสดงชุดต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนประเภทเป็นดนตรีไทยอันนึงก็คือเครื่องดนตรีขิมนะครับเป็นนักศึกษาของมหิดลครับคุณภัทรมนเพชรภูทองชื่อพลอยอายุ21ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการตลาดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับเป็นประธานชมรมดนตรีไทยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา 2,556 ถึง 57 อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเครื่องดนตรีระนาดเอกครับคนเล่นคือคุณปาเจระพัฒนสิริชื่อเล่นชื่อคุณฟีโน่อายุ22ปีเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์วิทยาลัยนานาชาติในปี 2555

การแสดงชุดที่3นี้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกันนะครับจบการศึกษาในสาขาดนตรีไทยและดนตรีปฏิบัติวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความสามารถมากมายได้ทั้งร้องเพลงไทยเดิมขับเสภาเพลงไทยเพลงสากลเพลงคลาสสิกปัจจุบันยังเป็นคุณครูสอนดนตรีอีกด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเก่งทัชยะปทุมวันครับเชิญครับ

0: คงจะใช้เวลาช่วงนี้มาทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง3ท่านกันอีกหน่อยนะครับเพราะว่าคนนึงเรียนจบไปแล้วเรียนจบหมดแล้วสิเนาะจบทั้ง3คนหรือยังสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับ
1: ยังเรียนอยู่ครับ
2: ยังจบแล้วครับ
1: จบแล้วครับ
0: ในข้อมูลเขาบอกว่าคุณจะทำผมฟูเป็นสิงโตมา
1: ครับ
0: ผมเห็นคุณผมก็เลยแบบใช่เปล่าวะ
1: ครับ
0: ก็เลยแต่พอดูไปนานๆผมมีความรู้สึกว่าเขาทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะหันข้างให้พี่เขาดูเหมือนหลังคาของอาคารนี้ไหมฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในเฟสนี้ครับเราอยู่ในเฟสนี
1: ้
0: อีก30ปีข้างหน้าเราจะไปสู่หลังคาเฟสนี้สวยมาก
1: ขอบคุณครับ
0: อันนี้เรียนดนตรีโดยตรงเลยใช่ไหมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ใช่ไหมครับเอกอะไรครับ
1: ครับดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกครับ
0: ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกแปลว่าพวกเอเชียเหล่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผมเห็นคุณแต่งเพลงก็ได้ร้องก็ได้เล่นเปียโนเล่นอะไร
1: ในคณะของเราเนี่ยจะสอนให้เรียนหลายๆอย่าง
0: คืออาจจะไม่เก่งที่สุดแต่ต้องเล่นได้
1: ต้องเล่นได้ใช่ครับ
0: แล้วส่วนตัวคุณชอบอุปกรณ์อะไรครับอินสตูเมนต์ที
1: ่วิชาถนัดของผมคือขับร้องไทยครับ
0: ขับร้องไทย
1: ครับไทยเดิมเสพาอะไรเนี่ย
0: แล้วถ้าเครื่องดนตรีที่เล่นได้มีอะไรบ้างก็ทุกอย่าง
1: จริงๆดนตรีไทยส่วนใหญ่เขาจะเล่นได้รอบวงอยู่แล้วครับครับผม
0: อันนี้สายตรงน้องพลอยเรียนอะไรคะ
3: พลอยเรียนมาร์เก็ตติ้งค่ะ
0: มาร์เก็ตติ้งอันนี้จบแล้วใช่ไหม
3: เพิ่งจบเมื่อเดือนที่แล้วก็คือช่วงนี้แหละค่ะพี
0: ่ไปอยู่วงแบบกับพี่เขาอะไรอย่างนี้ไหมมีขิมยังคุณมีขิมยัง
1: ครับขาดอยู่ครับ
0: ขาดอยู่เลยนะ
1: แต่คุยกับผมรู้เรื่องหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
0: ระหว่างคุยอ่ะเขาจะไม่ค่อยมองหน้าแกเขาจะไม่รู้นะ

0: ทรงผมอย่างนี้นะฮะก็คือเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกแล้วก็คงจะทำงานการตลาดไปนะคะน้องฟีโน่ล่ะครับ
1: จบสังคมศาสตร์ครับ
0: จบอะไรครับ
1: สังคมศาสตร
0: ์สังคมศาสตร์ถ้าเอาตามสายงานเป๊ะเนี่ยไปทำอะไรครับ
1: องค์กรระหว่างประเทศครับ
0: องค์กรระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: แล้วเก่งทำงานอะไรอยู่บ้างครับพี่ๆก็จะได้ช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนก
2: ัน ก็เป็นศิลปินอยู่นะครับตอนนี้ก็หลังจากจบรายการเนี่ยก็อยู่ในค่ายชื่อว่าค่ายแอมอยู่ในเครือของทรูนะครับคืออาจารย์สุกีครับอาจารย์สุกีเจริญสุขแกบอกไว้ว่าเด็กคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยจบไปเขาให้ออกไปสร้างงานไม่ได้ออกไปหางานตอนแรกเราก็งงเพราะว่าเราจบดนตรีไทยดนตรีไทยตอนนั้นที่คิดหลังจากเรียนจบเป็นอะไรได้บ้างก็เราก็ไม่รู้เราก็คิดไว้ว่าไม่เป็นครูอ่ะก็เรียนต่อปโทจะได้ไม่ว่าง
0: เล่าไปเล่าไปอันนี้เป็นประโยชน์แก่พลอยแล้วก็ฟีโน่
2: พอเรามีโอกาสได้ไปแข่งจริงๆแบบนี้ครับแล้วพอได้คุกคีจริงๆเนี่ยเรารู้เลยว่าวัตถุดิบที่เราเรียนมามันมีประโยชน์มากๆแค่ไม่มีใครมาทำให้มันเกิดตัวอย่างให้เห็นพอเราทำแล้วมันออกมาเขาเรียกว่า
0: ดีมากเลยครับ
2: มันดีมากเลยครับ
0: มีอะไรจะฝากถึงพี่ๆชาวมหิดลบ้างครับน้องพลอย
3: ก่อนอื่นนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่มาดูพลอยพลอยยังแบบยังเป็นเด็กใหม่แล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นถ้าก็เล่นผิดก็ขอโทษด้วย
0: อ้าวเก่งจะฝากอะไรไหมครับ
2: ก็ถ้าเกิดจะติดตามกันก็เข้าไปชมตารางงานได้ครับมันก็มีหลากหลายครับ
0: ผมมีตารางงานให้ชมด้วยคร
2: ับบีผมมีงานผมมีงานทำผมเป็นเด็กดนตรีไทยที่ไม่ตกงานนะคร
0: ับ โอเคสองคนนั้นก็ไม่ตกหรอกเราก็ล้อเขาไปงั้นแหละ
2: ไม่ใช่มันเป็นช่วงรอยต่อผมเชื่อเลยว่าเด็กไม่โดนจบไปมีงานทำทุกคนครับ
0: ใช่ครับช่วยกันอุดหนุนนะช่วยกันอุดหนุนน้องๆด้วยนะครับต่อไปนี้เป็นการแสดงชุดสุดท้ายของเรานะครับละครเวทีชุดพิเศษครับเคยแสดงช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงตอนนี้เรานำกลับมาให้ท่านได้ชมที่อาคารแห่งนี้นะครับเชิญชมเลยครับนางพญางูขาวครับเชิญครับ

0: านฝ่ายข้ามาอ้อนวอนท่านขอพาสามีข้ากลับบ้านเขาอยู่ที่นี่ใช่หรือไม
1: ่นางปีศาจ

หลังจากที่จบการแสดงสั้นๆตัวอย่างอย่างที่ได้เรียนนะคะก็จะแบ่งกลุ่มของนักข่าวแล้วก็ผู้จัดรายการนี่ออกเป็น4กลุ่มเพื่อให้ได้เจาะลึกได้เห็นสภาพจริงได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดของมหิดลศิทธาคารซึ่งปกติถ้ามาในเวลาที่มีการแสดงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะกลุ่มที่1ก็จะให้เห็นไปเยี่ยมชมเวทีซึ่งจะมีโอเปร่าเชลนะคะเวลาที่เราจัดเป็นออเคสตราตรงนี้ก็จะต้องเป็นฉากไม้ซึ่งสามารถจะดูดซับเสียงป้องกันการสะท้อนนะคะมีโอเปร่าพิทที่เลื่อนขึ้นลงได้บางครั้งสามารถจะเอาออเคสตราทั้งวงเนี่ยไว้อยู่ใต้ระดับการแสดงได้นะคะใต้เวทีได้นะคะแล้วก็ให้เขาเห็นฉาก80ฉากที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็จะได้ไปดูเวทีไปดูตำแหน่งต่างๆของการจัดฉากนะคะกลุ่มที่2ก็จะมาเยี่ยมชมภายในฮอลล์ของเรานี่เป็น3ชั้นไม่มีเสาตรงกลางนะคะฝ้าเพดานนี่ออกแบบพิเศษนะคะสามารถจะดูดซับเสียงได้ตัวผนังเนี่ยทำด้วยไม้จาก เขตร้อนซึ่งเช่นกันนะคะดูดซับเก้าอี้ก็ต้องออกแบบว่าตัว วัสดุที่ใช้ทำผนังเก้าอี้เนี่ยพนักเก้าอี้เนี่ยจะต้องดูดซับเสียงด้วยเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ต้องออกแบบมาพิเศษนะคะซึ่งเรามีผู้ออกแบบจากเยอรมันนะคะมาดูแลแล้วเราต้องส่งทุกอย่างเนี่ยไปเทสให้ได้มาตรฐานก่อนนะคะถึงจะมีการประกอบนะคะทีนี้พอออกมาทางด้านนอกโถงด้านหน้าของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงที่กว้างขวางมากสามารถจะจัดการต้อนรับเวลาที่เรามีงานหรือจัดนิทรรศการนะคะส่วนทางด้านหน้านะคะทางด้านหน้าก็จะเป็นที่เปิดนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราก็เคยจั

0: ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวานะคะสวยงามมากลานที่เห็นกว้างเนี่ยสามารถบรรจุคนได้ถึง 5,000 คนเลยนะคะสามารถจะจัดงานอย่างอื่นด้วยก็ได้อย่างที่ได้เรียนว่ามหิดลสิทธาคารเป็นของชาวไทยทุกคนค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาหรือทางเว็บไซต์www.min.ac.th

0: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้ว
2: เมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
3: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
2: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
3: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
2: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
3: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังกับทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจวันนี้สตังได้เวลาดีพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของถั่วเขียวอินทรีย์เรื่องราวจะมีดีอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: ้านหลังเรานี่เป็นแปลงถั่วเขียวที่ปลูกได้ประมาณ18วันแล้วนะครับ
1: เริ่มก็เรียกว่าแตกใบละ
2: ใช่ใบชุดที่2ที่3แล้วมั้ง
1: คุณลุงบอกว่าใช้อัตราส่วน5กิโลต่อ1ไร่แล้วเมล็ดพันธุ์ก็เก็บเองก็คือลุงซื้อมาครั้งแรก
2: จากรุ่นที่แล้วรุ่นที่ผ่านมา
0: ต้นทุนในการผลิตเรื่องของค่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยต่อ1ไร่ใช้5กิโลอันนี้8ไร่40กิโลก็คือ500บาทคุณลุงไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
2: ครับ
1: แล้วก็คือมีไว้ใช้ตลอดเลย
2: ก็เราก็เก็บไว้สำรองไว้ของเราตลอดแล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นที่เขาสนใจด้วยหมายความเขาต้องการแบบเนี้ย
1: ครับ
3: ถ้าเกิดการทำนามีอุปสรรคทำให้จมปลักกับความจนอย่ามัวอดทนปลูกเฉพาะข้าวอย่างเดียวนะครับนี่คือแปลงนาถั่วเขียวอินทรีย์ 100% ต้นทุนในการปลูกนั้นคุณลุงบอกว่าลงทุนครั้งแรกซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวประมาณ500บาทขาดตัวหลังจากเก็บเกี่ยวก็ไม่ต้องซื้ออีกต่อไปสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้ตลอดชีพจนกว่าจะวางวายส่วนขั้นตอนเรื่องการดูแลนั้นสุดแสนจะง่ายดายหลังจากไถกลบแล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปขั้นตอนหลังจากนั้นเรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรอีกเลยคุณลุงบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่เทวดาคอยปล่อยฝนลงมาถั่วเขียวก็เจริญเติบโตแล้วล่ะครับ
0: วิธีการเก็บเด็ดไม่ได้ยากเลยนะครับคุณลุงบอกว่าให้เราสังเกตไปที่ฝักมันนะครับถ้าเกิดว่าฝักมันออกดำเนี่ยก็สามารถใช้มือดึงเด็ดได้เลย
1: อันนั้นไปแอบเก็บของใครมาหรือว่าเก็บเองลูกโอ้ยเก่งมากเกือบเต็มแล้วเนาะโอ้พี่สตังค์วันนี้ถ้าเกิดว่าต้นว่านเก็บได้กี่กิโลพี่สตังค์รับซื้อหมดเลยนะ
3: ราคาขายผลผลิตของคุณลุงนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทและข้อดีที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างนาข้าวและถั่วเขียวเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะไถกลบต้นถั่วเขียวเพื่อฝังพรวนดินกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินและที่สำคัญรากของถั่วเขียวนั้นมีคุณสมบัติช่วยตรึงไนโตรเจนจึงทำให้ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนลงดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อปลูกข้าวอินทรีย์ก็จะงามดีข้าวตั้งท้องออกรวงงามสะพรั่งหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จต้นข้าวหรือซากต่อสั่งฟางข้าวก็จะไถกลบกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดให้กับต้นถั่วเขียวง่ายนิดเดียวพึ่งพากันไปทำแบบนี้สลับไปมาชีวิตก็ปราศจากโรคาเพราะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมีนั่นเองครับถั่วเขียวนั้นเป็นพืชไร่ตระกูลถั่วโดยถั่วเขียวที่ปลูกมากในประเทศไทยสามารถจำแนกโดยอาศัยสีของเปลือกเมล็ดเป็นหลักได้4ชนิดคือ 1. ถั่วเขียวเมล็ดด้าน 2. ถั่วเขียวสีทอง 3. ถั่วเขียวผิวมันและ 4. ถั่วเขียวผิวดำหรือเรียกว่าถั่วแขกโดยชนิดที่นิยมปลูกมากคือถั่วเขียวผิวมันนี่ล่ะครับที่มาและแหล่งกำเนิดจากการศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติตะวันตกพบว่ามีการปลูกถั่วเขียวในแคว้นมัธยประเทศอินเดียมากว่า 4,000 ปีแล้วล่ะครับและยังปลูกแพร่หลายในพม่าไทยศรีลังกาปากีสถานอิหร่านจีนและในส่วนของการศึกษาของนักวิจัยไทยโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าถั่วเขียวผิวมันมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยโดยพบที่แหล่งโบราณคดีถ้ำผีจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในสมัยยุคหินกลางมีอายุราว 10,000 ปีเลยล่ะครับถั่วเขียวนั้นจัดเป็นพืชล้มลุกอายุสั้นประมาณ 65-70 วันสามารถปลูกได้ตลอดปีซึ่งมีคุณสมบัติเด่นดีด้านการทนแล้งใช้น้ำน้อยโดยปริมาณน้ำที่ใช้ต่อฤดูกาลเท่ากับ1ใน5ของการปลูกข้าวใน1ฝักนั้นจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 10-15 เมล็ดเมื่อฝักแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ ส่วนฝักในระยะอ่อนที่ยังไม่ติดเมล็ดแบบนี้ก็สามารถรับประทานได้คุณลุงบอกว่าเอาไปผัดกับน้ำมันหอยอร่อยกรอบกรุบเลยล่ะครับประโยชน์ของถั่วเขียวนั้นมีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับถั่วเมล็ดแห้งชนิดอื่นจึงนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนได้และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์นอกจากนี้ในถั่วเขียวยังให้วิตามินและแร่ธาตุบางชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกและมีแคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งจำเป็นต่อความแข็งแรงของกระดูกนอกจากนั้นยังมีธาตุเหล็กซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ถั่วเขียวยังมีใยอาหารซึ่งช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่มีงานวิจัยพบว่าวุ้นเส้นซึ่งทำมาจากถั่วเขียวให้ค่าการตอบสนองต่อน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆเช่นข้าวเหนียวข้าวเจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ก็มีข้อควรระวังในการบริโภคถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวนั้นมีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและที่สำคัญในถั่วเขียวมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนซึ่งมีผลต่อการสะสมกรดในร่างกายทำให้เกิดโรคเกาต์ได้ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคเกาต์อยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงหรือควบคุมปริมาณการกินถั่วเขียวนะครับเมื่อได้ถั่วเขียวมาก็จะทำการคัดแยกเอาฝักในระยะห่ามออกนำฝักแก่ไปตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ2วันจากนั้นจะทำการนวดเน้นให้ฝักแตกกระจายตามต่อได้จัดการฝัดตอนนี้จะเห็นได้ชัดถึงความเงามันของเมล็ดถั่วเขียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมนำไปปรุงอาหารแล้วล่ะครับส่วนนี่คือถั่วงอกที่คุณลุงเพาะเตรียมไว้เพื่อจะทำอาหารมังสวิรัติเย็นนี้นะครับมาถึงเมนูแรกน้องตั๊กได้รับเกียรติจากพี่แววและป้าถนอมพร้อมใจกันมาช่วยปรุงแกงเลียงแต่เป็นแกงเลียงที่หาพบเจอได้ยากและมากด้วยสรรพคุณสมุนไพรกับเมนูแกงเลียงถั่วเขียวอินทรีย์

0: ัดการก่อไฟจุดเตานำเอามะพร้าวมาปอกจากนั้นจึงล้างน้ำก่อนจะนำมาสาวขูดแล้วเตรียมตั้งกระทะนำถั่วเขียวลงไปคั่ว
1: ในการคั่วค่ะจะทำให้ถั่วเขียวหอมนะคะจะช่วยให้สุกเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: เมื่อคั่วได้ที่ตามต่อทันทีเทใส่กระด้งยกหม้อซึ้งไปตั้งเตาปิดฝารอให้เดือดจากนั้นจึงทำการบดกดถั่วเขียวง่ายนิดเดียวโดยใช้ด้ามสากมาคลึงทับไปมาเพื่อช่วยให้เม็ดแตกแหลกบางส่วนน้องแววนำปลาทูนึ่งขึ้นย่างบนตะแกรงแล้วจัดแจงนำถั่วเขียวมาฝัดเปลือกออกทิ้งจากนั้นจึงเทน้ำน้องต้นว่านช่วยคุณแม่แช่พริกแห้งส่วนน้องแววนำหอมแดงมาแช่ไว้ก่อนจะปอกเอาเปลือกออกนำถั่วเขียวที่ฝัดได้เทใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าแช่ไว้เพื่อให้เศษเปลือกถั่วเขียวลอยขึ้นมาด้านน้องแววเตรียมคั้นกะทิตอนนี้ปลาทูย่างก็เริ่มหอมพร้อมพลิกกลับสลับด้านแล้วได้การนำถั่วเขียวไปล้างน้ำ 3-4 รอบเพื่อส่งมอบเปลือกถั่วให้หลุดออกไปแล้วจัดการสงให้เสด็จน้ำใส่ผ้าขาวบางจัดวางนำมานึ่งบนเตาไฟตอนนี้ปลาทูย่างก็สุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วล่ะครับน้องแววช่วยขยำมะขามเปียกน้องต้นว่านช่วยนำมาเทผสมในน้ำเปล่าแล้วถึงคราวแช่พักไว้คือหัวปลีเคล็ดลับนี้จะช่วยให้หัวปลีขาวไม่ดำนั่นเองแช่ทิ้งไว้สักพักแล้วถ่ายทักจัดการซอยเป็นเส้นตามไปจึงซอยตะไคร้เร็วไวหั่นกระชายตามต่อได้หั่นชิ้นหัวหอมพร้อมนำตะไคร้ลงโคลกโยกพริกแห้งตามลงเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยหัวหอมสองสาวพร้อมช่วยกันแกะเอาเนื้อปลาทูด้านสาวน้อยขอชิมสักหน่อยอร่อยถูกใจเลยล่ะครับเมื่อหอมแดงแหลกตามไปคือกระชายปิดท้ายด้วยกะปิตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงนำใส่ครกยกสากโขลกให้แหลกพอประมาณแล้วจัดการช่วยเด็ดใบแมงลักซึ่งจะใช้ทั้งส่วนใบและส่วนดอกต่อจากนั้นจึงนำหัวปลีไปล้างเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อแช่ด้วยน้ำมะขามเปียกหัวปลีแลดูขาวสวยน่ากินอย่างมากตามต่อไม่ยากเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำกะทิลงใส่เคี่ยวไปให้ร้อนแล้วตามลงไปนอนคือพริกแกงละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมหางกะทิให้กลายเป็นน้ำแกงปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือน้ำตาลทรายเหยาะเพิ่มได้คือซีอิ๊วขาวเมื่อน้ำแกงเดือดได้ที่จึงนำหัวปลีลงใส่เพิ่มน้ำแกงลงไปด้วยกะทิแกงเลียงที่นี่น้ำแกงสีออกแดงๆเหมือนแกงคั่วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาพบเจอได้ยากเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบถั่วเขียวลงใส่จากนั้นไม่นานตามไปคือชิ้นเนื้อปลาทูโรยความหอมเพิ่มเติมใบแมงลักถ่ายทักส่งกลิ่นความหอมรสชาติความอร่อยของแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงทั้งหวานทั้งมันได้กลิ่นความหอมจากถั่วเขียวคั่วผสมลงตัวกับหัวปลีที่มีความเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะลงตัวเหมาะเจาะเข้ากันกับปลาทูชูความโดดเด่นด้วยใบแมงลักถั่วเขียวก็มันหวานยิ่งนักเข้ากันกับน้ำแกงรับประทานเข้าไปก็อร่อยแรงเป็นแกงเลียงที่เซอร์ไพรส์จริงๆเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูขนมหวานค่ะสูตรโบราณค่ะที่สมัยก่อนนะคะจะทํากันในเฉพาะพิธีแต่งงานเท่านั้นค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: ขนมพะพายค่ะ
0: กินคู่กับถั่วเขียวอินทรีต้มขิงค่ะ

0: 2น้องตั๊กโชคดีได้ลิ้มลองรสชาติถั่วเขียวสดต้มเกลือคุณป้าแอบแซวว่านี่เป็นการชิงห่ามก่อนสุกเพราะเราจะใช้ถั่วเขียวในระยะที่ห่ามซึ่งใกล้จะสุกนำมาต้มกับเกลือเป็นเมนูที่หารับประทานได้ยากมากหากไม่ได้ปลูกถั่วเขียวเองก็คงจะหมดสิทธิ์พิชิตความอร่อยรสชาตินั้นจะหนึบหนึบมันมันคล้ายๆกินถั่วแระต้มแต่หอมคล้ายๆกลิ่นถั่วลันเตาบวกผสมเอากับกลิ่นถั่วเขียวมันอร่อยแท้เชียวกันเลยล่ะครับเริ่มต้นป้าทุมช่วยปอกมะพร้าวส่วนสามสาวช่วยซาวถั่วที่ผ่านการแช่น้ำมา3ชั่วโมงกระเทาะเปลือกให้แตกแล้วจัดการสาวขูดเมนูนี้ส่วนของไส้ขนมเราจะใช้เฉพาะเนื้อเมล็ดถั่วเขียวด้านในโดยไม่เอาเปลือกจากนั้นจึงนำไปล้างทำความสะอาดเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งยกมาตั้งไฟตามไปนำถั่วเขียวลงใส่ห่อด้วยผ้าขาวบางจากนั้นจึงคั้นกะทิแล้วมาช่วยกันเตรียมสีสันจากธรรมชาติโดยสีม่วงได้จากดอกอัญชันสีเขียวนั้นได้จากใบเตยแต่ตอนนี้ลงเอยด้วยลมพัดแรงคุณป้าบอกว่าพระพายคงชอบใจอย่างแรงที่พวกเราทำเมนูนี้เพราะพระพายเป็นเทพเจ้าแห่งลมและพายุตามความเชื่อของศาสนาอินดูอยู่ก็เป็นเรื่องน่าแปลกทุกคนก็อัศจรรย์ใจว่าทำไมลมจึงพัดมาแรงและนานพอสมควรเลยล่ะครับ
1: ปกตินี่มาอย่างนี้บ่อยไหมคะ
2: ไม่เป็นค่ะเมื่อวานก็ไม่มีค่ะเพิ่งมีวันนี
1: ้พอเราบอกว่าจะทำเมนูขนมพระพายปุ๊บ
2: ลมมาทันทีเลยค่ะ
1: พระพายกลัวว่าเราจะร้อน น้องแววบอกว่าพระพายมาแล้วพระ
2: พิรุณอย่ามาค่ะ
1: ใช่ไหมไม่ได้ทำต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นจึงยกถั่วเขียวไปนึ่งตั้งไฟตามไปจึงคั้นน้ำใบเตยจนได้สีเขียวสดและสีของดอกอัญชันจะให้สีน้ำเงินเข้มส่วนนี่คือดอกกระเจี๊ยบแดงนำมาต้มจะได้สีแดงเข้มสมใจปรารถนาปิดท้ายต้องการสีชมพูเรื่อๆสามารถนำไม้ฝางมาต้มก็ออกมาสวยสมอมชมพูเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมปอกขิงจากนั้นจึงหั่นชิ้นสไลด์เตรียมไว้รอตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกได้ที่แล้วล่ะครับแล้วเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงจัดการคั่วถั่วเขียวด้านคุณป้าช่วยกันโขลกตำเนื้อถั่วเขียวให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำขิงลงไปต้มจนกว่าจะออกกลิ่นสมุนไพรแล้วตามไปคือน้ำตาลทรายถั่วเขียวคั่วก็ใช้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วยกน้ำขิงที่สุกเดือดมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำนำถั่วเขียวที่คั่วได้ไปล้างน้ำทำความสะอาดเพื่อให้เปลือกและเมล็ดที่รีบลอยออกไปเร็วไวจัดการเติมถ่านประสานตั้งหม้อต้มจากนั้นนำกระทะวางเตานำเอาถั่วเขียวนึ่งที่ผ่านการตำลงไปผัดกับน้ำกะทิจากนั้นจึงใส่น้ำตาลตัดเกลือเล็กน้อยผัดให้ทุกอย่างละลายเข้ากันหยอดเติมพลันเป็นระยะคือหัวกะทิตอนนี้ถ่านไฟเริ่มแรงป้าถนอมกลัวไส้ขนมจะไหม้จึงขอเปลี่ยนกระทะจากนั้นจึงเติมหัวกะทิและน้ำตาลทรายลงไปเพิ่มผัดเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อถั่วเขียวจะเนียนละเอียดกว่าไส้ขนมจะได้ที่ก็เล่นเอาเมื่อยมือกันเลยล่ะครับเมื่อน้ำเดือดจึงนำถั่วเขียวคั่วลงไปต้มการคั่วถั่วเขียวก่อนนั้นจะทำให้ถั่วเขียวสุกได้เร็วขึ้นและให้กลิ่นความหอมจากการคั่วด้วยในบางพื้นที่มีความเชื่อว่าถ้าจะต้มถั่วเขียวให้สุกและบานเร็วขึ้นจะใส่ช้อนสแตนเลสลงไปช่วยกระจายความร้อนในหม้อต้ม และเคล็ดลับอีกอย่างคือจะไม่ใส่น้ำตาลลงไปต้มจนกว่าถั่วเขียวจะบานก่อนเพราะถ้าใส่น้ำตาลลงไปพร้อมกันจะทำให้ถั่วเขียวสุกช้าและถั่วเขียวจะไม่บานนะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคลุกผสมแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าแล้วถึงคราวผสมหัวกะทิลงใส่สีสมุนไพรต่างๆก่อนจะนำมาผสมคลุกกับแป้งนวดให้เข้ากันจากนั้นจึงเตรียมปั้นไส้เป็นลูกกลมๆน้องต้นว่านช่วยขยำแป้งสนุกมือเลยล่ะครับตอนนี้ได้เวลานำพาน้ำขิงเทลงใส่หม้อตามต่อคือน้ำตาลทรายต้มต่อจนกว่าจะได้ถั่วเขียวที่บานสวยแต่ละคนรู้งานช่วยกันปั้นขนมนำแป้งมาห่อชมด้วยไส้ปั้นไว้เป็นลูกกลมๆก่อนจะปูรองด้วยใบเตยวางเรียงไว้ในถ้วยตะไลขนมพระพายเป็นขนมไทยโบราณดั้งเดิมที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะมีความเชื่อแฝงความหมายไว้ว่าขนมพระพายหมายถึงความเย็นความชุ่มฉ่ำไม่มีความเดือดร้อนส่วนไส้ขนมที่ทำมาจากถั่วเขียวกวนรสชาติหวานห่อหุ้มด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มนั้นหมายถึงความรักที่เหนียวแน่นของคู่บ่าวสาวนั่นเองตอนนี้ถั่วเขียวก็สุกบานเม็ดสวยเลยล่ะครับตามไปจัดการเคี่ยวหัวกะทิผสมแป้งข้าวเจ้าตัดเกลือเล็กน้อยเอาไว้หยอดหน้าขนมจากนั้นจึงนำขนมพระพายไปนึ่งตั้งไฟนึ่งไปสักพักไม่นานนักประมาณ20นาทีขนมก็สุกสีสันจากธรรมชาติก็สวยสดขึ้นมาและดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงยกลงมาแล้วนำพาหัวกะทิมาหยอดใส่ให้กลายเป็นหน้าขนมเพียงแค่นี้ก็สุกสมพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูขนมพระพายให้ความมันได้จากไส้ถั่วเขียวเหนียวนุ่มหนุบหนึบสอดรับเพราะแป้งที่ห่อหุ้มยิ่งนึ่งสุกใหม่มันถูกใจทั้งหวานทั้งมันเข้ากันสดได้โล่งคอจากถั่วเขียวต้มน้ำขิงอร่อยเข้ากันจริงเมนูหารับประทานยากอร่อยมากทุกคนต่างถูกใจโดยเฉพาะน้องต้นว่านได้

0: วันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
2: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
2: ไปกันเลย
3: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
3: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์เราทำตั้งแต่การวิจัยทำการผลิตปรับปรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้แพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีเครื่องมือแพทย์ที่ปลอดภัยมีเครื่องแพทย์ที่สมบูรณ์นำมาใช้ในคนไข้จริงๆแล้วก็ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลจนถึงกลับบ้านไป

การแพทย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการรักษาทางยาการผ่าตัดการใช้รังสีรักษาเป็นต้นซึ่งมักจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางมาช่วยในการรักษาและผู้ที่ประดิษฐ์และบำรุงรักษาเครื่องมือเหล่านี้ทำงานเหมือนการปิดทองหลังพระก็คือนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์

ผมชื่อเฉลิมพลสืบแสงอินนะครับชื่อเล่นชื่อป๋องปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทอาร์เวสจำกัดดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปสายงานวิศวกรรมซึ่งจะดูแลในงานทั้งวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือว่างานเครื่องมือแพทย์กับงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารและยังมีหน้าที่หนึ่งที่ผมรับผิดชอบคือนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์อาชีพนี้ทำงานอะไรบ้างล่ะเราทำงานตั้งแต่การออกแบบการสร้างโดยรับ requirement จากทางแพทย์พยาบาลต่างๆมาดูว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างยังไงเพื่อให้สามารถใช้งานกับผู้ป่วยได้จริงสามารถใช้งานได้ตักตรงความต้องการของแพทย์และพยาบาลได้จริงๆนอกจากการผลิตเครื่องมือแพทย์แล้วหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครื่องมือแพทย์ได้ดีเหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะมีด้านการบริหารจัดการทางด้านเทคนิคนะครับก็คือเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงทำยังไงก็ตามเพื่อให้เครื่องมือแพทย์เนี่ยพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยกับคนไข้ส่วนสุดท้ายที่ต้องทำก็คือการบริการงานเอกสารคุณภาพการเอกสารคุณภาพเนี่ยสำคัญมากสำหรับระบบเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะสำคัญในด้านของความปลอดภัยการจัดการความเสี่ยงต้องจัดให้พร้อมกับการตรวจรับรองคุณภาพต่างๆของโรงพยาบาลด้วยครับสำหรับความสำคัญของอาชีพนี้นะครับต่อคนไข้ต่อผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเนี่ยครับผมมองว่ามีสำคัญมากเนื่องจากว่าทุกวินาทีที่เครื่องมือแพทย์ต้องใช้งานผู้ป่วยนะครับเราต้องการเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญความเที่ยงตรงแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์อาการโรคของคนไข้ความเที่ยงตรงแม่นยำในการรักษาโรคต่างๆที่คนไข้เป็นอยู่เพื่อให้เขาหายจากโรคนั้นๆนะครับแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตในครอบครัวได้อย่างมีความสุขครับสำหรับการดูแลให้คนไข้มีความปลอดภัยด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีความพร้อมใช้งานนี้นะครับเราก็ต้องบำรุงรักษาให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำโดยเราต้องการทำการ performance verification หรือทำการ calibration อยู่เป็นประจำอยู่เสมอเพื่อให้รู้ว่าค่าต่างๆที่เครื่องมือแพทย์เนี่ยวัดจากตัวคนไข้แล้วมีค่าออกมาถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนหรือค่าต่างๆที่ออกมาจากตัวเครื่องต้องถ่ายทอดไปยังคนไข้เป็นค่าที่ถูกต้องตามที่แพทย์และพยาบาลเซตอัพไว้หรือเปล่าตรงนี้สำคัญมากนะครับมันจะสอดคล้องกับไปยังความปลอดภัยของคนไข้อยู่เสมอครับผมอาชีพนี้มีความจำเป็นมากในปัจจุบันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเครื่องมือแพทย์ในเมืองไทยเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นมากทั้งเครื่องมือแพทย์ที่เราผลิตได้เองในประเทศไทยกับเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแต่เรายังขาดคนที่ต้องมาดูแลบำรุงรักษาการปรับเปลี่ยนการผลิตการปรับปรุงต่างให้มันใช้งานได้ดีบุคลากรในอาชีพนี้ยังขาดแคลนอยู่มากนะครับปีนึงเราผลิตได้อยู่แค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นเองแต่ปริมาณเครื่องมือแพทย์เนี่ยมีสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่ขยายขนาดจำนวนเตียงเพิ่มมากขึ้นหรือขยายจำนวนอาคารหรือเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมถือว่าจำเป็นมาก

ในความฝันตอนเด็กๆนะครับเนื่องจากครอบครัวผมเนี่ยประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็อยากจะเลยลอยตามครอบครัวผมก็คือมีร้านเล็กๆเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์ครับชอบอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนประถมตั้งแต่ป.6เลยนะครับเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยเข้าไปคุกคีเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมวิทยุซ่อมทีวีจนได้ใบประกาศการเรียนต่างๆพวกนี้มาด้วยนะครับในสมัยประถมปลายในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นนี่นะครับผมเรียนจบม.3อยู่ที่โรงเรียนเซนจอนจากนั้นต่อที่วิทยาลัยเซนจอนนะครับในสายอาชีพในด้านของปวช.สาขาอิเล็กทรอนิกส์จบปวช.ปี3สาขาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะมาต่อที่ปริญญาตรีก็ได้มาพบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สอนเกี่ยวกับด้านนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นั่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผมก็มีโอกาสได้เข้ามาสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเรามีการเรียนตั้งแต่ภาควิชาปกติทั่วไปก็คือฟิสิกส์เคมีต่างๆนะครับซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานส่วนวิชาที่เจาะเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเราเรียนตั้งแต่การออกแบบการทำวิจัยการซ่อมบำรุงรักษาการสอบเทียบการดูแลให้เครื่องมันพร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วยครับการเรียนจบนะครับมาปุ๊บเนี่ยผมได้ทำงานที่แรกอยู่ที่บริษัท Medical Intensive Care จำกัดก็จะทำงานในตำแหน่งวิศวกรบริการตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์โดยผมมีหน้าที่ต้องไปซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆในโรงพยาบาลที่บริษัทนั้นๆขายเครื่องมือไปให้โรงพยาบาลต่างๆในทั่วประเทศเลยครับสำหรับการทำงานในส่วนของนักวิศวกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับผมเนี่ยได้เข้ามาจริงจังตั้งแต่สมัย15ปีที่แล้วตรงนี้เนี่ยเราได้รับฟีดแบคจากทั้งผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลหรือตัวแพทย์เองนะครับที่ต้องดูแลคนไข้โดยตรงนะครับว่าอยากให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงออกแบบต่างๆให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับคนไข้จริงๆครับ

สำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับมีหลายสิ่งที่ผมภูมิใจมากไม่ว่าเป็นการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรรับเชิญนะครับหรืออาจารย์พิเศษให้กับภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้าไปสอนเกี่ยวกับด้านเครื่องมือแพทย์ให้องค์กรนั้นๆหรือว่าภาครัฐนั้นๆเนี่ยได้มีองค์ความรู้ด้านเครื่องแพทย์เพิ่มเติมขึ้นมาครับผลงานต่อไปก็คือการได้รับให้เป็น Certified Trainer จากองค์กร EPA Institute ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านเครื่องมือแพทย์ที่เป็นสากลอยู่ที่อเมริกาให้ดูแลด้านการสอนเครื่องมือแพทย์ต่างๆในภาคพื้นประเทศไทยครับและสำหรับผลงานที่สำคัญนะครับที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ยังทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็คือการได้รับโอกาสจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและบริษัทอาร์เวสให้มีโอกาสเข้ามาเซตอัพระบบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลให้เครื่องแพทย์ต่างๆมีความพร้อมใช้งานมีความทิ้งตรงแม่นยำรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ปีหนึ่งหลายสิบล้านครับ

้าพูดถึงแนวคิดในการทำงานอาชีพนี้นะครับผมยึดอยู่3อย่างอย่างที่1คือถ้ามีโอกาสมาผมต้องทำอยู่เสมอแล้วก็ทำอย่างเต็มที่เพื่อให้มันเป็นจริงให้ได้อันที่2ก็คือเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าการที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีทันกับความรู้สมัยใหม่แล้วก็ทันกับความต้องการของผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากส่วนสุดท้ายก็คือผมยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะครับหรือเราเรียกว่า patient center การที่เรามีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนั่นแสดงว่าเราสามารถที่จะทำทุกอย่างไม่ว่าเป็นอุปสรรคต่างๆนะครับให้ตอบประโยชน์ให้กับผู้ป่วยได้เสมอครับผมสำหรับมอตโต้ที่ผมยึดเป็นหลักเลยนะครับก็คือผมยึดมอตโต้จากท่านดร.เทียมโชควัฒนาก็คือว่าเพียงเมื่อท่านหยุดก้าวท่านก็เริ่มถอยแล้วครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนก้าวไปตลอดเวลานะครับองค์ความรู้ต่างๆมันพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดที่จะเรียนรู้หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้านั่นแสดงว่าเราล้าหลังชาวบ้านเขาแล้วครับ

0: ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปีละประมาณ 40,000 ล้านบาทคิดเป็น 80% ของปริมาณที่ใช้จริงส่วนอีก 20% เป็นกลุ่มสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนักซึ่งประเทศไทยยังขาดนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ที่จะมาทำงานในหน้าที่เหล่านี้อีกจำนวนมาก
1: สำหรับอาชีพนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับกระบวนการในการทำงานนะครับเราเริ่มตั้งแต่ผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลโทรเข้ามาที่ระบบเซิร์ฟเซ็นเตอร์ของเราจากนั้นแจ้งความต้องการไม่ว่าเป็นการขอปรับปรุงการออกแบบหรือว่าผลิตต่างๆนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์หรือแม้กระทั่งการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์นะครับให้กลับมาสู่สภาพปกติน้องๆในทีมเซิร์ฟเซ็นเตอร์ก็จะรับข้อมูลต่างๆแล้วก็เปิดใบงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลในใบงานต่างๆก็จะวิ่งเข้ามาที่แท็บเล็ตของทีมช่างอุปกรณ์การแพทย์เข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับไปหาข้อมูลจากทางผู้ใช้งานรับรีควีเมนต์มาดูแลปรับปรุงออกแบบซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมครับสำหรับการออกแบบเครื่องมือแพทย์นะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่การรับ requirement จากผู้ใช้งานเครื่องมือว่าเขาประสบปัญหาอะไรบ้างเราเอา pain point ของเขามาแล้วก็มาศึกษานะครับมาทำวิจัยนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างต้องมีวงจรอะไรบ้างต้องมีหลักการทำงานยังไงบ้างเพื่อไปช่วยซัพพอร์ตคนไข้แล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญด้วยและจากนั้นก็ต้องมีการทำโปรโตไทป์ไปร่วมกับการใช้งานจริงกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งแล้วก็จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ไปใช้งานได้จริงๆครับ

สำหรับในการทำงานออกแบบวิจัยสร้างสรรค์นะครับเราต้องทำงานร่วมกับทีมแพทย์ทีมพยาบาลเพื่อรับความต้องการของแพทย์และพยาบาลนำมาทำการออกแบบวิจัยวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกไปสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับปัญหาหลักๆนะครับและอุปสรรคที่เราเคยเจอกันมานะครับก็คือปัญหาด้านการสื่อสารเราจะสื่อสารยังไงให้กับทีมแพทย์และทีมพยาบาลเพื่อให้เราเข้าใจวัตถุประสงค์ความต้องการของเขาและเขาต้องเข้าใจระบบการทำงานของเราด้วยนะครับทางด้านวิศวกรรมทางด้านเชิงคลินิกเอา2 อย่างนี้มาบรรจบรวมกันก็จะทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จครับ

ณสมบัติที่ดีของการประกอบอาชีพนี้นะครับก็คือขยันซื่อสัตย์อดทนความขยันเนี่ยเราต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่างานต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันมาอยู่เรื่อยๆซื่อสัตย์เนี่ยเป็นความสำคัญมากนะครับในการประกอบอาชีพอดทนเนี่ยเนื่องจากว่าอาชีพนี้ต้องทำงานภายใต้แรงกดดันสูงความต้องการของแพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีอยู่มาเรื่อยๆเราจะทำไงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเขาแล้วก็เป็นไปตามที่เขาอยากได้ภายใต้เวลาที่กำหนดไว้อีกสิ่งนึงที่สำคัญมากเลยคือมีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์อยู่เป็นประจำมีอินโนเวชันในการออกแบบเครื่องมือแพทย์ออกแบบกระบวนการในการทำงานเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ต่างๆครับ

ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักวิจัยอุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยสิ่งหลักๆเลยแหละครับคือเราต้องเรียนรู้อยู่เสมอขยันพัฒนาตัวเองเนื่องจากเทคโนโลยีเนื่องจากความต้องการต่างๆเนี่ยมันปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาและไปอย่างรวดเร็วเราต้องปรับตัวให้ได้เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างเสมอจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและองค์การแพทย์นะครับเนี่ยเราต้องมีองค์ความรู้ครับในปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยมีมากมายและมาตรฐานต่างๆที่ต้องใช้ในวิชาชีพนี้เนี่ยมีมากมายงั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องมีความรู้เราต้องรู้เรื่องมาตรฐานต่างๆมากมายเพื่อที่จะไปออกแบบวิจัยวิเคราะห์ผลิตหรือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เครื่องแพทย์เนี่ยมีความปลอดภัยเที่ยงตรงแม่นยำไปใช้กับผู้ป่วยได้ครับ

ำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตในสายอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับเนี่ยเป็นอาชีพที่เราต้องเสียสละมากเพราะเนื่องจากอาชีพนี้เราต้องทำงานในโรงพยาบาลโดยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงใน7วันเครื่องมือแพทย์เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทุกที่แน่นอนครับเครื่องแพทย์อาจจะมีเสียมีชำรุดในเวลาที่เราไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับในการเข้ามาดูแลนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเสียสละครับแต่มันเป็นเกียรติของเรานะครับเราได้ช่วยแพทย์ได้ช่วยพยาบาลช่วยคนไข้ตลอดเวลาครับ

0: สวัสดีค่ะนางสาวบุญยวัฒน์เอี่ยมแพ่งนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขานี้ของหนูนะคะตอนแรกยังไม่รู้จักชื่อสาขานี้มากพอค่ะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจึงเลยลองค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตดูค่ะสาขานี้นะคะมีความท้าทายมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้นะคะที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์นะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะจึงลองเลือกเข้ามาเรียนที่สาขานี้ดูค่ะโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของเรานะคะแบ่งออกเป็น7สาขาค่ะสาขาแรกนะคะได้แก่คณิตศาสตร์ประยุกต์นะคะสาขาที่2นะคะจะเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและชีวภาพนะคะแล้วก็จะเป็นสาขาที่3นะคะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ค่ะสาขาที่4นะคะสถิติประกันภัยค่ะสาขาที่5นะคะจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพค่ะส่วนสาขาที่6นะคะจะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะส่วนสาขาที่7นะคะจะเป็นสาขาเคมีอุตสาหกรรมค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายธนกิจคุ้มครองครับกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ชั้นปีที่3ครับจุดเด่นและเอกลักษณ์ของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับจุดเด่นแรกก็คือการศึกษานะครับคือเป็นการนำความรู้จากหลายสาขาหลายวิชานะครับมารวมกันทั้งวิศวกรรมศาสตร์ทั้งแพทยศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับ

นักเรียนที่จะสอบเข้าได้จะต้องมีคุณสมบัติคือเรียนสายวิทยาศาสตร์นะครับจะต้องมีความถนัดในด้านคณิตวิทยาศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ความคิดความอ่านที่ว่าชอบประดิษฐ์คิดค้นนะครับในการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆครับ

0: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรวีรินทร์ วรรณสุนทรนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นี้นะคะถ้าเกิดเรามองย้อนไปในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีใครรู้จักเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีมานานและมีมานานกว่า30ปีแล้วเริ่มต้นด้วยจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดหลักสูตรปวส.ขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยเปิดระดับปริญญาตรีขึ้นมานะคะเพื่อรองรับงานในด้านซ่อมบำรุงเกี่ยวกับทางด้านเครื่องมือแพทย์ค่ะสำหรับหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเราจะใช้เวลาในการเรียนทั้งหมดคือ4ปีจะเรียนมุ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือแพทย์รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในชั้นปีที่1เนี่ยจะเรียนเหมือนกันทุกหลักสูตรภาควิชาก็คือจะเริ่มที่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นวิชาฟิสิกส์อันนี้คือที่ขาดไม่ได้นะคะวิชาคณิตศาสตร์เคมีแล้วก็ชีววิทยาพอขึ้นสู่ปีที่2ก็จะเริ่มมีวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพราะว่าวิชาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนสาขาอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่3ชั้นปีที่3เนี่ยจะเข้าสู่วิชาชีพมากขึ้นก็คือจะเป็นพวกหลักการใช้เครื่องมือแพทย์ต่างๆอย่างเช่นเครื่องมือแพทย์ทางห้อง ICU ห้องผ่าตัดหรือเครื่องมือแพทย์ทางด้านรังสีส่วนพอมาปีที่4ก็จะเน้นวิชาชีพอย่างเช่นวิชาปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเนี่ยค่ะทีนี้ในช่วงก่อนที่จะขึ้นปี4คือเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีการฝึกงานนะคะซึ่งเราจะแบ่งการฝึกงานออกเป็น2รูปแบบด้วยกันคือรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นการฝึกงานแบบปกตินะคะซึ่งอันนี้จะใช้เวลาในการฝึกงานเนี่ยไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงส่วนฝึกงานอีกรูปแบบนึงก็จะเป็นการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาอันนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนซึ่งการฝึกงานในลักษณะเนี้ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานในสถานประกอบการนั้นได้เลย
1: สำหรับสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างทีมคาลิเบตนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าช่างควบคุมนะคะจะเป็นการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ค่ะหรือว่าจะเป็นช่างอุปกรณ์วิศวกรรมการแพทย์นะคะหรือว่าจะเป็นพนักงานการขายเครื่องมือแพทย์ก็ได้ค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
3: สำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับก็อยากให้น้องๆลองถามตัวเองว่ามีความชอบหรือความถนัดด้านวิชาฟิสิกส์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไมโครคอนโทรลเลอร์ถ้าน้องๆมีความสนใจหรือว่ามีความถนัดในด้านนี้อยู่แล้วก็เชิญชวนให้น้องๆ นะครับลองเข้ามาสอบดูครับวิธีการสอบเข้านะครับก็จะแบ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับสอบตรงเป็นการสอบข้อเขียนแล้วก็รอบโควต้านะครับเช่นโควต้านักกีฬานะครับแล้วก็รอบเพิ่มเติมครับ
0: ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะว่าชอบที่จะเรียนทางด้านแนวไหนลองดูก่อนว่าตัวเองถนัดที่จะเรียนในวิชาอะไรนะคะแล้วก็ลองไปค้นหาข้อมูลดูต่อซิว่าในรายวิชาที่ตัวเองชอบนั้นอ่ะ มันมีอยู่ในสาขาหรือภาควิชาไหนหรือในมหาวิทยาลัยไหนบ้างแต่ถ้าน้องๆมีความรู้สึกว่าตัวเองชอบที่จะประดิษฐ์คิดค้นนะคะชอบที่จะช่วยเหลือคนก็ลองดูข้อมูลของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ในสาขาอุปกรณ์การแพทย์ดูเผื่อน้องๆจะสนใจ
4: ความสุขและความภาคภูมิใจในอาชีพนี้นะครับจริงอาชีพนี้เนี่ยผมมองว่าทุกคนในทำอาชีพนี้ได้ปิดทองหลังพระเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเครื่องมือแพทย์ทุกๆเครื่องในโรงพยาบาลที่เราใช้กันอยู่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำมากน้อยแค่ไหนมีแต่เพียงแค่แพทย์และพยาบาลผู้ใช้เครื่องมือแพทย์เนี่ยไปใช้คนไข้แต่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังเลยว่ามีคนอาชีพนี้อยู่และทำให้เครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้งานอยู่กับทุกๆคนในโรงพยาบาลสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเที่ยงตรงและแม่นยำครับสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ให้สิ่งต่างๆกับผมมากมายการทำงานในปัจจุบันทุกครั้งที่ผมไปทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์เนี่ยผมถือเป็นการทำงานที่ได้บุญเพราะว่าเราทำให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยเราถือว่าการทำงานเราเนี่ยส่งต่อไปยังคนไข้ทุกๆคนครับส่วนการทำงานให้สังคมเนี่ยในเมื่อเครื่องแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยนะครับเพราะนั้นระบบสาธารณสุขในบ้านเราก็จะมีการรักษาการดูแลชีวิตคนไข้ได้อย่างดีครับฝากถึงน้องๆนะครับที่จะสนใจเข้ามาทำงานในอาชีพนี้แล้วก็เข้ามาเรียนในสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับน้องๆเนี่ยทุกคนขอให้มีความตั้งใจในการเรียนนะครับหมั่นศึกษาความรู้หมั่นดูเทคโนโลยีต่างๆนะครับประกอบกับการทำงานฝึก practice อยู่เรื่อยๆนะครับในเชิงภาคปฏิบัติแล้วน้องจะสามารถเรียนและก้าวมาสู่อาชีพนี้ได้อย่างดีและมั่นคงครับ

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่สารปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ูดเวิร์ควันนี้ผมจะพาร่องเรือตามวิถีชาวประมงที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ครับพาไปรู้จักกับบัวจีบบัวหลวงกินได้และพาไปดูการกู้ข่ายดักปลาพร้อมพาไปดูการทำปลาเกลือและปลาลมควันของชาวบ้านหัวดงและนำปลาเกลือมาทำอาหารในสไตล์ของฟู้ดเวิร์คครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนหัวดงจังหวัดนครสวรรค์ครับในเวลาเช้าแบบนี้ชาวบ้านที่นี่ก็จะออกเรือไปกู้ข่ายดักปลากันครับและพ่อเสิร์ชชาวบ้านหัวดงก็จะพาผมออกเรือไปด้วยอีกคนนึงครับเรือออกมาได้ไม่นานเราก็มาเจอชาวบ้านที่เพิ่งกู้ขายกันเสร็จเข้าไปคุยกันสักหน่อยครับ
1: อันนี้เรานั่งเรือมาประมาณสัก20นาทีได้ไหม
2: ได
1: ้ก็คือมาตรงนี้ทำไมตรงนี้คือเขามาวางข่ายดักปลากัน
2: ครับ
1: อันนี้คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่โชว์ปลาหน่อยได้ปลาอะไรบ้างปลานิลปลาตะเพียนปลานิลปลานิล

0: ปลาฉลาด
1: เฮ้ยไหนขอดูหน่อยแม่ปลาฉลาดนี่นี่ปลาฉลาดอันนี้อันนี้ปลาฉลาดอันนี้เอาไปทำอันนี้อร่อยนะทอดมันทอดมันอร่อยนี่ปลาฉลาดอันนี้หายากอันนี้คุณพ่อเขาต้องมาดักกันตั้งแต่กี่โมงครับ
2: ก็สามโมงเย็นสี่โมงเย็น
1: สามโมงเย็นเมื่อวานแล้วก็เช้ามาเก
2: ็บครับ
1: มันก็จะได้ปลาอะไรบ้างมันจะได้ปลานิลปลาตะเพียนแล้วมีปลาอะไรอีก
2: มีปลาสร้อยปลาสตันมีปลาไม่เลื้อย
1: ไหนมีปลาอะไรแปลกๆที่ผมไม่รู้จักบ้างไหมในเรื่องนี้นี่อันนี้ปลาอะไรอ่ะ
2: ปลาหมอ
1: ปลาหมอปลาหมอจับอันนี้มี
2: เงียบ
1: นี่ปลาหมอช้างเหยียบวางไข่ทีนึงได้เยอะไหมพ่อปกติ
2: ก็เป็นบางวันครับเป็นบางวันบางวันก็ได้บางวันก็อย่างไม่ได้ก็300 400 500
1: เขาขายกันโลเท่าไหร่ครับ
2: เท่าขายทั้งตัวโลละ20บาท
1: ครับผม
2: ไม่ต้องทำครับปลาทำ
1: ปลาทำหมายถึงเอาไส้เอาอะไรออก
2: ปลาทำ30
1: โลละ30อ๋อวันนึงก็ได้ประมาณ10โล10โล20โลโดยประมาณ
2: ประมาณโดยประมาณ
1: ก็โอเคนะแล้วทีนี้แบบมันมีช่วงฤดูไหมว่ามาจับฤดูไหนดีหรือฤดูไหนห้ามจับหรืออะไรเงี้ยมีไหมที่นี
2: ่มีฤดูห้ามจับฤดูแรกก็คือว่าเบ็ดข่ายนี่ลงได้
1: แต่ลงได
2: ้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้
1: ก็คือนั่นคือการอนุรักษ์คือจับ
2: อนุรักษ
1: ์แต่ประมงพื้นบ้านจริง
2: ประมงพื้นบ้านจริง
1: สมัยก่อนนี่แถวนี้เขาบอกอุดมสมบูรณ์บึงบอระเพ็ดนี่ดังเรื่องจระเข้พ่อเคยเห็นไหมมีไหมสมัยก่อนและเดี๋ยวนี
2: ้มี
1: แล้วมาทำไมกลับสิ
2: จะถาม
1: มีจริงเหรอพี
2: ่นู่นเคสหนึ่งนู่นเนี่ยเห็นเกาะไหมน่ะเนี่ยน่ะเห็นเกาะน่ะ
1: อ๋อแต่มันจะไม่มายุ่งกับเรา
2: ไม่ยุ่งหรอก
1: อ๋อก็คือนักท่องเที่ยวมาได้ไม่อันตราย
2: ไม่อันตราย
1: แล้วนักท่องเที่ยวอยากไปดูจระเข้จะเห็นไหม
2: ไปเห็นก็คือต้องไปข้างในเนาะเขาจะซื้อฝึกเป็ดฝึกไก่ได้โยนให้กินอย่างเงี้ย
1: คือส่วนใหญ่พอเวลาคนมาเขาก็หลบเนาะจระเข้อะถ้าย้อนกลับไปหลายสิบปีที่แล้วมีเสือไหมแถวนี้เออแล้วทำไมตอนนี้มีอะเนี่ยโอ้นี่ว่าจะขอซื้อปลาไปทำอาหารแม่บอกแม่ให้เลยคุณแม่ใจดีนะครับผมเดี๋ยวว่าผมบอกแล้วคนที่ใจดีขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณครับเราได้ปลามาแล้วนอกจากจะมาขายสดๆแล้วเอาไปชำแหละแล้วเอาไปทำอะไรดีครับ
2: คือทำปลาเกลือทำปลาลมควันเขาเรียกปลาย่างอ่ะ
1: ปลาย่างปลาเกลือคืออะไรปลาย่างปลาลมควันรู้จักแต่ปลาเกลือเป็นไงคือปลาเค็มเหรอ
2: ปลาเค็มนั่นเนี่ยครับบ้านนอกเขาเรียกปลาเกลือ
1: เอาล่ะก็คือเขาบอกผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่าปลาเกลือของบึงบอระเพ็ดนี่ขึ้นชื่อมากเราเอาปลาพวกนี้ไปทำได้เลยใช่ไหมพ่อ
2: ได้เลย
1: น่าสนใจคุณผู้ชมต้องไปดูกันอันนี้เราก็ดูเรายังไม่เห็นเขาสาวขายเราต้องไปดูคุณลุงคุณลุงสาวขาย
2: ได้ได้เดี๋ยวจะไป
1: ไปคุณผู้ชมครับเวลาอยู่ในที่โล่งๆแบบนี้เราก็จะไม่ได้ใส่แมสนะครับคุณผู้ชมอากาศถ่ายเทสะดวกแบบนี้ปลอดภัยนะครับอันนี้ทำไมเหมือนกับว่าของคุณพ่อเนี่ยเขาจะได้แต่เล็กๆอ่ะแล้วทำไมของคุณป้า
2: ปลาสี่เซน
1: ปลาสี่เซนหมายมันอยู่ที่ขายใช่ไหมอ
2: ยู่ที่ขาย
1: อ๋อนี่คือพ่อตั้งใจเอาปลาเล็กอันนั้นปลาอะไรอ่ะพ่ออ
2: ันนี้ปลาขยง
1: อ๋ออ
2: ันนี้ปลาเล็กแบบเนี้ยเขาจะเอาไปปลาทำปลาลมควัน
1: คือขายแต่ละชนิดมันก็จะได้ปลาคนละแบบก
2: ันคนละแบบคนละแบบ
1: โอ้อันนี้คือขายเล็กเพราะพี่เพราะคุณพ่อเขาเอาปลาเล็กเอาไปทำปลาลมควันปลาขยงปลาขยงนี่จริงถือว่าหายากนะที่นี่เยอะ
2: ที่นี่เยอะชุม
1: พ่อผมถามนิดนึงว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยนอกจากจะมีปลาเยอะปลาน้ำจืดชุมแล้วจริงๆแล้วปลาที่เนี่ยมันมีรสชาติแตกต่างจากปลาที่อื่นไหม
2: แตกต่างเนื้อมันจะแน่นกว่ากินเนื้อมันจะหวานแล้วมันจะแน่น
1: แล้วที่นี่แบบว่ามีฤดูน้ำเยอะน้ำน้อยไหมครับ
2: มีเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะมาเนี่ยเดือนอะไรเดี๋ยวก็จะมาเดือนกันย
1: ายนเวลาถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดมาประมาณฤดูไหนดีสุดเพราะ
2: ฤดูหนาว
1: หน้าหนาวสวยเลยใช่ไหม
2: มันจะมีบัวแดงมีดอกบัวหลวงมีนกเยอะ
1: ต้องมาหน้าหนาว
2: นกจะลงบึงเยอะหน้าหนาว
1: บึงบอระเพ็ดนั้นนะครับมีพื้นที่มากกว่า200ตารางกิโลเมตรครอบคลุมกว่า3อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์นั่นก็คืออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงและอำเภอท่าตะโกครับซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการประมงมากเพราะเป็นแหล่งของพันธุ์ปลาและเป็นที่อาศัยของปลาในการเลี้ยงตัวการวางไข่รวมไปถึงการแพร่พันธุ์นั่นเองครับที่นี่เคยแห้งไหมหรือไม่เคยแห้ง
2: นี่แห้งสุดแล้วเนี่ยแห้งสุด
1: ที่เรามานี่ถือว่าแห้งมากคร
2: ับ
1: โอ้งั้นแสดงว่ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง
2: ทั้งปีไม่มีแห้ง
1: เดี๋ยวเราผมว่าเราได้เราเห็นวิธีการจับปลาแล้วแบบวางข่ายเดี๋ยวเราไปดูแบบรอบยืนบ้างดีกว่าว่าในรอบยืนจะได้ปลาอะไรบ้างแต่ก่อนเราจะไปดูรอบดักปลาระหว่างทางก็มีบัวเต็มเลยครับยังไงก็ต้องขอแวะดูกันสักหน่อยอันนี้ก็คือบัวแดงที่พ่อบอกว่า
2: บัวหลวงบัวหลวง
1: บัวหลวงอ๋ออ
2: ันนี้ราคาดีมากครับเนี่ยโลละ50บาทครับ
1: ไหลบัวก็กินได้สายบัวก็กินได้บัวหลวงนี่ดอกมันก็กินได้ด้วย
2: กินได
1: ้แล้วพ่อแล้วเวลาใบบัวที่เขาเอาไปห่อข้าวคือใบ

0: บัวอะไรอ่ะ
1: ก็ใบบัวหลวงเนี่ยครับ
0: บัวหลวงนี้เลยเหรอ
1: ครับครับใบจังตังนะครับ
0: โอ้ดีเลย
1: ใบจังตัง
0: ผมไม่อยากจะเอาไปทำแบบข้าวห่อใบบัวมากเลยมันต้องเลือกใบแบบไหนอะครับ
1: ก็เลือกใบไม่อ่อนไม่แก
0: ่ใบอย่างนี้ไม่ได้เหรอใบที่อยู่ในน้ำอย่างนี้ไม่ได้เหรอ
1: ไม่อย่างนี้ไม่ดีครับสู้อย่างงี้ไม่ได้ครับ
0: รอมันจะไม่ทำมันจะไม่กรอบหรือยังไงหรือมันจะไม่หอม
1: ผมว่ามันหอมดีกว่าอย่างนี้ด้วยเนี่ยนวลจะออกเหลืองเลยข้าวเวลาเราห่อแล้วอะ
0: ก็เดี๋ยวเราไปที่มันเหมือนเป็นถ้วยอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่นั่นเลยเดี๋ยวเราจะเก็บอันนั้นไปดีกว่า
1: เนี่ยที่ห่อข้าว
0: โอเค
1: แต่ครั้งนี้มันจะสะอาดกว่าอย่างใบนอนน้ำนอนน้ำมัน
0: คือถ้าใบห่อข้าวนี่เขาจะไม่เอาใบที่แช่น้ำเพราะมันจะแบบเหมือนโดนสิ่งสกปรกเขาต้องเอาใบที่อยู่ข้างบน
1: ข้างบนข้างบน
2: นอกจากคุณพ่อจะเก็บใบบัวหลวงมาให้แล้วก็ยังเก็บบัวจีบกับไหลบัวมาให้ผมลองกินด้วยครับ
0: หวานกรอบหวานเลยคุณผู้ชมอันนี้อร่อยอันนี้บัวจีบนี่ไม่เคยกินอันนี้จะเป็นครั้งแรกเอาไปทำอะไรครับพ่อ
1: เอาไปกินจิ้มน้ำพริกน้ำปลาพริกเกลือ
0: มันคือใบอ่อนที่ยังไม่บาน
1: ใบอ่อนยังไม่บาน
0: กินได้ด้วยคุณผู้ชมอันนี้กินได้หมดเลย
1: กินได้หมด
0: ตรงนี้
1: ตรงนี้ไม่กิน
0: ตรงโคนไม่กิน
1: มันจะออกขมลำลอม
0: ไม่ลอมอ่ะขมเลย
1: แล้วเนี่ยถ้าบุญถ้าไปต้มจะไม่ขมแต่พวกที่พวกเรากินนี่กินดิบ
0: ขมแต่ก็ขมประมาณแบบกินได้เหมือนพวกมะระอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างนั้นเอาไปแกงเอาไปเลยได้ขมแต่ว่ามันกรอบคุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีความฝาดๆนิดๆผมว่าจิ้มน้ำพริกจะอร่อยยิ่งน้ำพริกเผ็ดๆนะตัดกันได้ดีมากเลยครับผม
2: พ่อเสิร์ชบอกว่าถ้าชิมบัวจีบแล้วยังไม่ค่อยถูกปากให้ลองกินเม็ดบัวดูครับงั้นผมคงต้องขอลองชิมแล้วล่ะครับ
0: โอ้ที่บัวนี่มันมีประโยชน์ทุกอย่างเลยเนาะใบดอกรากดอกก็ไปไหว้พระ
1: เกสรก็ขายโลแพงด้วย
0: เม็ดบัวนี่ก็ถือว่าเป็นของกินเล่นโอ้เม็ดบัวที่นี่หวานจังอร่อยดีจังตัวนี้บอกจะหวานกว่านี้เหรอนี่หวานเจี๊ยบไปนะพ
1: ่อเม็ดมันจะใหญ่กว่านี
0: ้เนี่ยผมว่าแค่พานักท่องเที่ยวมาแล้วแบบมาเก็บฝักบัวกินแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะหวานจริงๆคุณผู้ชมที่หวานมากเลยหวานอร่อยเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะคุณผู้ชมขอบคุณคุณพ่อมากนะครับผมขอบคุณครับ
2: แวะกินทั้งเม็ดบัวทั้งไหลบัวกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูการวางรอบที่ชาวบ้านหัวดงนิยมนำมาวางดักปลาดีกว่าครับ
0: อันนี้เรามาดูรอบดักปลาอันนี้เขาเรียกว่ารอบอะไรอ่ะพ่อผมเคยเห็นแต่แบบ
1: อันนี้รอบปลาสร้อยครับปลาสร้อย
0: ไม่ปกติมันจะต้องแช่อยู่ในน้ำทำไมนี่มันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ย
1: นี่น้ำมันตื้นครับเนี่ยน้ำตื้น
0: อ๋อปกติมันจะปิ่มไหม
1: ใช่
0: แต่ว่ารอบเนี่ยเวลาเขาวางเท่าที่ผมรู้เขาจะไม่วางจมมิดนะ
1: ไม่
0: จมมิดปลามันจะตายถูกไหม
1: ปลาใช
0: ่มันต้องให้หัวโผล่ขึ้นมานิดนึง
1: ใช่ปลาไม่ได้ขึ้นหัวใจได้
0: อ
1: ๋
0: อนี่เขาไม่ไผ่ปักไว้แล้วมันดึงขึ้นมาดูยังไงฮะอ๋อต้องแก้มัดก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมามีอันนี้มีพ่อผมเห็นแล้วโอ้ยเยอะเลยโอ้ยมีปลาหมอด้วยโอ้มีปลาหมอปลากระดี่ปลาอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะ
1: เพียนปลาสร้อยปลาดิเลื้อยปลาสลิด
0: อันนี้เขาก็จะเปิด
1: นะ
0: เนี่ยคือเหมือนกับคุณผู้ชมปลามันจะเข้าไปทางนี้แล้วไปอยู่ข้างในแต่ว่ามันจะย้อนออกมาไม่ได้
1: ไม่ได้
0: แต่มันก็มีบางตัวก็หลุดออกมาเหมือนกันเนาะก็มีใช่แต่ก็น้อยนะแบบนี้เราจะวางต้องวางนานแค่ไหนครับถึงจะได
1: ้ก็2คืน
0: แต่ผมดูลักษณะเหมือนเขาวางทิ้งไว้เลยอ่ะพ่อ
1: คราวนี้มันต้องวางทิ้งเพราะน้ำไม่มีที่จะเข้าไปดักนี่เขาต้องเอามาตั้งเหมือนตั้งทิ้งไว
0: ้มาดักทิ้งไว้เสร็จแล้วพอเวลามาก็เก็บแต่ปลาไปนะรอบก็วางไว้เหมือน
1: ก็วางไว้เหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: อ๋อโอเคอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะปักไว
1: ้ปักไว้
0: ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่รอบเรามาดูเขาเราก็เลยคืนปลาเข้าไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเผื่อเจ้าของรอบเขามาเนาะนี่นะคุณผู้ชมนี่คือวิถีชีวิตจริงๆอันนี้เป็นวิธีการจับแบบนี่คือชาวบ้านที่นี่เขาจับปลาแบบอนุรักษ์นะคุณผู้ชมที่เขาเห็นที่เราเห็นการใช้รอบการใช้ข่ายเนี่ยคือการจับแบบอนุรักษ์เราไม่ได้ใช้อุตสาหกรรมใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นปลามันก็จะเจริญเติบโตทัน
1: ใช
0: ่และก็จะมีเขตอนุรักษ์ที่ห้ามไปจับด้วย
1: ใช
0: ่ก็คือเขตที่พ่อเขาบอกมีจระเข้อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละ
0: ซึ่งเราก็จะไม่ได้ไปดูกันวันน
1: ี้เขาก็แบ่งเขต1เขต2เขต1เนี่ยเขาอนุรักษ์เข้ามาอนุรักษ
0: ์ตรงนั้นก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาถึงแบบมีนกเยอะมีจระเข้ให้ไปดูแต่ไปเที่ยวได้งั้นเราไปดูดีกว่าว่าปลาเยอะๆแบบนี้บัวเยอะๆแบบนี้เราจะเอามาทำอะไรกินกันดีครับ
2: ดูการจับปลากันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูการแปรรูปปลาของชาวบึงบอระเพ็ดกันครับ
0: โอ้โหอันนี้คือปลาที่เราจับมาสดๆเอานี้เอามาทำปลาเกลือใช่ไหมครับพ่อ
1: ทำปลาเกลือ
0: แม่ก็เริ่มจากการขูดเกล็ดก่อนเลยก็เอามาทำความสะอาดก่อนแล้วก็ขูดเกล็ดให้หมดตัวเล็กตัวน้อยได้หมดปลาเกลือนี่ทำปลาอะไรได้บ้างได้ทุกชนิด
1: ได้ทุกชนิดเลยครับเนี่ย

0: แล้วปลาเกลือที่เวลาเอาไปขายอย่างเงี้ยมันราคาต่างกันไหมว่าถ้ามันเป็นปลานิลปลาสร้อยอะไรเงี้ยตาราคามันต่างกันไหม
1: ต่างกัน
0: อย่างปลานิลขายยังไงแม่ปลานิล
2: ปลานิลโลละเท่าไหร่80เนี่ย
0: จริงเหรอโอ้ปลาเกลือโลละ80เหรอปลานิลแล้วถ้าเป็นปลาสร้อยเล็กๆอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเล็กๆจิ๋วๆอย่างเงี้ย
2: อย่างเงี้ยเขาขายขีดขีดละ10บาท
0: ขีดละ10บาทเขาโลละ100ก็สูสีกันแต่แบบนี้มันก็ทำยากกว่าใช่ไหม
1: ทำยากกว่าม
0: ันยากกว่ามันตัวเล็กทำไมที่นี่ถึงแบบขึ้นชื่อเรื่องปลาเกลือเรามีสูตรเด็ดอะไรกว่าที่อื่นเขาอะแม
1: ่มันเป็นปลาเนื้อบึงอ่ะคนก็ชอบกินไง
0: อ๋อคือมันเป็นที่คุณภาพของปลา
1: แ
0: ล้วมันอร่อย
1: อันเนี้ยปลาเล็กเนี่ยเราจับมาได้แล้วก็ใส่เกลือต้องทำแบบนี้ทำเป็นปลาเค็ม
0: แล่
1: ออก
0: มีก้างอยู่เนาะตัดหัว
1: มีก้างอยู
0: ่ทำไมเราถึงไม่เอาหัวมันไว้อะผมก็งงเลยพวกปลาสลิดเนี่ยก็ไม่เอาหัวไว
2: ้คือว่าท้องมันจะดำต้องเราต้องล้างท้องมันง่าย
0: อ๋อคือถ้าตัดหัวแล้วมันจะทำความสะอาดง่าย
2: ใช
0: ่โอเคครับพอเราเอาเกล็ดออกแล้วควักไส้ออกแล้วตัดหัวแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับพ่อ
1: เราก็มาล้างน้ำน้ำล้างน้ำเนี่ย
0: น้ำธรรมดาเลยน้ำเปล่าเลยไม่ต้องใส่สารส้มน้ำส้มใส่ชูเลยไม่ต้องน้ำเปล่าๆเลยโอเค
1: ล้างเสร็จเราก็มาทาเกลืออ
0: ๋อไม่ต้องรอให้แห้งเลย
1: ไม่ต้องรอเสร็จแล้วแล้วก็มาหมักไว้พักหนึ่ง
3: ใช้เวลาหมักไม่นานเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอได้ที่แล้วก็นำปลาไปล้างอีกรอบก่อนเอาไปตากแดดครับ
1: ตากอย่างนี้จะพักแล้วก็มาคว่ำอย่างนี้น้ำจะออกหมด
0: ก็ตากด้านหนึ่งแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งตากไว้กี่ชั่วโมงแล้วมากลับครับ
1: ก็ประมาณชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บได้แล้วดูเน
2: ี่
1: ย
2: ถ้าเก็บได้แล้ว
1: เนี่ยเดี๋ยวถ้าเก็บได้แล้วเนี่ย
0: อันนี้ก็คือกลับไปแล้ว
1: กลับแล้ว
0: แสดงว่าตาก2ชั่วโมงตากหนึ่งชั่วโมงมากลับได้แล้วก็ตากชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เก็บมันจำเป็นไหมว่าตากครั้งแรกต้องเอาด้านหนังขึ้นก่อนหรือด้านท้องขึ้นก่อน
1: ไม่จำเป็น
0: ด้านไหนก็ได้
1: ด้านหนังก็ได้
0: ตากแบบนี้มันก็จะไม่แห้งมากเนาะ
2: จ้ะ
0: ครับผมมันก็เลยเป็นที่มาของปลาเกลือที่ไม่เหมือนกับของพื้นที่อื่น
2: ใช
0: ่มันจะไม่เหมือนปลาเค็มไปเลยใช่ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวตากเสร็จแล้วอันนั้นอันนี้แบบที่เสร็จแล้วเราเอาแบบที่เสร็จแล้วไปทำอาหารกันดีไหมล่ะ
1: ได้
0: แล้วครับ
3: นอกจากการแปรรูปปลาเกลือแล้วชาวบ้านหัวดงก็ยังมีการนำปลาที่ได้มาแปรรูปเป็นปลาลมควันซึ่งเป็นการถนอมอาหารของชาวโบราณโดยการนำปลาตัวเล็กมาทำความสะอาดนำไปเข้าตู้อบสุมด้วยไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกเท่านี้ก็ได้ปลาลมควันตามแบบฉบับของชาวบ้านหัวดงแล้วครับ
0: ได้เวลาความอร่อยแล้วครับคุณผู้ชมพอมาถึงช่วงของความอร่อยก็ต้องมาหายอดฝีมือในการทำอาหารตอนนี้ผมอยู่กับแม่ต่อยนะครับผมสวัสดีครับเรื่องความอร่อยต้องยกให้แม่งานบุญงานบวชที่ไหนแม่ไปหมด
4: ใช่แม่เป็นแม่ครัวอยู
0: ่อ๋อแม่เป็นแม่ครัวแม่ไปอยู่ในครัวอย่างเดียวโอเควันนี้แม
4: ่ไม่เคยสวยเขาเลย
0: โอ้ยไม่ได้สวยคนมีฝีมือเราไม่ได้โชว์หน้าตาเราโชว์เสน่ห์ปลายจวักวันนี้จะมาทำอะไรให้ชิมครับ
4: ต้มยำจ้ะ
0: ผมขอเป็นลูกมือได้ไหม
4: ได้จ้
0: าเพราะอะไรคุณผู้ชมต้มยำเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ต้มยำปลาน้ำจืดจะทำยังไงให้ไม่คาวจะทำยังไงให้ถึงใจเนี่ยต้องมาดูเจ้าของสูตรที่บึงบอระเพ็ดกันเลยครับผมเริ่มอันดับแรกตั้งน้ำยังไม่เดือดใส่อะไรก่อนไหมครับ
4: ก็ใส่ใบผักได้เลยจ้ะเนี่ย
0: ข่านะครับผมลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนี้เป็นตะไคร้นะครับก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไป
4: ต้มยำทั่วไป
0: แต่ว่าเครื่องต้มยำสามารถใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดได้ถูกไหมคร
4: ับได้จ้ะ
0: แล้วตามด้วยใบมะกรูดเลยไหมครับ
4: จ
0: ้
4: า
0: หอมแดงก็ใส่ได้เลย
4: ได้เลยจ้า
0: เอาละต้มยำที่นี่มีหอมแดงด้วยนะบางสูตรก็ไม่มีคล้ายๆต้มแซ่บนิดๆไห
4: ม
0: ตามด้วย
4: ได้เลยลูก
0: อ๋อคือแม่ไม่ใช้น้ำมะขามเปียกแม่ใช้มะขามใส่ลงไปเลยไม่ต้องมาคั้นน้ำเลย
4: ไม่ต้องคั้นแล้วลูกมะเขือเทศสุกแล้วถึงใส
0: ่ครับผมมะเขือเทศร้อยสุกก่อนคราวนี้ก็รอให้น้ำเดือดระหว่างที่รอให้น้ำเดือดเรามาคุยกันเรื่องปลาดีกว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ครับแม่
4: ประมาณโล3
0: ต้องบอกว่าปลาสดๆเลยจับมาเป็นๆท่านแรกออกมาเนื้อสดๆจะต้องออกสี
4: จะออกสีเนี่ยจ
0: ้
4: ะ
0: ส้มๆอมชมพูแบบนี้เคล็ดลับความอร่อยของต้มยำของคุณแม่คือความสดของปลา
4: ความสดของปลาน
0: านโอเคครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วครับคุณแม่ใส่อะไรครับ
4: น้ำเดือดเราก็ใส่ปลา
0: พอเนื้อปลาสุกแล้วจริงๆก็ไม่นานนะคุณแม่ประมาณสัก 2-3 นาทีก็สุกแล้วเนาะก็ใส่มะเขือเทศใช่ไหมครับถูกไหมพอใส่มะเขือเทศแล้วต้มต่ออีกนานไหมครับ
4: ต้มเราดูให้ปลาสุกหน่อยรออีกหน่อยลูกรออีกหน่อย
0: รออีกหน่อยให้มะเขือเทศสุกให้ปลาสุกปรุงรสได้ไหมหรือว่าต้องรอก่อน
4: ไม่รู้มาปรุงข้างล่างก็ได้มั้ง
0: อ๋อไม่ต้องปรุงรสในหม้อมาปรุงข้างนอกจะอร่อยกว่า
4: อร่อยกว่า
0: โอ้นี่คุณผู้ชมมีเคล็ดลับอีกแล้วไหมเวลาปรุงในหม้อด้วยอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันทำให้เรากระรสชาติได้ยากแต่ถ้าเรามาปรุงในชามง่ายกว่าเนาะ
4: ปลาใส่ในลูกผักใส
0: ่งั้นแม่ปรุงได้เลยครับเอารสแบบที่นี่ได้เลยครับผม

0: รุงรสด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยแล้วก็โรยด้วยผักครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอลองชิมเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหปลาสดมากเนื้อแน่นสุดๆ
1: เนื้อหวานเนี่ยเนื้อหวานจ่อยเลย
0: หวานอร่อยจนน้ำซุปหวานไปด้วยเลยคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติเปรี้ยวจากมะขามเปียกที่ลงไปต้มในหม้อมันก็ทำให้หอมมันมีกลิ่นมะขามด้วย
1: ถามว่าอร่อยกว่ามะนาวถ้าต้มยำแต่มะขามอร่อย
0: แล้วสูตรแบบที่เอามะขามทั้งฝักลงไปไม่ต้องคั้นเคี่ยวอ่ะมันไม่ได้แค่ได้น้ำได้รสชาติเปรี้ยวจากน้ำมะขามอย่างคุณผู้ชมมันทำให้มันมีกลิ่นน้ำมะขามอยู่ในนั้นด้วยนะ
1: มันหอม
0: ใช่แล้วกลิ่นน้ำมะขามมันก็ช่วยแก้กลิ่นขาวปลาด้วยนะเคล็ดลับต้มยำปลานิลแบบง่ายๆแม่บอกว่าปลาต้องสดถ้าไม่สดนี่ยังไงก็ไม่อร่อยถูกไหมคร
1: ับ อร่อย
0: แค่นี้เองลองทำไปดูนะครับต้มยำปลานิลชาวบึงบอระเพ็ดครับผมต้องบอกเลยครับว่าไหลบัวของบึงบอระเพ็ดนี่หวานกรอบจริงๆผมเลยเอามาให้แม่ต๋อยทำอาหารให้เรากินกันอีกสักจานครับครับผมเริ่มจากอันดับแรก
1: ใส่กระเทียมก่อนจ้า
0: ครับตั้งกระทะใส่กระเทียมครับผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผมปกติไหลบัวเนี่ยเราก็จะเจอไปทำส้มตำไปลวกจิ้มน้ำพริกแต่ถ้ามาผัดนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนาะน้อยเขาไม่ค่อยมาผัดกัน
1: แต่มันกำลังดังนะผัดน้ำมันหอยไหลบัวเนี่ย
0: กำลังมาเหรอตอนนี้กำลัง
1: มาเลย
0: โอ้น่ากินมาก
1: หอมไหมล่ะหอมแล้วเนี่ย
0: ครับผมหอมเลยกระเทียมหอมไหลบัวหอมลงไปแล้วต้องใช้ไฟแรงใช่ไหมครับ
1: ต้องใช้ไฟแรง
0: ใช้ไฟแรงถึงจะกรอบอร่อยนะครับผมไหลบัวนี่ก็เป็นของดีของขึ้นชื่อที่บึงบอระเพ็ดอีกอย่างนึง
1: บอระเพ็ดถ้าใครมาถึงบึงไม่ได้กินไหลบัวอะไรสักอย่างคือไม่ถึงบึง
0: มันมีตลอดทั้งปีไหมแม่หรือมีเป็นบางฤดู
1: มันมีทั้งปีลูก
0: พอเวลามันสุกแล้วมันจะเริ่มใสๆนะครับจากตอนแรกที่มันจะดูสีขุ่นๆหน่อยเนาะผมชอบกินไหลบัวมากกว่าสายบัวไหลบัวมันจะกรอบกว่า
1: สายบัวคือสายบัวแดง
0: สายบัวมันคือต้นไหลบัวมันคือเง่าข้างล่าง
1: อันนี้อยู่ใต้ดินปลอดสารทุกอย่าง
0: น้ำมันหอยโอ้โหน้ำตาลดักของแม่ที่เห็นแปลกนะคุณผู้ชมมีนี่ใบโหระพาด้วยอันนี้เป็นสูตรของแม่ใช่ไหม
1: ใส่ให้มันหอมนะลูก
0: ใส่มันหอมเพิ่มใบโหระพาเข้าไปอ่ะ

0: นะครับผมได้กลิ่นหอมขนาดนี้ทนไม่ไหวนะครับขอถอดแมสมาชิมก่อนเลยครับกรอบหวานมากขนาดผัดจนสุกก็ยังกรอบอยู่คือจุดเด่นของไหลบัวคือมันกรอบมากแล้วมาทำผัดน้ำมันหอยมันอร่อยแล้วมีกลิ่นของใบโหระพาคุณผู้ชมเจ๋งมากแต่เคล็ดลับของคุณแม่ต้องเจียวกระเทียมให้หอมด้วยนี่มันหอมกระเทียมด้วยพอกินจานนี้ของคุณแม่ปุ๊บทำให้ผมได้ไอเดียในการทำอาหารผมขึ้นมาเลยผมขอยืมเทคนิคการเจียวกระเทียมให้หอมกับใบโหระพาของคุณแม่ไปใช้ได้ไหมครับ
1: ใช่
0: ครับโอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับผมขอบคุณครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมในวันนี้นะครับวันนี้ตั้งใจจะเอาปลาเกลือของดีของบึงบอระเพ็ดนะครับที่ทำมาจากปลานิลคุณเห็นไหมว่ามันสดมันใหม่แค่ไหนนี่ขนาดเอาไปตากแล้วเนื้อมันยังอมชมพูอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นข้าวผัดกันแต่พิเศษกว่านั้นวันนี้เราเก็บใบบัวมาด้วยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะเอาข้าวผัดของผมไปห่อในใบบัวมันมีเคล็ดลับนะครับในการทำให้กลิ่นของใบบัวซึมไปในข้าวผัดเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับของผมในวันนี้กันครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำปลานะครับปลาเกลือของเพื่อนๆของที่นี่ลงไปทอดใช้ไฟปานกลางนะครับคุณผู้ชมแต่รอให้น้ำมันร้อนก่อนต้องทอดใช้เวลานานนิดนึงเพื่อให้มันกรอบเข้าไปถึงข้างในถึงก้างมันจะได้อร่อยนะครับผมอันนี้ครับผมทอดให้สุกประมาณ 80% นะคุณผู้ชมยังไม่สุกดีอันนี้เป็นเคล็ดลับนะหลังจากที่ทอดปลารอบแรกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงได้เลยนะครับรอให้น้ำมันร้อนจัดๆนำปลาที่เราพักไว้จนเย็นแล้วลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าปลาคุณจะกรอบถึงก้างแล้วก็กรอบนานมากอร่อยแน่นอนครับอันนี้พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับตอนนี้ผมรอน้ำมันร้อนจัดๆนะครับเอาปลาลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งนี่ลงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมทอดอีกแป๊บเดียวไม่นานนะครับใช้ไฟแรงทอดให้กรอบถึงข้างในเลยนะครับให้ก้างนั้นกรอบไปเลยครับคุณผู้ชมจะได้รับประทานได้ง่ายๆอย่าปิดไฟก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอมน้ำมันเอาปลาขึ้นให้หมดก่อนแบบนี้ครับผมเสด็จน้ำมันนิดนึงครับแล้วเอามาพักไว้ได้เลยครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระเทียมนะครับสับกระเทียมสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับเป็นพริกแดงก็ได้สวยๆถ้าใครไม่กินเผ็ดเลยจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่ความชอบหลังจากนั้นก็ปลาที่เราทอดมาเสร็จเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อใส่ลงไปผัดได้เลยครับหลังจากเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะมาผัดข้าวผัดกันเลยเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคการทำให้ข้าวผัดของคุณนั้นมีกลิ่นของใบบัวด้วยครับผมตั้งกระทะนะครับผมใช้กระทะใบเดิมที่มีน้ำมันจากการทอดปลาอยู่นะครับจะได้มีกลิ่นหอมๆตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับใส่กระเทียมลงไปครับผัดกระเทียมจนหอมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็จะใส่พริกที่เราซอยไว้ลงไปครับใส่ข้าวลงไปนะครับเป็นข้าวที่พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับจะผัดง่ายขึ้นครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆตลอดนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาแต่ไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าปลาเกลือมีความเค็มอยู่แล้วนะครับผมหย่อน้ำปลาไปที่กระทะอย่างนี้นะครับจะเพิ่มกลิ่นหอมได้นะครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีรสหวานตัดกับความเค็มของปลาเกลือนะครับผมที่ขาดไม่ได้สำหรับจานนี้พริกไทยครับพริกไทยป่นนะครับเยอะนิดนึงนะครับมันจะเข้ากับกลิ่นของปลาเกลือเค็มๆได้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นใส่ปลาเกลือที่เราทอดไว้กรอบๆลงไปนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับโหระพาจะเป็นกลิ่นหอมที่เข้ากับปลาเกลือหรือว่าปลาแดดเดียวได้ดีมากนะครับผมและก็ไม่ต้องกลัวเรื่องใครบอกว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นของปลานะครับถ้าใส่โหระพาลงไปปุ๊บข้าวผัดของคุณจะหอมน่ารับประทานทั้งพริกไทยทั้งกระเทียมนะครับหลังจากนั้นเคล็ดลับนะครับถ้าอยากให้ข้าวผัดของคุณมีกลิ่นหอมของใบบัวนะครับเพราะเราจะไม่เอาไปนึ่งต่อนะครับคุณต้องเอาข้าวตอนที่ยังร้อนๆอยู่แบบนี้ใส่ลงไปคุณผู้ชมอ่ะผมขออนุญาตเอาปลากับเครื่องลงไปก่อนเพราะว่าเวลาเราแกะใบบัวเราจะแกะจากด้านล่างขึ้นมานะต้องตอนร้อนๆ นะครับแล้วพอคุณปิดใบบัวแล้วอบเอาไว้นะกลิ่นหอมของใบบัวก็จะมาอยู่ในข้าวของคุณครับแบบนี้เลยคุณผู้ชมพับให้แน่นนะครับจะมัดด้วยอะไรก็ได้เดี๋ยวจะพับแล้ววางเอาไว้ก็ได้นะครับแบบนี้แหละความร้อนของข้าวนะครับมันจะทําให้กลิ่นของใบบัวนั้นซึมเข้าไปในข้าวของเราแล้วพอแกะออกมารับประทานบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆครับผมโอเคคุณพ่อฝีมือผมจากปลาเกลือบึงบอระเพ็ดเน่เป็นไงผมลองทำแบบห่อใบบัวพ่อเคยกินข้าวห่อใบบัวไหมครับ
2: เคยกินครับใบรุ่นเรียนอยู่ก็เอาข้าวห่อใบบัวไปกิน
0: อ๋อสมัยเป็นนักเรียนก็แบบห่อใบบัวไปกิน
2: ห่อใบบัวไปกินแล้วห่อใบบัวเนี่ยตอนที่เราห่อไปข้าวมันอุ่นๆหน่อยพอเราห่อไปปั๊บเนี่ยแก้วออกไปเนี่ยมันจะหอมมันจะเหลืองมันจะ
0: แสดงว่าเหมือนที่ผมคิดไว้เลยคุณผู้ชม
2: จะหอม
0: งั้นเดี๋ยวพ่อลองดูว่าของผมหอมไหม
2: รสชาติเยี่ยมเลยครับเนี่ยมีกลิ่น ใบโหระพามีกลิ่นหอมใบบัว
0: เนี่ยผมกินปลาเกลือเปล่าๆนะคุณผู้ชมไม่เค็มอย่างที่พ่อบอกอ่ะมันต้องหมักเอาไว้ให้ได้รสเกลืออ่อนๆแล้วล้างออก
2: ครับ
0: อย่าไปเอาเค็มมันไม่อร่อยใช่มั้ย
2: ครับ
0: อันนี้มันไม่เค็มมันแบบเค็มอ่อนๆแล้วมันยังได้รสชาติของปลาอยู
2: ่ครับ
0: มันไม่เหมือนปลาเค็มแห้งๆอร่อยคุณผู้ชมบีบมะนาวไปหน่อยเด็ดเชื่อแล้วว่าปลาเกลือที่นี่เขาดีจริงอร่อย
2: หอมใบโหระพาด้วย
0: โอ้ยอร่อยมาก
2: หอมกลิ่นใบบัวด้วย
0: คือหนึ่งข้าวผัดที่พ่อบอกแหละหอมใบบัวหอมใบโหระพาแล้วข้าวอยู่ในใบบัวเนี่ยมันจะนุ่ม
2: มันจะนุ่ม
0: แต่พอผมกินผมว่าพิเศษสุดคือปลาเกลือพ่อจุดเด่นของปลาเกลือเราคือหนึ่งปลาต้องสด
2: ปลาต้องสด
0: สองเทคนิคมันต้องไม่เค็มจัดต้องแดดเดียว
2: ครับ
0: หลายแดดไม่ได้เน
2: า
0: ะ
2: หลายแดดไม่ได้มันจะแข็งเนื้อมันจะแข็ง
0: วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เช้ามานะคุณพ่อแบบว่าไม่ได้เซตไม่ได้เตรียมอะไรพิเศษแบบว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษคุณพ่อพาเราไปสัมผัสแบบวิถีจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขความสนุกแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่มันคือวิถีที่มันมีเสน่ห์ของชาวบึงบอระเพ็ดที่นี่จริงๆครับผมชอบมากจริงแล้วผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะอยากมาลองสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบึงบอระเพ็ดอย่างผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่พาผมไปเที่ยวทั้งวันแล้วก็สอนเทคนิคการทำปลาเกลือนะครับให้ทุกคนได้รู้จักฝากขอบคุณแม่ต่อยด้วยแม่ต่อยนี่ฝีมือมือวางอันดับหนึ่งของจริง
2: คร
0: ับผมเดี๋ยวก่อนจากการคุณผู้ชมให้คุณพ่อฝากชวนคนมาเที่ยวนิดนึงเพราะต้องบอกว่าที่เที่ยวแห่งนี้นะครับที่บึงบอระเพ็ดเป็นที่เที่ยวแบบวิถีชีวิตแบบชุมชนแบบแท้ๆ 100% พ่อชวนเลยครับ
2: อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวบึงบอระเพ็ดบอกบรรยากาศก็ดีมากอ่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาน
0: ั่นแหละคุณผู้ชม
2: เที่ยว
0: นี่แหละคุณผู้ชมเรียกไม่ค่อยถูกนี่แหละแต่ใจอยากให้มานี่แหละครับคือวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
2: แถวริมบึงอ่ะ
0: ใช่ยังไงลองมาสัมผัสกันดูนะครับที่บึงบอระเพ็ดนะครับผมวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับนี่ของฝากจากนครสวรรค์นี่เป็นไงนี่หมวกอันนี้บ่งบอกถึงอำนาจวาสนา
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ

เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปี
2: สวัสดีครับใบพัด
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยสนามใหญ่มากเลยอันนี้คือสนามแข่งเลยป่ะ
3: อันนี้เป็นสโมสรของ S1 ค่ะเป็นอะคาเดมี
2: ่เอาเป็นที่ฝึกซ้อมเนี่ย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งให้ลูกค้าเล่นด้วย
2: อืมโอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเข้ามาในสนามสนุกเลยวันนี้จริงๆอยากมาให้ใบพัดช่วยสอนหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเล่นสนุกเกอร์เลยแล้วก็ตะกี้ก่อนเจอกันตะกี้ก็ลองแบบยิงๆไปหน่อยก็ยิงไม่เข้าสักลูกเลย รู้สึกว่าเหมือนพอแบบเปรียบเทียบมันกับครูแล้วคนละเรื่องเหมือนกันนะ
3: ใช่อันนี้มันหลุมมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าพื้นที่มันกว้างกว่าลูกมันเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าด้วยเหรอ
3: ใช่ค่ะใช่
2: หลุมก็เล็กกว่า
3: ใช่ค่ะ
2: ขนาดโตก็กว้างกว่าก
3: ว้างกว่าง
2: ั้นเดี๋ยววันนี้ให้ใบพัดลองสอนได้มั้ยครับว่าแบบเอ้ยเราต้องถ้าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหน
3: ได้ค่ะได
2: ้
3: จะลองแนะนำเพราะหนูก็ไม่เคยสอน
2: จริงเหรอ
3: ใช่ๆ
2: ปกติเล่นอย่างเดียว
3: ใช่ปกติเป็นคนถูกสอนซะส่วนใหญ่
2: ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อน

0: ว่าสนุกเกอร์กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบห่างไกลกันก่อนหน้านี้เรารู้จักสนุกเกอร์ผ่านแค่เป็นชื่อของกีฬากับเคยเห็นผ่านๆในทีวีได้เข้ามาถึงเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับสถานที่มากเพราะว่าที่นี่คือ S1 Signature Snooker Club คือมันเป็นคลับที่เขามีสนามแข่งจริงจังมีสนามซ้อมจริงจังซึ่งเป็นครั้งแรกเลยด้วยมั้งที่ผมได้เข้ามาที่สนามสนุกเกอร์มันก็เลยเป็นภาพที่เหมือนเราแบบเราไม่เคยเห็นปกติเราจะเห็นสนุกเกอร์ก็เป็นแบบภาพเหมือนในซีนหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดูมีความเป็นแบบเล้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแค่รู้จักแค่เคยเล่นพูลเวลาเราไปแบบปาร์ตี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าสนุกเกอร์จริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับเรียนรู้สนุกเกอร์แล้วก็มารู้จักชีวิตของนักสนุกเกอร์หญิงก็คือน้องใบพัดนะครับปกติไม้นี่มีหลายประเภทป่ะครับหรือว่าหรือความยาวส่วนมากก็จะเท่าๆกัน
1: แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ส่วนสูงด้วยสมมติหนูสูง159มันก็ควรจะใช้ความยาวของไม้ประมาณ56หรือ55ประมาณนั้น55 56ครึ่งประมาณนี้ก็ได้มันแล้วแต
0: ่ค่ะ
1: คือพี่เคยแทงพูอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันก็น่าจะง่ายนะ
0: วิธีจับมันคล้ายกันเลยแบบวิธีการวางอันนี้คือไม่รู้นะตอนแทงพูอ่ะเราก็ตามมีตามเกิดก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ที่เขาบอกว่าให้วางอย่างนี
1: ้วางอย่างนี้ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่เบสิกที่ถูกต้องเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าวางมือไปก่อนแบมือประมาณนี้โทษนะคะต้องแบแบบนี้อ่ะแล้วก็งอขึ้นมาแล้วก็โป้งติดอย่างนี้เขาเรียกแบบสะพานมือการวางมือให้มันมั่นคงไม่โยกเยกหรือแบบเนี้ย
0: มันจะมั่นคงกว่าแล้วหลังจากนั้นเราก็
1: หลังจากนั้นมันต้องมีท่ายืนอันนี้แค่การวางมือแล้วนะ
0: โอเคครับ
1: ท่ายืนเราอาจจะให้สะดือตรงกับขาวสีแล้วก็หลุ
0: ม
1: เหมือนการยืนเคารพธงชาติแต่ให้สะดือตรงกับขาว
0: ตรง
1: ยังคะ
0: ตรงแล
1: ้วก็กะระยะเวลาเดินยืนแล้วก็ตอนเข้าต้องก้าวขาขวาเข้าลงเหลี่ยมแล้วก็ไปขาซ้ายงอขาซ้ายตึงขาขวาแล้วก็ก้มพี่ต้องเอาขาขวาตะตุ่มตรงนี้ให้ตรงกับขาวสีหลุม
0: ตะตุ่มขวานี้
1: อ่ะฮะ
0: โอเค
1: ก้าวไปข้างหน้านิดนึงน่าจะยืนค่ะแล้วก็ไปขาซ้ายค่ะซ้ายมาฝั่งนี้ค่ะงอขาซ้ายอ่ะฮะแล้วก็มือก้มลงไป
0: แล้วก็วาง
1: ค่ะมันน่าจะยืนใกล้ไปถอยออกมาค่ะเอาใหม่
0: มันยากจังเลย
1: ใช่มันค่อนข้างยากสมมติดูหนูนะคะสมมติหนูยืนประมาณนี้อ่ะตรงแล้วทุกอย่างกะระยะว่าก้าวขาขวาประมาณไหนที่จะทำให้ตัวเราอ่ะมันมั่นคงขาขวาปุ๊บซ้ายตามก้มลงเป็นลักษณะประมาณนี
0: ้
1: ทุกอย่างมันจะเป็นแบบถ้ายืนมันจะประมาณนี้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวขอลอง
1: พี่ลองค่ะลอง
0: สะดือตรง
1: อือฮึ
0: ปึ๊บ
1: ลองดู
0: แล้วก
1: ็น่าจะไกลไปมั้งคะไม่หมายถึงขาขวาไกลไปเพราะว่ามันจะทำให้พี่ยืนแบบโยหลัง
0: เอามันห้ามโยหลังอันนี้ใกล้ไป
1: ใกล้ไปหรือเปล่า
0: จะได้เล่นไหมเนี่ย
1: ตึงขาขวาประมาณนี้คางติดกับคิวคางติดกับคิว
0: อ่
1: ะฮะอย่าลืมมือค่ะมือต้องอย่างนี้มือต้องวางแล้วก็งอขึ้นมาแขนซ้ายต้องงอไม่ตึงค่ะงอต้องให้สบายสบายที่สุดเหมือนอย่างนี้อย่าแบบนี
0: ้
1: ต้องแบบนี้ฮ่าฮ่าขับขยับตัวเข้ามาเอาใหม่ ขาค่ะเมื่อยไหมคือถ้าสมมติคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะเรามาฝึกตั้งแต่เบสิกอ่ะวันแรกก็เมื่อยมากๆใช่
0: รู้สึกเลยว่าหรือว่ามันไม่ต้องมีใช้กล้ามเนื้ออะไรเยอะจริงๆใช้เยอะมากเหมือนกัน
1: มันแค่ช่วงแรก
0: ช่วงแรกใช่ไหม
1: ลองแทงลูกเป่าลงหลุมก่อนขวาซ้ายขาซ้ายออกมานิดนึงค่ะโทษนะครับตัวโยค่ะเอาใหม่ยืนใหม่ไม่ให้ตัวโยแบบนี้จับคิวต้องจดกับลูกขาวประมาณนี้ด้วยนะคะพี่ต้องจับคิวอันนี้โอเคติดราวนมนะค่อยๆสาว1 2เอ้ยมีแรงอยู่ถือว่ามีแรงอยู่ต้องใช้เวลาก
0: ว่าจะได้ยิงก็คือหมดแรงตอนท้ายถูกแล้วแหละ
1: พี่รู้ไหมว่าตอนหนูฝึกครั้งแรกอ่ะพ่อหนูให้สาวเขาเรียกว่าสาวลงอย่างเช่นแบบทำอย่างเงี้ย
0: ไปเรื่อย
1: ๆสาวคิวใช่ทำเรื่อยๆวันละพันรอบเห็นปากขวดโซดาใช่ไหมคะหนูสาวห้ามโดนปากขวดโซดาอยู่อย่างนั้นอ่ะวันละพันรอบ

0: หมายถึงว่าฝากขอสดาไว้อย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ใช่
0: ถึงเก่งขนาดนี
1: ้ค่ะก็มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแต่พี่ก็เป็นเร็วเหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวก็ต้องทำมันต้องทำไปเรื่อยๆเนาะของแบบนี้มันต้องฝึกก็ถือว่าถ้าเดี๋ยวเราต้องคงต้องแบบเตือนกันเรื่อยๆนะเวลาเข้าท่ายิง
1: ฝึกท่าก่อนใช่ฝึกท่าก่อนอันดับแรก
0: สมมติว่าถ้าสมมติว่าพอเรายืนถูกต้องแล้วเบสิกท่ายืนเราถูกต้องแล้วสเต็ปต่อไปมันคือต้องทำอะไร
1: แทงลูกเปล่าลงหลุม
0: อย่างเดียวเลย
1: ใช่ค่ะแทงให้ลงหลุมมันเหมือนกับส่วนตัวหนูนะคะเหมือนฝึกกับว่าแทงให้มันดูว่ามีแรงขนาดไหนการส่งถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นเรื่องของการใช้แรงการฝึกการลงน้ำหนัก
1: ใช่ไห
0: มว่าลูก
1: ฝึกให้มันมีแรงก่อน
0: เท่าไหร่
1: เพราะว่าคนที่ฝึกครั้งแรกอ่ะอย่างพี่ฝึกครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีแรงแล้วยิ่งถ้าไปแทง2ลูกอ่ะมันจะต้องเอาแรงลงหลุมด้วยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบใช้มีหนักมีเบามีปานกลางอะไรเงี้ย
0: ก็คือเรื่องระยะอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ป2คือฝึก
1: แทงลูกเป่า
0: แทงลูกเป่าให้เข้าหลุมอย่างเดียว
1: ใช่
0: เดี๋ยวลองอีกสักลูก
1: โยไปค่ะเดี๋ยวขาซ้ายโอเคคางติดคิวค่ะแขนซ้ายอย่าตึงนะ แขนซ้ายต้องงอโอเคสะพานมือต้องประมาณนั้นได้ได้อยู่เก่งค่ะถือว่าได้อยู
0: ่ยากเหมือนกันนะพอมันเป็นท่าที่แบบปกติพอเล่นแบบผูอ่ะมันก็มัวๆก็แบบป้องๆๆๆใช่แล้วแต
1: ่สนุกเกอร์เข้าแค่ตรงนี้ก็ไม่ลงแล้วมันต้องประมาณนี
0: ้
1: แต่ผูอ่ะเข้าตรงนี้ก็ลงตรงนี้ก็ลงเบาๆก็ลงอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: นั่นจริงความสนุกของมันคือ
1: สนุกเกอร์เหรอคะถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะใช้เวลานานที่อยู่ในเกมเล่นสังสรรค์กับเพื่อนแต่ถ้าเป็นนักกีฬาหนูมองว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างมันมีให้การคิดก่อนทำการวางแผนแล้วก็สมาธิใช่มันฝึกตรงนี
0: ้ต้องเป็นคนใจเย็นมากเลยเนี่ย
1: ใช่จากที่ใจร้อนหรือคนที่แบบ
0: ก็ทำมาเล่นก็ใจเย็นลง
1: ใช่ค่ะมันต้องใจเย็นเพื่อจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันระดับนึง
0: เพราะตะกี้ก่อนที่จะเจอกันนะนั่งแทงไม่ลงสักทีจะแบบเลิกเล่นละปกติเป็นคนแบบใจร้อนเนี่ยเป็นคนแบบมันต้องคามดาวต้องแบบช้าๆอะไรเงี้ยไม่งั้นจะแบบสติแตกมีอะไรต้องฝึกไหมเบสิกนอกเหนือจากท่ายืนแล้วก็เป็นการฝึกยิงลูกเปล่าๆให้เข้าหลุมมันมีเบสิกอะไรที่แบบต้องฝึกอีก
1: จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพี่แทงลูกเป่าลงหลุมได้แล้วพี่ก็ต้องมาเริ่มจากแทงลูกพวกเนี้ยลงหลุม
0: ต่อกัน
1: อย่างเงี้ยง่ายๆก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่ตรงนี้แม่นยำแล้วมันก็จะขยับมาเป็นการแทงอย่าง
0: น
1: ี้มุมหลุมยาวมันก็จะระยะไกลมากกว่าเดิม
0: ก็จะมีลูกที่เราต้องปีนอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะ
1: ใช่มีเวลาแข่งเจอทุกอย่าง
0: ให้ใบพัดโชว์สักลูก
1: ได้
0: ตรงง่ายมากแล้วลูกไหนที่ยากที่สุด
1: ยากที่สุดจริงๆสนุกเกอร์มันยากทุกลูกแต่ที่เขาจะแบบว่าลงกันแล้วตบมือกันอ่ะก็จะเป็นลูกไกลๆลงปุ๊บเข้าเบรกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบลูกที่แบบช็อตที่แบบเซเลชั่นอ
0: ่
1: ะ
0: สมมติอันนี้คือลูกยาก
1: อ่ะฮะอ่ะฮะ
0: การจะเล่นให้เก่งมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบเราต้องมีอ่ะ
1: หลายอย่างนะเล่นให้เก่งนี่มันต้องแบบสมาธิจินตนาการ
0: ไอ้อย่างสมมุติแบบพอพูดคําว่าจินตนาการแล้วน่าสนใจมากเลยว่าทําไมเราต้องจินตนาการใช่มั้ยว่าถ้าสมมุติเราจะยิงไปตรงนี้มันจะไปชนกับอะไรหรือว่าม ันคือการวาดภาพไปก่อน
1: ใช่ค่ะใช่
0: เดี๋ยวก่อนตะกี้ที่พี่พัดบอกว่าแบบการยิงลูกขาวใช่มั้ยมันสามารถคอนโทรล
1: ได
0: ้มันแปลว่าอะไรอ่ะเราสามารถบังคับมันได้หรอ
1: ได้ค่ะสมมุติเนี่ยลูกเนี้ยหนูจะแทงให้ขาวหยุดอยู่แค่ตรงแดงหรือว่าต้องจดประมาณนี
0: ้
1: ก็หยุดแล้วใช่
0: แล้วที่บอกว่าถ้าสมมติจะให้ข่าวหลังเนี้ย
1: ก็ต้องต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไหม
0: ได
1: ้ขาวมันเป็นลูกกลมๆค่ะพี่อาจเห็นนาฬิกาใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนั้น1 ถึง 12อ่ะฮะแต่มันจะใช้ข้างลูกซึ่งมันจะ

0: ใช้ขาวส่วนใหญ่สนุกเกอร์เขาจะใช้นี่ตรงกลาง
1: อ๋อขึ้นมาอย่าง
0: นี้ใช้บนลงล่างข้างบนคือ12นาฬิกาตรงข้างล่างสุดคือ6นาฬิกา6นาฬิกาก็คือพี่สามารถทำให้ขาวถอยได้เริ่มข้างล่างก่อน6นาฬิกา
1: โอ้ my god
0: ใช่ขาวมันจะทำงานแต่ละจุดมันจะทำงานไม่เหมือนกัน
1: มันไม่ใช่ยิงอะไรก็ได้เนาะมันมีทุกอย่างมันมีการแบบ
0: เราต้องรู้ด้วยว่าจุดขาวคอนโทรลยังไงรูปแบบนี้ต้องใช้จุดแบบไหน
1: แล้วจุดมันต่างกันนิดเดียวเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ความบอกความรู้สึกด้วยอย่าง follow ตอนแรกที่หนูทำให้ดูก็คือขาวมันจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างนี้จุดที่จะทำให้หยุดอยู่ตรงแทนที่อ่ะมันก็มีจุดของมัน
1: กลางเหรอ
0: ไม่ประมาณจุด B ประมาณนี้พี่ลองไหม
1: ลองเหรอ
0: โอเคเดี๋ยวยื่นใหม่มันต้องอย่างนี้ค่ะตรงทุกอย่างตรงไปอย่างนี
1: ้ทุกอย่างตรง
0: อ่ะเหมือนขาขวาพี่อาจจะทำให้โยนะพี่อาจต้องยืนขาขวาไปประมาณซ้ายใช่เวลาสาวเวลาสาวพี่อาจต้องสาวอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้แล้วก็ส่ง
1: ตรงตรงใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่จริงๆมันต้องสาวลมก่อนแหละมันลงอย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนแบบ อะไรสักอย่างนะ พี่อา
1: จ
0: ใช่พี่อาจต้องติดทุกอย่างเลยติดราวนมติดคาง
1: ยากจริงด้วยทุกคน
0: พร้อมที่จะยากๆยัง
1: ยิงระยะใกล้เหรอ
0: ใช่พี่บอกอยากยากมานี่มานี่เลย
1: หลุมนู้น
0: หลุมนู้นค่ะเดี๋ยวสาฝนหัวคิวก่อนค่ะ
1: ฝนทำไมเอาจริงฝนตามที่เขาฝนนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
0: เพราะว่าถ้ามันไม่ฝน
1: มันดูต้องทำอ่ะ
0: มันดูต้องทำอ๋อ
1: ไม่ได้เข้าใจหรอว่าฝน
0: โอ้โหมันไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติพี่ไม่ฝนพี่ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างนี้
1: อ๋อมันแป๊กเป็นบ่อยเลย
0: ใช่เพราะพี่ไม่ฝนหัว
1: ก็เห็นเวลาเล่นเขาทำแล้วมันดูเท่ดีก็เลยทำเป็นแบบ
0: ใช่เหมือนหนูตอนเด็กอะ
1: อย่างงี้ได้ไหม
0: โอเคโอเคคิวเข้าไปใกล้ๆโอเค
1: แต่มันห้ามโดนใช่ไหม
0: ห้ามโดนใช่
1: ถ้าโดนคือฟาวล์
0: ฟาวล์ค่ะเฮ้ยใกล้อยู่
1: เข้านี่
0: ถือว่าใกล้เคียงมองยากไหมคะพอระยะมันหลุมมันไกลขึ้น
1: มันมองยากขึ้นแต่ว่าเหมือนพอสนามมันไกลอ่ะพอมันไกลแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้อง
0: หลุมประมาณไหน
1: ใช่
0: งั้นเทคนิคง่ายๆเลยหลุมมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่ย่อหลุมมาอยู่ตรงนี
1: ้
0: แทงให้มัน
1: จินตนาการว่าหลุมอยู่ตรงนี้
0: เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าง่ายขึ้นเหมือนเปลี่ยน mindset ตัวเอง
1: โอเค
0: โอเคท่าดีขึ้นแต่ท่ามันคงขึ้นนะ
1: ท่าม
0: ันคงขึ้นแต่อาจจะต้องมาปรับเรื่องการเหลี่ยมแทงอะไรแทง
1: อันนี้คืออ
0: ย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหลี่ยมเต็มใบเต็มใบก็คือขาวจะกระทบกับแดงลูกนี้ที่จองหลุมอ่ะคือเต็มใบ
1: อัน
0: นี้เขาเรียกเต็มใบถ้าขาวมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า 3/43ส่วน4ก็คือบางกว่าเต็มใบนิดนึงพี่อาจก็ต้องมาตามขาวค่ะเนี่ยเห็นไหมมันแค่เปลี่ยนมุมถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า1ส่วน2เทียบไหมอันนี้เขาเรียกว่ามันก็จะบางกว่าอีกนิดนึง
1: ครับ
0: ส่วนนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บขาวไปกระทบตรงนั้นมันก็จะบางเลยก็คือ1ส่วน4เหลี่ยมก็จะมีแค่นี้เราต้องมองเหลี่ยมให้เป็นดูเหลี่ยมให้ออกก่อนอันดับแรกด้วย
1: ว่าเราจะใช้เหลี่ยมไหน
0: ใช่3ส่วน4มาดูเหลี่ยมปุ๊บเดินมาตรงขาวตาจ้องที่เหลี่ยมไว
1: ้มันมีเหลี่ยมอีกมากมายที่ยากกว่านี้
0: ใช่มันก็จะมีบางเหลี่ยมที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเช็ดหักคออ
1: ๋อที่แบบว่ามันตุ๊บ
0: ใช่มันแบบมันต้องทำอ่ะอันนี้ก็จะแบบ
1: เขาชอบเป็นขวัญเขาเรียกขวัญตา
0: เพราะว่าเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแต่ขาวมันแบบทะยังมากๆมันก็ต้องบางมาก
1: เรียกว่าต้องมีอาวุธให้ครอบ
0: ต้องเล่นให้ได้ทุกลูกใช่
1: แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนเราต้องมีอาวุธให้ครบก่อนมันมีคัมภีร์รูปแบบ

0: ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่ารู้แล้วจะทำได้อย่างเดียวต้องเลือกให้ถูกกับจังหวะลูกที่เราจะเล่นด้วยใช่ไหม
1: แล้วก็ต้องรู้จากการคอนโทรล
0: น้ำหนัก
1: ขาวน้ำหนักดีๆด้วยเพราะถ้าสมมติเราคอนโทรลขาวไม่ดีมันก็จะแบบกลายเป็นผิดแผนไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เข้าใจแล้วจริงเป็นกีฬาที่มันแบบอย่างที่บอกวางแผน imagination แล้วก็ดีเทลมากๆในการแบบ
1: ใช่รายละเอียด
0: เข้าใจแล้วถึงบอกว่าเล่นได้ทุกคนเล่นได้แต่เล่นให้เก่งอะยาก
1: ใช
0: ่ซึ่งจริงๆมันก็ได้เรียนรู้นะแต่ถามว่าแบบนำไปใช้ได้เลยวันนี้ก็คงยากอยู่ดีเพราะว่ามันคือครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นเราได้เข้าใจเบื้องต้นว่าอ๋อวิธีการเล่นจริงๆแล้วดีเทลของมันเทคนิคของมันความลึกของมันเนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้แบบได้เห็นอีกมิตินึงเหมือนเปิดโลกผมดีกว่าเกี่ยวกับสโนว์เกอร์ว่าโหกว่าที่แบบคนที่เขาเล่นเป็นนักกีฬาเราเล่นได้เก่งขนาดเนี้ยเขาต้องทุ่มเทกับมันขนาดไหนโอเคครับไปพัดถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกม6
1: แดง
0: 6แดงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยใครเริ่มก่อนดี
1: เดี๋ยวหนูเปิดให้แล้วกัน
0: โอเคจะได้มีชีวิตในการเล่นต่อ
1: โอ้ทำให้พี่อาจแบบแทงได้ในระยะสั้นๆก่อนเพราะเราเสยคิวขึ้น

0: ี้พี่อาจต้องใช้เล็บใช้เล็บยาวตัวนี
1: ้ต้องไหม
0: ง่ายง่ายไหม
1: ง่ายไหม
0: มันรู้สึกว่ามันแบบสาวได้สบายสบายจับจับอันนั้นไว้ด้วยค่ะตรงนี้ให้ตรงกับเขาได้ไหมตรงไหมเอ้ยแทงแรงมากเลยเดี๋ยวระวังโดนออกก่อนออกก่อน

0: แต่สนุกเกอร์ส่วนใหญ่เขาแบบไม่ค่อยเบิ้ลกัน
1: เจ็บไหม
2: อ้าวมือมันฝืดอ่ะ

0: ได้ใช้เบสิกที่หนูสอนเลย
1: แล้วการที่แบบได้เห็นว่าแบบนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงเนี่ยเก่งมากในประเทศเรามีแบบคนที่ได้แรงระดับโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยชีวิตเขาแบบน่าสนใจแล้ววันนี้พอได้มาเจอน้องใบพัดได้มาพูดคุยก็รู้สึกว่าโหจริงๆแล้วแบบกว่าที่เขาจะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพจนไปถึงระดับโลกได้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขาต้องแลกหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องแบบเสียสละหรือทุ่มเทเพื่อให้ได้มาถึงจุดณปัจจุบันที่เขาอยู่แต่เหมือนอยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้เราตัดสินใจที่จะดันตัวเองมาเป็นแบบนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันเริ่มได้ยังไง
0: คงเป็นการที่คุณพ่อเขาแบบว่าอยากให้เราเล่นกีฬานี้จริงจังแล้วก็

0: ส่งแข่งทุกรายการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นรายการในสมาคมหรือว่าตามโต๊ะทั่วไปที่เขาจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยก็ร่วมสนุกกับเขาด้วยพอมันยิ่งมีแบบนั้นอะทำให้การปะทะการชนะมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราต้องเก่งกว่านี้เราต้องดีกว่านี้เราอยากจะชนะบ้างอะไรอย่างเงี้ยแรกๆที่พ่อส่งแข่งอะก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยจนกระทั่งแบบว่าไม่ได้ดิเราต้องชนะบ้างอ่ะเราต้องรู้จักคำว่าชนะได้แล้วก็มันก็เลยทำให้การพัฒนา
1: แบบแล้วอย่างจุดไหนที่ใบพัดแบบเกี่ยวกับครอบครัวตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาเดินเส้นทางสู่การเป็นแบบนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเลยดีกว่าด้วยการแบบให้ฟูลไทม์กับการซ้อมเลยอ่ะมันคือช่วงเวลาไหนนะที่แบบตัดสินใจว่างั้นเราแบบหยุดเรียนกันก่อนดีกว่าอะไรเงี้ย
0: ตอนอายุ13จะขึ้นม.1ตอนนั้นอยู่ในระหว่างที่แบบพ่อแม่คิดอยู่ว่าจะเอายังไงส่วนใหญ่แม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือพ่อจะแบบตัดสินใจเลยว่าโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปีถ้า2ปีไม่ได้อะไรค่อยกลับไปเรียนใหม่ด้วยความที่หนูตอนนั้นอะรู้สึกว่าคลั่งกับสนุกเกอร์ด้วยอยากจะซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเขาอยากให้เราออกอะเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราสิเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเราสิว่าเราทำได้เราก็เลยบวกกับอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองปี2ปีมันไม่เสียหายเลยค่ะก็เลยแบบโอเคป้าว่าไงโอเคหนูออกมาเต็มที่ซ้อมทุกวันเต็มที่อัด12ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยออกมาจากโรงเรียนได้ปีนึงหนูได้แชมป์6แดงโลกแชมป์6แดงโลกของผู้หญิงแล้วที่แบบอายุน้อยที่สุดใช่
1: คนลุกเลยอ่ะ
0: ใช่
1: สิ่งที่ทำให้เราอยู่กับสนุกเกอร์ได้ถึงแบบ2ปีมันคืออะไรเราหลงไหลในกีฬาชนิดนี
0: ้คงเป็นการที่ทุกครั้งที่ตัวเองแข่งแล้วตัวเองรู้สึกว่าชนะตัวเองได้กีฬาสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่แบบว่าใช้ความเงียบเล่นสู้กับตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปแข่งแล้วก็เราจะแทงแย่ขนาดไหนแต่วันนั้นเราสามารถทำให้ตัวเองชนะได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันค่ะมันเป็นการพัฒนาทักษะ
1: เป้าหมายคืออยากให้กีฬาเนี้ยมันไปอยู่จุดไหนในประเทศนี้ภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันที่อยากเห็น
0: หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ถามว่ารู้จักสนุกเกอร์ไหมบางคนเขายังไม่รู้รู้จักชื่อแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ทั่วถึงเท่ากับฟุตบอลหรือว่าแบดอะไรเงี้ยอันนั้นคือพอพูดแบดปุ๊บเขารู้ว่าเล่นยังไงฟุตบอลเตะยังไงกีฬาเนี้ยมันยังแบบไม่มีการโฆษณามากพอแล้วก็อาจจะติดที่พ.ร.บ.การพนันเพราะว่าทุกวันนี้สนุกเกอร์ยังเป็นพ.ร.บ.การพนันอยู่แล้วอะไรหลายๆอย่างอ่ะถ้ามันจะพัฒนาวงการนี้มันต้องมีการขอสปอนเซอร์ซึ่งการขอสปอนเซอร์มันต้องไม่มีพ.ร.บ.การพนันไงคะเพราะว่าบางทีสปอนเซอร์นั้นอ่ะเขาก็อาจจะแบบว่าก
1: ฎหมาย
0: ใช่เขาอาจจะไปสมัครสนุนกีฬาอื่นไม่ดีกว่าหรอที่แบบไม่มีการพ.ร.บ.ใช่ก็อยากจะให้ผู้มีอำนาจอ่ะช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มันจะเป็นผลดีให้กับนักกีฬาทุกๆคนด้วยซึ่งแบบคนที่แบบอยากจะไปแข่งขันรายการอื่นๆเขาจะแบบสามารถไปขอ
1: มีทุนทรัพย์มีสปอนเซอร์ในการ
0: ไปขอสปอนเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเมืองไทยเราจะเห็นเด็กๆให้ความสนใจสนุกเกอร์มากกว่านี
1: ้ต้องมีสักวันเราต้องมีความหวังเอา
0: ค่ะ
1: สู้ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากเลยครับได้พาขอบคุณมากเลยสนุกมากว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็วันนี้เอาจริงรู้สึกมันเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้มาเล่นกีฬาแล้วก็ได้มาสัมผัสเรื่องราวชีวิตของแบบนักกีฬาที่เอาจริงมันก็อินสปายตัวเราเหมือนกันแล้วก็หวังว่าแบบวันนี้ทุกคนที่ได้ดูเทปเนี้ยก็จะได้อินสปิเรชันหรือได้แบบแรงบันดาลใจกำลังใจหรือแพชชั่นบางอย่างของน้องใบพัดที่แบบส่งต่อมาให้ทุกคนนะครับสำหรับตัวผมแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ได้มาคุยกับน้องใบพัดแล้วก็หวังทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันครับ

าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษ

ดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ามอำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าเต็งรัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกธรรมดาพวกป่าไผ่เลยอ่ะมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่เพิ่มบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเหลืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อนึงว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอารามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะพี่เพิ่นนะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพิ่นบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ
2: ่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
2: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
2: ค่ะเก็บได้ตลอด
1: ปี
2: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
1: ไหนคะ
2: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: เด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
2: ค่ะ
1: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: อกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหยิบไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะดินผสมหินอย่างเงี้ย
1: อุ้ยมีเพิ่มโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่มบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอม

0: อดแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
1: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะ

0: จะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
2: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่น
1: ๆ
2: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานบานแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็น10วัน
0: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: บกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่าดิพี่เพิร์ล
1: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปราะ
1: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันนะคะกระจายๆทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันลากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปราะเนี่ยมันมีทั้งเปราะลายแล้วก็เปราะเขียวธรรมดานะคะ
1: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปราะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
1: ะ
2: ทรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
1: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลาย
2: ลาย
1: แล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมินมินเย็นๆ
1: มันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
1: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
2: ใบเปราะ
1: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
1: ่มันจะเป็นลายๆค่ะลายลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาตู้อันนี้ไม่ได
1: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ตอนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบปลอกเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลย
1: อ
0: ันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้งสองพริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวผิวไหม
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
2: ๊
0: ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบปลอกเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกง

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมจ๊ะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะพริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมด
1: ได
0: ้ใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโอ้ยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนอันนี้เดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรึบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: เครื่องลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนี
1: ้
2: ก็ใส่เกลือประมาณไหนจ
1: ้ะนั่นแหละพ่อ
2: โอเค
1: แต่งรสน้ำตาลนี่
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: โหแล้วเหมือนพอยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วใช่ไหม
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: รสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช
0: ่ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกึบๆอยู่เลยแล้วก็คือให้ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกิ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดนี้เก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ความจริงมันต้องเงียบๆแต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
1: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดไป
2: นู้นบนว่าเงียบหน่อยเรียกเขาฟ้องหมดแล้ว
0: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมินจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมินเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

จริงๆแล้วต้องพิจารณาว่าเรามีเรี่ยวแรงมาทำงานก็ถือว่ามีบุญแล้วมีความสุขจากการที่ได้ทำงานมองเห็นคนที่ตกงานไม่มีงานจะทำและก็มองเห็นงานว่าเนี่ยคือดูแลชีวิตเนี่ยคือคุณค่าของชีวิตนะถ้าคิดว่าจะทำงานเพื่อหาเงินอย่างเดียวไม่เห็นคุณค่าของงานไม่เห็นคุณค่าของการกระทำงานไม่เห็นคุณค่าของรายได้เราก็มองสิ่งที่มันสูงกว่าที่นอกจากงานเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานได้คือคนที่สุขภาพดีคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ถ้าร่างกายไม่ดีนะสมองสติปัญญาไม่ดีเขาก็ไม่ให้ทำงานต้องภูมิใจในความแข็งแรงของตนเองภูมิใจในความสามารถของตนเองภูมิใจที่เราสามารถทำงานได้ให้มีความสุขกับการทำงานอย่าไปมีความสุขว่าต้องได้เงินหรือต้องได้สิ่งที่มากกว่าการทำงานเพราะฉะนั้นคนจำนวนมากอยากทำงานแต่ไม่มีโอกาสได้ทำงานเราต้องมีความสุขกับการทำงานเพียงเท่านี้ก็จะมีความสุขกับการทำงานได้แล้วเจริญพร

0: วัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจ
1: ด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ไปเจอที่แบบพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนางทิพย
1: ์ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจน้ำทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะเลย
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: มัวผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: ไปดูป่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
1: ์
0: DIY นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้
0: นี่อยู่นี่เลยอยู่ตรงนี้เลยเหรอ

0: ได้ครับตัวนี้ได
1: ้อ๋ออุ๊ยแบบนี้ทําได้เหรอคะ
2: ทําได้เออนี่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
0: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
2: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
0: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ๊ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่มั้ยคะ
2: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
0: ถูกต้อง
1: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่
0: เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนประมาณสัก 7-800 บาท
2: ว้า
0: จริง
2: ป่ะเนี่ย
0: ถ้าทำเอง
2: เหล็กนะ
0: ใช่ครับ
2: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
0: เหล็กใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ้ย 7-800 เองเหรอคะ
0: ใช่ครับ
2: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
0: ได
2: ้ครับนะครับตอนนี้ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มาก
2: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
2: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
0: ครับ
2: อันนี้คือตัวที่เป็น
0: หนังเทียมหุ้มเทียมหุ้มครับ
2: หนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ที่มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
2: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
0: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
2: อ
0: ๋
2: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
0: ใช่
2: คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบนึงเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล
0: ้
2: ววันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
0: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ล้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
2: คือครบจบในที่เดียวได้
0: ถูกต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
2: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
0: 4หุ้นนะคร
2: ับ4หุ้น
0: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
2: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
0: ้ใหญ่กว่านี้นะครับก็เป็น6หุ้นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
1: อ๋อ4หุ้นกับ6หุ้นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
2: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1
0: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
2: ครับ
0: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
2: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
0: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
2: ้เหรอ
0: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
2: กลมให้หมดเลย
0: ใช่ครับงั้นเดี๋ยวมันจะแย้งกัน
2: ใช
0: ่แล้วก็อีกอันนึงตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
2: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
0: ใช่ครับ
2: นับเรียวมาน
0: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
2: ครับ
1: ทุกนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
0: มีสำเร็จหมดเลยครับ
2: แต่ว่า
0: ร้านก่อสร้าง
1: มีหมดเลยอันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถูก
0: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
2: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นให้กลายเป็นหัวหัวรั้วใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: มันก็โลหะ
0: เหม
3: ือนก
0: ัน ใช่ครับโลหะเหมือนกันดังนั้นเชื่อมได
2: ้เออ
0: เชื่อมได
2: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยนะครับและเออนี่สนใจมาก
0: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
2: ม้วนยังไงพี
0: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
1: เดี๋ยว
2: ไปไหน
1: ขึ้นเครื่องปุ๊บมองบน
0: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
2: อ๋อจ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นเหรอเนาะเป็นเหล็กเส้นที่เป็นม้วน
0: อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็กเผา
2: คือยังไง
0: นะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
2: ี้
0: จะเป
2: ็
0: นเหล็กเส้นนะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหมือนก
2: ัน เหล็กเส้นอ่ะนะ
0: ใช่แต
2: ่
0: ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
2: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
0: ยู่ตัว
2: ไม่บ
0: ิ
2: ดไม่บิดข้าง
0: ไม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
1: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดมั้ยคะหรือว่าม
0: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ้น4หุ้นไปจนถึง1นิ้ว
2: โอ้ใหญ่นะ
0: ใช่คร
2: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเนี่ยเขาใช้ทําอะไรพี
0: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
2: เราเนี่ยคือถือเป็นแกนนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
2: มันคือแกนนะฮะ
0: เหล็กตันนั่นเอง
2: มันต้องแข็งมาก
0: มันแข็งมากเลย
2: แข็งมาก
0: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
2: ไม่ไป
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
0: ใช่
2: โอเค
0: โครงสร้าง
2: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
0: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
2: ์
0: คร
2: ับ
0: ผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมด
2: าน
0: ะครับความสูง
2: เป็นสตู
0: เ
2: ตี้ยหน่อย
0: สตูเตี้ย
2: หน่อย
0: ครับความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60 เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
2: ใช่

0: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบพัน
1: ขึ้น
0: แล้ว
1: ขึ้นได้อีก
0: ขึ้นได้อีก
1: ขึ้นได้อีกอีก 10% เลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60%
2: ครับโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เหล็ก4หุ้นตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก 10%

0: ียบร้อยนี่คือโครงสร้างแล้วก็นี่คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือกับคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: สอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปด้วยตอนนั้นนะครับ แล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานมาได้เดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: คร
0: ับ ใช่มี
1: ก็จะเป็น
0: ไม้อัด
1: ครับ
0: อันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับจริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี่ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอนนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วอะครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะถ้างั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมจะไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่หนักนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็
1: หนัก20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาก็ปกติ2กว้าง2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิ
1: ครับโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: เป็นเบาะเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่นอ
1: ย่างนั้นมันถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงด้วยข้างล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี่ยไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันต้องมาอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มด้วยหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเราตัดเอาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50บาทครับอันนี
0: ้ได้แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษนึงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: มันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่ามีฟองน้ําเป็นฟองน้ํา
1: ครับมันไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์ก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับเข้าไปแล้วก็
2: แปะได้เลย
1: นะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีไม่มันมีสเปรย์กาวหลายแบบจะมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว

0: ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่อันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลอกได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบอ้าวก็ลอกได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้น
1: แน
0: ่
1: น
0: แน่นเลย
1: แน่นแน่นเลย
2: คร
1: ับเราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
0: ใช่ครับ
1: เหม็นเลอะ
0: ปกติแล้วมันเลอะ
1: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
0: ใช่
1: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
1: เริ่มเลยดีกว่า
0: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับหลายระดับไหมคะหลายแบบนะคะ
1: ถ้า
2: แ
1: บบเขาเบิ้ลเอาเนาะ
0: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งครับหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
1: นั่งไปแป๊บแป๊บ
0: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้ก็เรื่องที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
1: พวกปุ่มเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมาก
2: น
1: ะมีโฟมน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลยคุณน้องเป้
1: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: คือถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบเออใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยว่ะ
0: เราก
2: ็
0: พ่นกาวลงไปเลยค่ะพ่นกาวลงไป
2: พ่นกาวเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
1: พ่นเลย
0: ครับพ่นเลย
1: พ่นเลยนะ
0: พ่นให้มันเยิ้มๆ
2: เย
0: ิ้
2: มๆหน่อยเยิ้มๆหน่อย
0: เย
2: ิ้
0: ม
2: แบบน
0: ี้เลยครับ
1: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
0: ครับโอเคครับ
1: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้เขาแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
1: อ๋อมีความเป็นแบบเออเฮ้ยมีเลอะเทอะด้วยนะ
0: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
1: ปูเลยนะครับ
0: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
0: ไม่ต้องรอครับ
2: ทำได้เลย
0: ครับ
1: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
0: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
1: ดึงมาให้สุดนี
0: ่ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
1: ครับผม
0: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
1: แล้วค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
0: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
1: ค่อยๆเก็บขอบไป
0: มันก็อาจจะมีนิด
1: ๆนิดๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
1: า
2: ะ
1: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
0: ครับยิงอย่างนี้

0: ตาให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบทีละจีบสองจีบนี่ไงคือเนี่ยเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เก้าอี้เบาะเบาะ
1: เฮ้ยนี
2: ่ก็จะใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วค่อยมาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
2: ปาก
0: เก
2: ลือ
0: เลท
2: ใช่ครับขูดเป็นรอยได้นะคะกันไว
1: ้อันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมย
0: ึ
1: ดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่ายแต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขูดขัดใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันจะมันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2เนี่ยจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: ใช่ไม่ใช่เก้าอี้ขาอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับ
0: งั้นเดี๋ยว
1: นั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้ okay.
1: นะครับผ
0: ม
1: แล้วเราก
0: ็
1: ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได้
0: เข้าใจ
1: นะครับ
0: คืออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลย

0: ะครับผมล็อกปุ๊บนะยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยแบบนี้นะครับ
1: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทสที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
0: ใช่
1: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตาม
0: เศษไม้ธรรมดาน
1: ะเอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
0: ใช่ใช
1: ่แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
1: อ่ะแล้วไงต่อครับพี
0: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
1: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
0: ครับ
1: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงตอนนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึง
0: ใช่ไ
1: หมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี้จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
0: ใช่คร
1: ับ เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
0: ติดกับตัวนั้นเลยก็ได้นี่เลยก็ได
1: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยปิดนี้เลยทำมันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
0: ใช่
1: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
0: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
1: โอเคโอเค
0: อันนี้เราก็ยึดตัว
1: แล้วก็นี้ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
0: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำกันแล้วกัน
2: ได้ค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยคุณห้องเต้วันนี้แล้วอันนี้คือ
1: เฮ้ยทำไมอ๋อมันจอกกระแทกอยู่อ่ะ
0: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
1: แล้วอ๋อมันเป็นจอกกระแทก
0: ใช่ครับ
1: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอกกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
1: ไม่มันใช้จอกธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได้เ
1: สียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอกกระแทก
0: ครับ
1: อันนี้ไม่มีหมดอื่นด้วย
0: อ๋
1: อเป็นจอกกระแทกอย่างเดียว
0: ค
1: ือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอกไม้ธรรมดาขโมยจอกกระแทกไว้จอกปูน
0: อ
1: ่ะอันนี้มันเอาไว้จอกปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดปต์ใช้ทั้งนี
0: ้มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังโอเค
1: เรียบร้อยนะครับ
0: แป้นสีแดง
1: มันต้องมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเรา
0: ก็มันมีไม้อีกชั้นนึง
1: ประกบมันได้อยู่ดี
2: ครับ
0: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็ยิงตรงไม้เลยครับ
1: ตรงนี้เลยนะ
0: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
1: ก็จริง
2: ก็คือตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
1: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
1: ัน ตอนนี้ก็ที่หน้าเลย
0: ใส่ได้เลย
2: ใช
0: ่
2: ไหมฮะ
0: ใช่แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้
1: นะประมาณนั้นอย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
0: ใช่
1: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
1: ูกความเผ็ดนิดนึง
0: มันจะดูไร
1: เราดูไปเผ็ดนิดหน่อย
0: ครับ
1: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้อะไรก็ได้นะคะไหนก่อนหมดเลยอ่ะ
0: เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
1: ่
2: ไหมคะ
1: โอเค
0: กระแทกอีกที
1: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่
0: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
1: ต้นทุนนะ
0: ต้นทุนเลยครับ
1: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
0: ใช่ไม่รวมค่าแรง
1: แต่ว่าต้นทุนอะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ตัววงนี้นะ
0: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
1: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่าบูธมันคือบูธอะไร
2: ใช่
1: ไหม
2: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
1: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ไม้ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
2: ว
1: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
0: ใช
1: ่ครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้ววันนี้ที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะ มูลนิธิชื่ออะไรดี
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับ
3: คุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะฮะรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: อมรินทร์ TV
5: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงินอ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
1: อยากมีเงินล้าน
0: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
0: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
1: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
0: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
1: อยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
0: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
1: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
0: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับเรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการเงินคู่สมรสเชื่อไหมครับมันมีตัวเลขที่แปลกมากเลยประมาณ1ใน3ของคู่สมรสที่จดทะเบียนนะครับจะจดทะเบียนหย่าทีเมื่อจดทะเบียนหย่านะครับแปลเราก็มานั่งดูกันแล้วว่าอะไรคือสาเหตุของการหย่าพบเลยนะครับว่าสาเหตุแรกที่คนหย่ากันเยอะเลยเนี่ยคือในเรื่องของปัญหาทางด้านการเงินทีเมื่อเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการหย่าเราก็มาดูนะครับว่าเราจะบริหารยังไงดีในเรื่องของการเงินเพื่อให้ชีวิตครอบครัวนะครับชีวิตคู่สมรสเป็นไปได้อย่างยั่งยืนมั่นคงอันที่หนึ่งเลยศึกษานิสัยกันก่อนแต่งเลยคำถามเลยก็คือว่าเราจะแต่งเพราะรักหรือแต่งเพราะเรื่องการเงินน้ำณปัจจุบันนะครับถ้าเราศึกษาเรื่องนี้ปุ๊บเลยเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับความรักสำคัญก็จริงแต่ความสำคัญของเรื่องการเงินก็ไม่ได้น้อยกว่ากันศึกษานิสัยของคนที่จะแต่งงานด้วยว่าเขามีนิสัยยังไงบ้างอันที่สองเลยนะครับคุยกันให้เรียบร้อยกฎหมายบอกเลยนะครับสินส่วนตัวกับสินสมรสทรัพย์สินที่มีก่อนแต่งงานคือทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหลังจากแต่งงานเป็นทรัพย์สินสมรสคุยกันให้เรียบร้อยอะไรคือทรัพย์สินส่วนตัวอะไรคือทรัพย์สินสมรสหนี้เหมือนกันหนี้ก่อนแต่งงานก็เป็นหนี้ส่วนตัวหนี้หลังแต่งงานก็เป็นหนี้สมรสคุยกันให้ชัดเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเจอคู่สมรสเราที่เรามีภาระหนี้สินอยู่หรือมีสถานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงอยู่ตัดสินใจให้ดีจะแต่งงานกับเขาไหมถัดมาที่สามเลยการเงินจะบริหารเงินกันยังไงบ้างเชื่อไหมครับในเมืองนอกเขามีการทำวิจัยตัวนี้เลยนะปรากฏว่าครอบครัวที่มีสุขภาพทางการเงินที่ดีที่สุดคือครอบครัวที่เปิดบัญชีร่วม
1: โอเค
0: เปิดบัญชีร่วมนะครับแล้วเวลาจะใช้จ่ายเงินจากบัญชีนี้จะต้องมีการคุยกันมีการตัดสินร่วมกันทั้งสองฝ่ายเพราะมันทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเงินที่เราจะบริหารเนี่ยนะครับจะใช้จ่ายแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนกับต้องผ่านการคัดกรองผ่านการวิเคราะห์ไปเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเป็นหนี้หรือมีฐานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงเนี่ยโอกาสจะเกิดขึ้นน้อยมาถัดมาเลยนะครับก็คือในเรื่องของตัวการตัดสินใจทางด้านการเงินเชื่อไหมครับคนที่มีอิทธิพลมากๆเลยในเรื่องของการตัดสินใจทางด้านการเงินเลยนะคือแม่คือผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเพศที่เขาเรียกว่ามีความซีเรียสหรือกังวลกับอนาคตค่อนข้างเยอะส่วนผู้ชายหรือพ่อนะครับจะเป็นคนที่ตัดสินใจโดยที่มีแม่เป็นคนสนับสนุนเพราะฉะนั้นถ้าเรากันนะครับในเรื่องของการบริหารเงินเลยคือสามีภรรยาคุยกันเลยจะตัดสินใจเรื่องเงินหาพ่อต้องเป็นเขาเรียกอะไรมติเอกฉันท์ระหว่างคนที่เป็นพ่อและคนที่เป็นแม่การทำอย่างนี้นะครับทำให้การใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นเรื่องของการวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตเนี่ยจะเป็นไปอย่างรอบคอบและระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะใช้วิธีไหนแต่ละวิธีมีประโยชน์ต่างกันแต่วิธีที่ทำให้เราสามารถมีเงินเก็บได้ดีก็คือใช้บัญชีร่วมนะครับใช้เรื่องไหนตัดสินใจร่วมกันจะช่วยทำให้เก็บเงินอยู่ครับ

ุณผู้ชมเคยไหมครับอยู่ดีๆร่างกายก็เกิดอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากลุกไปทำงานเอาดื้อจะบอกให้นะครับว่าสาเหตุหลักๆมาจากความอ่อนล้าของการทำงานที่สะสมทุกๆวันจนทำให้เราหมดพลังครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับวันนี้ภารกิจจะเป็นอะไรขอคำใบ้ด้วยครับทีมงานครับอยู่ไหนฮะมาแล้วครับโอ้ยคำใบ้คืออะไรเนี่ยตะนามเฮ้ยอันนี้คุ้นๆแหวนหางช้างผมรู้จักครับว่าแหวนวงนี้อยู่ที่ไหนโอ้โหสบายเลยทีนี้ได้ไปเที่ยวแล้วตามมาเลยครับทุกคน

0: ู่ไหน
1: เฮ้ไม่ใช่ครับผมวันนี้นะฮะแหวนหางช้างวงนี้นะครับผมได้พาผมมาถึงที่นี่แล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมพร้อมที่จะทำภารกิจตามหาแหวนหางช้างแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเปลี่ยนแป๊บนึงเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะทำภารกิจแล้วครับแหวนของใครอยู่ที่ไหนไปตามหากันเลยดีกว่าไปครับ
2: บ้านหนองบัวมีหนองน้ำขนาดนี้

0: ีเนื้อที่24ไร่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านในหนองน้ำมีบัวหลวงขึ้นเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองบัวโดยหมู่บ้านเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2498จากคนกลุ่มแรกที่อพยพมาก่อตั้งประมาณ65ครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านตากลางและอพยพมาจากบ้านตาทิพย์กลุ่มที่อพยพมาจากบ้านตากลางเป็นชุมชนชาวสวยหรือกุยที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศลาวตอนใต
1: ้แถบจำปาสัก
0: อัตปือและแสนแปรวิถีกุยอาเจียงสืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษจนทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเป็นที่รู้จักและได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านช้างที่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยและมากที่สุดในโลกการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในชุมชนโดยมีบ้านวัดโรงเรียนเป็นศูนย์รวมจิตใจโดยคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาผ่านการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึงก่อให้เกิดกิจกรรมและวิถีวัฒนธรรมมากมายที่สร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนส่งผลให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวคือจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะสัมผัสวิถีชีวิตคนกับช้างต้องมาเยือนเพราะชาวบ้านที่นี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือกวยหรือที่คนทั่วไปรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์สวยในชุมชนแห่งนี้เรียกตนเองว่ากวยอาเจียงที่ยังสืบทอดการเลี้ยงช้างตามประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษมาถึงปัจจุบันครับ

อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าเดินทางมาเรียนรู้ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่เราคนไทยก็ยากที่จะได้สัมผัสความน่ารักยิ่งใหญ่ของช้างสัตว์มงคลที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยเราสถานที่แรกเมื่อมาเยือนชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากวัดป่าอาเจียงแห่งนี้เพราะที่นี่คือศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวกุยการเลี้ยงช้างและช้างลักษณะมงคลตามความเชื่อรวมไปถึงให้พุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับช้างด้วยครับจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านวัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2516ด้วยคำว่าอาเจียงแปลว่าช้างในภาษากุยเพราะชาวบ้านถือว่าสถานที่สร้างวัดแห่งนี้ช้างเป็นผู้ให้ช้างเป็นเจ้าของวัดครับ

ารเอราวัณแหล่งเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวพระไตรปิฎกและเรื่องราวของช้างในจังหวัดสุรินทร์อลังการโดดเด่นด้วยประติมากรรมลายนูนปูนปั้นเป็นรูปช้างหลากหลายแบบและหลากหลายขนาดรอบศาลาที่มีความสูงกว่า30 เมตรครับ

ศาลประกำหรือศาลพระครูประกำสถานที่ทำพิธีต่างๆตามธรรมเนียมชาวกุยเป็นสถานที่ก่อนทำพิธีแต่งงานบวชเดินทางขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นและในอดีตก่อนจะออกไปคล้องช้างก็ต้องทำพิธีที่ศาลประกำแม้ว่าทุกวันนี้การคล้องช้างจากป่าจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ศาลประกำแห่งนี้ก็ยังคงมีความสำคัญต่อจิตใจของชาวบ้านด้วยการยังคงใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญครับ

บ้านคนบ้านช้างสถาปัตยกรรมจากการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาด้วยแนวความคิดในการนำบ้านของชาวกุยและบ้านของช้างมาผสมกันเป็นโครงสร้างเดียวกันแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างในหมู่บ้านชาวกุยซึ่งบ้านคนบ้านช้างได้เคยไปสร้างชื่อในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ถึงเมืองเวนิสประเทศอิตาลีมาแล้วเพราะชีวิตของช้างเป็นมากกว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานหากแต่เหมือนเป็นคนในครอบครัววัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงมีสุสานช้างซึ่งนับเป็นสุสานช้างที่เดียวในจังหวัดสุรินทร์ที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกช้างที่ล้มแล้วจากที่อื่นๆมาฝังไว้รวมกันในสถานที่แห่งนี้นับร้อยเชือกครับโดยทำเป็นปูนปั้นรูปหมวกนักรบโบราณครอบไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงช้างที่เปรียบดังนักรบผู้

0: ความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับช้างของชาวกุยที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความรอบรู้และความชำนาญเกี่ยวกับการจับและการเลี้ยงช้างมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งมานับตั้งแต่โบราณกาลจึงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่นี่นอกจากนั้นครับยังมีการแสดงนิทรรศการการแสดงวิถีชีวิตของชาวกุยเรียนรู้กระบวนการทอผ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกับกลุ่มผู้สูงอายุครับจากวัดป่าอาเจียงเราเดินทางมาถึงที่นี่ครับ
1: ศูนย์คชัดศึกษา
0: สะกดทุกสายตาด้วยหอชมทิวทัศน์อิฐ Brick Observation Tower ที่มีความสูงกว่า23เมตรด้วยฝีมือการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาผู้ออกแบบบ้านคนบ้านช้างจนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาแล้วเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาสถาปนิกผู้ออกแบบหอชมวิวทิวทัศน์อิฐต้องการให้หอชมวิวแห่งนี้เป็นเพียงแค่จุดรวมสายตาในโครงการโลกของช้างแต่ต่อมาได้เพิ่มการใช้สอยลงไปด้วยการออกแบบให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้รวมถึงเป็นพื้นที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินโดยมีแนวความคิดที่จะให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคุณค่าของแลนด์สเคปบริเวณรอบๆได้ในแต่ละชั้นของโครงการเป็นการกระจายคนให้อยู่แต่ละชั้นเพื่อใช้เวลากับสิ่งงดงามโดยไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปให้ถึงข้างบนสุดของหอชมวิวเพียงอย่างเดียวตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหน้าตาคล้ายพีระมิดผสมเขาวงกตของ Elephant Museum ที่สร้างจากอิฐดินเผากว่า 480,000 ก้อนซึ่งออกแบบให้ช้างสามารถเดินผ่านเขาออกได้สบายๆครับอีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์โรงช้างสำคัญจำลองโดยมีการจัดแสดงช้างสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาอย่างยาวนานโลกของช้างเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบช้างที่ครบวงจรที่สุดในโลกก็ว่าได้โดยนอกจากมีการแสดงของช้างแสนรู้ให้ชมเรายังสามารถร่วมทำกิจกรรมกับช้างสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจเรียนรู้วิถีคนกับช้างให้ช้างข้ามให้ช้างนวดตัวให้ช้างอุ้มถ่ายรูปที่หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆนอกจากที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวครับเพลิดเพลินกับลานแสดงช้างหรือ Elephant Stadium หรือสนามเด็กเล่นของช้าง

0: วันนี้รู้สึกอบอุ่นใจและเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเรียนธรรมสุรินทร์ที่ชุมชนธรรมบ้านท่าเป็นแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสิบสี่ย่านชุมชนตั้งแต่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ท่านคือสุดยอดชุมชนจริงขอเสียงปรบมือด้วยก็คาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่ที่เกิดความยั่งยืนให้กับคนในชุมชนทุกคนนะคะก็ขอนำความแสดงความยินดีและก็ชื่นชมมานะที่นี้แล้วก็คงจะต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันเปิดพื้นที่เที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะแห่งนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: เกือบลืมทำภารกิจในการตามหาที่มาของแหวนหางช้างไปแล้วไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาเดี๋ยวไปเติมพลังกันก่อนด้วยอาหารเที่ยงมื้อพิเศษที่ชาวชุมชนบ้านหนองเบลไว้ให้ครับอิ่มท้องกันแล้วเราก็พร้อมดูกันต่อครับกับกิจกรรมอีกหลากหลายที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วยภูมิปัญญาต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในการทำกระถางจากมูลช้างครับมูลช้างที่ตากแดดแล้วนำมูลช้างแห้งเข้าเครื่องบดให้ละเอียดหลังจากนั้นเตรียมแป้งมันที่ผสมกับน้ำสะอาดเอาไปเคี่ยวให้เหนียวเป็นกาวแล้วเอาไปเทใส่ผสมกับมูลช้างที่บดละเอียดเตรียมไว้ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปขึ้นรูปกับกระถางแม่แบบเสร็จแล้วนำกระถางที่ขึ้นรูปไปตากแห้ง 1-2 วันโดยประมาณซึ่งไร้กลิ่นแถมยังเป็นปุ๋ยย่อยสลายเองภายใน3เดือนอีกทั้งยังสามารถแปรรูปเป็นกระดาษได้อีกด้วยนะครับ

ตอนนี้นะครับต๋าก็อยู่ที่โครงการคดช้าอาณาจักรครับเราจะไปนั่งช้างชมไพรและที่สำคัญครับจะไปอาบน้ำช้างด้วยครับผมและใครที่จะมาที่นี่นะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเลยนะครับเป็นกางเกงขาสั้นนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าเอามาเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเปียกอยู่แล้วนะครับเปียกแน่นอนนะฮะเราจะไปเล่นน้ำกับช้างกันนะครับตอนนี้ข้างหลังเราพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปเลือกช้างก่อนว่าจะเอาตัวไหนไปดีนะครับตามมาเลยครับ

สำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมแนะนำเลยนะครับให้เลือกโปรแกรมแบบพักค้างคืนเพราะคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆจากชาวชุมชนที่นี่ครับ

ทุกคนครับวันนี้ไปเที่ยวเพลินมากครับแป๊บเดียวเนี่ยพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะฮะวันนี้สนุกจริงๆนะครับแต่ว่านี่ภารกิจของเรานะครับยังทำไม่สำเร็จนะฮะแต่ไม่เป็นไรนอนพักเอาแรงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่อยไปตามหาภารกิจกันต่อนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์บุญเหลือนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าน่านอนขนาดไหนน่าพักขนาดไหนตามมาเลยครับ

เช้านี้อากาศสดชื่นมากๆครับผมแล้วเห็นไหมครับวิวข้างหลังนะฮะสวยงามมากนะครับมีน้องช้างมารอต้อนรับนะครับที่นี่เขาเรียกว่ากิจกรรมแสงแรกนะครับก็มากันได้นะครับควรจะมาเลยนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารอแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปสวยๆกันนะครับผมมาเลยครับต้นก้ามปูณสระหนองบัวสระที่เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเป็นท่านที่ดีงามมากๆครับถ่ายรูปออกมาได้บรรยากาศขั้นสุดด้วยรูปทรงของต้นก้ามปูที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางท้องทุ่งที่สวยงามข้างๆหนองสระบัวและยิ่งถ้ามีน้องช้างมาอยู่ในรูปกับเราด้วยจะเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยครับไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนที่นี่จริงๆครับเมื่อตื่นเช้ามาสัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเราได้ค้างคืนร่วมกับชุมชนครอบครัวผู้เลี้ยงช้างแล้วแถมยังได้อิ่มอกอิ่มใจกับการร่วมตักบาตรกับช้างอีกด้วยครับ

0: แม้ว่าเราจะไม่เจอที่มาของแหวนหางช้างแต่ผมก็ยังไม่ท้อนะครับเพราะระหว่างทางของการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวมีอะไรให้ค้นหามากมายเลยเหมือนกับที่นักเดินทางหลายคนคงจะได้เรียนรู้เหมือนกับผมใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญของการเดินทางไม่ใช่จุดหมายหากแต่อยู่ที่ระหว่างทางต่างหากและตอนนี้นะครับทุกคนอยู่กับเต๋าและชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวที่นี่คือฐานการเรียนรู้ที่ชาวชุมชนจัดไว้ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษด้วยตนเองนั่นก็คือฐานการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำตะขอช้างการทำงานปูนปั้นและการทอผ้านอกจากนั้นยังสามารถเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนติดไม้ติดมือกลับไปได้ด้วยนะครับ
1: เฮ้ยนี่ไงครับภารกิจของเราที่ตามหากันมา2วันเต็มๆเจอแล้วครับผมเหมือนกันเป๊ะเลย
0: นี่ขอเปรียบเทียบกันเลยครับแหวนหางช้างนะครับนี่เป๊ะมากในที่สุดภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วครับช้อปปิ้งต่อแหวนที่เกิดจากการถักขนหางของช้างถือเป็นของที่หาได้ยากบางครั้งเรียกได้ว่าแหวนพิรอดถือเป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมกันมากในหมู่ชายชาตรีในสมัยโบราณเชื่อกันว่าผู้ใดได้สวมใส่แหวนหรือเครื่องประดับจากหางช้างแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้สวมใส่นะครับแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เสริมอำนาจบารมีด้วยความยิ่งใหญ่และความเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองไทยของช้างครับแม้ว่าภารกิจอาจจะจบลงแล้วแต่ความประทับใจไม่รู้จบจริงๆครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ได้รับเลือกให้เป็น1ใน5จังหวัดต้นแบบในโครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนแนวคิดการท่องเที่ยวในรูปแบบแฮปปี้โมเดลที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยอีกด้วยเชื่อหรือยังครับว่าความพิเศษของชุมชนคนเลี้ยงช้างแห่งนี้รวมถึงความอบอุ่นจากทุกคนในชุมชนช่วยเยียว

0: จให้หายเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวถ้ายังไม่เชื่อเต๋าขอท้าให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองที่นี่เลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์
1: สำหรับวันนี้นะครับภารกิจของเต๋าก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนที่ไหนแล้วใครจะเป็นนักเดินทางติดตามมันให้ดีๆนะครับผม

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation G E N E T I C T R A N S F O R M A T I O Ngenetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม hereditary characteristic H E R E D I T A R Y C H A R A C T E R I S T I C hereditarycharacteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองได้ตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่อยู่ในบังคับบัญชาที่เราจะสั่งการได้เราจะครอบครองสิ่งนู้นบังคับบัญชาสิ่งนู้นครอบครองสิ่งนี้บังคับบัญชาสิ่งนี้สุดท้ายแม้แต่ตัวเราเองเราก็ครอบครองไม่ได้ต้องจากไปเมื่อถึงเวลาอันควรเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีมาแล้วก็จากไปนะถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราก็จะยึดติดกับการที่เราต้องครอบครองแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอาการอย่างนั้นก็เรียกว่าอุปาทานนะเพราะนั้นก็ให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมาแล้วมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเพราะฉะนั้นไม่ควรยึดติดสิ่งใดๆทั้งสิ้นยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยถ้าปล่อยวางได้ก็ไม่มีทุกข์เจริญพร

0: สวัสดีครับตอนนี้เราสองคน
1: อยู่ที
0: ่เยาวราช
1: เดี๋ยว
2: จะมาทำไมอ่ะ
0: โอ้จะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ทองคำที่เก่าแก่ของเยาวราช
1: นะ
0: ตามมา
1: ไป
0: พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางอยู่บนชั้น6ของตึกห้างทองตั้งโต๊ะกลางห้างทองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ

0: ยาวราชมีอายุกว่า140ปีเป็นตึก7ชั้นออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอรันดาส่วนการตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบจีนสร้างในสมัยรัชกาลที่6โดยทายาทรุ่นที่2
1: โอ้โหในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในเยาวราชแน่นอนได้รับพระราชทานตราตั้งคุดจากรัชกาลที่6และเคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้กับกรมศิลปากร
2: ตอนนี้เราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางนะครับอยู่กับคุณก๊อฟ
3: ครับผม
2: ปกรณ์ตันติการ
3: ใช่ครับ
2: เป็นทายาทรุ่นที่
3: 5คร
2: ับ ของห้างทองตั้งโต๊ะกลางแล้ว
3: ใช่ครับ
2: โอ้โหเราได้ยินชื่อห้างทองตั้งโต๊ะกลางมานานมาก
3: ใช่
2: ครับแล้วก็เห็นของเก่าๆเต็มไปหมดเลยตรงนี
3: ้ครับผม
2: อยากจะทราบประวัติของห้างทองแห่งนี้กันครับ
3: ก็ตั้งแต่รุ่นที่1มาเนี่ยครับก็คือเรียกว่าคุณเทียดนะฮะก็คือคุณโต๊ะกลางแท้ตั้งเขาอพยพมาจากที่ประเทศจีนนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นช่างเกี่ยวกับทำเรื่องทำเงินนะฮะแล้วก็เปิดร้านอยู่ริมแม่น้ำแถวๆนี้นะครับในซอยด้านหลังตรงนี
2: ้
3: นะทำเกี่ยวกับพวกซิลเวอร์อะไรพวกนี้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนวัสดุจากตัวซิลเวอร์มาเป็นตัวทองแทน
2: ครับ
3: นะฮะเพราะว่าทองตอนนั้นเนี่ยมันก็มีมูลค่าด้วยแล้วคนก็ชอบที่จะเก็บมันด้วยนะเพราะว่าสมัยนั้นยุคสมัยนั้นเนี่ยธนาคารเองยังไม่ได้บู
2: ม
3: นะครับแล้วคนก็ยังไม่ได้ไม่รู้ว่าได้เงินมาแล้วจะไปฝากเงินที่ไหนดี
1: ซื้อทองเก็บ
3: ก็ซื้อทองเก็บนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโลหะตัวทองนี้แทน
2: ยุคแรกเนี่ยคือคุณเทียดทำคนเดียว
3: ใช่ครับคุณเทียดทำคนเดียวเลยหลังจากนั้นเริ่มพอขายดีขึ้นก็เลยเริ่มขยายเปิดเป็นร้านใหญ่ขึ้นรุ่นที่2เนี่ยนะครับคุณทวดเกษมครับก็เลยมาสร้างตึกนี้ขึ้นใหม่ทีนึงซึ่งตึกนี้เนี่ยก็อายุประมาณ100ปีประมาณนี้นะครับที่ออกแบบโดยชาวฮอลันดาภายในเนี่ยจะออกแบบโดยชาวเซี่ยงไฮ
1: ้ข้างในเป็นจีนข้างนอกเป็นฝรั่ง
3: ใช่ครับถูกต้องครับ ก็เลยจะดูเป็นโอ้เริ่มก็เริ่มเป็นร้านมากขึ้นกิจการก็เริ่มขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มาเป็นรุ่นที่3รุ่นที่4แล้วก็เป็นรุ่นผมรุ่นที่5ครับผม
2: แล้วทีนี้วิธีการทำทองสงสัย
3: คือวิธีการทำทองเนี่ยปกติแล้วเวลาได้ทองมาเป็นก้อนๆอย่างนี
2: ้
3: เขาก็ต้องไปหลอมก่อนให้มันนิ่มๆก่อนไปใช้ไฟเป่าทั้งหมดเลยหลอมไฟออกมาทั้งหมดแล้วก็เอามาใส่ในรางในบล็อกตัวหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเป็นก้อนๆหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้ค้อนทุบตรงปลายให้มันแบนๆออกมาเป็นแบนนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาไปเข้าเครื่องรีดเครื่องรีดคล้ายๆเครื่องรีดปลาหมึกที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี
1: ้บด
3: ใช่ๆเขาจะหมุนแล้วมันก็จะออกมาเป็นเส้นพอบางลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไปเข้าตามรูต่างๆมันจะมีรูปแบบของรูอยู่
1: เจาะเหล็ก
3: แล้วก็จะมีเครื่องดึงอีกอันนึงดึงออกมาเรื่อยๆให้มันออกมาเป็นเส้นแบบรูปแบบตามที่เราต้องการ
1: มันก็จะเป็นรูปตามนั้นมาเลย
3: ใช่ครับพอได้มาเป็นเส้นแบบที่เราต้องการแล้วนะฮะเขาก็จะไปตัดเอาไปพันกับสมมุติจะทำเป็นโซ่เอายกตัวอย่างง่ายๆก่อนละกัน
1: ลายโซ่
3: ลายโซ่ธรรมดาเขาจะมีแท่งๆหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ไปพันรอบเนี่ยให้มันเป็นเหมือนขวดสปริงอะฮะ
2: ครับ
3: นะเสร็จปุ๊บก็ตัดออกมาเป็นทีละส่วนทีละส่วนก็จะกลายเป็น
1: ห่วง
3: อย่างนี
2: ้
3: ห่วงนี้ก็เอามาประสานกันอย่างนี
2: ้
3: แล้วทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าแล้วมันจะติดกันยังไงมันต้องมีน้ำประสานทองครับ
1: อ๋อจะเอาน้ำประสานทองเชื่อม
3: น้ำประสานทองเชื่อมน้ำประสานทองมันก็คือตามชื่อเลย
1: น้ำประสานทอง
3: ประสานทองใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันคือทองที่ผสมพวกบอลแหลกพวกกรดอะไรต่างๆนั่นนะ
1: สารเคมี
3: ใช่ครับเพื่อที่จะได้เชื่อมติดกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสร้อยแล้วแ
1: ต่ไม่หลุดติดไม่หลุดจากกัน
3: ไม่หลุดจากกันแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำเป็นรูปแบบไหนต
2: ่อ
3: ถ้าเราอยากจะให้มันเหลี่ยมๆหน่อยหรือว่าสวยๆหน่อยก็ตะไบทิ้งตะไบออกให้มันเกิดเหลี่ย
2: ม
3: อะไรประมาณนั้น
2: อันนี้ก็คือฝีมือของช่างทองแต่ละขั้นแล้ว
3: ใช่ครับ
1: ขั้นตกแต่ง
3: ใช่ครับ
1: แสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นงานทำมือทั้งหมด
3: ใช่ครับ
1: และปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีเนาะนะฮะที่มันเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นแมชชีนเมดมากขึ้นไม่เป็นแฮนด์เมดแล้ว
1: เป็นใช้เครื่องมือมาช่วย
3: ใช่ครับแต่ร้านเราเองเราก็ยังมีแฮนด์เมดอยู่นะยังทำแฮนด์เมดด้วย
1: ถามจริง
3: ๆครับ
1: เหลือช่างกี่คนครับตอนเนี้ย
3: โอ้แต่ก่อนต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีเป็นร้อย
1: เมื่อก่อนช่างเป็นร้อย
3: ใช่ครับ
1: กินนอนอยู่นี่เลย
3: ใช่ครับ
1: โอ้โห
3: ตอนนี้เหลือ1คนฮะ
1: จริงป่ะ
3: จริงครับ
1: อยู่มากี่ปี
3: เป็นช่างที
1: ่เก่าแก่ป่ะ
3: เก่าคือเขาอยู่ตั้งแต่เด็กนะเขาอยู่ตั้งแต่เกิดเลยพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าพ่อเขาเองเขาก็สอนงานตรงนี้ด้วยครับ
1: ก็เรียนรู้แบบถ่ายทอดคนในครอบครัวถ่ายทอดต่อกันมาสืบ
3: ใช่แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เขาทำได้ประมาณเกือบ30ปีแล้วนะฮะ

0: นี่เราก็เห็นเป็นแบบเหมือนโต๊ะช่างทองสมัยก่อนใช่มั้ย
1: ใช่ใช่
2: อะไรบ้างก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยเห็น
0: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่เปิดทุกวันไหมครับหรือว่ายังไง
1: เปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับ
0: จันทร์ถึงเสาร์
1: ใช่ครับ
0: กี่โมงครับผม
1: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นครับ
0: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็น
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดสมมติว่าสนใจจะมาชม
1: ก็มาเยี่ยมมาได้เลยไหมครับ
0: เดินเข้ามาที่ข้าง
2: ที่ห้างตั้งโต๊ะกลาง
0: ตั้งโต๊ะกลาง
1: ใช่ครับ
0: แล้วบอกเลยว่าขอมาชมพิพิธภัณฑ
1: ์ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าไม่ได้อยู่ชั้นล่างนะ
1: ทหารถูกต้อง
0: อันนี้เราขึ้นมาชั้น6
2: ใช่มีลิฟต์มีลิฟต์
0: ฮะ
2: มีลิฟต
0: ์ลิฟต์คือไกลลิฟต์ๆเลยครับ
2: ไกลลิฟต์มีลิฟต์ผมมาแล้วไงรู
1: ้อ๋ออาจจะต้องเดินเหนื่อยหน่อยนึงก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกาย
2: ได้ครับ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวจะขอให้พาชมตรงนี้หน่อยนะคร
1: ับได้เลยครับยินดีเลยครับ
0: รบกวนหน่อยนะครับ
1: ได้ครับผม
2: บอกว่าตา
1: เนี่ยตามันยังอยู่ใช่ด้ามมันยังอยู่ฮะก็ถึงเข้าไป
2: ตีนวดมันไปเรื่อย
1: ๆนั่นแหละฮะเขาต้องรีดหลายรอบเพราะว่ารีดรอบเดียวมันยังไม่แบนพอมันต้องรีดให้มันแบนที่สุดหรือว่าเป็นเต้นจนตามที่เขาต้องการหลังจากที่มันเต้นแล้วเนี่ยก็เพื่อจะมาผ่านรูเพื่อที่จะได้เป็นรูปทรงต่างๆนานา
2: อ
1: ย
2: ่
1: างเช่นวงกลมสามเหลี่ยมแบบนี้นี่อุปกรณ์พวกนี้คือสมัยก่อนยุคก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีวางขายกันนะแต่กันไกลอย่างเงี้ยพี่
2: ช่างต้องทำเองไหม
1: ช่างผลิตเองหมดเลยกันไกลอุปกรณ์พวกนี้คือช่างผลิตเองหมด
0: แล้วตราครุฑองค์นี้ครับ
1: ครับตราครุฑเนี่ยจริงๆได้มอบมาในช่วงสมัยรัชกาลที่6มาพร้อมกับตึกนี้เลยที่ทางเสร็จแรกๆครับเพราะว่าเราเป็นร้านค้าที่ร้านใหญ่ร้านแรกๆในประเทศไทย
0: ครบถ้วนเลยครับ
1: ใช่ครับ
2: เรียกได้ว่ากระจ่างเรียกกระจ่างเลย
0: วิธีการตั้งแต่
2: ทำยังไงทำไมเลย
1: ครับผม
2: แล้วตกประสานยังไงเราเห็นเป็นรูปพรรณมาแล้วเราก็ไม่รู้เนาะ
0: ใช่ครับต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟเป็นอย่างสูงเลย
1: ยินดีครับผม
0: ให้เกียรตินำชมพิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางวันนี
2: ้
1: ครับขอบคุณขอบคุณมากครับผมครับคุณครับ

0: ล่ามภาษามือนี่มีหน้าที่อะไรบ้างครับ
1: คือล่ามภาษามือเองก็เหมือนกับล่ามแปลภาษาอื่นๆเลยจะใช้สื่อสารสำหรับคนพิการนั่นก็คือพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายจริงๆมันก็มีอิทธิพลมาจากภาษามือทางทหารต่างประเทศเวลาที่เขาสู้รบกันอย่างนี้ใช่ปะเขาก็จะโทรศัพท์ไม่ได้ตะโกนไม่ได้ยินเขาก็จะใช้เป็นสัญลักษณ์เป็น sign language อะไรเงี้ย
0: ผมรู้แค่ภาษามือของดำน้ำอ่ะมันจะมีแบบนี่คือตลอดขึ้นเหมือนกันไหม
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันเหรอจริงไหมเนี่ย
1: ตำแหน่งแล้วก็การเคลื่อนไหวของมือนี่ก็สามารถสื่อความหมายได้เหมือนกันอย่างสวัสดีของคนไทยเนี่ยสวัสดีแบบไม่เป็นทางการกับสวัสดีแบบเป็นทางการ
0: แยกกันอีก
1: แยกอีกสวัสดีอย่างไม่เป็นทางการก็เป็นการทักทายแบบนี
0: ้นี่คือสวัสดี
1: ใช่สวัสดีเราลองนึกภาพเวลาฝรั่งเขาทักทายกันเขาจะถอดหมวกนึกออกว่าเป็นการสวัสดีครับเป็นการทักทายแต่อย่างเป็นทางการของเราก็
0: สวัสดี
1: ก็เป็นการไหว
0: ้ครับผมไม่รู้เลยว่าไอ้ภาษามือเนี่ยมันใช้ให้เหมือนกัน
1: ใช
0: ่แล้วมันมีทุกประเทศเลยแหละฮะ
1: ทุกประเทศมีคนพิการเพราะฉะนั้นทุกประเทศมีคนหูหนวกทุกประเทศก็จะมีภาษามือเป็นของตัวเองแต่ภาษามือกลางก็จะเป็นภาษามือเจสชูโน่ซึ่งจะเป็นภาษามือระดับสูงที่เราจะต้องไปเรียนเพราะฉะนั้นการที่เราแปลภาษามือเจสชูโน่ได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะสื่อสารกับคนพิการได้ทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนพิการคนนั้นก็ต้องเรียนเจสชูโน่เหมือนกัน
0: แล้วการที่จะเป็นล่ามภาษามือต้องมีทักษะอะไรบ้างไหมครับทักษะสำคัญที่แบบต้องมีจริงๆเลย
1: คือจริงๆทักษะที่เราต้องเรียนรู้เลยเนี่ยทุกภาษาอย่างถ้าเราไปเรียนภาษาจีนเราจะได้เรียนเกี่ยวกับ culture ของเขาภาษามือก็เหมือนกันเราต้องเรียนรู้วัฒนธรรมการเรียนรู้การสื่อสารลักษณะการเคลื่อนไหวภาษาร่างกายของคนหูหนวกด้วย
0: มันเหมือนการเรียนภาษาภาษาหนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยอย่างตัวผมเนี่ยก็เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กถูกไหมฮะแต่วันที่ว่าเราไปอยู่ต่างประเทศเรากลับมาภาษาเราพัฒนาขึ้นอีกขั้นนึงเพราะเราไปใช้จริงๆหมายความว่าภาษามือก็เหมือนกัน
1: ใช่เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่จบหลักสูตรจะเก่งกว่าคนที่ไม่ได้จบคนที่ไม่ได้จบจะด้อยกว่าคนที่จบหลักสูตรไม่ใช่มันอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็การเลือกใช้คำ
0: มันคือการเรียนศัพท์เลยใช่ไหมมันคือการจำศัพท
1: ์ใช
0: ่พอเหรอครับ
1: จริงๆนิวไม่พอจริงๆอยากได้เพิ่มอีกสัก3แขนนะ
0: จริงเหรอ
1: เพราะว่าบางรายการผู้ประกาศข่าว3คน4คนเราต้องฟังทั้ง4คนในการแปลเราต้องแยกบทบาทว่าคนนี้พูดหันตรงนี้คนนี้พูดเราหันตรงนี้คนนี้พูดเราหันตรงนี้แล้วเราต้องจำให้ได้ว่าคนนี้พูดนะคนนี้

0: พูดนะคนหูหนวกเขาจะอ๋อคนนี้พูด
1: จริงเหรอคร
0: ับ อ๋อคนนี้พูด
1: แค่นี้ก็มีผลแล้ว
2: ใช่ครับแล้วบางส่วนก็ยาตรวจเนี่ยมีไม่เพียงพอก็คุณตุพลเพชรไปที่โล่งมันก็โล่งสิฉันก็ยังติดเหมือนเดิมก็มี
3: จะมีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากเกือบถึง300คนครับ
1: เท่าที่ผมรู้คือมันไม่มีมหาลัยที่เข้าไปเพื่อเรียนภาษามือมันคือการที่เราไปเรียนข้างนอกแล้วก็มาทำงานเป็นภาษามือถูกไหมฮะ
0: คือก่อนหน้านี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีพ่อแม่เป็นคนหูหนวกเขาก็จะเรียนรู้จากพ่อแม่แต่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเพิ่งจะเปิดมาเมื่อไม่กี่ปี10กว่าปีที่เป็นสาขาเฉพาะที่มีทั้งครูสำหรับสอนคนหูหนวกโดยเฉพาะแล้วก็ล่ามภาษามือโดยเฉพาะ
1: ว้าวเป็นล่ามภาษามือเนี่ยทำไมถึงเลือกทางนี้
0: คือจริงๆตอนนั้นโฟกัสไปที่สังคมสงเคราะห์เพราะว่าชอบแนวนี้อยู่แล้วก็คือว่าตั้งแต่มัธยมเนี่ยก็จะเริ่มออกค่ายแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราอยากเรียนสังคมสงเคราะห์พอเปิดมาเจอตรงนี้มันดูเฮ้ยมันดูแปลกดีแต่ว่ามันก็จะเป็นอีกศาสตร์ของภาษาหนึ่งที
1: ่
0: ใช้ในการช่วยอีกแบบนึงอาจจะไม่ได้ช่วยลงพื้นที่แต่เป็นการช่วยให้เข้าใจแล้วก็ช่วยในการสื่อสารจากนั้นมาเนี่ยทางกสทช.ก็จะมีประกาศกำหนดออกมาว่าในกิจการโทรทัศน์ทุกช่องจะต้องมีบริการนี้คือบังคับแล้วพอกสทช.ประกาศจะต้องมีต้องแล้วช่องอื่นๆก็เริ่มเปิดออดิชั่น
1: อย่างพี่ม่อนนี่ฮะก่อนจะเข้าไปเป็นล่ามภาษามือเนี่ยฮะต้องเตรียมตัวไงไหมฮะแล้วก็มันมีขั้นตอนยังไง
0: อันดับแรกเลยความพร้อมของร่างกายครับนอนให้เต็มอิ่มเพื่อที่จะมีพลังในการทำงานเพราะว่าเวลาแปลภาษามือมันไม่ได้ฟังแล้วแปลแต่ภาษามือคือการฟังไวยากรณ์ภาษาไทยแล้วมาแปลเป็นไวยากรณ์ภาษามือเพราะฉะนั้นการแปลที่เราเห็นปุ๊บมันคือการเปลี่ยนไวยากรณ์เช่นฉันไปโรงเรียนภาษามือจะแปลว่าโรงเรียนฉันไปเพราะฉะนั้นแล้ว
1: oh.
0: ไวยากรณ์มันจะสลับกันเราจะต้องมีสติและสมาธิก็มานั่งดูบทคำศัพท์คำไหนยากเราก็จะต้องส่งไปในกลุ่มซึ่งตอนนี้ก็จะมีกลุ่มไลน์ของสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศ ไทย
1: แปลว่ามันมีศัพท์ที่ยากมาก
0: ถูกต้องเขาเรียกว่าศัพท์หรือคำอุบัติใหม่อย่างเงี้ยเช่นตอนโควิดเราก็ไม่มีภาษามือโควิดเราก็ใช้คำสะกดสระโอคอควายวอแหวนสระอีดอเด็กหรือเปล่านึกออกไหมภาษามือก็ยังไม่มีคำศัพท์เราก็อาศัยการสะกดไปแล้วเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งมันก็จะมีภาษามือที่คนหูหนวกให้มาว่าโควิดใช้ภาษามือนี้นะอันนี้คือโควิดนะอะไรเงี้ยครับ
1: เขาก็จะบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเหมือนกัน
0: ใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีภาษาที่เกิดขึ้นมาใหม่ล่ามภาษามือเองนอกจากจะเตรียมบทให้ดีแล้วต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้คำใหม่ๆได้ตลอดเวลาคือจริงๆแล้วล่ามภาษามือเป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์ใช่ไหมครับก็ไม่ว่าน้องสายวิทย์หรือน้องสายศิลป์ก็สามารถที่จะสอบเข้ามาเรียนได้
1: ใครก็ได้
0: ใช่แต่การเตรียมตัวหรือการที่เรามาเราไม่อยากให้มองว่ามาเพราะเท่มาเพราะได้ค่าตอบแทนสูงแต่การที่จะมาทำงานตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันคืองานบริการอย่างหนึ่งงานอาสาสมัครอย่างหนึ่งงานช่วยอย่างหนึ่งงานสังคมสงเคราะห์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องมีใจที่อยากจะทำงานด้านนี้ถ้าตราบใดที่เรายังมองว่าคนพิการเป็นภาระของสังคมเนี่ยเรียนไม่ได้
1: พี่ม่อนแปลล่ามภาษามือกี่ข่าวฮะหมายถึงว่าประเภทของข่าวที่ทำกี่ข่าวฮะ
0: จริงๆแปลทุกข่าวเลย
1: โห
0: เพราะฉะนั้นข่าวบันเทิงข่าวกีฬาอาชญากรรมลักวิ่งชิงป้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ต้องแปลหมดเลยฝนฟ้าอากาศผมไม่เคยเรียนครับแรงกดอากาศสูงแรงกดอากาศต่ำฝนฟ้าคะนองอย่างเช่นคำศัพท์สีหน้าที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยตอนที่เราเรียนมหาลัยสอนแค่ฝนตกแต่ลากความลึกของศัพท์เนี่ยฝนฟ้าคะนองก็คือฝนตกฝนตกเป็นหย่อมๆก็คือฝนตกฝนตกพรำๆก็คือฝนตก
1: ไหนฮะฝนตกหนักๆเป็นยังไง
0: มันต้องมาจากสีหน้าสีหน้าจะต้องเป็นหนึ่งองค์ประกอบเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของภาษามือมีคำศัพท์การพลิกหันของฝ่ามือการเคลื่อนไหวของร่างกาย
1: สีหน้าก็สำคัญ
0: แล้วก็ตำแหน่งใช่สีหน้าจะเป็นคำขยาย
1: อ๋อแล้วมันใช้ทั้งตัวเลยสิ
0: ใช่มันจะใช้ทั้งตัวถ้าฝนตกเป็นบางแห่งก็จะต้องฝนตกอย่างนี้ถ้าฝนตกปุ๊บฝนฟ้าคะนองหน้าต้องมาเฮ้ยฝนฟ้าคะนองมันจะต้องมีเพิ่มอะไรเราต้องจินตนาการมันจะต้องมีฟ้าผ่าฟ้าร้องลมพัดมันจะต้องเพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นสีหน้ากับการเคลื่อนไหวของเราต้องมาเต็มเพราะว่าคนหูหนวกเวลาเขาดูเนี่ยเขาดูผ่านสายตาเพราะฉะนั้นเราจะต้องแสดงทุกอย่างออกมาเพื่อให้สื่อสารเป็นภาษาทั้งภาษามือคำศัพท์และภาษากายให้ชัดเจนมากที่สุดอย่าคิดถึงแค่ตัวเอง
1: แล้วล่ามภาษามือที่พี่พูดมาเนี่ยมีความต้องการในตลาดเยอะไหมฮะ

0: อนนี
1: ้ตอนนี้มีความต้องการมากคือตอนนี้ไม่อยากให้มองว่าเรียนจบออกมาหรือทำงานจะได้มานั่งแค่เป็นล่ามในจอทีวี
0: มันมากกว่านั้นใช่ไหม
1: มันมากกว่านั้นคือสิ่งแรกเลยที่เราเรียนจบมาเนี่ยคือเรามีโรงเรียนโสดศึกษาทั่วประเทศโรงเรียนสอนคนหูหนวกเฉพาะเท่านั้นเฉพาะคนหูหนวกเท่านั้นเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษทั่วประเทศเพราะฉะนั้นมันคืออาชีพที่ขาดแคลนนอกจากในโรงเรียนที่ต้องการมากๆก็ยังมีศูนย์บริการการสื่อสารหรือ TTRS ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีหนึ่งที่ให้คนหูหนวกสามารถสื่อสารไม่ว่าจะติดต่ออะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ก็จะมีตู้คีย์ออสอาจจะเป็นสนามบินที่เป็นแลนด์มาร์คใหญ
0: ่ๆ
1: กดตู้ปุ๊บแล้วมันก็จะไปโชว์ที่ศูนย์ TTRS แล้วเราก็ให้เขาติดต่อว่าอยากคุยกับแม่ TTRS ก็จะต่อสายไปหาแม่แล้วคนหูหนวกก็ยืนใช้ภาษามือแล้วก็จะมีล่ามรับโทรศัพท์แล้วก็คอยบอกแม่ว่าเขาสื่อสารอะไรอันนี้ก็ขาดส่วนล่ามทีวีเองตอนนี้มีหลายช่องก็ยังขาด
0: ก็ยังขาด
1: ใช่ครับ
0: แปลว่ามีความต้องการที่สูงมาก
1: มีความต้องการสูงมากอาจจะด้วยสังคมเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารมากขึ้นความเท่าเทียมมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีตัวของกฎหมายมาเป็นตัวกำหนด มันก็เลยทำให้ความต้องการเพิ่มขึ้นด้วยส่วนชื่อชั้นของมหาวิทยาลัยถ้าเกิดเรามาอยู่ในรั้วของมหิดลเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่ต้องกลัวการตกงานอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งแล้วเรามีชื่อเสียงของสถาบันการันตีคุณภาพของเราอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญมากกว่าชื่อเสียงของสถาบันคือถ้าเราสอบได้เราปรับตัวได้เราเรียนจบเรามีสถาบันการันตีศักยภาพเราจะทำยังไงเมื่อเราเรียนจบไปแล้วทำให้คนยอมรับและชื่นชมในสถาบันเรามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้จบแล้วจบเลยแต่การที่เราตั้งมั่นในความดีแล้วก็ทำมันออกไปนะมันเป็นการรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะว่ามันเป็นผลไปสู่รุ่นน้องของเราถ้าเราทำตัวดีน้องของเราจบมาเขาก็อยากได้น้องเราแต่ถ้าเราทำตัวไม่ดีน้องเราจบมาเรียนเก่งแค่ไหนเขาก็อาจจะปฏิเสธน้องเราเพราะฉะนั้นการที่เรารักในอาชีพตัวเองมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่ดีเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจตามคำสอนของสถาบันเราด้วยแล้วก็ต้องคิดถึงน้องๆด้วยอย่าคิดถึงแค่ตัวเอง
0: แล้วก็รายได้ดีมากนะครับผมเพราะว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวจะถามว่าแยกรายได้พี่หรือเปล่าร
1: ายได้ดี
0: รายได้ดีครับ
1: รายได้ดีครับรายได้ดีแล้วก็แต่ละช่องก็จะมีเรทที่ไม่เหมือนกันล่ามแต่ละคนก็จะมีเรทที่ไม่เหมือนกัน
0: อยากให้พี่มอลองสอนผมแบบใช้ภาษามือหน่อย
1: ก็แบบอย่างเช่นเราจะฝากดู
0: ครับอะไรนะฮะ
1: วีมหิดลเนี่ยใช่ไหม
0: ครับผม
1: อย่างอันนี้คือใช้ได้เลยนะเพราะว่า
0: อ๋อนี่เป็นชื่อเฉพาะไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่มันเป็นโลโก้ที่เขาเห็นแล้วอ๋อมันเป็นตัวน
0: ี้แล้วฝากดูไง
1: ฝากดูอย่างงี้ก็ได้อย่างงี
0: ้ดู
1: วีไม่โดน
0: ฝาก
1: ก็ต้องหน้าตาเราต้องเชิญชวนได้นะครับ
0: อ๋อได้ครับ
1: วีไม่โดน
0: วีโอ้โอ้ยังไงครับ
1: ต้องมีนิ้วขึ้นมา
0: ต้องมีนิ้วขึ้นมาตรงนี้อย่าง
1: งี้ผิดครับอันนั้นตัว N
0: ตรงนี้
1: ฮะตัว M
0: ต้องเป็นตรงนิ้วก้อยใช่มั้ยฮะ
1: ถ้าผิดรูผิดความหมาย
0: ผิดความหมายแล้วโอ้โหแปลว่าอย่างงี้แล้วก
1: ็วีไม่โดน
0: ไม่โดนทำไงฮะ
1: เหมือนเห็นว่าเหมือนเข็ม
0: อ๋อเข็มไม่โดน
1: เข็มไม่โดน
0: ไม่โดน
1: อ่าดีไม่โดน
0: ครับผมอาชีพนี้ทำอะไร
1: อาชีพ
0: ทำ
1: อะไร
0: นิ้วชี้ยังโป้งใช่ไหม
1: นิ้วกลาง
0: นิ้วกลางด้วยฮะอะไรยากมากยากมากเลย
1: อาชีพ
0: ทำอะไร
1: อ่า

0: ลในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n seasonแปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสติ้งตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูป

0: ความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
1: สัตว์น่ารู้วันนี้ Worm WORM Worm แปลว่าหนอน Flower FLOWER Flower แปลว่าดอกไม้ OrchidORCHID Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เพราะนี่คือรายการที่นำเสนอทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้น
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak ที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยนะคะมีวัดวาอารามเยอะมากเลยค่ะวันนี้คุณหมอคงไม่ได้พาหนูมาแค่ไหว้พระใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคุณหมอไม่ได้พาน้องคนดีมาไหว้พระอย่างเดียวแต่คุณหมอพาน้องคนดีมารู้จักกับสัตว์หนึ่งชนิดที่น้องคนดีจะต้องอยากจะรู้จักเขาแน่ๆเลย
0: ชนิดไหนอะคะ
1: เป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากขี้เนี่ยก้อนเบลเลอร์เลยโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องคนดีไปรู้จักช้างนะครับ
0: จะพาหนูไปรู้จักช้าง
1: น้องคนนี้อยากรู้อะไรเกี่ยวกับช้างบ้าง
0: หนูอยากรู้นะคะว่าทำไมตัวผู้ไม่เหมือนตัวเมียค่ะเพราะว่าทำไมตัวผู้เขาถึงต้องมีงา
1: แล้วอะไรครับ
0: และหนูก็งงค่ะว่าทำไมสุภาษิตไทยเขาถึงมีดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม
1: ่โอ้โหสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านช้างค่ะคุณหมออ้อยและน้องคนดีค่ะ
1: ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมกับน้องคนดีขอฟังและฝากตัวด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: ขอมาเรียนรู้เรื่องช้างหน่อย
2: ได้ค่ะ
1: ผมกับน้องคนดีเนี่ยสนใจมานานแล้วอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างมากๆเลยว่าเป็นยังไง
2: ได้ค่ะงานเกี่ยวกับช้างนี่เรื่องใหญ่และงานหนักนะคะสู้ไหมคะ
0: สู้ค่ะ
2: เสียงมีแค่นี้สู้ไหมน้องคนดีสู้ไหมคะโอเคเรามีภารกิจให้น้องคนดีทำหนึ่งอย่างนะคะแต่ตอนนี้น้องคนดีหนูต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะนี่จะไปเดินแบบกันเหรอคะเนี่ย
1: โอ้ไม่ใช่ครับเปลี่ยนชุดมาทำภารกิจพร้อมแล้วพร้อมไหม
0: พร้อมค่ะ
2: โอเคงั้นเราไปภารกิจแรกของเราเลยดีกว่า
0: ถ้าแต่เราจะทำอะไรคะ
2: ไม่บอกค่ะอ่ะอุปกรณ์นี้นะคะอันนี้ของน้องคนดีค่ะอันนี้ภารกิจ

0: แรกของเรา
1: ทำอะไรครับ
0: เก็บอึช้างเลยค่ะนี่เราต้องตักมาใส่ที่รถนี
1: ้น้องคนดี
0: น้องคนดีต้องลองบ้างสิคะโอ้นี่ภารกิจของเราเราต้องทำให้ได
2: ้โอ้หนักมากอ่ะอึช้างอ่ะ
1: เหนื่อยยัง
2: ย
1: ังไม่เหนื่อยเหรอแล้วมีของอะไรมาให้ดู
0: ของมาฝากค่ะ
1: ของฝาก
0: ของน้องฝากน้องคนดีนี่ไงนี่
1: ขี้ช้างเห็นไหมสองก้อนที่ต่างกันยังไง
2: มันมีเล็กก้อนนี้ใหญ
0: ่ใช่
1: ไอ้ก้อนเล็กก้อนใหญ่เนี่ยหมายความว่าสมมติช้างตัวเล็กขี้เขาจะออกมาเล็กถ้าช้างตัวใหญ่ขี้ก็ออกมาใหญ
0: ่ก้อนใหญ่
2: เพราะฉะนั้นแปลว่านี่ตัวใหญ่นี่ตัวเล็ก
1: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเห็นขี้ช้างปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าอ๋อไอ้ขี้ช้างเนี่ยมาจากตัวเล็กหรือตัวใหญ่แล้วก็ไอ้ขี้ช้างก้อนนึงเนี่ยโดยประมาณเนี่ยก็คือ1ใน4ของเท้าเข้าใจมั้ยโดยเฉลี่ย
0: ประมาณ
1: แล้วก็พอเรารู้แล้วว่าขี้ก้อนนี้เนี่ยไซส์เท่านี้คูณ4เข้าไป
0: ใช่คูณด้วย4คือ
1: เส้นรอบวง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะได้เท่ากับว่าเส้นรอบวงของฝ่าเท้าพอเส้นรอบวงฝ่าเท้าปุ๊บคูณ2เข้าไปเท่ากับว่าความสูง
0: ของตัวช้าง
1: จนถึง
0: ที่ไหล
1: ่ที่ไหล่เค้า
0: ใช่
1: นี่ไง มาดูเจ้าของขี้ช้างดีกว่า
0: ก้อนนี้จะเป็นของตัวหลังลงค่ะ
1: ตัวไหนฮะตัวโน้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ก้อนใหญ่นี
1: ้
0: ของตัวแม่ตัวนี้
1: เห็นไหม
2: ดูช้างให้ดูหาง
0: ดูนางให้ดูแม
1: ่แต่ดูให้แน่ดูที่ขี้ช้างนี
0: ่วันนี้โอเคค่ะ
1: มาดีมาเร็ว
2: เย
0: ้โอเคค่ะสำหรับภารกิจแรกของเราวันนี
2: ้ค่ะ
0: ที่ให้ทำวันนี
1: ้ยังอยากทำอยู่เลยครับ
0: แค่ลองใจเฉยๆว่าทำได้หรือเปล่าที่ให้เก็บเพราะว่าอะไรเราสามารถที่จะเข้าใกล้ช้างได้เพราะเรามีกลิ่นที่เกี่ยวกับช้างอยู่ที่ตัวเราแล้วเรามีกลิ่นอึช้างติดตามตัวตามอะไรก็เหมือนอย่างพี่นุ๊กเข้าช้างทุกวันเวลาจะเข้าช้างแต่ละครั้งพี่นุ๊กก็ต้องมีให้อาหารก่อนแล้วก็มาเก็บอึช้างเพื่อที่กลิ่นของเขาก็อยู่ที่ตัวเราเขาได้รู้ว่าเราเป็นมิตรกับเขาเราไม่ได้คิดร้ายเราคนกันเองคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ
1: น้องคนนี้รู้ไหมเวลาคนที่ทำงานกับสัตว์เนี่ยอย่างเช่นสัตวแพทย์หรือว่าควานช้างเนี่ยการที่เราทำงานกับพวกสิ่งพวกนี้เราต้องเต็มใจทำกับมัน
0: ใช่
1: ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนกับหน้าที่ที่เราต้องทำเราจะต้องไม่รังเกียจของพวกนี้เหมือนพยาบาลเนี่ยพยาบาลเวลาผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมีการอาเจียนหรือว่าท้องเสียอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาก็ต้องทำความสะอาดผู้ป่วยให้เราก็เหมือนกันเราในฐานะที่เป็นคนที่มาทำงานเกี่ยวกับสัตว์อย่างนี้เราก็ต้องดูแลเขาสามารถจับสิ่งที่เขาขับถ่ายออกมาได้นะครับแต่อย่างน้อยเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นไม่เป็นอันตรายกับเรานะอย่างเงี้ยเราก็ไม่รังเกียจเขาทุกสิ่งเราจับขี้เขาได้นะฮะเพราะว่าเรารู้แล้วว่า
0: ไม่มีอันตรายด้วย
1: ขี้ของเขาเนี่ยมีแต่อาหารที่เขากินเข้าไปคือมีแต่ไฟเบอร์
0: เวลาให้อาหารอ่ะให้คือสามารถให้ได้แต่เวลาถ้าน้องคนดีอย่างน้องคนดีเข้ามาอย่างไม่เคยใช่ไหมมาให้แล้วถ้าไม่มีควานหรือคนดูแลอยู่ตรงนี้ก็ห้ามเข้าใช่มันจะอันตรายมากแล้วส่วนเวลาให้อาหารช้างหนูให้แล้วคือให้เลยห้าม
1: ยื้
0: อแย่งกับเขาโดยเด็ดขาดอันตราย

0: นเลยอ่ะ
1: อันนี้เป็นโซนช้างแก่นะคะช้างที่มีอายุแล้ว
2: ครับก็วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับช้างกายภาพของเขานะฮะลักษณะภายนอกอะไรเงี้ย
1: ดูส่วนใบหูนะลูกช้างสาวเขาจะแค่หูพับเขาจะไม่มีรอยแตกรอยริ้วอะไรเลยเห็นไหมช้างสาวพับนิดนึงเห็นไหมแล้วหนูมองช้างแก่สังเกตดูพับลงมามากเข้าไปอีกจากช้างแก่ก็จะม้วนลงมาเลยแล้วดูใบหูก็จะมีรอยริ้วขาด
2: ขาดแหว่งขาด
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลานั่นเขาก็พื้นทุกวันมันก็จะแตกค่อยๆแบบเป็นริ้วไป
0: ขาวขาวสีครีมๆที่อยู่ตรงงวงเขา
1: ด้านนี้เหรอคะเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอมันจะเป็นลายของเขาเองเขาเป็นตามธรรมชาติของเขา
2: เหมือนคนตกกระนะฮะที่เป็นลักษณะจุดๆตาผิวหนัง
1: แล้วอย่าง
2: น
1: ี้ยิ่งมีกะมากขึ้น
2: อ
1: ่ะมีอายุมากแล้วแล้วเนี่ยเวลาเราสังเกตนะคะช้าง

0: จะดูไปที่กะโหลกถูกไหมเขาจะมียุบเข้าไปมากมากคือเขาเนี่ยยุบมากแล้วคือไม่ค่อยได้เขากินอะไรไม่ค่อยไหวแล้วเลยผิวหนังก็จะแห้งไม่ค่อยชุ่มชื้นเหมือนอย่างช้างสาวอะไรอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีกระมากเหมือนอย่างนี่เห็นไหมมีช้างแก่แล้วหนูดูช้างสาวเชื่อไหม
1: นี่ช้างสาวเลยผิวหนังสวยงาม
0: สวยงามเต่งตึงไม่เหี่ยวไม่ย่นเห็นไหมแล้วรู้ไหมว่าช้างเนี่ยมีอายุมากได้ถึงกี่ปีเหมือนคนเนี่ยเป็น100ปีก็
2: ม
0: ีนี่แต่ส่วนหนึ่งที่นี่นะมีแก่สุดในเชือกนี้ค่ะนี่คือยายสีนวลเห็นป้าหนูเห็นป้าตาเขาจะเหมือนคนแก่แล้วไม่เป็นตาเป็นฝ้าเป็นอะไรอย่างนี้นี่เขาตอนนี้อายุได้80ปีแล้ว
2: คันนี้สีขาวแล้วข้างนี
0: ้ก็ยายแก่แล้วยายก็เลยกลายเหมือน
1: เป็นปัญหาแล้ว
0: มีปัญหาแล้วค่ะ
1: ครับงวงช้างของเขาเนี่ยถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นมือเอาไว้หยิบจับทำทุกอย่างแล้วก็
0: ถ้าไม่มีงวงนี
1: ่ช้างอยู่ไม่ได
0: ้อยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไม่รู้จะกินยังไง
1: งวงเขาเป็นลักษณะเหมือนลิ้นคนเลยอ่ะกล้ามเนื้อเขาแบบค่อนข้างละเอียดมากลิ้นคนสามารถควบคุมได้แลบลิ้นอะไรเงี้ยได้ช้างเหมือนกันกล้ามเนื้อเขาเนี่ยสามารถที่จะฝึกได้เวลาช้างวาดรูปเนี่ยก็สามารถเอางวงเนี่ยจับผูกกันแล้วก็วาดรูปได้ด้วย
2: ช้างมีกี่นิ้วอ่ะคะ
0: ไม่ใช่นิ้วค่ะเขาเรียกเป็นเล็บ
2: เล็บอ่ะคะ
0: เท้าหน้ามี10เล็บเท้าหลังมี8เล็บ
1: ก็คือข้างหน้ามี5
0: ข้างหลังมี4ข้างหลังมีข้างละ4แล้วรู้ไหมว่า1รูขุมขนช้างน่ะมีขนกี่เส้นหนูดูสิอ้าว
2: ๆ1เส้น
1: ไม่ใช่
0: ดูดิดูดิ
1: ส่องดิส่องดิดูสิ
2: ไหน
1: กี่อันกี่อันนะ
0: 1รูขุมขนช้างน่ะมีขนทั้งหมด3เส้นแล้วหนูคิดว่าทั้งตัวนี้มีกี่เส้น
1: โอ้โหหลายเส้น
2: ถามเลยสิคะว่าควานกับช้างเนี่ยค่ะเขาผูกพันกันยังไงอะคะ
0: เปรียบเทียบอย่างพี่นุ๊กดีกว่าพี่นุ๊กก็คือใช้เวลาที่มีเวลาว่างอะ
2: ค่ะ
0: เราอยู่กับช้างตลอดเวลาคือเล่นคุยเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราหนึ่งคนอะ
1: น้องคนที่สงสัยไหมว่าทำไมเราเรียกช้างว่าเชือกถ้าเกิดช้างเลี้ยงเนี่ยเราเรียกว่าเชือ
2: ก
1: แต่ถ้าช้างป่าเราเรียกว่าตัวเพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่เราเอาเชือกไปคล้องเขาป่ะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยเรียกว่าช้างถึงเชือกใช่ไหมครับจากตรงนี้ป่ะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนช้างตัวผู้กับตัวเมียนี่เรียกไม่เหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: อย่างผู้ซ้อนตัวเมียเรียกเขาว่าพังผู้ซ้อน
2: พังผู้ซ้อน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนที่มีงานี่เราเห็นไหมเดินเชือกไหมเดินที่เดินดูเนี่ยตัวผู้เขาชื่อมงคลอัยลาก็เรียกเขาว่าพลายมงคลอัยลาเชือกเนี้ยผู้ซ้อนพี่นุ๊กสามารถเข้าได้อ้อยใจนี่พี่นุ๊กก็เข้าได
1: ้คนไหนที่อ้อยใจฮะ
0: นี่ค่ะพังอ้อยใจเชือกนี้
1: ชื่อเดียวกันเลยนะครับเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมาก
0: ไม่ใช่ว่าพี่นุ๊กจะเข้าได้ทุกเชือกนะคะมันมีบางเชือกที่พี่นุ๊กไม่สามารถที่จะเข้าได
1: ้ผมเข้าไปด้วยได้ไหมหรือว่า
0: ได้ค่ะเพราะว่าพี่นุ๊กอยู่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอ้อยใจ
1: อ้อยใจ
0: จ้านี่ไงโอ้โหก่อนหน
1: ่อย
0: คิดถึงไม่ค่อยได้เล่นเลยทุกวันนี้ไม่เคยเข้าหาเพราะเขาไปอยู่กับคนอื่นแล้วส่วนนี้ผู้ซ้อนเจ้านี่นะนิสัยเขาใจดีมากคุณซ้อนหนูอยากจับไหมอ่ะเนี่ยหนูจับได้นะน้องคนดี
1: ดู
0: นี่ค่ะ
2: โอ้ขอนิ่มนิ่ม
0: ควานช้างที่เขามีความผูกพันกับช้างก็เพราะแบบนี้แหละค่ะคือวันหนึ่งเขาก็ลูบๆคำคำเล่นแล้วก็คุยกับช้างบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไป
1: เขาจะคุ้นเสียงเราใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะเขาจะรู้ว่าคนไหนควานเขาหรือไม่ใช่ควานเขา
2: ทำไมเขาต้องชอบตบหูกันนะคะ
1: สะบัดหูเปล่า
0: หูเขาจะสะบัดก็คือหมายถึงว่าเวลาที่เขาร้อนเขาก็จะกระพือเนี่ยหูที่เขากระพือเพราะว่าอะไรบางทีมีแมลงมาตอมีแมลงมาอะไรเขาคอยเอาหูปัดบางทีก็ใช้หางตีแทนปัดอะไรอย่างเงี้ย
2: ทำไมเขาต้องเอาหญ้าขึ้นไปบนหลังกับบนหัวด
0: ้
2: วย
0: อ๋อเวลาโยนหญ้าเหรอบางทีเขาก็เวลาเขาร้อนหรือว่าบางทีมีแมลงมาเขาปัดไม่ถึงยางหางปัดไม่ถึงเขาก็ใช้หญ้าโยนขึ้นไปแทนเ
2: ลยแล้วเขาไม่รำคาญเหรอคะ
0: ไม่รำคาญหรอกเขาชอบช้างเขาต้องมีคอยแบบคุมหลังบ้างบางทีเขาร้อนจัดๆเขาก็หาทรายหาดินหาอะไรไปปิดหลังเขาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ผิวหนังเขาค่อนข้างที่จะรับความร้อนได้ดีเพราะผิวหนังเขาสีดำเหมือนเราใส่เสื้อสีดำเราก็จะรู้สึกร้อนกว่าปกติ
0: ร้อนเข้าข้างใน
1: ใช่ไหมครับเขาก็รู้สึกร้อนเหมือนกันเขาก็เลยเอาหญ้าเนี่ยไปคุมไว้เหมือนใส่เสื้อเอาหญ้าปิดไว้ให้แสงอาทิตย์โดนหญ้าก่อนที่จะโดนผิวหนังเขาจะรู้สึกสบายตัวขึ้นเห็นไหมช้างก็คิดได้อย่างนี้แล้วก็โยนเลยนะ
0: หนูอยากรู้ไหมว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำอะไรกันต่อเนี่ย
1: นั่นน่ะสิ
0: ไ
1: หมน่าจะอยากรู้แล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ทำอะไรครับ

0: เราจะไปอาบน้ำให้ช้างกัน
1: เย้
2: ทำไมต้องคอยอาบน้ำให้ช้างอ่ะคะ
0: ก็ช้างคืออากาศร้อนเราก็ต้องคอยอาบน้ำให้แล้วคือลงน้ำเนี่ยคือช้างก็ได้กินน้ำด้วยนะอากาศร้อนก็ต้องอาบ
2: ต้องอาบน้ำเขาทุกวันเลยป่ะคะ
0: อาบทุกวันค่ะเช้าก็วันเย็นเลยว่ายน้ำได้คือบางทีนะช้างอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเล่นน้ำข้ามไปฝั่งนู้นยังได้ค่ะเขาว่ายน้ำได้ค่ะช้างว่ายน้ำเป็นนะ
3: ช้างดำน้ำได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยดำไปเลยแล้วก็บางทีก็ใช้งวงหายใจใช่ไหมเขาชูงวงออกมาหายใจแทน
0: บางทีก็เล่นน้ำบางทีก็ตักน้ำกินค่ะแล้วแต่ว่าบางตัวก็จะกินทางปาก
2: ช้างช้างเคยเห็นช้างหรือเปล่าทั้งหันตัวไม่เบาจมูกยาวๆเลยว่างงวง
0: มีเขียวไตงวงเลยว่างง
2: มีหูมีตาหางยาวเป็นเป็น
0: ตอนนี้เราเข้าภารกิจที่ว่าฝึกช้างออกคำสั่งกับช้างแล้วค่ะ
3: ครับฝึกอะไรได้บ้างฮะ
0: วิธีการที่จะขึ้นช้างแล้วก็วิธีการช้างจะเดินหน้าถอยหลัง
3: เลี้ยวซ้าย
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
3: อะไรอย่างงี้
0: ใช่ค่ะแล้วก็เก็บสิ่งของอะไรอย่างง
3: ี้ฮะ
0: เขาสามารถทำได้หมด
3: ขึ้นช้างก่อน
4: ยกขาย
0: กขึ้นช้างนะคะ
3: เขาสั่งว่าอะไรฮะ
4: ยก
3: ยก
0: ยกขาย
3: ก
4: บนสูงสูงในสูง
0: แล้วก็ดีดตัวขึ้นไปคือการ
4: เบน
3: ขึ้นช้างละ
4: ถอยถอยเลยถอยถอยถอย
0: ถอยหลังค่ะ
4: ถอย
3: อ๋อถอย
0: ถอย
4: เพื่อ
0: ต่อไปก็นี่เพื่อเพื่อนี่หมายถึงการเดินมาข้างหน้า
4: เพื่อ
0: เพื่อเพื่อแล้วก็ขาของเราสองข้างต้องคอยเตะข้างหลังใบหูด้วยนะคะใบหูทั้งสองข้างเราต้องเตะพร้อมกันถ้าเราเตะข้างใดข้างนึงมันก็จะเหมือนกับว่าเราบังคับให้เขา
3: พุ่งมาลายเลี้ยวซ้าย
0: ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ย
3: ถ้าเตะสองข้างก็ไปข้างหน้า
0: สองข้างก็คือเดินไปข้างหน้าเลยเท้าเราต้องเตะแล้วต่อไปก็
4: เบน
0: เบน
3: เบน
0: เบน
4: เบน
0: เบนหนูอยากให้เลี้ยวขวาหนูก็ดิกหูข้างซ้ายหนูอยากให้เลี้ยวซ้ายหนูก
4: ็
0: กระดิกหูข้างขวาก็สามารถเก็บสิ่งของได
4: ้บนบนแก็บแก็บดิ
0: เก็บ
3: มา
4: เพื่อ
0: สามารถเก็บได
3: ้เก็บได้
0: แล้วรับได้ค่ะ
3: ขอ
0: ค่ะนั่นแหละแล้วเราสามารถส่งไปให้เขาเก็บแล้วแล้วตั้ง
4: เก็บมา
0: เราก็เก็บแล้วก็ส่งไปเห็นไหมคะนี่ก็คือวิธีการเก็บสิ่งของจะเป็นแบบนี้น้องคนดีรู้ไหมคะว่าขนาดฝรั่งหรือต่างชาติที่มาพักที่นี่มีโฮมสเตย์ที่นี่ทุกคนฝรั่งทุกคนต้องออกคำสั่งเหมือนกับคนไทยที่อยู่ที่นี่ทุกคนฝรั่งเราก็ต้องบังคับให้เขาสามารถพูดภาษาไทยออกคำสั่งให้ได้อย่างที่พวกเราออกคำสั่งเมื่อกี
3: ้ก็คำสั่งพื้นฐานเขาต้องเรียนรู้ภาษาไทยในตัว
0: ทุกคนจะต้องพูดที่ได
3: ้
0: เพราะไม่งั้นไม่สามารถที่จะบังคับช้างได้เขาต้องดูแลช้างที่นี่เหมือนกันเขาต้องช่วยเอาอาหารไปให้ตัวเมียที่ไม่มีงาคือการหอบหญ้านู่นนะคะ
4: หอบ
0: นี่เห็นไหมคะ
2: หอบ
0: ลงลงแล้วเขาก็ให้เขาหอบหญ้าอ่ะก
2: ็
0: คือเขาต้องพูดว่าเขาต้องสั่งว่าหอบ
4: หอบดิหอบ
0: เห็นไหมคะเขาก็จะคอยแทงไปเอาให้เพื่อที่ให้มันได้เยอะมากกว่านี้ค่ะแล้วเขาก็จะเดินเอาไปให้ตัวเมียด้านนู้น
3: มาแบ่งให้กับเพื่อนเพื่อนกิน
2: แล้วเขาจะพูดว่าอะไรอะคะ
0: ปะปะ
3: ปะ
0: คำว่าปะนี่คือหมายถึงปล่อยก็คืออย่างเขาอยู่ในงานของใช่ไหมคะคือเขาอยากก็ให้ปล่อยก็คือบอกว่าปะเขาก็ปล่อยออกจากงานไปเพื่อที่ให้ช้างเชือกอื่นได้กินด้วย

0: ผมและน้องคนดีบังเอิญได้พบกับช้างเชือกหนึ่งที่มีอาการป่วยควานช้างนะครับได้นำช้างมาอยู่ในคอกเหล็กอาการที่พบก็คือว่ามีน้ำลายปริมาณมากไหลออกมาไม่หยุดครับ
1: คือถ้าดูจากอาการเนี่ยมันมีอาการกลืนไม่ได้ครับมันเหมือนกับอะไรติดคอแหละฝังที่คอมันปัญหาตรงไม่กลืนเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ว่าค่อนข้างจะอย่างมันแล้วปวด3วันแล้วผมว่ามันก
0: ็ตอนนี้3วันแล้วใช่มั้ยฮะก็ไม่ใช่เพิ่งเป็นแต่เช้าเป็นหลายวันเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่อนแรงตอนนี้ก็เริ่มหมดแรงฮะช้างเริ่มหมดแรงแล้วตาเริ่มปลื้องวงเริ่มไม่ไหวก็มาผ้าอยู่กับงาแล้วเริ่มหมดแรง
2: ร่วมกับ
0: ก็พอดีเขาเสียน้ำเยอะคือน้ำลายเขาไหลเยอะพอน้ำลายไหลเยอะมากๆเนี่ยก็เริ่มเพลียนะครับน้ำเกลือที่คุณหมอให้ก็จะเป็นน้ำเกลือที่มีพลังงานอยู่นะครับมีกลูโคสเป็นส่วนประกอบก็คงจะให้น้ำเกลือหลายขวดอยู่ในกรณีที่ช้างตัวใหญ่อันนี้ก็คงต้องใช้เวลาในการให้น้ำเกลือระยะหนึ่ง
1: สังเกตอาการช้างป่วยนะปกติช้างงวงมันจะไม่มา
0: พาด
1: พาดอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องแกว่งไปแกว่งมาหาอาหารกินถ้าอย่างเงี้ยป่วยแน่นอนแล้วก็ดูอย่างนึงนะฮะหูมันคือถ้าหูมันไม่โบกหรือว่าโบกช้านะอันเนี้ยช้างป่วยช้างผิดปกติละเนี่ยสังเกตดูนะฮะมันจะคอยพิงกับคอกเนื่องจากว่ามันไม่มีแรงมันจะคอยพิงเอาหัวค้ำ
0: เอาตัวพิงเห็นไหมพิงกับเสาข้างๆเนี่ย
1: เวลาส่วนใหญ่ของช้างก็จะกินถ้าไม่กินก็ผิดปกติละนะอย่างเงี้ยป้อนอะไรเข้าไปก็ไม่กินก็อันนี้ผิดปกติแน่นอนตอนนี้ก็ต้องดูอีกสักระยะหนึ่งก่อนให้น้ำเกลือไปก่อนคือตอนนี้อาการมันนะฮะเนื่องจากว่ามันเพียมากนะก็เลยให้น้ำเกลือไปให้มันก็ไปชดเชยส่วนที่มันขาดให้มันได้รับระเดี๋ยวพอร่างกายมันมีน้ำไปอยู่ในตัวมันนะมันก็จะทำให้มันมีแรงมากขึ้นจะประเมินอีกทีนึงว่าจะต้องให้ยาหรือให้อะไรเพิ่มนะครับตอนนี้ทำได้แค่นี้ก่อนรักษาไปตามอาการก่อน

0: พ่อได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับช้างหลายเรื่องเลยค่ะคุณหมออ้อย
1: ครับผมเป็นยังไงบ้าง
0: ก็หนูรู้สึกสงสารสัตว์ที่เพิ่งป่วยไปเมื่อกี้นี้ที่เราได้คุยกับคุณหมอค่ะแล้วหนูก็เห็นเขาว่าที่น้ำลายเขาไหลยู่หนูก็รู้สึกสงสารเขาค่ะหนูก็เห็นงวงแล้วหนูก็ยิ่งสงสารหนูก็อยากส่งกำลังใจไปให้กับพี่ๆทุกคนที่คอยดูแลเขานะคะหลังจากวันที่เราได้ไปบันทึกเทปรายการ Animal Speak นะคะหนูก็รู้สึกเป็นห่วงช้างพลายมงคลไอยารามากค่ะ2วันถัดมาหนูก็เลยโทรไปสอบถามอาการค่ะหลังจากที่หนูได้สอบถามอาการหนูก็ได้ทราบมาว่าช้างพลายมงคลไอยาราได้เสียชีวิตแล้วค่ะหนูต้องขอแสดงความเสียใจมากๆค่ะหนูรู้สึกว่าเขาเป็นช้างที่สง่างามมากค่ะ
1: น้องคนที่เห็นไหมครับว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีฝรั่งมาด้วยมาอยู่เป็นโฮมสเตย์ที่นี่ก็คือมาอยู่แล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของช้างนะฮะฝรั่งเขายังบินข้ามน้ำเข้าทะเลเพื่อมาเรียนรู้เราเนี่ยเป็นคนไทยถามว่าเรารู้เรื่องช้างสัตว์ที่เป็นสัตว์ประจำชาติเราดีพอหรือยังหวังว่านะครับว่าเทปนี้เนี่ยก็อาจจะให้ความรู้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องช้างสัตว์ประจำชาติของเราให้กับน้องๆที่ดูอยู่แล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับส่วนพี่นุ๊กที่ดูแลช้างที่นี่นะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงท่านผู้ชมบ้างหรือเปล่าคร
2: ับ ก็อยากจะฝากกับท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาลองเลี้ยงช้างดูกับเราบ้างว่าวิถีชีวิตของควานที่อยู่กับช้างทุกวันนี
1: ้
2: เป็นแบบไหนว่ามีความผูกพันกันยังไง
1: สำหรับรายการ Animal Speak ยังมีสาระดีๆให้ท่านผู้ชมคอยติดตามกันอีกเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับติดตามรายการ Animal Speak เพราะสัตว์พูดไม่ได้
0: ถึงต้องมี Animal

ดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทํากิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้วเมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
2: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

มีคำพูดดีๆส่งให้ถึงกันมีการกระทำดีๆส่งให้ถึงกันมีจิตเมตตาดีๆส่งให้ถึงกันเพียงแค่กายเราห่างแต่ใจเราไม่ห่างเพราะคิดถึงกันเสมอแล้วก็คิดทำพูดสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอจะไม่มีความเหินห่างโดยประการทั้งปวงเจริญพร

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิดนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS ครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับชาวประมงพื้นบ้าน300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วางอวนดักปลากระเบนจำนวนมากกลับเข้าฝั่งขายให้แม่ค้าได้เงินดีนักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอกเขาโปกโล้นจังหวัดพิษณุโลกหลังอากาศเริ่มเย็นหมอกแนวผจญภัยเดินป่าสรรสนีพลอยวิไลพาชมคนรุ่นใหม่จังหวัดพัทลุงเลี้ยงปลากัดป่าพัทลุงอนุรักษ์และต่อยอดจากปลากัดป่าท้องถิ่นสร้างรายได้ประเพณีใหญ่ในช่วงหลังวันออกพรรษาของจังหวัดสงขลาครับที่จัดงานมาอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องกันทุกปีครับก็คือประเพณีลากพระมีชาวบ้านแต่ละชุมชนนะครับพร้อมใจกันสร้างเรือพระสะท้อนทั้งภูมิปัญญาแล้วก็ความสามัคคีด้วยและยังเป็นโอกาสนะครับที่ดึงเยาวชนมาร่วมกันสร้างเรือพระเพื่อสืบสานประเพณีไปพร้อมกันครับระดมทั้งฝีมือและระดมทั้งความสามัคคีช่วยกันสร้างสรรค์เรือพระประดับตกแต่งสะท้อนเรื่องราวของพุทธประวัติเพื่อนำเข้าร่วมในประเพณีลากพระของพี่น้องชาวใต้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับในช่วงหลังวันออกพรรษาโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาครับที่มีการจัดงานมาอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องทุกปีปีนี้เรือพระของวัดสะเกดตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาครับมีทั้งกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆในจังหวัดสงขลารวมถึงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนในชุมชนโดยรอบนับ200ชีวิตนะครับมาร่วมกันเพื่อส่งเรือพระเข้าประกวดในวันที่18ตุลาคมนี้ครับโดยปีนี้วัดสะเกดจะส่งเข้าประกวดในประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่นซึ่งก็เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมาแล้วถึง5ปีซ้อนครับส่วนวัสดุที่ใช้ทำเรือพระใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% นะครับรวมถึงวัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นด้วยมีการใช้ของสดเข้ามาประกอบนะครับทำให้การประกอบบางชิ้นส่วนเนี่ยต้องทำตอนใกล้เวลางานเท่านั้นป้องกันการเหี่ยวเฉาอย่างเช่นพวกเสือกระจูดใบลานสารด้วยมือเมล็ดธัญพืชเมล็ดถั่วเขียวดอกไม้รวมถึงงานแทงหยวกศิลปะพื้นบ้านก็เอามาประกอบด้วยครับซึ่งบางจุดมีการนำเม็ดข้าวฟ่างอาหารนกมาแยกสีจัดเรียงเป็นลวดลายที่สวยงามนายประวินวงสุวรรณนายช่างเรือพระวัดสะเกดเป็นครูศิลปะนะครับอยู่ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาผู้ชักชวนน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆมาร่วมด้วยก็บอกว่าเรือพระของวัดสะเกดนะครับจะแตกต่างจากวัดอื่นคือเพิ่มเรื่องราวการนำเสนอนอกเหนือจากแกนหลักก็คือรับเสด็จพระพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยสอดแทรกแนวคิดคติธรรมความเป็นท้องถิ่นสงขลาใส่เข้าไปด้วยครับบางปีเนี่ยก็ใส่วัฒนธรรมเชื้อสายจีนลงไปด้วยครับ

0: มากกว่ารางวัลคือการได้นำความรู้ครับได้นำประสบการณ์ได้นำเทคนิควิธีการต่างๆเนี่ยครับออกสู่ผลงานแล้วก็นอกจากจะทำให้เด็กๆทุกคนได้แสดงฝีมือแล้วนะครับเรายังเป็นตัวอย่างให้กับวัดอื่นๆนะครับเพราะว่าผมมาทำที่นี่ก็ต้องการที่จะบอกว่าเรือพระที่มันพัฒนาได้นะเราเพียงแค่เราสามารถตีโจทย์ให้แตกในการเพิ่มเทคนิคองค์ประกอบสีสันต่างๆขึ้นไปเพื่อเป็นการนำเสนองานใหม่ๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจนอกจากจะรางวัลที่ได้แล้วนะครับก็ยังเป็นแบบอย่างให้กับวัดอื่นๆนะครับในการที่เขาจะได้ไปพัฒนา
1: เราก็พยายามปรับรูปแบบในส่วนของยุคปัจจุบันในส่วนของอดีตแต่เราเอามาครีเอทีฟเอามาออกแบบอย่างน้อยก็มันไม่ล้าหลังเกินไปส่วนหนึ่งสองก็คือดูชมได้ทุกเพศทุกวัยเพราะนั้นจึงบอกว่าเรือพระที่นี่จะเป็นเรือพระออกแบบการออกแบบที่มันโมเดิร์นส่วนหนึ่งแล้วก็มันเข้ากับยุคปัจจุบันด้วยส่วนหนึ่งตรงนี้ก็เลยเรียกว่าดึงทั้งพลังเยาวชนดึงทั้งชาวบ้านดึงทั้งพระทั้งญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาร่วมกัน
2: การร่วมมือทำเรือลากพระนะครับปัจจุบันนี้ถือว่าค่อยๆมีน้อยลงไปเพราะว่าคนเก่าคนแก่ที่ทำนั้นก็หมดไปตามวัยครับจึงต้องอาศัยพลังคนรุ่นใหม่มาร่วมกันสืบสานให้อยู่คู่กับจังหวัดสงขลาจึงต้องปรับรูปแบบเรือให้ทันสมัยเข้าถึงคนทุกกลุ่มไปด้วยครับก็เชิญชวนพุทธบริษัทแล้วก็นักท่องเที่ยวครับไปร่วมงานประเพณีลากพระกันได้ครับจังหวัดสงขลาจะตั้งแต่18ตุลาคมวันนี้ครับไปจนถึงวันที่20ตุลาคมณบริเวณสนามกีฬาตินสุรานนท์ครับดูการประกอบเรือตามประเพณีแล้วครับก็ไปดูเรือที่ใช้ทำมาหากินกันต่อช่วงนี้ครับเรือประมงพื้นบ้าน300ยอดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยหายเหนื่อยกันเลยเพราะว่าเขาออกเรือไปวางอวนปูอวนปลากระเบนแล้วโชคดีได้ปลากระเบนจำนวนมากกลับมาเกือบ300กิโลกรัมนะครับกลับเข้าฝั่งนำมาขายให้กับแม่ค้าได้เงินดีในช่วงที่จับปลากระเบนได้ง่ายตอนนี้ครับออกเรือไปวางอวนหนนี้ครับได้ปลากระเบนกลับเข้าฝั่งมาตั้งเกือบ300กิโลกรัมเลยครับนำมาขึ้นที่บริเวณท่าเทียบเรือคลองบางหักหมู่2บ้านหนองแขมใหญ่ตำบล300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนายพิจิตรเนธทิพย์อายุ62ปีเป็นเจ้าของเรือชื่อวิทยาครับชื่อวิทยานำโชคเจ้าของเรือประมงพื้นบ้านพร้อมกับหลานชายครับนำเรือออกไปวางอวนปูอวนปลากระเบนบริเวณหน้าอ่าว300ยอดห่างจากฝั่งประมาณ2ไมล์ทะเลหรือประมาณ 3.7 กิโลเมตรครับก็สามารถจับปลากระเบนเนื้อปลากระเบนน้ำนะครับบางตัวขนาดใหญ่หนักประมาณทั้ง30กิโลกรัมก็มีครับพอขึ้นฝั่งมาได้เนี่ยก็มีภรรยากับญาติๆมาช่วยกันนำห่ออวนขึ้นจากเรือแล้วก็นำปลากระเบนเตรียมไปส่งขายที่ร้านรับซื้อสัตว์ทะเลครับนายพิจิตรเจ้าของเรือเล่าให้ฟังว่านำอวนเนี่ยออกไปวางไว้ที่หมายดอนทะเลไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วพอวันนี้ตอนตีสี่ก็ออกไปกู้อวนที่วางเอาไว้ระหว่างที่กำลังกู้อวนปลากระเบนอยู่นั้นรู้สึกว่าอวนเนี่ยมีน้ำหนักมากเหลือเกินนะครับเลยคิดว่างวดนี้ได้ปลากระเบนติดอวนมาเยอะแน่ครับเมื่อช่วยกู้อวนขึ้นมาก็พบว่ามีปลากระเบนจำนวนมากแล้วก็ตัวใหญ่ติดอวนขึ้นมาเยอะเลยต้องใช้เวลาประมาณถึง3ชั่วโมงจึงจะนำอวนที่มีปลากระเบนติดอยู่รวมถึงอวนปูขึ้นมาได้หมดนะครับแล้วก็รีบกลับเข้าฝั่งมาเลย
3: วิ่งไปก็ประมาณน่าจะ2กิโลครึ่งได้
4: กิโลขึ้นได้ไอ้ตรงนี้เป็นเล็กตอนยาเบนเหรอ
3: เป็นโดน
4: ตรงมันโดยเฉพาะเลยนะ
3: เป็นโดนก็เบนด้วยพอเรารู้ตำแหน่งตรงนี้มีเราก็ไปปล่อยตรงนี้มีเราก็ไปปล่อยปล่อยไปขุดพื้นบ้านเรารู้
4: อยู่แล้วใช่ไหม
3: ใช่ใช่
4: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่ามีกระเบนเยอะ
3: ก็ช่วงนี้ได้กันนะเพราะว่าน้ำมันเบียด
4: โอ้น้ำมันเบียด
3: น้ำมันเบียดน้ำจืดหลงมา
2: ส่วนการแยกประเภทปลากระเบนนะครับชาวประมงบอกว่าถ้าปลากระเบนตัวไหนมีเกล็ดมีตุ่มอยู่บนหลังเนี่ยจะเรียกว่ากระเบนหนังส่วนถ้าประเบนหลังเรียบเลยครับไม่มีเกล็ดเนี่ยจะเรียกว่าปลากระเบนน้ำซึ่งปลากระเบนก็เป็นปลาที่มนุษย์ผูกพันมาตั้งแต่อดีตนะครับด้วยการใช้เนื้อในการกินทำอาหารต่างๆไปปรุงอาหารได้หลากหลายอย่างผัดเผ็ดผัดขี้เมาผัดฉ่าครับ
3: มีเบนน้ำเบนนั่งแล้วก็เบนลก
4: สาม
3: ยา
4: คือราคาเหมือนกัน
3: ตอนนี้ก็ราคามันอยู่ที่ราคาถ้าเขาใส่หลวมก็90มั่ง80มั่งต่อหนูนะ
4: แต่ก็ไม่ได้เยอะราคาขนาดประมาณไหน

0: ไอ้เบนไม่ลงเลยมองราคามันจะขึ้นขั้นเป็นร้อยยังมีนะบางทีเป็นร้อยมีแต่แพงช่วงนี้มันได้อะไรเยอะมันก็เหลือ80 90
1: ช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่มีปลากระเบนมากเลยครับบริเวณที่จับได้เนี่ยก็เป็นไหมที่ชาวประมงจะทราบว่าบริเวณไหนมีปลากระเบนเข้ามาหากินกันเยอะซึ่งชาวประมงจะเรียกกันว่าดอนปลากระเบนก่อนหน้านี้ก็เคยจับปลากระเบนได้เป็นพันกิโลกรัมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะจับได้ทุกวันแบบนี้ก็ต้องดูเรื่องของน้ำฟ้าอากาศลมด้วยบางครั้งเนี่ยออกมาวางอวนจับไม่ได้เลยก็มีครับบางครั้งก็ท้อแต่ว่าคราวนี้จับได้เยอะก็เลยดีใจครับปลากระเบนส่วนมากที่มีเกล็ดแล้วก็มีตุ่มแข็งๆที่บริเวณหลังนะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไปทำเป็นเครื่องหนังทำกระเป๋าไปทำแหวนทำเครื่องประดับก็ได้อีกด้วยก็เลยขายดีได้ราคาช่วงนี้ครับเดือนนี้เข้าโค้งสุดท้ายของฤดูฝนกันแล้วนะครับเตรียมรับฤดูหนาวที่จะมาเยือนตอนนี้บรรยากาศที่เขาโปกล้นจังหวัดพิษณุโลกอากาศเริ่มเย็นนะครับมีทะเลหมอกปกคลุมกันตั้งแต่เช้านักท่องเที่ยวแนวผจญภัยเดินป่าก็เริ่มทยอยไปเที่ยวกันคึกคักเลยครับทะเลหมอกสุดสายตาให้บรรดานักท่องเที่ยวพากันเลือกจุดชมทิวทัศน์แล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศความสวยงามของสายหมอกและร่องเขานครชุมบนหน้าผาโปกล้นที่มีลานหินสวยงามหลากหลายของหินในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นซันแครกหรือว่าหมอนหินซ้อนหินที่ลักษณะคล้ายกับลายเกล็ดงูเหมือนที่ถ้ำนาคาแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าครับแล้วก็มีหินที่มีรอยแตกลักษณะแปลกตาอีกเยอะเลยครับให้เลือกถ่ายรูปกันหลายมุมเพื่อเก็บบรรยากาศเอาไว้ซึ่งก็เกิดจากสภาพป่าไม้แล้วก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์ของการอนุรักษ์ของชุมชนนะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นก็ส่งผลให้ร่องเขานครชุมหรือว่าเขาโปกล้นตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ครับมีบรรยากาศทะเลหมอกน่าท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนได้ครับช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดก็ทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวชมความสวยงามของทิวทัศน์ร่องเขานครชุมกันแล้วก็ทะเลหมอกในช่วงปลายฤดูฝนกันอย่างคึกคักนะครับสามารถเลือกใช้บริการไกด์นำเที่ยวจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านนาเมืองตำบลนครชุมนะครับไกด์เนี่ยจะพาเดินขึ้นเขาโปกล้นนะครับคุณผู้ชมระยะทางสัก1กิโลเมตรครึ่งตั้งแต่ช่วงเวลาตีห้าเลยครับในเส้นทางที่ชาวบ้านเขาได้ทำเส้นทางการเดินเท้าเอาไว้ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันแล้วก็ไปเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของป่าไม้ธรรมชาติท่ามกลางความเย็นสดชื่นซึ่งทั้งหมดนี้ครับคนในชุมชนเนี่ยเขาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ใช้เวลาเดินสักประมาณ1ชั่วโมงก็จะถึงจุดหมายยอดเขาโปกล้นครับ
2: ผมในนามชุมชนตำบลนครชุมนะครับขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกๆท่านนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาชมทะเลหมอกช่วงนี้ที่นครชุมก็จะมีทะเลหมอกทุกๆวันเลยนะครับในชุมชนก็จะมีโฮมสเตย์ไว้รองรับสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีอาหารท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสนะครับ
1: เขาโปกล้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีเลยครับโดยใช้เส้นทางขึ้นเขาจากในพื้นที่ตำบลนครชุมอำเภอนครไทยฝั่งจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าร่องเขานครชุมแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกหลายแห่งนะครับชาวบ้านในพื้นที่เองเขาก็จัดให้มีบริการที่พักโฮมสเตย์พร้อมอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสอาหารถิ่นนครชุมกันด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากไปท่องเที่ยวครับทั้งถามเส้นทางที่พักโฮมสเตย์ต่างๆกิจกรรมมีเบอร์ของชุมชนไว้ให้ติดต่อกันนะครับ0958153968ครับช่วงนี้ครับนักท่องเที่ยวที่ไปน้ำตกไซโยกน้อยจังหวัดกาญจนบุรีอย่าลืมสังเกตด้านหน้าทางขึ้นนะครับมีร้านขายมะเมาน้ำปลาหวานอยู่นี่เป็นของอร่อยที่มีให้กินปีละครั้งเท่านั้นนะครับเป็นสินค้าขายดีของอำเภอไซโยกด้วยชาวบ้านเขาปลูกเองแล้วก็เก็บผลผลิตมาแปรรูปเองครับผลมะเมาสีแดงฉ่ำเอาไว้มากินคู่กับน้ำปลาหวานรสจัดจ้านแซ่บนัวของร้านป้าปูครับมีขายอยู่ทางเข้าบริเวณน้ำตกไซโยกน้อยน้ำตกเขาพังนะครับที่ตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับพื้นที่ด้านหน้าของน้ำตกไซโยกเนี่ยจะมีร้านค้าตั้งเรียงรายจำหน่ายสินค้ามีทั้งอาหารคาวอาหารหวานของฝากต่างๆอย่างร้านป้าปูเนี่ยก็เป็นร้านขายผลไม้กับน้ำปลาหวานนะครับที่คนแถวนั้นมาอุดหนุนกันประจำเพราะว่าทีเด็ดของร้านนะครับก็คือมะเมาเป็นผลไม้ที่จะมีให้

0: ินเพียงปีละครั้งเท่านั้นป้าปูบอกว่าเปิดร้านขายมะม่วงน้ำปลาหวานอยู่ที่หน้าน้ำตกทรายโยกน้อยมานานแล้วนะครับหลักๆเนี่ยจะขายเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลแต่ว่าทุกปีครับจะมีมะเม่าที่ปลูกเองออกลูกปีละครั้งนะครับเอามาขายแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยราคาขายก็นะครับกล่องละ40บาทมีน้ำจิ้มอยู่2แบบคือพริกเกลือกะปิแล้วก็น้ำปลาหวานนะครับกล่องนึง40บาทวันนึงขายได้10กิโลกรัมร้านเปิดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้ามของน้ำตกไซโยกน้อยครับสนใจก็ไปลองชิมกันได้เพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะหมดของแล้วด้วยครับต้นมะเม่าเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นนะครับคุณผู้ชมแล้วมีขนาดใหญ่ได้ถึงประมาณ4คนโอบถ้าโตเต็มที่แล้วก็สูงประมาณ 5-10 เมตรนะครับบางที่ก็เรียกเม่าเซียนมีอีกหลายชื่อด้วยครับของอร่อยอีกอย่างที่1ปีก็มีให้กินครั้งเดียวเหมือนกันนะครับพาไปชมการเก็บลูกทองบึ้งผลไม้ป่าหายากครับที่มีอยู่ไม่กี่ต้นเองแล้วก็มีต้นเดียวซะด้วยครับที่ยังให้ลูกในจังหวัดตรังหากินก็ยากการเก็บก็ยากเพราะว่าต้นเนี่ยสูงกว่า20เมตรเลยครับต้นทองบึ้งที่มีความสูงกว่า20เมตรนะครับการจะเก็บเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชมทุลักทุเลกันพอสมควรต้องให้คนแรกเนี่ยปีนต้นไม้พร้อมนำเชือกไปผูกเงื่อนรอบกับกิ่งไม้จากนั้นผู้ปีนอีกคนที่อยู่ด้านล่างก็นำเชือกผูกมัดกับเอวครับแล้วก็ช่วยกันดึงเชือกนำผู้ปีนอีกคนเนี่ยขึ้นไปบนกิ่งไม้เพื่อไปตัดกิ่งที่มีลูกทองบึ้งลงมาครับเป็นผลไม้ป่าหายากในสวนยางพาราพื้นที่หมู่3ตำบลนาหมื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรังซึ่งนางเพ็ญศรีทองแป้นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีแปรรูปบ้านหนองแสงลูกหยีตรังและก็นายประยุนสังทาราชสองสามีภรรยารับพาไปชมการเก็บลูกทองบึ้งสดจากต้นทองบึ้งที่มีอายุมากกว่า3ช่วงอายุคนหรือกว่า300ปีครับโดย1ต้นนะครับจะมีลูกทองบึ้งประมาณ300กิโลกรัมพอได้ผลสดนะครับก็จะเอาไปตากแดดประมาณสัก 2-3 วันให้ผลไม้สุกงอมนะครับผิวเนี่ยจะเป็นสีทองมันเลยครับเมื่อสัมผัสกับแดดก็จะดูสวยงามผลจะคล้ายๆกับลูกหยีครับแต่ว่าลูกใหญ่กว่ารสชาติก็เปรี้ยวนำหวานกว่านิยมทานสดกันนะครับปัจจุบันนี้หากินได้ยากเพราะว่าต้นทองบึ้งตามธรรมชาติมีน้อยอย่างปีนี้พบต้นทองบึ้งเพียงต้นเดียวที่ให้ผลผลิตแบบนี้ครับ
1: แต่ตอนนี้ก็ดีเราจะเสียบยอดขยายพันธุ์ต่อไปนะแต่ว่าประมาณสัก 4-5 ปีน่าจะได้ลูกทองบึ้ง
2: แล้วต้นทองบึ้งนี่ในจังหวัดตรังในตัวมีเยอะไหมครับตอนนี
1: ้ผมว่าไม่เกินประมาณ10ต้นนะแต่ถ้าลูกหยีประมาณ500ต้น
2: คือทองบึ้งนี่เป็นต้นไม้หายากใช่ไหมทุกคนนี
1: ่หายากกว่าลูกหยี
2: เมื่อก่อนนี้มันขึ้นยังไงฮะมันขึ้น
1: ตามปกติลูกหยีแหละมันขึ้นแบบธรรมชาติ
2: ขึ้น
1: อยู่ในป่าในเขา
2: ของสำหรับต้นทองหยี
1: อันนี้มันหวานกว่าลูกหยีลูกหยีมันเปรี้ยวแต่ลูกหยีสำหรับแปรรูปอร่อยแต่นี่จะรับประทานสด
0: ต้นทองบึ้งในจังหวัดตรังตอนนี้ครับก็คงจะมีไม่ถึง10ต้นเท่าที่เขาสำรวจมาแล้วก็ผลสดเนี่ยมีแค่ต้นนี้ต้นเดียวในปีนี้ทางกลุ่มนะก็จะออกไปเก็บลูกทองบึ้งกันแบบนี้ครับในช่วงของเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายนและ1ปีก็ได้กินแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งใครที่สนใจเนี่ยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาก็มีขายกันราคากิโลกรัมละ250บาทนะครับตอนนี้ทางกลุ่มก็พร้อมส่งไปทั่วประเทศนะครับไปดูได้ที่เพจ Facebook ลูกหยีตรังหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์ไปให้ติดต่อกันนะครับ0874176532ครับพาไปชมอาชีพเสริมของสองสามีภรรยาคนรุ่นใหม่จังหวัดพัทลุงนะครับคุณผู้ชมเขาเลี้ยงปลากัดป่าพัทลุงแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ของปลากัดนะครับเพื่ออนุรักษ์ด้วยแล้วก็ต่อยอดจากปลากัดป่าท้องถิ่นที่ก็เลี้ยงไว้ดูเล่นกันนะครับเพื่อกัดแข่งขันกันเอามาต่อยอดเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีครับติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลครับ
3: ประจำทำในสิ่งที่รักและทำตามฝันของคุณปู่โดยการเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดป่าพัทลุงทำให้นิมิตชัยชูปูหรือโกเกมและพักจิลาชูปูหรือไข่มุกชาวจังหวัดพัทลุงมีรายได้เสริมจากการเพาะพันธุ์ปลากัดขายไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30,000 บาทค่ะโกเกมอยู่กับครอบครัวที่เลี้ยงปลากัดมาตั้งแต่เด็กค่ะทำให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงจนได้เปิดเป็นฟาร์มเมื่อปี2561ภายใต้โกเกมฟาร์มปลากัดพัทลุง
4: เกิดจากความชอบของ

0: คุณปู่ครับผมโตขึ้นมาก็คือโตมาจากฟาร์มปลากัดอยู่แล้วคุณปู่เลี้ยงปลากัดอยู่แล้วแล้วก็เลยอยากให้ปลากัดครับอยากให้รุ่นคนรุ่นหลังได้เห็นว่ามีรายได้สร้างรายได้ได้จริงนะครับแล้วก็นำมาเพาะเลี้ยงแล้วก็เป็นรายได้จริง
1: ปลากัดของที่นี่มีทั้งสายแข่งขันและสายสวยงามค่ะเฉพาะพันธุ์เองทั้งหมดปัจจุบันมีปลากัด200ตัวมีทั้งปลากัดหูช้างปลากัดฮาร์ฟมูนนีโม่แบ็กสตาร์มัลติคัลเลอร์คอปเปอร์ความยากในการเพาะพันธุ์โกเกมบอกว่าคือการเพาะให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะ
2: โกเกมคะอย่างในเรื่องของการเพาะพันธุ์เห็นบอกว่าเราเนี่ยต้องไปเฟ้นหาพวกพ่อพันธุ์ที่ดีแบบต่างท้องต่างถิ่นมาด้วย
0: ใช่ครับก็คือเดิมๆ เนี่ยเรามีปลากัดที่เก่งอยู่แล้วของจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็จะไปเฟ้นหาที่ว่าเขากัดกันแล้วก็นำจากที่อื่นมาที่ว่าเก่งก็มาผสมกันจะได้จากเป็นปลาป่า 100% อย่างเงี้ยครับก็มาเป็นลูก25ลูก50ลูก75แล้วก็ลูก100ซึ่งมันจะแตกต่างว่าปลาป่าเนี่ยเขาจะตื่นคนแต่พอเป็นลูก25อย่างเงี้ยเขาจะไม่ตื่นคนละแล้วก็เพิ่มมาคือหัวจิตหัวใจเขาเนี่ยเขาก็จะยอมตายละแทนที่จะวิ่งหนีเหมือนปลาป่าใช่ไหมครับแต่พอเป็นลูก50หรือว่าลูก75ลูก100อย่างเงี้ยครับเขาก็จะกัดย้ำแผลแผลใดแผลหนึ่ง
2: จุดเด่นในการเพาะของฟาร์มเราอย่างเงี้ยพี่มีจุดเด่นยังไงคะ
0: ก็คือหนึ่งเพลงกัดแล้วก็สีสันที่สวยงามเพราะว่าเราชอบทั้งปลาสวยงามแล้วก็ปลาสายกัดก็เลยนำมาไม่ว่าลูกค้าอยากได้กัดเพลงไหนสีสันแบบไหนเราก็จะมีให้หมด
1: อาหารที่เลี้ยงปลากัดจะมีลูกน้ำและไรแดงโดยจะให้อาหารวันละมื้อทางฟาร์มจะเพาะพันธุ์ลูกน้ำเองและยังจำหน่ายในราคาช้อนละ20บาทค่ะเรียกว่าเป็นการลดต้นทุนการเลี้ยงและยังสร้างรายได้อีกช่องทางค่ะปลากัด1ตัวจะกินลูกน้ำประมาณ 3-6 ตัวต่อวันอาหารต้องให้แบบพอดีถ้าหากกินเยอะเกินไปอาจทำให้ปลาตายได้ค่ะปลาสวยงามจะเลี้ยงประมาณ4เดือนส่วนปลากัดสายแข่งขันจะเลี้ยงประมาณ4เดือน8เดือนและ2เดือนค่ะ
0: ปลากัดเนี่ยคือระบบน้ำกับอาหาร2อย่างครับที่ว่าต้องดูแลเป็นพิเศษครับผม
2: ต้องน้ำนี่ต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดหรือยังไงคะ
0: น้ำไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าคือความเคยชินแล้วก็ประสบการณ์ครับก็คือบางคนบอกว่าเพาะปลาเนี่ยรอดยากมากแต่สำหรับโกเกมเนี่ยคือเพาะยังไงก็รอด
2: เพาะอะไรของเราถึงรอดพี
0: ่1อายุของพ่อปลาแม่ปลาเราจะรู้เลยว่าจะออกมาเป็นตัวผู้หรือจะออกมาเป็นตัวเมียเยอะกว่าคือเราจะคัดปลามาสำหรับสายกัดนะของผมเนี่ยจะเก่ง4เดือนเก่ง8เดือนสำหรับลูก25เนี่ยจะเก่ง4เดือน8เดือนเราก็จะต้องเอามาเทสว่าเขาเนี่ยมีเขี้ยวมีเพลงกัดที่โอเคหรือยังสำหรับว่าครบเดือนที่4กับเดือนที่8
1: ปลากัดจำหน่ายในราคาตั้งแต่100บาทไปจนถึงหลักหมื่นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และรูปแบบลักษณะตัวปลาค่ะโดยจะออกบูธจำหน่ายและขายผ่านทางออนไลน์เพจปลากัดพัทลุงบายโกเกมฟาร์มจัดส่งทั่วประเทศค่ะ
2: คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นปลากัดลูกผสมค่ะซึ่งเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของที่นี่อันนี้อะไรผสมกับอะไรพี
3: ่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นปลาหนุ่มกับปลาหม้อกับปลาท้องถิ่นของภาคใต้ค่ะทำให้เกิดความคงทนแข็งแรงค่ะ
2: ซึ่งที่คนนิยมก็เพราะว่ามันมีความทน
3: มีความคงทนมีความแข็งแรงแล้วก็เคี้ยวจะคมค่ะ
2: เห็นบอกว่าบางทีก็เป็นแบบว่ารายได้ก็เป็นหลักแสนเลยเหรอพี่
3: ใช่ค่ะต่อบ่อนะคะพอบ่อไหนที่แบบปลากัดดีบ่อนั้นทั้งบ่อเขาก็จะมีความเหมือนกันค่ะเราเป็นลูกสายเดียวกันก็จะเหมายกบ่อไปเลยค่ะ
2: ยอดขายแต่ละเดือนของเรานี่เยอะไหมพี
3: ่ยอดขายแต่ละเดือนก็30,000บาทมีแล้วค่ะเพราะว่าตัวละ350ตีว่าขายสักประมาณ100ตัวต่อเดือนค่ะ
1: ปัจจุบันโกเกมมีลูกข่ายฟาร์มปลากัดทั้งหมด24แห่งจากทั่วประเทศซึ่งจะคอยพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกันและยังเปิดให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพในอนาคตค่ะ
4: ส่วนของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงนะครับโดยหน้าที่หลักๆเนาะของเรามีในส่วนของการขึ้นทะเบียน เกษตรกรแล้วก็องค์กรเกษตรกรนะครับทีนี้ในส่วนขององค์กรเกษตรกรนะครับก็มันจะมีองค์กรเกษตรกรที่เราขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็ในส่วนของโกเกมฟาร์มปลากัดพัทลุงเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มองค์กรที่ขึ้นทะเบียนไว้นะหน้าที่หลักของเราก็คือทำฐานข้อมูลไว้ทั้งในส่วนของเกษตรกรแล้วก็กลุ่มองค์กรเกษตรกรดังนั้นในโกเกมฟาร์มเนี่ยเราก็จะมีฐานข้อมูลในเรื่องของปลากัดไว้นะครับดังนั้นในความต้องการอื่นนอกเหนือจากการว่าวิธีการเลี้ยงการตลาดการสร้างเครือข่ายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในการพัฒนาหรือว่าการส่งเสริมต่อไปในส่วนของกลุ่มที่แยกออกมานะครับ
3: เมื่อก่อนที่เราไม่ได้กินหรือว่าไม่ได้ชอบกับปลากัดเลยเนี่ยค่ะพอมาอยู่โปรเกมเนี่ยเราก็ทำให้รู้ว่าคือการที่จะสนับสนุนความฝันของอีกคนนึงอะค่ะก็จะช่วยให้ปลากัดเนี่ยค่ะมันมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเขาเองเรามองเข้าไปในโหลที่บางทีเราทำงานมาจากเหนื่อยๆล้าๆเรามองเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกว่าผ่อนคลายมีความสุขมันอยู่ในน้ำเองแต่ว่าทำไมมันว่ายไปว่ายมาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขจังที่ได้ดู
0: ทำด้วยใจรักทำด้วยคิดเราคิดว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำนะครับแล้วก็เราจะทำมันเต็มที่กับสิ่งที่เราชอบแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับไม่ว่ามันจะดีหรือจะไม่ดีนะครับก็เก็บเกี่ยวไว้เป็นประสบการณ์ครับเพราะทุกอย่างครับมันมีทั้งประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จครับแต่ว่าอยากให้เราถ้าเป็นข้อเสียก็คือนำมาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขใหม่แต่ถ้าเป็นข้อดีก็เก็บไว้แล้วก็นำมาเพิ่มเติมต่อยอดครับให้มันดีขึ้นในลูกค้า
1: การเลี้ยงปลากัดถือว่าเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำชาติให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยเนื่องจากปลากัดมีความสำคัญกับคนไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมสร้างรายได้กับผู้เลี้ยงและยังมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านพฤติกรรมการต่อสู้แข็งแรงคล้ายกับลักษณะของคนไทยที่รักและหวงแหนชาติปกป้องแผ่นดินจากข้าศึกอย่างกล้าหาญอีกด้วยค่ะ
5: ลูกค้าที่ชอบเนี่ยไม่ใช่มีแค่วัยผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียวเด็กๆเดี๋ยวนี้ครับก็หันมาทำงานอดิเรกด้วยกันเพราะเลี้ยงปลากัดกันนะครับคนละตัว2ตัวตามบ้านด้วยเผื่อว่าใครอยากอุดหนุนการเลี้ยงปลากัดหรือว่าสอบถามวิธีเลี้ยงความรู้กันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อ0822654824ครับปิดท้ายกันด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับตอนนี้สร้างปรากฏการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่องอีกแล้วครับพบนกกระสาคอขาวที่นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยตอนนี้ได้ลูกสำเร็จแล้วนะครับในสภาพทางธรรมชาติจำนวน3ตัวไปเจอว่าทำรังวางไข่เลี้ยงลูกครับได้เป็นครั้งแรกในธรรมชาติของไทยด้วยหลังจากที่ศึกษาวิจัยในการนำนกกระสาคอขาวที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตของประเทศไทยครับเพื่อคืนสู่ธรรมชาติและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอที่ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันวันจันทร์หน้าเวลาบ่าย 3

จริงๆแล้วต้องพิจารณาว่าเรามีเรี่ยวแรงมาทำงานก็ถือว่ามีบุญแล้วมีความสุขจากการที่ได้ทำงานมองเห็นคนที่ตกงานไม่มีงานจะทำแล้วก็มองเห็นงานว่าเนี่ยคือดูแลชีวิตเนี่ยคือคุณค่าของชีวิตนะถ้าคิดว่าจะทำงานเพื่อหาเงินอย่างเดียวไม่เห็นคุณค่าของงานไม่เห็นคุณค่าของการกระทำงานไม่เห็นคุณค่าของรายได้เราก็มองสิ่งที่มันสูงกว่าที่นอกจากงานเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานได้คือคนที่สุขภาพดีคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ถ้าร่างกายไม่ดีนะสมองสติปัญญาไม่ดีเขาก็ไม่ให้ทำงานต้องภูมิใจในความแข็งแรงของตนเองภูมิใจในความสามารถของตนเองภูมิใจที่เราสามารถทำงาน

ได้ให้มีความสุขกับการทำงานอย่าไปมีความสุขว่าต้องได้เงินหรือต้องได้สิ่งที่มากกว่าการทำงานเพราะฉะนั้นคนจำนวนมากอยากทำงานแต่ไม่มีโอกาสได้ทำงานเราต้องมีความสุขกับการทำงานเพียงเท่านี้ก็จะมีความสุขกับการทำงานได้แล้วเจริญพร

0: คำจิตใจชื่นฉ่ำเมื่อเรียนแสงเทียนสมเด็จยาทรงให้แสงแห่งความรู้ทรงอุปถัมภ์คำชูเหมือนอรุณชายโรงเรียนตชด.พ่อขุมเด็กไทยก็เกิดประกายสว่างฟ้าแสงเทียนเมื่อพระเสด็จสู่ยันชั้นฟ้าเราหลั่งน้ำตาด้วยแสงอะไรโอ้ต่อแต่นี้จะเป็นชั้นใดหวั่นวาดนใจเมื่อภาพดับเทียนสมเด็จพระเทพพารักษ์ทรงสื่อสารทรงบันดาลโครงการถือทุนหลากหลายความหวังชายรังอาทิตย์อุทัยพวกเราน้อมใจด้วยรักและภักดี
1: ที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับก็คือเพลงประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครับใช่แล้วครับรายการอาหารจานสุกสัปดาห์นี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดจังหวัดเลยครับที่นี่อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24นั่นเองนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดเนี่ยนะครับเขามีโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับแถมยังมีเรื่องราวของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่หลายๆท่านรวมถึงตัวผมเองยังไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากมายเลยล่ะครับโดยก่อนจะเข้าเรื่องราวของอาหารกันเนี่ยผมขอเล่าคร่าวๆให้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในปัจจุบันทั่วประเทศไทยมีอยู่222โรงด้วยกันครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนี่นะครับเกิดขึ้นมาจากความต้องการที่จะสอนหนังสือเด็กๆชาวเขาและประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจระหว่างชาวบ้านและตำรวจตระเวนชายแดนครับอีกทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยครับอันนี้แบบคร่าวๆนะครับแต่ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่างจากโรงเรียนอื่นๆอีกนะครับแต่ผมว่าให้คุณครูใหญ่ของโรงเรียนเล่าจะละเอียดกว่าให้ผมเล่าเองนะครับใช่ไหมครับครูใหญ่ครับสวัสดีครับครูใหญ่นะครับครูใหญ่กิติกานะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าครูน้อย
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: เป็นครูใหญ่แต่ชื่อน้อยนะครับที่โรงเรียนตชด.ก็จะไม่ได้เรียกพอ.
2: ค่ะเนาะแต่ว่าเรียกครูใหญ่ค่ะ
1: ครูใหญ่ทั้งนั้นก็ดูอบอุ่นใกล้ชิดดีเนาะ
2: ค่ะ
1: ต้องถามจะเรียกครูใหญ่หรือครูน้อยดีเรียกคุณครูก่อนแล้วกันนะรวมๆนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกครับที่รายการของเรามาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับโรงเรียนตชด.เนาะเรียกง่ายๆมันต่างกับโรงเรียนที่สังกัดกับกระทรวงศึกษายังไงอ่ะครับ
2: ค่ะในบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะคะจะแตกต่างจากโรงเรียนสพฐก็คือโรงเรียนเราจะดำเนินโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
1: คือท่านได้ทรงวางนโยบายต่างๆที่ตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจะต้องปฏิบัติเอาไว้อยู่พอสมควรอยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: นโยบายเหล่านั้นผมถามเลยฮะไหนๆก็เป็นรายการอาหารจานสุกแล้วนะครับมันมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
2: ก็จะมี1โครงการค่ะก็คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะในส่วนนี้ก็คือทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่อ

0: ารกลางวันแล้วก็เราจะมีการแผนการปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนด้วยค่ะแล้วมีกิจกรรมประมงด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวนะคือโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะต้องมีการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันถ้ามีพื้นที่มากก็คือเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงทั้งไก่ทั้งหมูอะไรแล้วแต่พื้นที่ที่แต่ละที่จะม
0: ีใช่ค่ะทุกโรงต้องดำเนินการค่ะ
1: นั่นหมายความว่าโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะมีความมั่นคงทางด้านโภชนาการในระดับหนึ่งอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ

0: ทีนี้เรื่องของอาหารกลางวันนะครับเรารู้แล้วว่าเรามีพื้นฐานในเรื่องของเกษตรนะครับเพื่ออาหารกลางวันอยู่แล้วเนี่ยนะครับใครเป็นคนดูแลครับของที่นี
1: ่คือคุณครูทุกคนจะได้รับผิดชอบในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพราะว่าเราจะแบ่งออกไปเป็นการเลี้ยงสัตว์ประมงแล้วก็ปลูกผักแล้วก็การเพาะเห็ดนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแบ่งหรือมอบหมายให้คุณครูทุกคนได้รับผิดชอบค่ะแล้วก็สุดท้ายผลผลิตที่เราได้ทำทุกวันเราก็จะมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก
0: แล้วคุณครูที่ดูแลโภชนาการเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็จะเป็นคุณครูอีกท่านนึงค่ะที่รับผิดชอบในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆค่ะ
0: ให้กับเด็กๆด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นที่แน่นอนนะครับว่าทุกฝ่ายมีคนรับผิดชอบดูแลอยู่แล้ว
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นครับแม่ฟังมาขนาดนี้ครับมันต้องไปดูกันหน่อยครับว่าโรงเรียนตชด.ที่ได้รางวัลนะส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
1: ค่ะ
0: เขามีวิธีกระบวนการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันผมจะไปดูถ้าครูใหญ่โกหกผมนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีครับขอไปดูก่อนนะครับผมไปเจอกันครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนไหนเป็นยังไงครับคุณครูใหญ่ชุดเท่ไหมล่ะครับแต่ก็แม่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยได้รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเลยนะครับการันตีเลยว่าโรงเรียนและบุคลากรของที่นี่ดูแลน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดีแน่นอนครับแต่การจะได้รางวัลระดับนี้ต้องอาศัยความสามัคคีของคนทั้งโรงเรียนครับเพราะไหนจะเรื่องการจัดการอาหารการเพาะปลูกที่ได้ผลผลิตคุณภาพและสร้างความเชื่อใจให้กับผู้ปกครองและอีกหลายๆอย่างเลยล่ะครับงั้นตอนนี้เราไปคุยกับคุณครูที่ดูแลอาหารกลางวันกันก่อนเลย

0: สวัสดีครับคุณครูครับ
1: ค
0: ุณครูทัศนีนะครับผมชื่อเล่นคุณครู
1: ครูเล็กค่ะ
0: ครูเล็กเป็นครูเล็กนะครับตะกี้เราคุยกับครูใหญ่แล้วครูใหญ่ชื่อน้อยครูเล็กชื่อเล็กโอเคสมมันดีนะครับตะกี้เนี่ยผมแอบดูอยู่แล้วเห็นว่าอย่างนึงที่ต่างจากที่อื่นก็คือที่นี่ให้เด็กตักอาหารเอง
1: ค่ะ
0: ทำไมอ่ะครับ
1: ที่นี่จะให้นักเรียนได้ตักอาหารแบบบุฟเฟ่นะคะ
0: ครับ
1: อย่างแรกก็คือให้เด็กได้รู้จักประมาณตนเองว่าจะหิว
0: กินเท่าไหร
1: ่ค่ะกินเท่าไหร่นะคะอย่างที่สองก็คือฝึกให้เขาได้มีนิสัยการรู้จักรักการรอคอยแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้เพื่อน
0: ต้องรักการแบ่งปันอันนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับตะกี้ผมแอบคุยมาแล้วคือถ้าเด็กๆตักแต่เนื้อสัตว
1: ์
0: คนข้างหลังก็จะไม่มีเนื้อสัตว์กินเพราะว่าจะเหลือแต่ผักฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
1: รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนข้างหลังที่จะ
0: มาตักต่อจากเราด้วยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอีกอันนึงที่ผมเห็นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าแม้ว่าเด็กๆจะตักเองเนี่ยเด็กๆที่นี่ทานผักเก่งกันทุกคนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตักผักกันเยอะมากเลยนะครับต้องถามนะครับว่าแนวคิดในการที่จะเลือกเมนูจัดสรรเมนูเนี่ยเราเลือกเมนูจากไหนยังไงครับ
1: การจัดเมนูของเรานะคะก็จะจัดตามโปรแกรมของไทยสคูลรันค่ะ
0: ไทยสคูลรันเพราะว่ามั่นใจได้ว่าอาหารที่ทำมาปลอดภัยแน่เด็กได้สารอาหารครบถ้วนถูกหลักโภชนาการนะครับเด็กๆที่นี่ชอบทานอะไรฮะหลักๆถ้าเกิดว่า
1: เมนูหลักๆเป็นเมนูโปรดก็คือข้าวมัน

0: ไก
1: ่ข้าวมันไก่นี่ผมว่าจะต้องเป็นเมนูแห่งชาติแล้วนะฮะเพราะถ้าไปแต่ละโรงเรียนเนี่ยข้าวมันไก่ไก่ทอดแล้วก็อะไรบางทีก็เป็นข้าวผัดเป็นส้มอ๋อส้มตามมาแถวนี้ต้องส้มตามวันนี้แน่นอน
0: ของเด็กๆภาคอีสาน
1: อย่าว่าแต่อีสานเลยครับที่บ้านผมก็ชอบอ่ะอันเนี้ยเรารู้แล้วนะครับว่าจัดสรรเมนูแต่ละวันจะจัดอะไรเรื่องวัตถุดิบล่ะครับเราทำยังไงบ้างครับ
0: วัตถุดิบเราจะเน้นใช้ของทางโรงเรียนนะคะก็เป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะ อันดับแรกก็ครูอาหารจัดเมนูแล้วก็จัดแผนประกอบเลี้ยงให้กับเด็กๆนักเรียนได้รับประทานแล้วก็ส่งแผนประกอบเลี้ยงเนี่ยให้กับครูเกษตร
1: ครูเกษตร
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือบอกเลยว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะมีอันนี้ไปปลูกมาซะไปทำมาซะฉันสั่งเธอให้ปลูกสิ่งนี้แล้วครูเกษตรเขาไม่เถียงเราเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่เถียง
1: ทำไมล่ะครับ
0: ครูเกษตรเป็นพ่อบ้าน
1: คือครูเกษตรบอกจ้ะคืออยู่บ้านเนี่ยฉันก็ต้องทำอยู่แล้วฉันก็ต้องฟังเธออยู่แล้วมาโรงเรียนฟังเธออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรนอกเรื่องงานบ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยผลัดกันทำไหมชาตินี้ชาตินี้ให้สามีทำก่อน
0: มีบ้าง
1: ผัดกระทำชาตินี้สามีทำก่อนชาติหน้าเราค่อยทำ
0: ค่อยอาศัย
1: ฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่นะครับมั่นใจได้ผักของที่นี่เราปลู
0: กเอง
1: หรือต่อให้ไม่ปลูกเองก็เป็นเครือข่ายที่เรามั่นใจได้ว่าไม่มีสารพิษนะครับและเมนูทุกเมนูเนี่ยนะครับคุณครูทัศนีก็ได้เลือกจากไทยสคูลลันช์ที่มั่นใจได้ว่าเด็กๆทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนปลอดภัยแน่นอนเหนื่อยไหม
0: ไม่เหนื่อยค่ะ
1: เอาความจริงสิ
0: ไม่เหนื่อยเลย
1: ก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับที่เสียสละขนาดนี้นะครับนี่แหละครับพลตำรวจตรีหญิงนะครับยังนะครับ
0: จ่าค่ะ
1: จ่านะครับจ่าสิบตำรวจหญิงนะครับทัศนีมิ่งบุญนะครับแม่แรงของเราในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กๆครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมโรงเรียนนี้อาหารกลางวันเป็นแบบบุฟเฟ่เลยนะครับแต่ก็อย่างที่คุณครูเล็กบอกล่ะครับเป็นกุศโลบายในการฝึกเด็กๆให้รู้จักประมาณตนเองกินไหวเท่าไหร่ก็ตักเท่านั้นกินไม่อิ่มค่อยมาตักใหม่อีกเรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มแต่ก็ต้องดูเพื่อนข้างหลังด้วยนะครับแบ่งปันเพื่อนๆด้วยให้ได้กินเหมือนแล้วก็เท่ากันครับแม่ไอเดียดีใช่เล่นนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราไปดูพ่อบ้านขวัญใจครูเล็กกันบ้างครับเรื่องการลงแปลงเพาะปลูกขุดดินเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ต้องหน้าที่พ่อบ้านที่ดีอยู่แล้วครับถนัดนักละเรื่องใช้เรี่ยวใช้แรงนี่พ่อบ้านท่านนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรวิบวิบวับวับล่ะครับเพราะถ้าหากขาดเขาไปโรงเรียนก็จะขาดวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารให้น้องๆนักเรียนได้ทานกันไปพบกับเขาเลยครับพ่อบ้านพ่อใจในโรงเรียน
2: อ้าวฉากยากเลยใส่บางๆใส่มาบางอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเปื่อยตาย
1: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: นี่คุณครูใหม่มิ่งบุญครับเขาลือกันนักกันหนาครับว่าครูที่ดูแลเกษตรที่นี่เชื่อฟังครูโภชนาการอย่างดีเยี่ยมจริงไหมครับครู
2: ครับผม
1: เชื่อผมผู้ชายเชื่อฟังเมียเจริญทุกคน
2: ครับ
1: ครูใหม่นี่อยู่ที่นี่มานานหรือยังครับผม
2: 22ปีครับ
1: นานสุดเลยไหม
2: ครับผม
1: ถือเป็นครูเก่า
2: ครับ
1: แต่ชื่อใหม
2: ่ครับผม
1: ที่นี่ผมว่าชักยังไงนะอะไรนะครูเก่าชื่อใหม
2: ่ครับ
1: ครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ครับ
1: ครูน้อยชื่อเล็ก
2: ครับ
1: เออสนุกดีครับที่นี่สนุกดีครูใหม่อยู่นี่มา20ปีแล้ว
2: ครับผม
1: นะครับผมจุดเริ่มต้นที่มาทำเรื่องการเกษตรเนี่ยเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสงสัยเป็นความคิดเห็นครูใหญ่เพราะว่าผมเป็นครูผู้ชายคนเดียว
1: ต้องใช้เรี่ยวใช้แรง
2: ครับผมต้องจับจอบ
1: อืมก็เราก็เลยในฐานะสุภาพบุรุษเนาะ
2: ครับผม
1: ไม่เกี่ยวกับว่าครูโภชนาการสั่งว่าเธอไปทำไม่เกี่ยวนะ
2: ไม่ครับเป็นหน้าที่ครับ
1: เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งอะไรมาเราพร้อมจะตอบสนองนโยบายเสมอ
2: ครับ
1: ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเราเอาความรู้ด้านโภชนาการมาจากไหนครับก่อนหน้านี้ปลูกผักอะไรมาก่อนบ้างไหม
2: ก็ปลูกแต่ตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นนักเรียน
1: ก็เหมือนที่นักเรียนทำอยู่ตอนน
2: ี้เพราะว่าก็เคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับ
1: อ๋อที่โรงเรียนนี้เลยไหม
2: ครับผม
1: อ๋อเป็นคนพื้นที่โดยตรง
2: ครับผม
1: แล้วยังไงล่ะครับว่าตอนเด็กๆแล้วอยู่ต้องมาทำต้องมาดูนักเรียนเนี่ย
2: ก็ทำเราก็ได้กินนะครับ
1: อืมเรา
2: ก็เป็นอาชีพครับ
1: เราหาความรู้จากที่ไหนครับผม
2: ก็
1: เกษตรอำเภอมาช่วยเรา
2: ก็มาร ู
1: ้ไหมมาหาความรู้แล้วก็ครูพักรักจำฝึกหัดทำไปด้วย
2: ครับผมดูรุ่นพี่ทำนะครับ
1: ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องเกษตรนี
2: ่ก็ประมาณ12 13ปี

0: ครับ
1: 12 13ปีนะครับมาถึงตรงนี้โอ้โหมันงามมันดีมีอะไรบ้างครับที่เราปลูกกันในโรงเรียนของเราตอนนี้เนี่ยฮะ
0: ตอนนี้ก็มีคะน้าและก็สลัด
1: ผักสลัด
0: แล้วก็ผักกาดขาวขาว
1: ผักกาดขาวนะครับแถบนู้นก็
0: คะน้าผักบุ้งจีน
1: ผักบุ้งจีน
0: แล้วก็กะหล่ำปี
1: กะหล่ำปีคุณผู้ชมครับเดินนี่ทั่วนี่เยอะแยะไปหมดฮะมีไก่
0: ไก่ก็มีครับมีไก่ไข
1: ่ไก่ไข
0: ่ไก่พันเนื้อ
1: ไก่พันเนื้อไก่พันเนื้อก็สำหรับมาทำอาหาร
0: ครับผม
1: แล้วครูต้องแบบเอชอย่างนี้เองนะ
0: ก็ต้องทำครับเพราะว่าบางก็ครูก็ทำกับเด็กเลยครับ
1: ฉะนั้นเด็กๆก็จะรู้ทักษะชีวิตนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของวัตถุดิบว่า1ชีวิตสละชีวิตเพื่อนมาเป็นอาหารให้กับเรานะครับฉะนั้นกินต้องไม่เหลือ
0: ครับผม
1: ผักทั้งหลายกินต้องกินให้หมดกินอย่างปลอดภัยเพราะว่าเราปลูกของเราเอง
0: ครับ
1: ไม่มียาฆ่าแมลงอะไรทั้งสิ้นนะครับ
0: ผม
1: นี่แหละครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความมั่นคงทางด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนตชด.บ้านนานกปีดแห่งนี้นะครับผมยอดเยี่ยมมากครับเป็นกำลังใจให้คุณครูต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
0: ครับผม
1: เชื่อผมฟังเมียเจริญทุกคน
0: ครับผม
2: นั่นแหละครับครูใหม่ที่เป็นครูเก่าแล้วครูใหม่ก็ยังเป็นศิษย์เก่าจากนั้นก็สอบมาเป็นครูที่เด็กๆ เรียกครูใหม่แต่ก็สอนที่โรงเรียนมานานแล้วก็เลยเป็นครูคนเก่าแต่ยังใช้ชื่อว่าครูใหม่ผมว่าพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชักจะเริ่มมึนๆเวียนๆกับใหม่ๆเก่าๆแล้วล่ะครับแซวเล่นนะครับครูครับนี่แหละครับคุณครูใหม่ผู้มีรูปร่างน่ารักและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของหลากหลายวัตถุดิบของโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพเด็กๆผมนี่แหละซูฮกเลยครับพ่อบ้านใจกล้าจริงๆครับนอกเหนือจากจะมีแปลงเกษตรภายในโรงเรียนแล้วก็ยังมีแปลงเกษตรของชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือช่วยกันผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยนะครับ
3: ที่แม่เอาไปช่างโรงเรียนกับมีขึ้นใจมีผักแป้นแน่ทั้งเที่ยกับมีผักสลัดแน่เสียนะไปซอยช่างโรงเรียนทางโรงเรียนก็เคยซอยเฮาก็เคยซอยโรงเรียนสินะมีงานแน่บ่มีงานแน่สิคั่นเฮาพร้อมเฮาก็เอาไปทางโรงเรียนสินะมันก็ดีเนาะเพราะว่าเฮามีความสุขเพราะว่าเฮาเป็นคนให้เฮาเป็นคนให้เฮามีความสุขเฮาเป็นคนให้ให้เพิ่นเฮาแล้วก็มีความสุขที่ว่าเฮาได้ให้เพิ่น

จากประสบการณ์นะครับที่ได้ร่ำเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับมีทำพืชผักเพื่ออาหารกลางวันครับสมัยผมเรียนนะครับแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวการเรียนรู้ตั้งแต่นู้นครับใจรักการเกษตรก็มาลองทำการเกษตรดูครับเพื่อเติบโตมาก็มาทำการเกษตรดูแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็มีกะหล่ำถั่วลันเตาก็แบ่งไปทางโรงเรียนนะครับเพื่อจะให้เด็กๆน้องๆนะครับลูกหลานก็เรียนอยู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับจะให้ได้กินพืชผักที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้มีส่วนร่วมและให้น้องๆได้กินพืชผักที่สะอาดนะครับ

0: ี่ยนน้ำไอโอดีนทุกวันค่ะไอโอดีนช่วยป้องกันโรคคอพอกค่ะ
1: ชูแวบ
0: ชูแวบอะไรตอนนี้เนี่ย
2: หนูปลูกผักหลายอย่างมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูปลูกเองกินเองแล้วก็ให้น้องๆที่โรงเรียนกินด้วยค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ
3: ผมอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยครับเพราะว่าผมไม่น่าที่รดน้ำผักว่าสนุกมากเลยครับ
4: หนูชอบกินผักรวมมากเลยค่ะเพราะว่าหนูได้ปลูกผักให้ตัวเองกินแล้วก็น้องๆกินค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ

คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงโรงเรียนตชด.เรามักจะเห็นภาพเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและเป็นโรงเรียนที่เด็กกลุ่มเปราะบางเข้ามาเรียนแต่ณวันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปชั้นใดชั้นนั้นโรงเรียนบ้านนานกปีดที่จังหวัดเลยก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกอันนึงว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นย่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัตถุและตัวบุคคลโรงเรียนบ้านนานกปีดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กแค่80คนแต่มีวิธีการบริหารจัดการที่เยี่ยมยอดมากโดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านสุขภาพประจักษ์พยานที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าเขาได้รับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรซึ่งน้อยโรงเรียนที่จะได้อันที่1อันที่2เมนูที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเมนูที่สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านนานกปีบเต็มไปด้วยแม่ครัวและคุณครูที่ใส่ใจด้านอาหารและโภชนาการของเด็กในวัยเรียนนั่นก็คือแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักทองคิดได้ยังไงอ่ะปกติแกงเขียวหวานต้องใส่มะเขือเปาะมะเขือพวงอันที่2ผัดผักรวมและมีผลไม้เป็นกล้วยน้ำว้าคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่าสะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านอาหารและโภชนาการนั้นแกงเขียวหวานใส่ฟักทองมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากกว่ามะเขือและที่สำคัญก็คือในฟักทองนั้นมีวิตามิน A ผมจะบอกนะครับว่าแกงเขียวหวานใส่ฟักทองเป็นกุศโลบายของคนไทยยุคโบราณที่มีความรู้เรื่องโภชนาการวิตามิน A ที่อยู่ในฟักทองร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ถ้าเผื่อไม่เจอไขมันที่เป็นกะทิมะพร้าวอยู่ในแกงเขียวหวานแล้วมาเจอโปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็เครื่องแกงที่เป็นสมุนไพรเด็กกินแล้วสุขภาพดีผัดผักรวมไม่ต้องพูดถึงวิตามินแร่ธาตุเพียบและชื่นชมว่าเอากล้วยน้ำว้ามาเป็นผลไม้ซึ่งหาได้ในพื้นบ้านเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าโรงเรียนบ้านนานกปีดนั้นเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่จะนำพาให้เด็กนั้นกินอาหารอย่างมีความสุขครับ

0: นอกจากครูน้อยครูเล็กครูใหม่แล้วก็ยังมีคุณครูอีกหลายท่านในโรงเรียนที่ร่วมแรงลงใจทุ่มเทสร้างโครงการอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบถ้วนให้กับน้องๆ นักเรียนนะครับเพราะคุณครูทุกคนถือว่าโครงการอาหารกลางวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของการสร้างคนสร้างชาติครับก็ขอขอบคุณและก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูตำรวจตระเวนชายแดนทุกท่านที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้อย่างเต็มที่เต็มใจตลอดมาครับ
1: โอ้โหครูใหญ่ครับที่นี่ไม่ธรรมดาครับ
2: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับที่นี่เรามีครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ค่ะ
1: มีครูน้อยชื่อเล็ก
2: ค่ะ
1: และมีครูที่อยู่เก่าชื่อใหม
2: ่ค่ะ
1: และครูที่ชื่อใหม่กับครูชื่อเล็กก็เป็นแฟนกัน
2: ค่ะใช่
1: พันกันชุลมุนชุลเกน่าดูนะครับครูใหญ่ครับผม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่สิ่งนึงที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าครูใหญ่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องจริงทั้งนั้นเด็กที่นี่กินผักเก่ง
2: ค่ะ
1: มีความรับผิดชอบมีน้ำใจในการตักอาหารแล้วเหลือส่วนที่สำคัญส่วนเนื้อส่วนโปรตีนให้กับเพื่อนฝูงแล้วก็ยังมีการที่จะร่วมทำงานในด้านการเกษตรอย่างจริงจังด้วยนะครับเรียกว่าทักษะชีวิตนี่พร้อมเลยโรงเรียนตชด.นี่เรามีการเตรียมให้ขนาดนี้นะครับหลังจากนี้ไปเราคาดหวังที่จะพัฒนาในด้านไหนต่อไปครับครูครับ
2: จากนี้เราก็มีแผนแล้วก็โครงการที่เราจะพัฒนาด้านวิชาการเด็กค่ะเราจะพัฒนาในเรื่องของการทดสอบแล้วก็การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการต่างๆกับสพท.ค่ะในส่วนต่อไปค่ะ
1: ครับผมก็คือจริงๆในมาตรฐานทางการศึกษาผมว่าโรงเรียนตชด.ไม่ต่างกับโรงเรียนทั่วไปเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปร่วมแข่งขันเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะโฟกัสที่จะพัฒนาตัวเองอย่างไรฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งเข้าไปแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีกับเด็กๆอย่างแน่นอนนะครับผม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แม่ชื่นใจครับอย่างนี้ครับผู้ปกครองนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดแถวบ้านมีโรงเรียนตชด.อยู่มั่นใจได้นะครับว่ามาตรฐานโรงเรียนตชด.นั้นยอดเยี่ยมไม่แพ้ที่อื่นเลยที่สำคัญได้ทักษะชีวิตอีกด้วยนะครับต้องขอบคุณครูใหญ่มากนะครับให้เกียรติ

0: ปัญหาตู้เย็นครับอีกแล้วครับ
1: วันนี้ตู้เย็นผมมันปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ผมแช่ของไปนี่ก็เสียหมดนะครับแล้วที่สำคัญนะครับไม่ตัดนะครับเคยได้ยินใช่ไหมฮะเสียงตู้เย็นทำงานไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปตรวจสอบดูแล้วก็ดูซิว่าเราจะดูแลรักษาแล้วก็แก้ปัญหานี้ยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับกรณีตู้เย็นที่ผมแช่ไปแล้วของก็ไม่เย็นนะครับแล้วก็ไม่ตัดเนี่ยนะครับมาตรวจดูแล้วเนี่ยนะครับปัญหาอันนี้เกิดขึ้นจากประตูของตู้เย็นนะครับซึ่งปัญหาของประตูตู้เย็นเนี่ยก็จะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับผมลองยกตัวอย่างให้ฟังปัญหาสาเหตุแรกเลยที่มักจะเจอกันนะครับก็คือลักษณะนิสัยการใช้งานที่ชอบเอาน้ำหรือว่าเอาของหนักๆนะครับไปแช่ที่ประตูนะครับทั้งที่จริงๆเป็นส่วนที่เย็นน้อยที่สุดนะครับถ้าแช่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับประตูมีโอกาสที่จะเวลาเราปิดไม่สนิทนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากอะไรนะครับก็อาจจะต้องมีการตั้งตัวตู้เย็นนะครับให้หงายไปข้างหลังนะครับให้หน้ามันเชิดขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะตั้งได้ตู้เย็นทุกตู้นะครับก็จะมีตัวปรับที่ตัวขาของตู้เย็นนะครับก็สามารถปรับความสูงได้ก็ทำให้มันหน้ามันเงยขึ้นไปหน่อยแล้วก็ดูซิว่าถ้าเราเปิดตู้เย็นไปแล้วเนี่ยนะครับใช้แรงผลักนิดเดียวแล้วประตูสามารถเคลื่อนที่แล้วเข้าไปปิดได้ด้วยตัวเองแล้วปิดสนิทนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนที่2นะครับก็เป็นปัญหาจากการใช้งานอีกเช่นเดียวกันนะครับของหยดของไหลออกมาจากของที่เราเข้าไปแช่เนี่ยนะครับจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยปัญหาเครื่องดื่มมันเกิดบ่อยมากนะครับแล้วทำให้เกิดคราบเหนียวตามขอบประตูนะครับปัญหาที่ตามมาคือเวลาเราปิดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้คราบเหนียวเนี่ยนะครับมันจะไปยึดติดอยู่กับพวกยางขอบประตูนะครับแล้วทำให้เวลาเราเปิดประตูมาเนี่ยนะครับยางมันเริ่มถูกดึงออกมาฮะอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยนะฮะถูกดึงออกมาเรื่อยๆนะครับกรณีตู้เย็นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับแต่ใช้ไปนานๆเนี่ยพวกนี้นะครับบางทีมันไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นละนะครับมันก็จะถูกดึงออกง่ายๆนะครับแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาของผมเลยนะครับนี่ดูนะครับยางข้างล่างถูกดึงออกมานะครับตู้เย็นของผมเนี่ยมีคราบเหนียวอยู่เพราะฉะนั้นเวลาผมเปิดเนี่ยยางก็จะถูกดึงออกมาแล้วปรากฏว่าพอไปยางถูกดึงออกมาแล้วไม่เข้าที่ของมันแบบนี้นะครับเวลาผมปิดเข้าไปก็ทำให้ประตูปิดไม่สนิทอีกประเด็นนึงแถมนะครับถ้าไม่ใช่ลักษณะ2ลักษณะนี้อาจจะเกิดจากตัวยางมันเลยนะครับที่มันเสื่อมสภาพนะครับตู้เย็นเก่าๆนี่ก็อาจจะเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้คือเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับยางก็คือมันโดนยุบโดนหนีบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วอาจจะเกิดการแข็งตัวแล้วทำให้เสียความยืดหยุ่นไปถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะพอทราบบ้างนะครับถ้าเกิดเราเอาน้ำที่มีความร้อนนะครับน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยนะครับมาเช็ดมาทำความสะอาดหรือบางทีก็ไปราดเลยนะครับก็สามารถทำให้ยางมันคืนตัวกลับมาได้นะครับก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้อยู่นะครับ

ตู้เย็นอยู่นะครับไม่เย็นบ้างไม่ตับบ้างนะครับวิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆนะครับแล้ววิธีการซ่อมยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับพบกับผมนะครับอาจารย์แซมแล้วก็รายการศัลยกรรมช่างได้ใหม่นะครับยังมีปัญหาในบ้านอีกมากที่เราสามารถซ่อมเองได้ครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีน้องแอมนะคะ
1: อ่ะวันนี้นะคะเราก็มาถึงวันที่14แล้วเนาะโอเควันนี้เป็นวันสบายๆที
2: ่2สัปดาห์แล้วค
1: ่
2: ะ
1: สองสัปดาห์แล้วนะคะเป็นวันสบายๆที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบเนาะเป็นวันยืดนะคะวันนี้เอ้ยงั้นมาถามน้องแอมก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างคะลองโยคะเบิร์นมาได้14วันแล้ว
2: ก็รู้สึกว่ามันจะไม่หนักเหมือนพวกออกกำลังกายปกติใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนได้โฟกัสกล้ามเนื้อมากขึ้นด้วยอันนี้
1: ใช่
2: รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของแอม
1: รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราซึ่งจริงๆมันเหมาะกับทุกๆคนเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยการออกกำลังกายไปเลยมันอาจจะหนักเกินไปสำหรับเราหรือเปล่าแต่ว่าโยคะเบิร์นเนี่ยก็คือแพทนำมาผสมกันเพื่อที่ว่าอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำตามได้ไม่ยากจนเกินไปในขณะที่เรามีบางท่าที่มันอาจจะรู้สึกเหนื่อยแต่มันจะสลับกับท่าที่เรารู้สึกว่าโอเคมันได้พักบ้างเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหนื่อยเกินไป
2: น่าจะเหมาะกับทุกวัยไหมคะคนที่สูงอายุหน่อยหรือว่าคนที่มีน้ำหนักตัวแบบเยอะหน่อยก็ทำได้ด้วย
1: ใช่แล้วคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะหน่อยก็สามารถทำได้เพราะเราก็จะค่อยๆไปแบบช้าๆเนาะหรือว่าแม้แต่คนที่สูงอายุจริงๆก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องระวังพวกท่าที่มีการทรงตัวนะคะอาจจะต้องใช้ตัวช่วยอย่างเช่นแบบเราอาจจะเกาะเก้าอี้เอาไว้เพื่อช่วยในการทรงตัวเวลาที่เราใช้ขาเดียวอะไรแบบนี้นะคะก็จะได้เพิ่มความปลอดภัยที่มากขึ้นเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามายืดกันเนาะโอเคค่ะทุกคนเตรียมพร้อมไหมคะมายืดเหยียดสบายๆกันวันนี้เนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากการนั่งสมาธิกันก่อนนะคะอ่ะนั่งขาไม่ซ้อนทับกันนะคะแล้วยืดหลังของเราให้ยาวให้ตั้งตรงนะคะแล้วค่ะลำคอของเราตั้งตรงไปแล้วเราวางมือทั้งสองข้างลงบนหัวเข่าแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะให้เรามาทำสมาธิอยู่กับลมหายใจของเราสักครู่หนึ่งปรับลมหายใจของเราให้ลึกและยาวขึ้นลมหายใจที่ลึกขึ้นหมายถึงลมหายใจที่เข้าไปถึงท้องให้เรารู้สึกว่าท้องของเราพองขยายขึ้นจากลมหายใจเข้าของเราลมหายใจออกให้เรารู้สึกเบาสบายให้เป็นลมหายใจที่ยาวขึ้นยาวขึ้นหายใจเข้าให้ท้องพองขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องยุบแฟบลงอกแฟบลงให้เรามีสมาธิอยู่กับร่างกายของตัวเองอยู่กับลมหายใจของตัวเองให้เรามีสมาธิอยู่กับการฝึกมีสมาธิอยู่กับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการใช้งานของกล้ามเนื้อของเราให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ผ่อนคลายร่างกายอย่างแท้จริงหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจออกยาวๆหลังจากนั้นเราค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วกระพริบตาเบาๆเพื่อเ

ับแสงในตาของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการยืดเหยียดช่วงบนของร่างกายก่อนเนาะเราจะยืดคอของเรากันก่อนค่ะเอามือซ้ายวางไว้ที่พื้นนะแล้วกดมือซ้ายไว้ค่ะมือขวาเราจะกดที่ศีรษะด้านข้างเบาๆนะคะให้หูขวาของเราเข้าใกล้กับหัวไหล่ด้านขวามากขึ้นแล้วค้างไว้อีก3 2 1ทีนี้เราหันหน้ามองรักแร้ของเราค่ะเปลี่ยนมุมของการยืดบ้างนะคะแล้วค่อยๆกดศีรษะลงค่ะออกแรงกดเบาๆที่ฝ่ามือบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยู่ในมุมนี้แล้วโอ้โหตึงกว่ามุมของเมื่อกี้อีกนะคะแต่ละคนอาจจะมีมุมที่เราตึงแตกต่างกันลองสังเกตดูแล้วสามารถนำท่าเหล่านี้ไปใช้ได้หายใจเข้าค่อยๆ คลายมือออกค่ะแล้วเราสลับข้างกันค่ะวางมือขวาไว้ที่พื้นมือซ้ายจับไปที่ด้านข้างศีรษะแล้วเอียงศีรษะด้านข้างให้หูซ้ายเราเข้าใกล้ไหล่ซ้ายไว้แล้วพยายามกดหัวไหล่ขวาลงไปที่พื้นนะคะพยายามอย่าให้หัวไหล่มันลอยขึ้นมาพยายามใช้ออกแรงกดที่มือเล็กน้อยเบาๆหลังจากนั้นเราค่อยๆหันมองรักแร้ฝั่งซ้ายค่ะแล้วก้มศีรษะลงอีกครั้งหนึ่งสามสองหนึ่งหายใจเข้าผ่อนคลายนะคะอ่ะเราไปต่อนะคะยืดลำตัวด้านข้างหายใจเข้าเรายกแขนขวาขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆไต่มือซ้ายออกไปให้ไกลขึ้นไกลขึ้นแล้วเปิดอกของเราขึ้นหาเพดานเหยียดแขนขวาออกไปให้ไกลในขณะเดียวกันให้สะโพกด้านขวายังกดอยู่ที่พื้นอยู่นะค้างไว้หายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะวางมือขวาลงทีนี้หายใจเข้าอีกครั้งยกแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราค่อยๆไต่มือไปแล้วโค้งลำตัวด้านซ้ายถ้าวางศอกได้วางถ้าวางไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะอย่างแพรเนี่ยด้านขวาก็จะตึงกว่าฝั่งซ้ายฝั่งนี้เนี่ยจะสามารถวางศอกได้แต่อีกข้างวางไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะเดี๋ยวเราค่อยๆ ยืดเขาออกเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นหายใจเข้าค่อยๆ ยกลำตัวของเรากลับขึ้นมาค่ะทีนี้เอามือขวาจับไปที่เข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังนะแล้วหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกเราค่อยๆทวิสต์ปิดตัวแล้วหันหน้ามองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังโดยใช้มือขวาของเราเนี่ยช่วยออกแรงบิดให้เพิ่มขึ้นอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะสลับข้างกันบ้างนะคะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆทวิสต์บิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังในขณะเดียวกันออกแรงที่มือซ้ายเล็กน้อยช่วยในการทวิสต์บิดตัวให้เพิ่มมากขึ้นหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้นะคะเรามาคลายข้อมือของเรากันบ้างนะคะเราอาจจะในการ work out เราอาจจะใช้ข้อมือกันค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะเรามายืดคลายข้อมือของเรากันนะคะเราจะเริ่มจากเราหงายฝ่ามือเราคว่ำฝ่ามือนะแล้ววางฝ่ามือไว้ด้านหน้านะคะแล้วเสร็จแล้วเราค่อยๆยกลำตัวขึ้นแล้วถ่ายน้ำหนักมาที่ด้านหน้าเบาๆนะคะเราถ่ายน้ำหนักมาที่ด้านหน้าเบาๆให้รู้สึกถึงการยืดเหยียดที่ข้อมือด้านหลังนะคะเดี๋ยวแพรขยับมาด้านหน้าจะได้ให้กล้องเห็นด้วยแล้วค้างไว้อีก3

0: 1หายใจออกค่อยๆลดสะโพกกลับมาค่ะทีนี้เราคว่ำฝ่ามือลงที่พื้นแล้วเราค่อยๆถ่ายน้ำหนักมาด้านหน้าอันนี้เราอาจจะไม่ต้องยกสะโพกขึ้นมาเพราะว่าหลังมือของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเซนซิทีฟนิดนึงนะคะพอเรายืดนิดเดียวเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าตึงแล้วนะคะเราเอาแค่รู้สึกตึงสบายๆแต่ห้ามให้รู้สึกเจ็บนะเพราะว่าการยืดเนี่ยไม่ควรจะรู้สึกเจ็บถ้าเรารู้สึกเจ็บปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเรายืดเขามากเกินไปแล้วก็ไม่ดีด้วยใช่ค้างไว้อีกแป๊บนึงค่ะ3 2 1โอเคค่อยๆ คลายฝ่ามืออ่ะหมุนคลายฝ่ามือเล็กน้อยอ่ะโอเคมาที่ยืดที่ข้อพับสะโพกของเรากันบ้างนะคะเราชันเข่าขึ้นขวากว้างประมาณช่วงสะโพกนะมือวางไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราพับหัวเข่าไปทางขวาแล้วเราหันหน้าไปทางซ้ายรอบนี้เราจะค้างอยู่นานนิดนึงยืดสะโพกด้านซ้ายของเราอีก3 2 1หายใจเข้าเรายกเข่ากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกเราพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาค้างไว้อยู่ในท่านี้สักครู่หนึ่ง3 2 1หายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาค่ะแล้วเราไปกันต่อในท่า All Four นะคะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ไว้กลางฝ่ามือกว้างๆหัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกความกว้างของหัวเข่าประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะไปที่ Cat and Cow นะหายใจเข้าค่อยๆเงยหน้าขึ้นทิ้งท้องลงที่พื้นยืดเปิดอกไว้หายใจออกเราจะโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นยืดเปิดอกหายใจออกโกงหลังเก็บก้นเข้ามาแล้วสายตามองไปที่สะดือค้างไว้ตรงนี้ให้แพร5ลมหายใจนะคะคลายแนวกระดูกข้อต่อสันหลังของเรา5 4กดฝ่ามือลงที่พื้นให้แน่นๆ3 2 1ค่อยๆผ่อนคลายหลังได้ทีนี้มายืดที่ช่วงอกกับหัวไหล่นิดนึงค่ะหายใจเข้าเราเปิดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาแล้วเอาหูวางแนบแมตได้เลยเอาหูวางแนบแมตเอาไว้นะคะเพื่อที่จะยืดเหยียดหัวไหล่ที่อยู่ด้านใต้ของเราทีนี้แล้วให้ข้อมือของเราเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่ต้องและค้างไว้อยู่ตรงนี้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆดันลำตัวกลับขึ้นมาค่ะแล้วไปที่ข้างขวากันบ้างค่ะหายใจเข้าเราเปิดแขนขวาขึ้นหายใจออกสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายถูกต้องแล้วถ่ายน้ำหนักลงไปที่หัวไหล่ฝั่งขวาที่อยู่ด้านใต้นี่ค่ะแต่ข้อสะโพกกับหัวเข่ายังอยู่ในแนวเดียวกันอยู่นะคะลองสังเกตน้องแอมนะคะอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมากันต่อในท่าปั๊ปปี้โพสนะคะเราจะเดินมือทั้งสองข้างไปด้านหน้าประมาณ2ฝ่ามือไกลๆนะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราจะค่อยๆย่อนอกลงไปหาแมตนะคะถ้าวางคางลงที่พื้นได้วางคางลงที่พื้นได้เลยถูกต้องอ่ะดูจากที่น้องแอมเป็นตัวอย่างนะคะข้อเท้าข้อหัวเข่ากับข้อสะโพกยังอยู่ในที่เดิมอยู่นะมีช่วงอกของเราที่จะกดลงไปหาพื้นถ้าใครที่รู้สึกอึดอัดนะคะให้เอาหมอนมาวางรองไว้ที่ช่วงอกของเราได้นะถ้าอยู่ที่บ้านนะคะจะรู้สึกสบายขึ้นเป็นการยืดเหยียดช่วงอกด้านหน้าของเรานะคะแล้วก็คลายช่วงสะบักหลังของเราด้วยใครที่เป็นออฟฟิศซินโดรมทำท่านี้ดีมากๆเลยนะคะอาจจะใช้หมอนมารองเราจะได้รู้สึกสบายตัวมากขึ้นนะคะค้างไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้นะคะเราจะมาต่อกันในท่าโลลังช์นะคะ เราจะคุกเข่าข้างเดียวคุกเข่าข้างเดียวนะคะขาด้านหน้าเนี่ยกระเถิบมาให้ไกลๆนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้มีพื้นที่ในการดันสะโพกไปด้านหน้าเนาะทีนี้หายใจเข้าเรายืดอกขึ้นนะคะหายใจออกเราดันสะโพกไปด้านหน้าค่ะทีนี้ลองสังเกตนะว่าหัวเข่าของเราจะไม่ล้ำปลายเท้าไปไกลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้หัวเข่าของใครมันล้ำปลายเท้าอยู่ให้กระเถิบเท้าไปด้านหน้าค้างไว้ตรงนี้ทีนี้เรามือทั้งสองข้างนะคะประสานมือกันไว้ด้านหลังค่ะแล้วหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นค่ะแล้วเราดันประสานมือที่อยู่ด้านหลังให้ลงไปให้ลึกขึ้นลึกขึ้นไปเท่าที่เราไหวนะคะในขณะที่เรายืดข้อพับสะโพกเรากำลังยืดช่วงอกของเราด้วยเช่นกันอีก3 2 1หายใจออกค่อยๆผ่อนคลายค่ะทีนี้เราถอยสะโพกกลับไปด้านหลังค่ะแล้วกระดกปลายเท้าขวาขึ้นเอามือเนี่ยช่วยรองไว้ทำมือเป็นรูปถ้วยไว้นะคะแต่ยืดเหยียดหลังของเราให้ตรงๆเอาไว้นะคะในท่า Half Monkey Pose เป็นการยืดต้นขาด้านหลังแฮมสตริงของเรานะคะค้างไว้อยู่ในท่านี้พยายามเปิดอกขึ้นไว้สายตามองไปที่ด้านหน้าอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะแล้วสลับข้างขาของเรากันนะคะขาซ้ายมาอยู่ด้านหน้าบ้างกระเถิบเท้าออกไปให้ไกลตัวนิดนึงนะคะจะได้มีพื้นที่ในการหย่อนสะโพกนะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราดันสะโพกไปด้านหน้าอย่าลืมถ้าเข่ามันไปด้านหน้ามากกระเถิบเท้ามานิดนึงนะคะพยายามอย่าให้เข่ามันแทงเลยไปด้านหน้าเยอะเกินไปนะและค้างไว้อยู่ในท่านี้จากนั้นนำมือทั้งสองข้างมาประสานกันไว้ด้านหลังค่ะแล้วยืดอกขึ้นยืดยืดยืดเพิ่มขึ้นให้กำปั้นที่ประสานมือกันไปด้านหลังค่อยๆดรอปลงไปที่พื้นให้ใกล้พื้นมากขึ้นเอาเท่าที่เรารู้สึกสบายนะเท่าที่เรารู้สึกไหวและค้างไว้ค่ะอีก3 2 1หายใจออกค่อยๆคลายมือแล้วถอยสะโพกกลับไปด้านหลังนะคะกระดกปลายเท้าซ้ายขึ้นทำมือหย่งเป็นรูปถ้วยไว้ช่วยประคองทรงตัวไว้หายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกลองพับตัวลงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงไหวไหมและค้างไว้ค่ะเราจะไม่นั่งทับส้นเท้าไปเลยนะตอนนี้สะโพกของเรายังลอยขึ้นมาอยู่นะคะเราจะรู้สึกตึงแฮมสตริงหรือต้นขาด้านหลังของเราสุดๆเลยค้างไว้อีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆ คลายมือออกได้วางมือไว้ที่ด้านหน้าของเราแล้วถอยเท้ากลับไปด้านหลังทีนี้มาเป็นท่านอนคว่ำกันบ้างนะคะเราจะนอนคว่ำแล้วยืดหัวไหล่กันด้วยท่าโชลเดอร์พีเจียนเราจะนอนคว่ำที่แมตนะคะแล้วเราจะขยับตัวไปที่ด้านขวาของแมตก่อนแล้วเราเหยียดแขนซ้ายออกไปด้านข้างให้ข้อมืออยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่ไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราพลิกหน้าหันไปทางขวานะแล้วใช้มือขวาค่อยๆพลิกตัวของเราเปิดขึ้นนะคะชันเข่าขวาช่วยทรงตัวนะทีนี้ถ้าศีรษะใครลอยขึ้นมาจากพื้นสามารถเอาหมอนมารองได้แล้วค้างไว้อยู่ในท่านี้นะคะเป็นท่ายืดหัวไหล่โอเคค้างไว้ก่อนนะคะลองดูท่าจากน้องแอมได้เลยนะคะอันนี้เป็นท่าที่ถูกต้องใช้มือช่วยพยุงไว้ถ้าใครความยืดหยุ่นดีๆอาจจะชันเข่านี้ขึ้นมาด้วยไหวไหมใช่ถูกต้องชันเข่าขึ้นแบบนี้โอ้โหรู้เรื่องเลยใช่ไหมคะ
1: โดนจุดสุดๆ
0: โดนจุดสุดๆไปเลยแต่เอาเท่าที่เราไหวนะห้ามฝืนร่างกายตัวเองนะคะโอเคค่อยๆพลิกตัวกลับมานอนคว่ำค่ะเหยียดขากลับมาก่อนแล้วพลิกตัวกลับมานอนคว่ำสลับข้างค่ะทีนี้กระเถิบตัวไปด้านซ้ายของแมทแล้วเหยียดแขนขวาออกมาหลังจากนั้นใช้มือซ้ายดันลำตัวพลิกเปิดขึ้นมานะคะโอเคด้านนี้เดี๋ยวแพรทำด้วยเราจะเปิดด้านนี้สิเราจะเปิดลำตัวขึ้นใช้มือด้านหน้าช่วย

ประคองเอาไว้นะคะยืดเหยียดหัวไหล่ที่อยู่ข้างใต้ถ้าใครไปไหวลองชันขาอีกข้างขึ้นมาโดนมากจริงๆแล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวไว้อย่าลืมนะเราต้องยืดให้เรารู้สึกสบายนะห้ามให้ทรมานมากเกินไป2 1โอเคค่ะค่อยๆเหยียดขากลับมาแล้วกลับมาที่นอนคว่ำอ่ะต่อไปค่ะเราจะวางข้อศอกไว้ด้านหน้าลำตัวของเราให้ข้อศอกอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่ของเรานะคะแล้วเราหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นค่ะพยายามกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้แล้วค้างอยู่ในท่านี้5ลมหายใจในท่าสฟิงค์โพสนะคะท่านี้ก็เป็นท่าหนึ่งนะคะที่ช่วยในการจัดปรับด้านหลังของเรานะคะใครที่ชอบไหล่งุ้มมาด้านหน้านะคะนั่งดูมือถือบ่อยๆหรือว่านั่งหน้าคอมบ่อยๆนะคะท่านี้จะช่วยให้เรายืดอกขึ้นมาได้นะคะพยายามกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้กดน้ำหนักลงที่ข้อศอกแล้วค้างไว้หายใจเข้าออกให้ลึกและยาวสายตามองตรงไปด้านหน้าอีก3 2 1จากนั้นค่อยๆนอนคว่ำลงที่พื้นนะคะแล้วทีนี้ดันตัวเรากลับขึ้นมาอยู่ในท่าชายโพสค่ะนั่งทับส้นเท้าของเรานะคะเข่าจะเปิดออกกว้างหรือว่าเข่าเราจะเก็บไว้ใกล้ชิดกันก็ได้นะคะเอาให้เรารู้สึกว่าเราสบายไม่อึดอัดหน้าท้องนะคะแล้วค่อยๆเหยียดแขนไปด้านหน้าอยู่ในท่านี้นะคะแล้วค่อยๆไต่มือทั้งสองข้างของเราไปทางขวาค่ะถูกต้องไต่มือไปทางขวาเพื่อยืดลำตัวด้านซ้ายจากนั้นไต่มือไปทางซ้ายยืดลำตัวด้านขวาไต่มือกลับมาตรงกลางค่ะแล้วค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมานั่งยังอยู่ในท่านั่งเหมือนนั่งญี่ปุ่นอยู่แบบนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะเราจะเหยียดแขนขวาขึ้นก่อนแล้วพับศอกขวาไปด้านหลังแล้วเอื้อมเอามือซ้ายไปจับมือขวาที่อยู่ด้านหลังอ่ะเดี๋ยวแพรลองหันหลังให้กล้องได้เห็นนะคะเราจะเอื้อมมือซ้ายมาเกี่ยวกับปลายนิ้วมือขวาด้านหลังแบบนี้แต่ถ้าใครจับไม่ถึงจับที่เสื้อได้จับที่เสื้อแบบนี้นะคะหรือว่าเราใช้ผ้าก็ได้เรามีผ้าเราใช้ผ้าช่วยจับได้นะคะแต่ถ้าใครเกี่ยวได้เกี่ยวไว้เลยนะคะหลังจากนั้นหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆพับลำตัวมาด้านหน้าโอเคท่านี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่จะช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อช่วงอกช่วงไหล่ของเราให้เปิดเพิ่มมากขึ้นอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาทีนี้สลับข้างค่ะยกแขนซ้ายขึ้นก่อนพับศอกซ้ายแล้วอ้อมมือขวาเปี่ยวมือกันด้านหลังนะคะหรือใช้ผ้าช่วยจับก็ได้หายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราพับลำตัวมาด้านหน้าก้มศีรษะลงหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาอ่ะคลายมือของเราออกได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาที่ช่วงล่างของเรากันบ้างค่ะนั่งเป็นบัตเตอร์ฟลายค่ะนั่งเป็นบัตเตอร์ฟลายไว้เอามือจับไว้ที่ข้อเท้าหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วพับตัวลงมาด้านหน้าใช้ข้อศอกช่วยกดหน้าแข้งหน้าขาของเราให้ติดพื้นมากขึ้นอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เราเหยียดขาขวาออกไปด้านข้างแล้วกระดกปลายเท้าขวาเข้ามาที่ลำตัวของเรามือขวาจับไปที่ต้นขาซ้ายแล้วหายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปทางขวาหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวไว้อีก3 2
1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาทีนี้สลับข้างค่ะเก็บขาขวาแล้วเหยียดขาซ้ายออกกระดกปลายเท้าซ้ายเข้าหาตัวนะคะมือซ้ายจับไปที่ต้นขาขวานะเกี่ยวไว้แล้วหายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกโค้งตัวไปทางซ้ายหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวหายใจเข้าแล้วค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมานะคะทีนี้เราไปที่ท่านอนหงายได้เลยนะคะให้น้องแอมนอนหงายนะเป็นท่าสุดท้ายแล้วนะคะขยับใบเล็กนิดนึงโอเคก่อนที่จะเป็นท่าสวาสนะให้กอดเข่าทั้งสองข้างเข้ามาหาตัวเรานะคะแล้วเอามือกอดเข่าแน่นๆเลยค้างไว้นะคะท่านี้เป็นท่ากอดเข่าขับลมนะคะใครที่มักจะท้องอืดท้องเฟ้อบ่อยๆสามารถทำท่านี้ที่ช่วยขับลมให้เราได้นะคะขออีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายแล้วค่อยๆเหยียดขาทั้งสองข้างตรงมือวางข้างลำตัวหงายฝ่ามือขึ้นหาเพดานพักในท่าสุดท้ายท่าสวาสนะผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราในท่านี้นะคะหลับตาลงให้รู้สึกเบาและสบายกลับมาดูลมหายใจของเราอีกครั้งหนึ่งว่าลมหายใจของเราเป็นยังไงบ้างให้เราพักอยู่ในท่านี้จนกว่าเราจะรู้สึกหายเหนื่อยนะคะแล้วเราก็ค่อยลุกขึ้นมาได้นะคะเอาละครับผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะทุกคนเยี่ยมมากๆเลยถ้าใครทำตามกันมาถึง14วันแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเพิ่มความเหนื่อยขึ้นมาอีกนิดนึงแต่แพทย์เชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนเราก็อาจจะมีความเหนื่อยเพิ่มขึ้นเตรียมตัวมาให้ดีนะคะน้องแอมโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะขึ้นสัปดาห์ที่3แล้วเย้เก่งมากโอเคแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ1หมายเลขคดี2สถานที่นัดให้ไปศาลไหน3ประเด็นที่ถูกฟ้อง4จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ5เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไปขึ้นโรงขึ้นศาลมาน่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
3: wow.
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ตั้มนะครับผม
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาคุณไป Active ร่างกายในยามเช้าครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้ Active ในการทำงานทุกๆวันด้วยนะคะคุณตั้ม
0: และในวันนี้นะครับเราจะมา Activity ร่างกายกับคลาส Sport Day ซึ่งคลาส Sport Day นะครับจะเป็นคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดเราดีมากขึ้นซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถทำตามได้เลยครับ
1: แล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มแรกนะคะครูตั้มเดี๋ยวเราให้ผู้ชมทางบ้านได้ไป

หลังจากที่เราได้เตรียมตัวกันมาแล้วครับผมคิดว่าสมาชิกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมแล้วไปกันเลย Marching ย่ำเท้ากันก่อนครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับในพาร์ทที่1ยกเข่าให้สูง1 2ย่ำเท้าขวาซ้ายไปเรื่อยๆครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 One more time 4 3 2 9เท้าขวา10พัดเยี่ยมมากครับผมเกร็งหน้าท้องไว้เยอะๆหายใจเข้าลึกๆไม่ต้องรีบนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ1 2 3 4ตอนนี้ระบบหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นระบบไหลเวียนเราเริ่มทำงานมากขึ้นก้าวยาวๆอยากให้ทุกคนย่อยืดขึ้นเยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆกับเสียงเพลงตามจังหวะเสียงเพลงเลยนะครับผมโอเค4 3 easy walk ก้าวเป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคเลเวลที่1ก้าวให้กว้างเหยียบเท้าให้เต็มยืดอกขึ้นเกรงหน้าท้องตอนนี้หัวใจเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นสุดยอดมากครับผมว่าทุกคนทำได้ดีมากไปเรื่อยๆเลเวลที่2อยากให้สมาชิกย่อลงเล็กน้อยเพิ่ม power ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าได้ทำงานมากขึ้นย่อลึกๆเยี่ยมมากครับไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วหัวใจเราเริ่มเต้นมากขึ้นท่าใหม่เตรียมตัว4 3 2 step touch forward ก้าวทัดไปด้านหน้าถอยไปด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7เอียงขวาเอียงซ้ายถอยหลังโอเคเสร็จทัดเยี่ยมมากครับเป็นไงครับน้องไม้